0: ู้ในใจเอาก็โทรู้มามากขึ้นก็เรียกว่ารู้ธรรมะถ้าเรารู้ความคิดนึกแล้วก็ปล่อยวางความคิดนึกได้เดี๋ยวแต่พุทโธก็เรียกรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแจ้งในธรรมะคือแจ้งใจตัวเองนั่นเองรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าดับคิดได้อย่างไรวิธีเกิดวิธีดับรู้ที่ใจเองก็เรียกว่ารู้จักดับทุกข์คือรู้ใจตัวเองนั่นเองรู้กายรู้ใจก็เรียกว่ารู้ธรรมะถ้าเราเอาพิจารณาร่างกายเราไปเปรียบเทียบว่าร่างกายเราเกิดมาจากอะไรร่างกายเราเกิดมาจากข้าวจากน้ำเกิดมาจากมีอะไรในร่างกายเราร่างกายเรากินไปแล้วก็กลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเห็นร่างกายเราอู่ร่างกายนี่เราไม่ได้สร้างมาจากไหนสร้างมาจากธรรมชาติสร้างมาจากดินน้ำไฟลมพอแตกดับตายไปไปอะไรมันก็ไปเป็นธรรมชาตินี่เขาเรียกเรียนรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะคนเราเกิดมาจากดินก็กลายเป็นดินเกิดคนเราเกิดมาจากน้ำก็กลายไปเป็นน้ำไอ้ที่อบอุ่นร้อนๆนี่เกิดมาจากไฟก็กลายไปเป็นไฟไอ้ที่ลมให้ใจเข้าออกนี่มาจากไหนมาจากธาตุลมพอดับไปก็เป็นอะไรก็เป็นลมไป ก็รู้หมดเลยว่ากายเรานี่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากธาตุทั้งสี่ธาตุดินน้ำไฟลมก็กลับไปเป็นดินน้ำไฟลมทุกคนจิตนี่เป็นอะไรจิตนี่ไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมจิตนี่เป็นนามธรรมคือตัวคิดนึกเรียกวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มาอาศัยขันธ์5อยู่สามารถปรุงแต่งคิดนึกได้ถ้าพูดกันแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติวิญญาณนี่เป็นอัตโนมัติไม่มีตัวไม่มีตนแต่คิดนึกได้อาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารเนี่ยปรุงแต่งเป็นจิตปรุงแต่งเป็นการคิดนึกแต่พอขาดรูปขาดเวทนาขาดสัญญาขาดสังขารพอขาดกองแห่งรูปนี้วิญญาณก็ดับเรียกว่าวิญญาณธาตุก็ดับไม่มีตัวตนเหมือนกันเมื่อรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามเข้าใจธรรมะได้ก็คลายความสงสัยความยึดผิดติดตัวติดตนว่าเราว่าเขาก็เบาบางลงไม่ทุกข์กับความเสียหายอะไรจะผิดหวังอะไรจะเสียไปก็ไม่ค่อยทุกข์เพราะว่ารู้แล้วว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของใครอะไรอะไรก็ใครจะยึดไปเป็นของตัวเองไม่ได้มันก็เลยปล่อยวางได้ แต่คนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะไม่มีธรรมะเพราะไม่เคยปลงใจอะไรก็จะต้องยึดเป็นของเราอะไรก็จะต้องยึดว่าเป็นของของฉันแต่ความยึดถือมากๆขึ้นนั้นมันทำให้เราติดยึดเป็นเราเป็นเขาพอมันไม่ตรงใจที่ตนเองต้องการไม่ได้มันก็เกิดความเสียดายเสียใจเป็นทุกข์ตกอยู่ในอารมณ์เดิมแต่พอมาพิจารณาธรรมะว่าคนเราเกิดมาไม่มีอะไรเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายของอะไรใครก็เอาไปไม่ได้เราก็ไม่เป็นเจ้าของเขาก็ไม่เป็นเจ้าของใครก็ไม่มีเป็นเจ้าของมันก็เกิดความปล่อยวางเป็นกลางไม่อยากได้ใครดีไม่ยึดถืออันนี้ก็ถือว่ามันเป็นธรรมะเห็นธรรมะแล้วก็สบายใจถ้าเราหลงไม่เห็นธรรมะมันก็เป็นทุกข์นี่อย่าต้องเป็นของเราเป็นของใครไม่ได้เราจะต้องพยายามยึดมาให้เป็นของเราให้ได้ใครจะเอาไปไหนไม่ได้กายก็ต้องเป็นกายเราความคิดก็ต้องเป็นความคิดของเราคนที่อยู่กับเราคนที่อะไรที่มีที่ว่าเป็นของเรานั้นจะต้องเป็นของเราตลอดไปเป็นอื่นเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เกิดทุกข์ทันทีอันนี้เรียกว่าไม่รู้ธรรมะหลงศึกษาไม่ถึงธรรมชาติแต่ถ้าเรามาศึกษาถึงธรรมชาติกายใจแล้วเราก็จะรู้จักของจริงพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้แต่ท่านไม่ให้ติดไม่ให้ยึดกายในพระพุทธเจ้าท่านให้รักษาไว้ให้ดีให้ข้าวให้น้ำยามเจ็บไข้ได้ป่วยให้ปฏิบัติให้ดีกายเรามันลุกแดงต้องพยายามดูแลไว้เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายเราค่อยดูแลให้กายดีแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์แต่จะไปยึดว่ากายนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นไม่ได้ยึดไม่ได้ต้องปล่อยวางใช้ได้แต่ห้ามไปยึดถือ จก็เช่นเดียวคิดทำอะไรได้แต่อย่าไปติดความคิดนึกตัวเองว่าคิดถูกคิดดีจะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดไม่ได้เพราะความคิดนั้นต้องขึ้นอยู่กับการกระทำคิดแล้วทำดีออกมาก็ถือว่านั้นถูกต้องความดีถ้าทำไม่ดีเราก็ไปยึดถือไม่ได้ถือจะทำความดีเราก็ยึดถือความคิดนั้นไม่ได้มันเกิดแล้วมันก็หายไปมันเกิดแล้วก็หายไปไม่มีอะไรมั่นคงอยู่ในสภาวะธรรมะที่กายใจของเราเมื่อเราศึกษาธรรมมากๆขึ้นไปมันก็เห็นความจริงง่ายๆนี่เองธรรมะก็มีอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็เป็นธรรมะหายใจออกก็เป็นธรรมะเดินก็เป็นธรรมะนั่งก็เป็นธรรมะนอนก็เป็นธรรมะกินก็เป็นธรรมะคิดนึกก็เป็นธรรมะคนเดินไปเดินมาก็เป็นธรรมะธรรมะอยู่ในตัวเขาหมดธรรมชาติอยู่ในตัวทุกคนความจริงทั้งหมดก็หนีธรรมะไม่พ้นฉะนั้นพุทธเจ้าจึงรวมย่นว่าเราฟังธรรมะเราปฏิบัติธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับธรรมะธรรมะคือคำเป็นกลางนั่นเองอย่างธรรมชาติเนี่ยเป็นกลางไม่เป็นของใครดินไม่เป็นของใครน้ำไม่เป็นของใครไฟไม่เป็นของใครลมไม่เป็นของใครแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็สบายใจ ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราจึงต้องมาศึกษากันที่เรามาทำบุญเนี่ยเราต้องการทำใจของเราให้เป็นบุญทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้สบายทำใจของเราเป็นสุขเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมะแล้วได้รับบุญกุศลได้รับความสบายอกสบายใจไม่เป็นของใครอันนี้ญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจว่าที่เรามาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติธรรมบุญกุศลที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติธรรมเป็นยอดบุญเป็นยอดกุศลพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็มาเพื่อปฏิบัติธรรมมาเพื่อสอนธรรมมาเพื่อรู้แจ้งในธรรมแล้วก็นำธรรมนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนฉะนั้นรวมบุญรวมกุศลไว้ที่ธรรมะทั้งหมดทนายผู้ใดปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าจึงว่าผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นอะไรเห็นพระพุทธะที่ใจตัวเองเพราะคนเราใจไม่สงบแล้วก็ไม่รู้จักพุทธเจ้าแต่พอใจสงบแล้วจึงจะรู้จักพระพุทธเจ้าดีพระธรรมเจ้าดีพระสงฆ์เจ้าดีแต่คนเราเมื่อใจไม่สงบก็ไม่รู้ธรรมก็ไม่รู้พุทธเจ้านั่นเองฉะนั้นเราจึงต้องมาศึกษาและมาปฏิบัติกันวันละเล็กวันละน้อยก็ยังดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยอย่างน้อยพุทโธไว้ในใจเราก็ยังทำให้ใจเราสบายบ้างเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำเร็จผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดบ้านแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือ น้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎร์ด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายๆ
1: ด
3: ้
1: วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วรูปชั่วร้ายสืบไป
0: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เพิ่นได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
8: ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข้ยุงลาย
9: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
10: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางหัดด้วยเชือกคือแน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
9: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
10: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมน
9: ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบอกให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
10: ปอที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
9: และอย่าลืมแหมหนึ่งขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
11: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
9: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
12: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังคุยกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเรียนรู้ร่วมกันนี้ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ตามความเหมาะสมนะครับวันนี้ผมมีประโยคหนึ่งเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือบอกจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารหรือค่าแท็กซี่ก็ตามนะครับสมมุติว่าค่าบริการราคา100บาทคุณต้องการจะบอกว่าทั้งหมดเป็นเงิน100บาทวิธีหนึ่งคือพูดว่า Your bill comes to a total of 100 บาทอีกครั้งหนึ่งครับ Your bill comes to a total of 100 บาท Your bill แปลว่าบิลของคุณ comes to ใช้เวลาพูดถึงจำนวนเงินหมายถึงมีจำนวนถึงจากนั้นก็ต้องบอกจำนวนเงินนะครับส่วนคำว่าtotal แปลว่ายอดรวมนะครับหรือรวมทั้งสิ้น a total of 100 บาทหมายถึงจำนวน100บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับ your bill comes to a total of 100 บาทหรืออาจจะพูดแต่เพียงว่า your bill comes to 100 บาทเป็นประโยคที่น่าจดจำและนำไปใช้ด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเรียกเก็บเงินจากฝรั่งอยู่เสมอผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: กิ้งก่าได้ทองกิ้งก่าชูคอเชิดว่าเลิศล้ำได้ทองคำลืมตัวมัวเหลิงหลงคนได้ดีลืมเงาลืมเผ่าพงเปรียบก็คงเหมือนกิ้งก่าหน้าชังชิงเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่ากิ้งก่าได้ทองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามาจากนิทานอีสปเรื่องกิ้งก่าได้ทองแล้วชูคอด้วยความหยิ่งผยองเปรียบกับคนที่ไม่เคยมีทรัพย์สินหรือยศศักดิ์พอได้เข้าก็หยิ่งผยองลืมตัวค่ะ

จ้าต้นข้าวเอ๋ยเคยเป็นข้าเผือกเจ้าถูกคัดเลือกจากเมล็ดข้าวแม่หักจากบ้านมาไว้กลางนาขอน้ำจากฟ้า

0: ป้องกันหนามขอลุงเจ็ดสีมาอยู่อาศัยปลูกบ้านใกล้ๆดวงใจสีขาวค่อยเติบค่อยโตเป็นต้นเป็นดอกนะแม่นะพ่อจะราหุงข้าวจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็จะเป็นข้าวของแผ่นดินเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศกุลสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: ที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีนกกระจาบฝูงใหญ่นับได้หลายพันตัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกกระจาบตัวฉลาดเป็นหัวหน้าฝูงส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นนกกระจาบตัวไม่ฉลาดครั้งนั้นมีนายพรานคนหนึ่งเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยการจับนกกระจาบขายวิธีจับของเขาคือใช้แหเหวี่ยงคลุมลงไปบนฝูงนกกระจาบที่กำลังจิกหาเมล็ดข้าวอยู่กลางทุ่งนาแล้วนายพรานก็เดินย่ำไปบนแหปลดนกกระจาบใส่ตะกร้าทีละตัวทีละตัวจนหมดจากนั้นก็หิ้วตะกร้ากลับบ้านเพื่อนำนกกระจาบไปเร่ขายแล้วนำเอารายได้จากการขายนกกระจาบนั้นไปเลี้ยงครอบครัวนกกระจาบตัวฉลาดรู้เห็นการกระทำของนายพรานอยู่ตลอดเวลาและคิดเสมอว่านายพรานคือศัตรูตัวสำคัญของพวกตน
1: พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายคงจำนายพรานคนที่เอาแหมาเหวี่ยงจับพวกเราได้ใช่ไหม
2: ได้
1: นายพรานคนนั้นล่ะคือผู้ที่ฆ่าเราไงล่ะญาติพี่น้องของเราน่ะต้องล้มหายตายจากไปมากต่อมากแล้วก็เพราะฝีมือของเขานี่ล่ะ
3: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะถ
4: ึ
3: งจะไม่ให้เขาจับได้อ่ะ
1: นี่สิเรื่องสำคัญเพราะเราต้องช่วยกันคิดสิข้าพเจ้าเองก็มีวิธีช่วยเหลือพวกเราอยู่อย่างนึงนะแต่ไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยจะยอมรับกันได้หรือเปล่า
3: วิธีอะไรเนี่ยว่ามาเลยสิท่านบัณฑิตถ้าทำตามได้พวกเรายินดีทำตามเลยว่ามาเลยว่ามาเลย
5: ได้ทำยังไงว่ามาเลย
0: ครั้นแล้วนกกระจาบตัวฉลาดก็บอกวิธีช่วยเหลือตัวเองแก่นกเหล่านั้นซึ่งสรุปได้ว่านับแต่นี้ไปพอนายพรานเวียงแหคลุมลงถึงตัวนกแต่ละตัวต้องสอดหัวเข้าไปในตาแหและพร้อมใจกันออกแรงยกแหขึ้นไปบินลงบนพุ่มไม้ที่มีหนามพุ่มหนึ่งแล้วจากนั้นก็ค่อยๆลอดลงข้างล่างวิธีนี้จะช่วยให้นกทุกตัวปลอดภัยได้
1: เข้าใจที่พูดแล้วใช่ปะ
3: โอ้วิเศษมากเลยเยี่ยมเลย
6: ท่าน
3: บัณฑิตนะพวกเราทำตามคำแนะนำของท่านได้นะพวกเรา
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ทำตามนั้นก็แล้วกันรอดตายแล้วเราไม่ต้องไปเยือนนายพราน

0: เหยียบแหลมจริง
1: ๆเลย
2: วันต่อมานกกระจาบก็ออกหากินกันเหมือนอย่างเคยฝ่ายนายพรานก็ออกล่านกกระจาบเหมือนอย่างเคยเช่นกันนกกระจาบพอเห็นนายพรานถือแหมาก็ระวังตัวกันแจและพอนายพรานเหวี่ยงแหเข้าใส่ก็นึกถึงคำแนะนำของนกกระจาบตัวฉลาดทุกตัวสอดหัวเข้าไปในตาแหจากนั้นก็พร้อมกันยกแหขึ้นบินไปลงบนพุ่มไม้มีหนามแห่งหนึ่งแล้วแต่ละตัวก็ค่อยๆลอดลงข้างล่างแล้วบินหนีไปได้สำเร็จนายพรานเองก็ตามนกกระจาบ

0: แล้วแต่ละตัวก็ค่อยๆลอดลงข้างล่างแล้วบินหนีไปได้สำเร็จนายพรานเองก็ตามนกกระจาบไปติดๆแต่ครั้นปลดแหออกจากพุ่มไม้ได้ก็สายไปเสียแล้วไม่มีนกกระจาบติดแหแม้แต่ตัวเดียวผลปรากฏก็คือเขาต้องเดินแบกแหและหิ้วตะกร้าเปล่ากลับบ้าน
1: น่าเจ็บใจจริงๆให้ตายเถอะมันฉลาดอะไรอย่างนี้ไอ้นกบ้า
2: ไม่ได้เรื่องไม่สำเร็จ
0: วันรุ่งขึ้นนายพรานขอแก้มือใหม่ผลก็ปรากฏออกมาเช่นเดิมนกกระจาบพร้อมใจกันยกแหไปทิ้งไว้บนพุ่มไม้คราวนี้กว่าจะปลดลงได้ก็ตกเย็นพอดีภรรยาของนายพรานเริ่มไม่พอใจตั้งแต่เมื่อวานเห็นสามีกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้นกสักตัวมาวันนี้เห็นเป็นเช่นนั้นอีกก็ยิ่งไม่พอใจหนักขึ้น
2: อะไรกันจ๊ะพวกคุณเห็นมามือเปล่าทุกวี่ทุกวันหรือว่าเดี๋ยวนี้มีคนจะต้องเลี้ยงดูอยู่นอกบ้านถึงได้เอาของไปประเคนให้หมดอย่างเงี้ย
1: ใจเย็นๆสิปะโถ
2: เย็นไม่ไหวแล้ว
1: โอ้ยไม่จำพระคุณไม่ทูลหัวแม่สุดที่รักของพี
2: ่
1: พ
2: ี่
1: ใจเย็นๆเอาไว
2: ้
1: เดี๋ยวนี้นกกระจาบมันฉลาดนะเวลาพี่เวียงแหลงไปปุ๊บเนี่ยนะมันพร้อมใจกันยกแหไปทิ้งไว้ที่ผมไม่มีหนามอ่ะแล้วมันก็ลอดข้างล่างหนีไปหมดเลยอ่ะพี่ก็เลยจับไม่ได้อ่ะสิปะโถ
2: อะไรจะขนาดนั้นยะ
1: มันฉลาด
2: ไปเนี่ยกูต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ละมั้งเพราะนกอ่ะมันฉลาดกว่าคนซะแล้วคิดหาอาชีพใหม่ไปบ้างหรือยังล่ะคิดหาเมียใหม่ได้เลยด้วยนะ
1: บ้า
2: แล้ว
1: นานๆใจเย็น
2: ๆบ้าจริง
1: ๆไม่ต้องหาอาชีพใหม่หรอกจะเมียจ๋าอาชีพนี้แหละเลี้ยงตัวได้ล่ะแต่ว่าต้องรอเวลาสักนิดนึงนะเอาไว้ให้นกนะมันแตกความสามัคคีกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นละเราจับได้หมดแน่ๆ
2: จะรอไปถึงไหน
1: เชื่อพี่เทเรียม
2: เชื่อ
0: หลังจากนายพรานให้ความหวังภรรยาไปได้ไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้นกกระจาบต้องทะเลาะกันถึงขั้นแตกสามัคคีกล่าวคือมีนกกระจาบตัวหนึ่งสะเพร่าขณะร่อนลงหาอาหารไม่ทันได้สังเกตก็พลาดไปเหยียบหัวนกกระจาบอีกตัวหนึ่งเข้า
3: โอ๊ยนี่ใครไปเหยียบหัวค่ะ
4: ขอโทษคือข้าไม่ได้ทันได้สังเกตน่ะก็เลยพลาดไปเหยียบหัวเจ้าเขาน่ะ
3: ไม่ได้สังเกตเล
1: ยโอ้ยอะไรก็ได้อย่านะ
4: ไม่พอ
0: นกกระจาบตัวที่ถูกเหยียบไม่ยอมยกโทษให้ในที่สุดนกกระจาบทั้งสองก็ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นจะเกี่ยงกันยกแหนกทั้งสองมีพวกดังนั้นการทะเลาะกันของนกทั้งสองนั้นจึงขยายไปถึงนกตัวอื่นๆที่เป็นพวกด้วย
1: พวกเราจอมันไม่ได้นะแบบนี้ยกพวกไปเลยสู้กับมันเลยดีหรือเปล่าล่ะ
4: ปัดทอใช้ได้ยังไง
2: ไปชนะดีกว่า
1: คนเหยียบหัวแล้วต่ออย่างนี้จะยอมได้ยังไง
5: เป็นการดูถูกกันชัด
1: ขอโทษแล้วมันยังไม่ยอมอีกอ่ะยอมเนี่ยเห็นดีกันล่ะ
2: ว่าไงว่าตามกันดิ
1: เดี๋ยวว่ากันเลยไป
0: ฝ่ายนกกระจาบตัวฉลาดเห็นนกกระจาบแตกความสามัคคีดังนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาพยายามเกลี้ยกล่อมนกกระจาบเหล่านั้นให้กลับปรองดองกันเหมือนเดิมแต่ก็ไร้ผล
6: เฮ้ยเมื่อนกกระจาบขัดแย้งกันเองแบบนี้ความปลอดภัยก็เห็นจะไม่มีต่อไปเราต้องล้มตายกันอีกมากมายแน่เลยเพราะขาดความสามัคคีกันเฮ้อ
0: เมื่อไม่เห็นทางที่จะให้นกกระจาบที่แตกแยกกันกลับคืนสามัคคีกันได้ดังเดิมนกกระจาบตัวฉลาดก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพวกนกกระจาบที่ยังสามัคคีกันอยู่เขาจึงจำใจพานกกระจาบฝูงนั้นไปอยู่ที่ป่าใหญ่อีกแห่งหนึ่ง

0: พียงแต่เขารอเวลาให้นกกระจาบแตกความสามัคคีในฝูงกันเท่านั้นซึ่งบัดนี้เวลาที่รอคอยนั้นก็มาถึงแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวเช้าวันนั้นเขาเดินแบกแหหิ้วตะกร้าแล้วเดินท่อมท่อมไปตามท้องทุ่งเห็นฝูงนกกระจาบฝูงหนึ่งกำลังจิกกินเมล็ดข้าวอย่างอร่อยอร่อย
1: เอาละวะวันนี้ละเป็นทีของกูบ้างละ
2: กินเมล็ดข้าวไปในอร่อยทุกวันจากที่มาตั้งฝูง
1: นี่นะคลุมได้หมดเลยแต่เฮ้ยทำไมนกเหล่านั้นนิ่งไม่คิดหนีวะมันน่าแปลกนะ
3: เฮ้ยระวังนะเว้ยเอาหัวดันแหมากๆนะระวังขนหัวร่วงโกรนจะพาหา
4: หัวโกรนนะจะพอทำเนานะแต่ในปีกจะพลอยโกรนไปด้วยนะเป็นปะทอ
3: นั่นน่ะสิ
1: วันนี้โชคดีจริงๆว่ะได้นกเต็มตะกร้าเลยกลับบ้านดีกว่า
5: ผู้ชายอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะเรียกว่าน่ารักอย่างนี้รักตายเลย
1: โอ้ยเมียจ๋าก
5: ินอะไรล่ะจ๊ะ
1: ก็พี่บอกแล้วไงรอถึงเวลาก่อนจะจับนกได้มากเองล่ะ
5: จ้าเชื่อแล้วจ้ะ
1: ตอนนี้น่ะนกกระจาบน่ะมันทะเลาะกันนะมันเกลียงกันยกแหบินขึ้นน่ะร้ายที่สุดมันก็ถูกพี่ยกมาทั้งแหนี่แหละ
5: โอ้ยจะเป็นใครของเราใช่ไหมจ๊ะ
1: รวยกันแน่คราวนี้
5: น่ารักจริงๆ
1: เอาไปขายจะได้หลายเงินในนั้นเนี่ย
5: จ้า
1: แล้วแบบนี้ยังจะโมโหอีกหรือเปล่าล่ะจ
5: ๊ะไม่ละจ้าน
1: ี่น่ารักซะไม่มีอ่ะ
0: สองสามีภรรยาพูดคุยหยอกล้อกันพลางปลดนกกระจาบออกจากแหพลางปรากฏว่านกกระจาบแต่ละตัวนั้นตายหมดแล้วตั้งแต่ถูกรวบยัดใส่ตะกร้าNิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่แบบตัวใครตัวมันเป็นอันตรายที่สุดเพราะถึงคราวมีภัยจะไม่มีใครช่วยใครได้เหมือนนกกระจาบฝูงหนึ่งที่อยู่แบบตัวใครตัวมันแล้วในที่สุดก็ถูกนายพรานจับตัวไปฆ่าขายเลี้ยงชีวิตเขาและครอบครัว

คลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่ากลมเพลงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าววาจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีผมเด็กชายอัตชัยมีสีแน่ทัศน์โรงเรียนวัดโชติการามครับ

สิ้นชีวิตก็ยังเห็นอุทาหรณ์ด้วยความดีมีชื่อลือขจรถึงม้วยมอนเหมือนไม่ม้วยด้วยความดีจากบทประพันธ์ของฉันคำวิไลหนูชื่อเด็กหญิงพุทธสดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสสหะหรือไม่ใช่กัสสหะกัสสหะนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสสหะใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงพึ่งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหา

วิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพการที่จะนับถือศาสนาได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศก็บอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลา

0: นไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ก็วันนี้ก็เป็นมงคลที่ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญเนื่องครบรอบเท่าไหร่30 ปีบริษัทนานาประการจำกัดก็ทางคุณอุดมเป็นผู้จัดการและส่วนหนึ่งที่ได้อุปถัมภ์เรื่องศาสนามาตลอดทั้งหลายแห่งจะเป็นหลวงพ่อสังวานก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ผู้นำที่พวกเราเป็นลูกศิษย์ท่านและคุณอุดมก็ไปอุปการะอุปถัมภ์ท่านตลอดมาหลายๆวัดเราก็คงไม่นับค่าถึงเรื่องเงินทองนับค่าถึงเรื่องการเสียสละเพราะคนเราก็ต้องมีการเสียสละจะทำงานทุกอย่างก็ต้องเสียสละแล้วก็ใช้ความอดทนเป็นที่ตั้ง การเสียสละก็คือความเพียรคนเราถ้าไม่มีความเพียรทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะท้อถอยชีวิตก็อยู่กับที่บางคนก็ถอยหลังก็มีไม่ก้าวหน้าก็มีบางทีคนเรามีโอกาสเช่นเรียนหนังสือบางคนมีโอกาสพ่อแม่ส่งให้เรียนแต่มาท้อถอยไม่อยากเรียนเพราะความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีก็เรียนครึ่งกลางก็ไปไม่สูงสุดเมื่อสุดพอโตแล้วอนาคตก็ต่างกับคนที่ขยันเรียนคนที่ขยันเรียนเขาก็มีอนาคตได้รู้โลกกว้างขึ้นมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้น โอกาสที่จะเป็นผู้นำโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองก็ไปสู่สังคมที่โลกกว้างแล้วก็นำตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ ก็ตั้งกับคนที่มีโอกาสแล้วไม่ขยันไม่อดทนไม่ต่อสู้ก็อ่อนแอฉะนั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นคำสั่งสอนที่สัจธรรมที่สอนให้คนต่อสู้ไม่อ่อนแอและเข้มแข็งแล้วก็เสียสละคนเราก็ต้องมีสังคมสังคมนี้ถือว่าเป็นปริญญาใบหนึ่งอยู่ร่วมกันโดยความรักความสามัคคีอยู่ด้วยกันการให้การเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวทำยากใบปริญญาเนี่ยพูดกันแล้วปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็จบกันเต็มแผ่นดินเยอะแยะแต่ก็บางคนไม่มีสังคมบางคนไม่มีความรู้แต่มีสังคมมีพวกมีคนรักเป็นที่รักของคนมากไปที่ไหนคนก็รักไปที่ไหนคนก็เชื้อเชิญไปที่ไหนคนก็ต้อนรับนี่คือคนที่มีสังคมที่เข้ากับทุกคนได้เพราะใจเสียสละฉะนั้นโลกทุกวันนี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโลกอยู่คนเดียวไม่ได้โลกต้องมีสังคมบางทีคนเราทำงานอยู่ตรงนี้ไม่สนิทกับใครแต่ไปสนิทกับที่อื่นคนที่อื่นก็ทำงานตรงนั้นไม่สนิทกับใครไปสนิทกับที่อื่นนี่เขาเรียกว่าสังคมไม่พอดีไอ้ที่ในร่วมงานไม่สังคมด้วยไม่คุยด้วยไม่สังสรรค์ด้วยเลยเราไม่รู้เขาไม่รู้เราก็เลยงานก็ไม่ก้าวหน้างานก็ไม่ประสานฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการในทุกวันนี้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างญาติอย่างเพื่อนอย่างมิตรอย่างผู้รักผู้ให้และคนเรามีโอกาสจะสร้างบารมีได้ทุกวันบารมีทุกวันนี่ก็คือการเป็นคนที่มีน้ำใจคนมีน้ำใจเนี่ยคนเราไปรักกันตอนตายไม่ได้บางคนเนี่ยทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันญาติทะเลาะกันแต่พอรักตายแล้วโหถือดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาคนแรกเลยไปรักกันวันตายไปเสียใจกันวันตายแต่ตอนดีๆไม่ให้กันอันนี้ก็ขาดโอกาสที่ดีที่งามฉะนั้นถึงการทำงานเนี่ยมันต้องสนุกผู้กระทำงานในชีวิตของเราเนี่ยต้องทำงานให้สนุกทำงานให้มีทีมแล้วก็จะมีความสุขมากเลยชีวิตจะไม่เบื่อหน่ายเหมือนเราอยู่กันคุยกันสองคนเนี่ยคุยกันสนุกเนี่ยคุยกับคนสิบคนไม่สนุกฉะนั้นคนเราคุยกันสองคนสนุกแสดงว่านี่คือการอยู่กันยังมีความสุขแต่ถ้าคุยกันทุกคนแล้วมีความเข้าใจแล้วก็มีความสุขนี่ว่าสังคมนี้น่าอยู่เพราะนั้นสังคมของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเอาคนมาทุกระดับเลยเป็นคนจนขอทานก็เอาเจ้าไปดินก็เอาเศรษฐีก็เอาราชนักปราชญ์ราชนิตมารวมทำสมาธิด้วยกันมาฟังธรรมด้วยการทำสมาธิมารวมมันเหมือนว่าแผ่นดินเอามาปั้นนะเอามาขยำให้เหนียวแผ่นดินที่ไหนก็ช่างเอาขยำมาให้เหนียวแล้วก็จนตีให้ละเอียดแล้วก็มาปั้นเป็นช่วยโถโอชามทำเป็นผนึกให้เป็นถ้วยแล้วเป็นชามกลายเป็นมีความใจได้แล้วก็ละเอียดแล้วก็ดูแล้วก็สมบูรณ์ชีวิตคนเราก็พุทธเจ้าท่านให้เป็นอย่างนั้นไม่คนคิดแตกแยกทำให้คนเนี่ยมองค่าของคนเนี่ยให้สูงกว่าที่จะมองว่าคนนั้นต่ำกว่าเราคนนั้นสูงกว่าเราคือมองคนเนี่ยมันเสมอเดียวกันว่าชีวิตคนเราจะเกิดมาได้เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะเกิดมาได้แต่ชีวิตเนี่ยยากแล้วก็จะรักษาชีวิตไว้ให้สมบูรณ์นี่ยากไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยไม่ให้พิกลไม่ให้พิการไม่ให้บกพร่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย และยิ่งเรามีลูกมีสามีมีภรรยา

0: มีคนใกล้ชิดเราจะรักษาคนคนนั้นให้สมบูรณ์อีกก็ยากฉะนั้นชีวิตจึงมีค่าอย่ามองประมาทว่าชีวิตคนไม่มีค่าพระนี่ก็มองคนอย่างนั้นไปมองคนขอทานก็มีค่าเท่ากับเศรษฐีเพราะคนขอทานเขารักเขาอิ่มหนึ่งก็ชีวิตเขาเงินบาทหนึ่งก็ชีวิตเขาเขาถือว่าวันนี้ได้กินข้าวมื้อหนึ่งนี่คือเขารอดแต่เศรษฐีไม่ได้คิดอย่างนั้นเศรษฐีว่าวันนี้ฉันได้เป็นล้านๆถือว่าฉันมีความสุขฉันอยู่รอดถ้าได้น้อยฉันอยู่ไม่รอดเศรษฐีไม่ได้คิดถึงข้าวอิ่มเดียวชีวิตเขาต้องมีเงินมากๆจึงอยู่รอดต้องหักดอกหักใช้จ่ายแล้วเดือนนี้ต้องเหลือหมดใช้ดอกใช้หนี้เขาหมดเนี่ยจึงอยู่รอดแต่คนขอทานคิดไงคนขอทานว่าวันนี้ฉันได้เท่าเมื่อวานนี้ฉันก็ซื้อข้าวกินได้ทั้งสามมื้อวันนี้ฉันอยู่รอดเท่าเมื่อวานนี้ได้สองมื้อวันนี้ได้มื้อเดียวก็ยังอยู่รอดเขาคิดแค่นี้เองแต่มีค่าไหมชีวิตไปซื้อเขาบอกว่าคุณจนเนี่ยคุณจนมากคุณขอทานคุณไม่มีค่าชีวิตฉันใช้เงินคุณล้านหนึ่งคุณไม่เอาล้านหนึ่งเอาสักร้อยละสักสิบล้านก็ได้ฉันขอแขนคุณสักข้างขอตาสักดวงให้ไหมมีค่าไหมเขาบอกว่าถ้าเขาจะขอทานเขาก็ไม่ให้อวัยวะของเขาเขาขอทานกินไปวันๆหนึ่งก็ดีกว่าก็มีค่าชีวิตเขามีค่าจะเอาแต่ชีวิตแค่จะว่าอวัยวะส่วนหนึ่งเขาก็มีค่าเขาก็ไม่ให้ฉะนั้นคนเราต้องมองว่าคนนี่มีค่าเท่ากันจะจนจะมีจะรวยจะสวยจะขี้เหร่จะฉลาดจะโง่จะบ้าจะไม่ก็มีค่าเท่ากันไม่มีใครว่าใครราคามากกว่ากันไอ้ที่ว่ามากกว่ามันน้อยนี่เราสมมติตัวเองเราสมมติสังคมเองว่านั้นมันมีค่ามากอันนี้มีค่ามากใช่ไหมดินเนี่ยขุดมาคันรถหนึ่งค่าเท่านี้เองเอามาคันรถมีค่าแค่พันกว่าบาทจองพันกว่าบาทเกิดไปเอาดินตรงนั้นมามันมีค่ามันมีแร่ขึ้นมาทำไงโอ้ราคาเท่าไหร่ถ้ามีทองเท่าไรถ้ามีเงินเท่าไรมีเพชรมีนินเท่าไรนะคะก็มันเป็นดินแต่มันมีค่าแหละเพราะเราสมมติมันเป็นโน่นเป็นนี่ถ้ามันไม่เป็นนั่นเป็นนี่มาแปลเป็นอย่างอื่นก็มีค่าอีกเอามาปั้นเอามาฉาบอะไรก็มีค่านี่คือค่าที่เราสมมติให้มันแต่ตัวมันเองไม่กำหนดเลยไม่เหมือนคนคนนี่เกิดมาแล้วมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินทั้งหมดคนที่ยังมีค่ามากที่สุดก็คือคนที่มีคุณธรรมคุณธรรมที่มองคนเป็นคนดีเหมือนกันหมดคนที่มีคุณธรรมที่มองคนเหมือนกันนั่นแหละคนดีที่สุดแต่คนที่มองคนนั้นแย่กว่าเราคนนี้เลวกว่าเราคนเราดีกว่าคนนั้นไม่มีค่าเท่าไหร่มีค่าเพียงไปบูชาแค่ทรัพย์สินเงินทองรับยศสรรเสริญค่าพวกนี้ก็เอาไปไม่ได้แต่ค่าของคุณธรรมความดีเนี่ยมีค่าสูงสุดในโลกนี้เรานักศึกษาเราระดับที่มาทำงานระดับนี้มีมันสมองแล้วก็ต้องให้มันสมองอันเนี้ยใช้ค่าของสมองค่าของชีวิตเนี่ยให้มองอะไรมันดีแล้วก็จะมีความสุขคนเราถ้ามองอะไรที่มันเป็นค่าของความดีกันทุกคนเนี่ยโลกมันก็จะมีความสดใสมีความสุขบางคนเนี่ยมันทุกข์กระจายตัวเองชอบหาเรื่องคนโน้นชอบบ่าคนนี้ไปติคนโน้นคนนี้รู้สึกวันหนึ่งได้หาเรื่องอะไม่มีความสุขบางคนถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าฉันทำงานได้สำเร็จทำงานได้สบายทำงานได้แบบเรียบร้อยรู้สึกวันนี้มีความสุขบางคนมีความสุขกับตัวเองด้วยการทำงานให้เสร็จบางคนมีความสุขด้วยการไปพูดคนโน้นว่าคนนี้คิดอะไรต่ออะไรที่มันไม่ดีกับเป็นความสุขความสุขที่จริงเนี่ยพุทธเจ้าบอกต้องสงบได้ลมหายใจอยู่ลมหายใจอย่างสงบเช่นหายใจเข้าก็สงบ หายใจออกก็สงบหายใจเข้าก็สบายใจหายใจออกก็สบายใจเช่นเดินนั่งนอนก็ดูใจตัวเองว่าเราสบายใจก็คือนั่นคือความสุขคือความสงบอยู่กับตรงนี้ก็ถือว่านี่แหละชีวิตเท่านี้พอนะเท่านี้พอมันต้องพออยู่ที่ใจก็ถือว่าบริจัทก็อาศัยธรรมะนะยังที่อาศัยธรรมะอยู่บริจัทนี่ก็ต้องอาศัยคนมีธรรมะอาศัยธรรมะอยู่กันยังมีความสุขความเจริญไม่มีคนกินเหล้าเสพติดทางการพนันเสพติดทางการน้ำเมาเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินอยู่กับครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็ถือว่าทุกคนประพฤติตัวอย่างนี้ก็เป็นชีวิตที่ดีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีก็ชีวิตก็จะไม่ลำบากก็ถือว่าเป็นบุญของพวกโยมนะวันนี้ธรรมะก็ได้จะคุยเรื่องของค่าของคนนะค่าของคนก็ทุกคนก็มีค่าแล้วก็ให้ดีใจว่าเรามาเกิดอยู่ในโลกใบนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างความดีสร้างบารมีที่จะทำได้ทุกอย่างไม่มีใครด้อยค่ากับกันเพราะทำงานได้ไปสัมผัสกับคนที่เขาอยู่บ้านนอกนะอยู่บ้านนอกที่ธรรมะอยู่นะเขาตีหินได้วันละ100 200บางวันก็ตีไม่ได้หินไม่แตกหินแตกไม่ตรงเขาก็จนผูกหมันขายหมันก็ไม่มีราคาผูกก็พ่อก็แล้งถึงปีอาตมาก็ต้องเอาผ้าเสื้อผ้าหยกยาพวกผ้าห่มกันหนาวกันนอนไปแจกหุ้ยเขาดีใจดีใจมากเลยยังเหมือนพวกโยมซื้อเสื้อตัวโยมก็ดีใจเพราะเงินตัวเองทำมาเรื่องพักแรงแต่เขานั้นไม่ใช่อย่างนั้นผ้าที่เราไปแจกเขาเนี่ยเอาผ้าดีๆไปแจกเขาพอไปเขาดีใจเขาห่มเลยไปแจกปุ๊บเขาห่มเลยยิ้มเลยทั้งผัวตัวเมียตัวบางบ้านท้ายๆที่จะมาแจกไม่พอแจกสองคนเรานึกนะเขาก็ต้องห่มกันสองคนบางทีบ้านหนึ่งหลายคนพอบ้านสุดท้ายนี่ลูกด้วยเมียด้วยผัวด้วยผ้าผืนเดียวเรานี่รู้กันใจว่าเขาไม่สมหวังแต่ยังน้อยเขาก็ยังได้ผ้าห่มไปแต่ถ้าบ้านต้นๆที่เราแจกเนี่ยห่มคนทุกคนจะยิ้มใส่เสื้อเลยเสื้อเนี่ยให้ใส่เลยใส่ไม่อายเลยใส่กันเลยนี่เขามีความสุขตรงที่เขาได้เขาจนก็จะไปดูถูกว่าเขาไม่มีค่าเขาก็มีค่าชีวิตเขามีค่ามากแล้วให้ไปไหนเขาไม่ไปเขาอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นตายนะแต่นี่ถึงว่าเขามีบุญแค่นั้นต้องตีหินขายคิดดูสินี่เราสบายแค่ไหนโยมไปตีเราก็อดตายใช่ไหมอย่างพวกเราไปตีหินอดตายพวกเขาไม่อดตายเพราะเขาอดทนกว่าเราเขาเกิดมาตรงนั้นใช่ไหมอย่างพวกเรานี่ไม่ต้องแค่ตกงานก็จะตายแล้วคิดจะผูกโดดตึกตายแล้วใช่ไหมแค่เงินเดือนไม่พอก็เอาทุกข์แล้วจะตายแล้วอย่างไรเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนแค่ขัดคอก็หน่อยเดียวไปเที่ยวสนุกกลับมาโดดสะพานลอยตายเลยจอดรถโดดตายผู้ชายใจน้อยใช่ไหมเขาอดทนกว่าเราคนที่บ้านนอกเนี่ยพวกเรานี่หนาวก็ไม่หนาวมีเสื้อผ้าใส่เยอะแยะอันนั้นก็ถ้าใครมีก็ไปแบ่งกันนะเพราะทำไมยังรับอยู่เอาไปฝากคนอุดมไปกันนะถ้าจะเอาเสื้อผ้าเก่าก็ซักให้ดีนะซักไปถ้าอยากจะคิดว่าเขาอยากได้ของใหม่แล้วก็ซื้อใหม่ๆสักเด็กๆก็เยอะเลยเด็กๆตัวเล็กก็เยอะมาดูเด็กกรุงเทพแล้วก็มีบุญไปดูเด็กมันนอกใสอยู่นั่นเนี่ยหมามันสาวอาตมาเลี้ยงสุนัขตอนเช้ามันสั่นโอ้โหมันไม่สบายหรือเปล่ามันสั่นสุนัขมันหนาวอ่ะอาตมาก็เลยบอกว่าไปซื้อเสื้อให้สุนัขคนละตัวโอ้สุนัขมันใส่เสื้อมันรอแล้วมันยิ้มดีใจนะ มันดีใจมันรู้มันได้การอุ่นได้ใส่มาคนละตัวเสื้อสุนัขที่ปากช่องอะขายดีกรุงเทพคงไม่มีใครใส่มันร้อนมันหนาวธรรมะก็ต้องซื้อแจกมาตัวละตัวไอ้ตัวไหนขนมากก็ไม่ให้มันเพราะมันมีผ้ามันมีขนดีอยู่แล้วไอ้ตัวหนึ่งอาจจะเจียนเนี่ยธรรมะไม่ให้มันเพราะขนมันยาวเป็นหมามาจากเยอรมันหมาตัวนี้นะ หมาตัวนี้อาตมาไปเที่ยวที่บริษัทเนี่ยบริษัทนี่เขาเลี้ยงไก่ไอ้หมาเนี่ยไปกินไก่หมาตัวนี้เป็นหมาพันธุ์ดีเขามาขอผสมเลยเขาโกรธหมาตัวนี้เขาปล่อยให้หมานี่หิวเลยพร้อมคนเราพอไม่ได้กินนะขนมันก็ขาวหมดเลยมันไปมันก็เห่าบอกไอ้เจ้าของไอ้เนี่ยหมาที่มันร้ายอย่างนั้นนี่เราก็เลยบอกเราก็รักหมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลวงพ่อเอาหมาไหมพร้อมขาอ่อนเลยตัวขาเอาแต่โยมต้องจับจุงไปให้ตมาไปส่งสถานีตำรวจไปให้ตำรวจฝึกหน่อยแล้วพอถึงที่ตำรวจฝึกตมาบอกจ้างตำรวจเดือนละ4,000ช่วยจิตยาให้นะถ่ายยาให้หน่อยนะไปฝึกให้มันรู้เรื่องหน่อยนะตั้งแต่บัดนั้นนะพอได้เดือนมันจำอาตมาได้มันดีใจเลยมันดีใจอาตมาก็ฝึกเสร็จแล้วอาตมาก็กลับมาเลี้ยงกลับมาเลี้ยงนะใครจับวัวไม่ได้มันกัดเลยนะเจ้าของจับได้คนอื่นห้ามจับห้ามถือหัวเหลือเกินใครถือหัวไอ้หมาฉลาดทำไมต้องถือหัวทั้งที่มึงก็หมดตภาพเลยนะเพราะมาอยู่กับเราเจ้าของมาหาเรายกครอบครัวขับรถมาลูกสองคนลูกสาวคนลูกชายคนตัวเล็กๆประมาณนี้พอมานะมันเห่าเลยไม่ให้ขาจับมันจะกัดมันจะกัดเจ้าของเดิมเข้าใกล้ไม่ได้แต่กับลูกสองคนมันไม่ว่าอะไรไอ้เจ้าของไอ้หมาเนรคุณไอ้หมาเนรคุณเขาเลี้ยงมาตั้งเล็กมากเลยเราว่าหมาเนี่ยมันไม่เนรคุณคนมันเนรคุณหมาอู้ก็เลี้ยงดีๆปล่อยให้มันอดมันหิวจะตายพอที่สุดพอเรามาเลี้ยงเนี่ยอ้วนขนนี่สวยเลยเป็นหมาพันธุ์อย่างดีเลยไอ้ที่ขนขาวก็ดำมันโอ้ยหมาสวยนี่แต่อยู่สภาพตอนมันอดเหมือนหมาพิการพอที่สุด
1: ตั้งใจสงบใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งการปฏิบัติธรรมคือการมาทำความรู้เรื่องกายกับใจทุกคนเราเกิดมาก็คือการอาศัยธรรมะซึ่งเป็นการโน้มน้าวให้ได้รับความสุขแต่คนเราไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรที่ทำให้คนเราไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าค้นหาเหตุได้ว่าความไม่สุขก็คือการไม่สงบใจแต่นี้เมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็นำธรรมะมาปฏิบัติธรรมเรียกว่าเจริญมหาสติปัฏฐาน4คือรู้กายและรู้ใจการรู้กายรู้ใจคือการรู้จักตัวเองการที่เราเกิดมีความทุกข์ใจก็เกิดจากการที่เราไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองฉะนั้นการที่เข้ามารู้กายรู้ใจใช้วิธีใดพุทธเจ้าก็ใช้ให้เจริญสติสติอย่างเดียวไม่พอท่านบอกให้บริกรรมและภาวนาการบริกรรมภาวนาก็ใช้กรรมฐาน40อย่างนี่อนุสติ10แล้วก็อนุสติ10กสิณ10อสุภะ10อาหาเรปฏิกูลแล้วก็พรหมวิหาร4คือเป็นวิธีการปฏิบัติที่พุทธเจ้าให้ทุกคนได้ใช้จิตไปรวมไว้อันเดียวกัน

พราะนั้นเหมือนกับเรามีพื้นฐานในการศึกษาเราเรียนทางโลกเนี่ยถ้าเราเรียนทางเลขสมมติเราจะเรียนทางคณิตศาสตร์ก็ดีหรือภาษาอังกฤษก็ดีอย่างเงี้ยเราต้องมีพื้นดีถ้ามีพื้นดีแล้วบั้นปลายก็คือการสามารถจะเรียนรู้ไปถึงจบปริญญาได้คนเราไม่มีพื้นฐานทางด้านสติสัมปชัญญะไม่ฝึกให้เรามีศีลไม่ฝึกให้เรามีสติตลอดวันเนี่ยก็เรียกว่าพื้นฐานไม่ดีเหมือนพื้นฐานคนเรามีครอบครัวแล้วพื้นฐานการเป็นอยู่ไม่ดีเพราะขาดศีลธรรมในครอบครัวแล้วท่านบอกไม่มีความสุขเพราะครอบครัวนั้นไม่มีพื้นฐานทางศีลธรรมกินเหล้าในบ้านเล่นไพ่ในบ้านทะเลาะกันเบาแวงกันเพราะไม่มีใครสงบใจภายในบ้านไม่มีพื้นฐานที่ดีครอบครัวก็ไม่สุขสงบพื้นฐานทางใจเราที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและคนพบก็คือการให้รู้จักใจเรารู้การจากการฝึกกรรมฐาน5ท่านบอกว่า40ทั้งหลายเนี่ยเราทำไม่หมดกรรมฐาน40เราทำไม่หมดเราก็เล่นเรียนรู้แต่กรรมฐาน5กรรมฐาน5เนี่ยอุปัชฌายะทุกองค์ต้องรู้ต้องเรียนพระเจ้าบอกว่าพระสารีบุตรเธอเป็นอุปัชฌายะนั่นเบื้องต้นก็คือควรให้ทุกคนที่มาบวชนั้นเรียนรู้ปัญจกรรมฐานคือให้เรียนรู้กรรมฐาน5ถ้าเรียนรู้กรรมฐาน5แล้วจะควบคุมไปหมดทุกอย่างทั้ง40อย่างคือให้เรียนรู้กรรมฐาน5แล้วก็สามารถจะรู้รูปรู้นามเรียนรู้กายรู้ใจรู้จิตรู้เจตสิกรู้รูปรู้นิพพานก็คือการเรียนรู้เบื้องต้นคือง่ายๆเรียนง่ายอย่าไปให้เรียนยากคนที่เข้ามาจากทางโลกเนี่ยกำลังวุ่นวายใจมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเงินมีทองมีการมีงานบางคนก็ติดความสุขมาจากทางโลกมากบางคนก็มีทุกข์มากเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วย่อมรักษาใจได้ยากพระเจ้าให้เรียนให้เรียนใจดวงเดียวให้เรียนให้มารวมเพียงกายกับใจดวงเดียวและทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้มาเองกรรมฐานนั้นที่พวกโยมก็คงจะผ่านกันมาแล้วจากครูบาอาจารย์มาเทศทุกเดือนแต่ที่จริงพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไม่ยากเลยแต่เราทำยากเองเพราะใจเราไม่ได้เข้ามาหาตัวปัญจกรรมฐานท่านบอกว่ากุลบุตรและกุลธิดาที่ไม่บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ภิกษุณีเนี่ยเข้ามาจะต้องเรียนกรรมฐาน5เช่นเกสาพอเอาสบายใส่แล้วก็เรียนกรรมฐานภิกษุณีก็เหมือนกันพอผ้าคลุมแล้วพระภิกษุเอาสบายใส่แล้วก็เกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาเขาเรียกว่าปัญจตกะกรรมฐาน5คือเรียนรู้ตัวเองคนเราที่หลงที่โกรธที่โลภที่เกลียดที่รักที่ชังนั้นลืมตัวเองไปหลงหนังเขาไปหลงผมเขาไปหลงเล็บเขาไปหลงขนเขาหรือหลงไม่รู้ความจริงในร่างกายเราก็ทำให้เราเนี่ยพลาดพลั้งทำใจไม่สงบทำให้ดีใจเสียใจเกินกว่าเหตุพอมารู้จักเหตุก็คือการเรียนรู้กรรมฐาน5แบบพิจารณาเรื่อยไปเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเกศาโลมานาขาทันตาตะโจที่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยเรามองเห็นใช้ได้มองเห็นตรงไหนก็ได้โยมนึกตรงไหนก็ได้ผมสักเส้นหนึ่งก็ได้นั่นแหละกรรมฐานเกิดแล้วผมเส้นเดียวเมื่อเราจิตของเรามารวมอยู่

ที่ผมเส้นเดียวสามารถให้เข้าถึงคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเมื่อถอนจากสมาธิแล้วสามารถขยายผมนั้นให้เล็กให้ใหญ่ได้แล้วก็พิจารณาเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมว่าไม่ใช่ผมของเราไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ขนของเราไม่ใช่เล็บของเราไม่ใช่ฟันของเราไม่ใช่หนังของเราเราใช้มันอาศัยมันพอเราเห็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงพระไตรลักษณญาณเกิดขึ้นอนิจจังปรากฏเห็นความเป็นทุกข์แปรปรวนของมันเห็นความแตกดับสูญสลายของผมขนเล็บฟันหนังเขาเรียกว่าได้ธรรมะโสดาบันได้สกิทาคาอนาคาอรหันต์เกิดขึ้นกับบุคคลที่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่เกิดกับกายใจไอ้ที่ว่าหลงนั้นไม่ใช่หลงตรงไหนหลงตรงไม่รู้ความจริงตรงว่ากายเราเป็นอย่างไรกายเราเกิดอย่างไรแก่อย่างไรตายอย่างไรฉะนั้นการเรียนรู้กรรมฐาน5เนี่ยเรียนถึงนิพพานเลยแล้วสมัยนี้ก็ทำง่ายๆคือเรียกว่าความเป็นจริงครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ต่างๆเนี่ยก็สอนวิธีดับทุกข์เนี่ยสอนง่ายๆเพราะคนเรามันมีทุกข์ใจมากความคิดเนี่ยสร้างความทุกข์มาเองความคิดเนี่ยสร้างความทุกข์มาเองทุกข์จากการที่เขาไม่รักเราทุกข์จากการที่เราไม่รักเขาทุกข์จากการที่เราไม่ชอบใจเขาทุกข์จากการที่เขาไม่ชอบใจเราทุกข์จากการที่เราไม่พอใจที่ได้มาทุกข์จากการที่เราเสียใจที่เสียไปมันเป็นเรื่องห่วงเรื่องกังวลเรื่องเป็นทุกข์ในหัวใจทั้งหมดฉะนั้นพุทธเจ้าถึงว่าวิธีดับอย่างไรกินอย่างไรให้เป็นสุขนอนอย่างไรให้เป็นสุขเดินอย่างไรให้เป็นสุขคิดนึกพูดคุยทำมาหากินในยาบททั้งสี่ทำไรจะเป็นสุขก็คือการเข้ามารู้กายตัวเองเข้ามารู้ใจตัวเองมารู้ลมหายใจตัวเองเรานอนเนี่ยถ้าเราตัดความคิดของเราได้เราทำงานมันเคร่งเครียดมากมายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยากจะนอนหลับให้มันสนิทเนี่ยถ้าเราตัดความกังวลไม่ได้ตัดความห่วงความกังวลว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะมีกินมีใช้มีหนี้สินเท่าไรอะไรเงี้ยแบบไปคิดห่วงตัวเราก็ดีครอบครัวเราก็ดีลูกเราก็ดีอนาคตของลูกเราก็ดีเราจะเป็นทุกข์มากจะนอนไม่สนิทเมื่อเราหลับไม่สนิทแล้วก็ไม่มีความสุขย่อมฝันไม่ดีแล้วก็ทำอย่างนั้นทุกวันไปวันนี้ก็หลับไม่สนิทพวกนี้ก็หลับไม่สนิทคนเราเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะจะอยู่ในสภาวะอย่างนี้หมดเพราะทำใจให้สงบไม่ได้ฉะนั้นเราก็ใช้อนาปานุสติเบื้องต้นดูลมหายใจยันหลับมันจะเห็นไม่เห็นก็ดูมันไปมันจะคิดอะไรฟุ้งซ่านก็ช่างมันมันจะฟุ้งไปเรื่องเก่าก็ช่างเราก็ปล่อยไม่ไปตามรู้แล้วก็ละมันจะคิดเรื่องอนาคตปรุงไปเรื่องใหม่แล้วก็ละเมื่อใจมันเป็นยังไงเราค่อยดูมันเมื่อเราดูใจของเราได้มากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละกำไรนั่นแหละธรรมะธรรมะอยู่ที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจคนเราที่ทุกข์ที่หลงเกลียดหลงรักหลงชังหลงโลภหลงโกรธกันทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้ใจของเราเพราะเราไม่รู้กายของเราเราไม่รู้จริงไม่รู้สภาวะจริงๆฉะนั้นเมื่อเรามาพิจารณานี้เราจึงเห็นหมดเลยว่าเกศาผมเป็นอย่างไรโลมาขนโลเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเราดูบ่อยๆผมเกศาหมายถึงผมโลมาหมายถึงขนนะขาหมายถึงเล็บตะโจหมายถึงหนังเราดูบ่อยๆบ่อยๆแล้วเขาเปิดพระไตรปิฎกให้เราอ่านเองธรรมะเท่านี้เองนะที่พระสมัยก่อนสามารถบรรลุธรรมได้พิสัมพิทาญาณแตกฉานในนิรุตสามารถรู้จิตเห็นจิต
สามารถรู้ใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองแล้วก็สามารถระลึกชาติได้รู้ชาติคนอื่นชาติตัวเองสามารถรู้จิตตัวเองได้รู้จิตคนอื่นก็เรื่องเรียนรู้อันนี้เท่านั้นเองคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จะหมดความสงสัยต้องเรียนรู้กายใจของเราถ้ามัวไปถามมีจริงหรือสวรรค์มีจริงหรือนรกมีจริงหรือนิพพานมีจริงหรือชาติหน้าชาตินี้บุญบาปมีจริงหรือพระไตรปิฎกคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเขียนไว้จริงหรือจะถูกหลอกหรือมั้งเรื่องตั้ง 2,000 กว่าปีมันน่าสงสัยจริงไม่ต้องสงสัยเรื่องอื่นพระไตรปิฎกพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้อยู่ในตู้ไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์ท่านบอกกายยาวานาคืบกว้างกัมมาสัญญามีใจของเนี่ยตู้พระไตรปิฎกถ้าเรารู้จิตเห็นจิตของเราอยู่นังเนืองตลอดเวลาแล้วนั่นแหละจะรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็จะเข้าถึงปรมัตถธรรมเมื่อรู้จิตเห็นจิตจิตนี่จะปล่อยวางหมดเลยเมื่อจิตจะปล่อยวางว่างแล้วธรรมะจะปรากฏเมื่อธรรมะปรากฏนั่นแหละวิจิกิจฉาทั้งหลายก็จะหายไปความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าก็หายไปความลังเลสงสัยในพระธรรมก็หายไปความลังเลสงสัยในพระอรหันต์เขาที่ผู้มาบวชและปฏิบัติเข้าถึงพระอรหันต์ได้ก็หายไปความลังเลสงสัยในมรรคผลพระนิพพานก็หายไปเพราะอะไรเพราะตัวเองเข้าถึงธรรมตัวเองมันมีความสุขมากตัวเองมีความสงบมากตนเองเลิกเกลียดเลิกอิจฉาริษยาคนอื่นได้มากตนเองสงสารคนอื่นมากขึ้นและสงสารตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่ทำมันนั้นไม่ถูกไอ้ที่ทำนั้นมันหลงทางมันหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งหลงสร้างสรรค์ผิดๆมานานเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็โอ้นี่หรือพระธรรมที่ว่ารู้เฉพาะปัจจตังรู้เฉพาะตนเห็นบุญเห็นบาปเห็นสวรรค์นรกเห็นนิพพานเห็นที่จิตเห็นที่จิตนี่หรอกหรือถ้าเราไม่รู้จิตเราแล้วเราไม่รู้ธรรมะเลยฉะนั้นวิธีการปฏิบัตินั้นจึงเปิดหัวใจของเราเปิดตู้พระไตรปิฎกจึงว่ายามว่างเราควรทำหรือยามวุ่นวายเราควรทำถ้าใจมันวุ่นวายควรรู้ใจที่วุ่นวายถ้าใจมันสับสนควรมีสติรู้ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังทำดีหรือทำไม่ดีเรากำลังคิดดีหรือคิดไม่ดีเมื่อเรามีสติรู้ธรรมอย่างนี้แล้วเราย่อมควบคุมอารมณ์เราได้ดีมากเขาเรียกมีหลักเกาะมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมให้รู้กายเดินกายนั่งกายนอนให้รู้จิตคิดนึกอยู่ทุกเวลาให้รู้สุขรู้ทุกข์อยู่ในใจอยู่เสมอไปให้รู้ความสงบและความไม่สงบของใจเราให้รู้จากการละวางของใจเราเมื่อเราทำอย่างนี้มากๆขึ้นมาเราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงให้ความทุกข์ต่างๆย่อมหายไปสิ้นไปฉะนั้นวิธีหลักของปฏิบัติในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระบางองค์นะไม่ได้ไปเรียนรู้กรรมฐานจากธรรมบทใดหรอกที่ว่าง่ายเนี่ยที่ว่ารู้กายรู้ใจแล้วเป็นเรื่องง่ายเนี่ยเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระภิกษุพระโมคคัลลาภาษาริบุตรสอนพระให้บวชว่าเธอก่อนบวชเนี่ยเธอต้องเรียนกรรมฐาน5ให้พิจารณาว่าเกศาผมนี่ไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่ซักไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูมันจะสกปรกแต่ถ้าหลุดไปแล้วไม่ใช่ผมเรามาต่อไม่ติดพิจารณาว่าปัญจกรรมฐานหน้าเนี่ยให้พิจารณาเป็นอารมณ์พระองค์นั้นพอมาบวชในพุทธศาสนาก็ตั้งใจระลึกถึงพอโกนหัวครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่า
พระอุบาลีเนี่ยพระอุบาลีเนี่ยพระสิอุบาลีพอโกนหัวครั้งแรกพิจารณาเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาเกสาโลมาอนิจจังทุกขังอนัตตาพอโกนหลุดไปสำเร็จโสดาบันพอโกนไปอีกครั้งที่สองสกิทาคาพอโกนยังไม่ทันหมดหัวบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่แหละที่พุทธเจ้าจะบอกว่าให้ปัญจกรรมฐานเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงมรรคผลนิพพานเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บตันตาฟันตะโจหนังพิจารณาเห็นว่ามันสภาวะธรรมบนเนี่ยเป็นของไม่สวยไม่งามอย่าไปหลงยึดว่าเป็นของเราถ้าหลุดไปแล้วไม่ใช่เราฟันเนี่ยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ว่าเป็นฟันเราแต่พออายุมากไปแล้วหลุดไปนั่นเอามาต่อไม่ติดเราจะเห็นเลยว่าสภาวะร่างกายเราทุกชิ้นทุกอันเนี่ยถ้าหลุดไปแล้วมันไม่ใช่ของเราเอากลับคืนไม่ได้จริงๆหนังแล้วเนี่ยหนังเราเนี่ยถ้าเหี่ยวแล้วดึงไงมันก็เหี่ยวตาเนี่ยกว้างขวางทำไงก็กว้างขวางหูเนี่ยตึงทำไงก็ตึงผมเนี่ยงอกทำไงก็งอกฟันหักทำไงมันก็หักร่างกายเจ็บปวดเมื่อยอ่อนเพลียยังไงมันก็แก้ไม่ได้หัวใจของเราเนี่ยอ่อนเพลียลดน้อยถอยลงเพราะอายุมากเหน็ดเหนื่อยมากทำยังไงก็ไม่คืนมันยิ่งหมดไปสิ้นไปเสื่อมไปฉะนั้นสังขารร่างกายเนี่ยมันเสื่อมไปตามธรรมเราจะเอาอะไรคืนมาไม่ได้เลยที่มันเสื่อมไปสิ่งอื่นเงินหมดไปหาเงินมาคืนได้แต่ร่างกายที่เสื่อมไปหามาคืนไม่ได้เอามาทดแทนก็ไม่เหมือนของเก่าเอามาเสริมแต่มแต่งเอาบำรุงอย่างไรเอาฮอร์โมนอย่างไรมาบำรุงก็ไม่เหมือนเดิมเพราะมันเป็นธรรมะถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงสอนไม่จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องแปรปรวนแล้วก็ต้องแดกแตกดับสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรมั่นคงอยู่กับที่ได้เลยแม้แต่โลกเองก็ยังต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาแม้แต่โรคเองยังก็ยังเปลี่ยนแปลงต้องแตกสลายในที่สุดแต่ว่าทั้งสังขารร่างกายของเราเลยโรคใหญ่ๆยังต้องผุพังไปเลยฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็เห็นตามสภาวะความจริงว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นที่พึ่งดับทุกข์ทางใจเราได้จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ทุกข์ใจแม้กระทั่งคนที่เรารักเนี่ยตายจากเราคนที่เรารักตายจากเราญาติของเราตายจากเราถ้าเรามีกรรมฐานบทนี้เราไม่ร้องไห้เลยเพราะอะไรเห็นว่าสภาพความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเสื่อมแล้วเอาคืนไม่ได้จึงว่าเรียนรู้กรรมฐาน5เท่านั้นแหละสามารถเป็นทางดับทุกข์เป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้เราไม่ต้องไปเรียนอะไรเรียนกายกับใจเราอย่างเดียวเรียนที่ใกล้ตัวนี่เนี่ยปฏิบัติธรรมถ้าใจเราไม่ดีพยายามพุทโธไว้ใจไม่ดีพยายามพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจโกรธก็พุทโธโกรธก็พุทโธแล้วก็เปลี่ยนละความโกรธไปด้วยพุทโธอย่างเดียวเปลี่ยนละความโลภความโกรธความอิจฉาริษยาในใจที่เกิดขึ้นให้มีธรรมะไว้เอาธรรมะไปแทนความโกรธเอาธรรมะไปแทนความเกลียดเอาไปธรรมะไปแทนความไม่ดีใจเอาธรรมะอันเนี้ยที่คำสอนพระเจ้าเนี่ยภาวนามากขึ้นมากขึ้นใจมันดีไปเองเมตตากรุณามุทิตาเบขาที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการฝึกใจของเราคนเราถ้าไม่แก้ใจตัวเองแล้วไม่มีอะไรจะแก้เลยนะใครทำให้เราไม่ได้นะบ้านจ้างมีเงินจ้างในช่างมาทำได้รถมีเงินไปซื้อมาขี่ได้เสื้อผ้าอยากใส่สวยๆไปซื้อมาได้ไปจ้างเขาทำได้ร่างกายต้องการให้สวยจ้างเขาตกแต่งได้ปัดหน้าทาแป้งเขียนคิ้วทาปากทำเล็บทำได้แต่ทำใจให้เย็นทำใจให้ไม่โกรธทำใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน
ทำใจให้กินเป็นสุขนอนเป็น

สุขหลับเป็นสุขนี่ทำยากส่วนมากคนเราแล้วจิตมันไวจิตมันรับรู้ไวพอใครพูดไม่ดีปุ๊บเรารับทันทีว่าเขาว่าเราไม่ดีพอตาเห็นรูปไม่พอใจเราก็ไม่พอใจทันทีที่รูปไม่ชอบรูปไม่สวยแต่ถ้าเราตาเห็นรูปที่สวยๆพอใจทันทีพอใจไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นด้วยความพอใจและไม่พอใจพอนั่นแล้วจิตเนี่ยมันจะมาทำให้เรากลุ้มเวลาทำสติไม่ได้จิตของเราเนี่ยจะทำให้เรากลุ้มพออยู่คนเดียวมันก็กลุ้มอยู่หลายคนพอได้ยินเสียงมันก็กลุ้มถึงว่าบ้านร้อนเมืองร้อนวัดร้อนที่ทำงานร้อนไปที่ไหนก็ร้อนเพราะอะไรมันร้อนเพราะใจมันร้อนใจมันไม่เย็นฉะนั้นถึงว่าตกแต่งอะไรได้สร้างสรรค์อะไรได้ด้วยการให้คนอื่นเขาทำแต่สิ่งเดียวที่คนอื่นทำให้เราไม่ได้คือใจใจนี่ใครสร้างสรรค์ให้เราไม่ได้นอกจากเรามีศีลสำรวมกายวาจาใจไม่พูดหยาบคายไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่นินทาใครไม่เอาเรื่องนอกบ้านเข้ามาในบ้านไม่เอาเรื่องในบ้านออกนอกบ้านไม่ใช่เรื่องที่ทำงานออกนอกที่ทำงานไม่เอาเรื่องคนอื่นมาก้าวก่ายของเราพอใจเราสงบแล้วด้วยวาจาด้วยกายและใจก็พยายามไม่คิดอะไรมากพยายามตัดละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดมันจะได้ใจเนี่ยจะได้ว่างใจเราจะได้ไม่ตึงเครียดเมื่อใจเราไม่เครียดแล้วเนี่ยจิตก็สบายจิตก็เป็นสุขทุกข์มันเกิดไม่ได้เพราะอะไรมันมีหลักธรรมป้องกันใจเพราะเรามีสติภาวนาอยู่เสมอเรามีพระอยู่ที่ใจอยู่เสมอการปฏิบัติธรรมจึงว่ามันดับทุกข์ง่ายๆตรงที่เรารู้ทุกข์มันดับทุกข์ง่ายๆตรงที่เรารู้ว่าไอ้ความโกรธเกลียดเนี่ยมันเป็นทุกข์นะไอ้ความคิดที่ไม่ดีต่อคนอื่นมันเป็นทุกข์นะนี่เหตุนะเหตุที่ก่อขึ้นนะเหมือนสามีว่าเรานะเราโกรธนะเราต้องเถียงต้องโต้ตอบนะนี่มันไม่ใช่เหตุอยู่ที่สามีนะเหตุอยู่ที่ใจเราไม่ยอมนะใจเรามีทิฏฐินะหรือภรรยาว่าเราไม่ชอบใจเราจะต้องทิฏเถียงโต้ตอบนี่เพราะอะไรเพราะใจเรานะเราไม่ยอมละเพราะทิฏฐิมันไม่ยอมเมื่อเรารู้ใจอย่างนี้ละเอียดอ่อนนี้แล้วไม่มีใครทะเลาะกันเลยคนเราจะต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแล้วก็อยากจะให้กันมีความสุขสามีอยากให้มีภรรยามีความสุขภรรยาอยากให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจอยากให้เพื่อนบ้านพี่น้องญาติทั้งหลายเหมือนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระพุทธเจ้านี่พอท่านเห็นว่าทุกข์ของสังขารร่างกายเกิดขึ้นในร่างกายของท่านนี่ไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนนี่อยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นเลยต่อไปเนี่ยตาที่เคยมองเห็นดีก็ไม่เห็นดีหูที่เคยฟังดีก็ไม่ดีใจที่เคยคิดดีก็ไม่ดีใจที่เคยหายใจสบายก็ไม่สบายตีนมือที่เคยเดินว่องไวก็ไม่ว่องไวมันเกะกะไปหมดเมื่อเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นในสังขารของตัวเองแล้วก็สงสารคนอื่นหมดเลยว่าอ๋อคนเรานี่นะไม่ต้องเบียดเบียนกันหรอกไม่ต้องแข่งกันให้ตายหรอกไม่ต้องฆ่ากันให้ตายหรอกไม่ต้องเบียดเบียนกันหรอกเขาทุกข์เขาอยู่แล้วเขายิ่งอยู่นานวันอะไรก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะหูเขาไม่ได้ยินมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะตาเขาไม่เห็นมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะใจเขาไม่สงบมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะแขนขาของเขาไม่ทรงตัวไม่แข็งแรงมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะใจของเขานั้นไม่หายใจเหมือนเดิมมันเหน็ดเหนื่อยไม่ลาทั้งร่างกายทั้งหมดทั้งขันธ์หน้าเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงสงสารคนอื่นว่า

ุกเขาทุกเราเหมือนกันเหมือนกับเราเห็นคนแก่เดินมาเหนื่อยเดินมาสามขาเราสงสารสงสารเพราะอะไรเพราะต่อไปเราก็เหมือนเขาคนแก่ก็มีธรรมะเขาสงสารอีกโถไอ้หนุ่มๆสาวๆนะมันไม่รู้ตัวนะเมื่อก่อนเราก็เหมือนหนุ่มๆสาวๆเราก็คิดว่าคนแก่คือคนเพศหนึ่งที่ห่างจากเราเราก็เฉยๆเห็นเขาแก่แล้วก็นึกขำๆบางทีก็กลับไปรอคนแก่ว่าเป็นยังไงตรงนี้แต่พอเรามานึกแล้วว่าพอเราแก่มั่งเราก็นึกว่ามันได้แก่ตัวเรามันน่าสงสารจริงๆตัวเราเราก็สงสารว่าคนต่อไปก็หลงไม่รู้ความจริงก็เมื่อหลงแล้วก็จะต้องมาทุกข์อย่างเราอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าสงสารเขาที่เขาหลงที่เขาไม่รู้สังขารร่างกายว่ามันเป็นทุกข์ธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าในเรียนรู้เรื่องกายกับใจไม่เรียนรู้เรื่องอื่นเลยฉะนั้นการปฏิบัติให้รู้เรื่องปัญจกรรมฐานกับอนาปานสติพอปัญจกรรมฐานนิยมเป็นอุบายได้ผลมากเลยสู้ว่าหนังเราอยากจะรู้เรื่องหนังรู้เรื่องเดียวสมมติว่าขณะนิยมนึกจะนึกเรื่องหนังเอาจิตไปไว้ที่หน้าผากตัวเองพิจารณาว่าตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังเอาไว้ที่หน้าผากอย่างเดียวเนี่ยตะโจหนังเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวกลมติดไว้ที่หนังว่าตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังเอาไว้ที่หน้าผากดูสิสัก5นาทีจะสงบไหมเอาหนังเป็นอารมณ์นึกที่หน้าผากตะโจหนังตะโจหนังหลับตาจะโยมลืมตาดูจะมาแล้วไม่ได้ตะโจหนังต้องดูตัวเองโยมต้องหลับตาดูตัวเองนะทำง่ายๆโยมทำดูตัวเองตะโจหนังตะโจหนังหลับตาเด็กๆก็ทำได้เด็กๆก็ทำได้หลับตานึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดไว้ที่หน้าผากว่าตะโจหนังตะโจหนังหลับตานึกเห็นหนังที่หน้าผากของเราจำหน้าผากได้ไหมเด็กๆนี่ถ้าเอาไปใช้แล้วปัญญาดีสมาธิดีนึกเห็นหน้าตัวเองจำหน้าตัวเองไว้ว่าตะโจหนังตะโจหนังเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณธรรมเรศโตเขียวกลมสว่างติดที่หนังหน้าผากว่าตะโจหนังตะโจหนังหลับตาเห็นหน้าตัวเองดูหน้าไม่ต้องดูหน้าอาตมาดูหน้าโยมตัวหน้าโยมนั้นดีแล้วตัวหน้าโยมดีกว่าแล้วจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีตรงที่เห็นหน้าตัวเองเห็นง่ายๆถ้าสงบแล้วก็เจริญสติต่อไปจะกินจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเนี่ยหนังเราหนังตัวนี้ที่พุทธเจ้าทรงให้พิจารณากายว่ายาวาหนาหนึ่งคืบกลางกว้างกรรมาสัญญาใจคองก็เมื่อพิจารณานี้แล้วก็เรียกว่าตะโจหนังถ้าเราเห็นหนังชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราจะไม่คิดอะไรเลยใครจะมาด่าเราไม่ดีใจมันดีเสียแล้วมันไม่โกรธใครจะมาทำไงใจมันเหมือนเสาหินเสียแล้วมันเสาหินเสาหลักปักแน่นแล้วเพราะอะไรเพราะใจเรารู้ตัวรู้กายหรือบางทีก็ไปเรียนรู้ผมเรียนรู้ผมเกศาผมเกศาผมพยายามนึกเห็นเส้นผมเส้นใดเส้นหนึ่งที่บนศีรษะเราว่าเกศาผมเกศาผมเอาจิตไว้ที่ผมของเราเกศาผมดูที่ว่าใจเราจะคิดอะไรพยายามปล่อยละวางความคิดต่างๆให้หมดไปเรื่องดีก็ไม่คิดเรื่องร้ายก็ไม่คิดเรื่องเก่าก็ไม่คิดคิดไปทำให้ใจเศร้าหมองเรื่องอดีตตัดใจอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็อย่าไปนึกถึง
เอาปัจจุบันเป็นหลักก็ขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่จะคิดอะไรก็แค่นั่งอยู่คิดถึงคนโน้นคนนี้เราก็ไปไหนไม่ได้เราก็นั่งอยู่นี้เราเอาปัจจุบันเป็นหลักแล้วจิตเราจะได้ไม่ไปพุ่งอย่างอื่นถ้าเราเดินอยู่เราจะไปคิดว่าเราไปนอนก็ไม่ได้เราเดินอยู่เราต้องคิดว่าเราเดินอยู่ถ้าไปคิดว่าเรานอนนั้นไม่เป็นไปตามความเป็นจริงทำให้ใจไม่สงบถ้าเรานั่งอยู่เราไปคิดว่าเราเดินอยู่ก็ไม่ได้เราต้องคิดว่าเรากำลังนั่งอยู่ถ้าเรานอนอยู่เราจะไปคิดว่าเราเดินอยู่ก็ไม่ได้เราต้องคิดว่าเรานอนอยู่เรากินอยู่เราก็คิดว่ากินอยู่อย่าไปคิดว่าเราเดินอยู่ก็ไม่ได้ฉะนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรขณะนี้เราหายใจอยู่เราก็รู้ว่าเราหายใจอยู่อย่าไปคิดว่าเราไม่หายใจไม่ได้เพื่อจะคิดว่าเราไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ก็ไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่กินโน่นกินนี่ใจเราจะไม่เป็นหนึ่งใจเราจะสับสนใจเราจะขาดสติใจเราจะขาดสมาธินั่นคือทำใจไม่เป็นนั่นคือทำใจหลงตัวเองเราก็ต้องพิจารณาอยู่ว่าเราขณะนี้นั่งอยู่เราก็นั่งอยู่เกศาผมมนุษย์เห็นเส้นผมบนศีรษะเราดำขาวยาวสั้นอะไรก็นึกเกศาผมหรือเกศาผมคือนึกได้ทุกส่วนในร่างกายเช่นนึกที่ฝันก็นึกได้ทันตาฟันทันตาฟันนึกเห็นฟันในปากมาเป็นซี่ๆไปนึกให้เห็นนึกเห็นจับใจของเราว่าเราเคยนึกเห็นฟันเราเป็นอย่างไรตะโจหนังเห็นหนังทันตาฟันเห็นฟันนึกย้ำไปย้ำมาจนจิตของเรานี้ไม่คิดอะไรนั่นเนี่ยจิตเราจะสงบเรียกว่าดับทุกข์ที่ใจเราดับความร้อนที่ใจเราดับความโกรธดับความเกลียดดับความรักความชังดับที่ใจเราดับที่กายใจเราเมื่อเราไม่คิดสิ่งอื่นได้แล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยกรรมฐานเรียนง่ายๆนะเรียนที่กายกับใจเราทุกข์ไม่ใช่ดับที่ไหนทุกคนเราไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องไปด่ากันไม่ต้องไปเถียงกันเถียงที่ใจเราใจเราไม่สงบเองใจเราคิดผิดเองใจเราไม่ละทุกข์เองฉะนั้นตามธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าค้นพบในอริยธรรมเขาเรียกว่าสมุทัยความคิดเป็นสมุทัยทั้งหมดความคิดถึงคนโน้นความคิดถึงคนนี้ความเกลียดความชังคิดออกนอกกายเป็นสมุทัยทั้งหมดแต่ความคิดที่ผมขนเล็บฟันหนังที่ลมหายใจที่ตัวเรากายเราเป็นมรรคเนี่ยมรรคมรรคที่เห็นตัวเรามรรคที่เห็นกายเรามรรคที่เห็นจิตของเราคิดนึกถ้าคิดออกนอกกายนั่นเป็นอวิชชาคือลืมหลงเป็นสมุทัยเป็นความอยากแต่ถ้าคิดที่กายกับใจเรานั้นเป็นมรรคพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกายใจนี่เป็นมรรคมรรคสัตว์ผลสัตว์มรรคสัตว์ผลสัตว์นี่ก็เรียกว่าลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากตัวเราจิตเราจะสว่างสวัยเบิกบานด้วยการรู้จิตเห็นจิตถ้าคนเรามีทุกข์ด้วยความโกรธถ้าเพียรทำสติให้มากขึ้นมากขึ้นจนละความโกรธและเห็นความโกรธได้เรียกว่ามรรคสัตว์มรรคเข้าไปประหารอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานดักดองอยู่นานวันนานปีนานชาตินานกับนานกันที่ว่าใจเศร้าหมองใจขุ่นมัวใจเร่าร้อนใจไม่ผาสุกสิ่งที่จะแก้ไขใจได้อย่างเดียวคือเข้าไปรู้ใจเห็นใจตัวเองเมื่อรู้จิตเห็นจิตของเราตัวเองมากๆแล้วนั้นจะไม่มีทุกข์เลยก็เรียกว่านิโรธสัจเมื่อรู้จิตเห็นจิตแล้วก็เรียกว่าเป็นนิโรธสัจดับทุกข์เสียได้เป็นสุขหนอนิโรธนี่หมายถึงเป็นผลจากการที่เข้าไปรู้จิตตัวเองทุกในสภาวะธรรมทุกทั้งหมดที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยทุกของขันธ์5ทุกของขันธ์5ที่เราไม่รู้จริงเราจึงได้มีทุก
แต่ถ้าเรารู้จริงแล้วไม่มีทุกข์เลยเพราะอะไรจะทุกข์ได้ยังไงที่เราร้อนใจเพราะเราคิดมากที่เราโกรธที่เราเกลียดที่เราชังนั้นเพราะความไม่รู้จิตตัวเองเราไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยภาวนาจึงมีทุกข์ตลอดวันเขาเรียกว่ามักเข้าไปประหารทุกข์ทั้งปวงทุกข์ใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อทุกข์ใจไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรจะทุกข์เลยหรือว่าไม่มีอะไรจะเกิดไม่มีอะไรจะดับมันก็ปล่อยวางทั้งหมดเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับของมันไปก็เหมือนว่าไม่มีอะไรที่มันจะสร้างสรรค์ขึ้นมาทุกข์ใหม่ไม่มีทุกข์เก่าไม่ตามมาเพราะเราไม่คิดอดีตอนาคตฉะนั้นการเรียนรู้กรรมฐาน5จึงอยู่ที่ใจของเราทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความเข้าไปรู้ใจเราหรือไม่คิดโน่นก็รู้ใจคิดนี่ก็รู้ใจรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรรู้กายกับรู้ใจอย่างเดียวพอแล้วเดินรู้กายนั่งรู้กายนอนรู้กายกินรู้กายคิดนึกรู้ใจถ้าเดินรู้กายถ้านั่งรู้กายนอนรู้กายกินรู้กายแต่ถ้าคิดนึกรู้ใจเนี่ยความรู้อันนี้คือเรียกมรรคสัจ ขออภัยคือเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรียกว่ารู้ทางดับทุกข์รู้มากขึ้นมากขึ้นใจเราก็จะสว่างสวยไม่มีทุกข์เพราะเราเข้าไปถึงความดับแต่วิธีเบื้องต้นที่อาตมาได้บรรยายก็คือการมีการภาวนาเป็นหลักเช่นกำหนดอานาปานุสติพุทโธก็ดีหนอก็ดีอะไรก็ได้ที่ทำให้จิตของเราหยุดคิดได้แล้วเมื่อที่สุดแล้วเราก็มาถอนสมาธิมาพิจารณาขันธ์5กายเวทนาจิตธรรมแล้วก็มาพิจารณาปัญจกรรมฐานเห็นว่าร่างกายสังขารเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับในที่สุดแล้วก็รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจิตเราก็จะหมดความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเราก็จะเปิดพระไตรปิฎกในหัวใจเราสว่างสวยหมดความสิ้นสงสัยในปัจจุบันธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นใจมะโยมฟังรู้เรื่องไหมนะเราไปหลงเกลียดคนอื่นเพราะเราไม่รู้ไม่ได้เกลียดใจเราใช่ไหมเราไปเกลียดคนอื่นเกลียดหมดทั้งตัวแต่เราไม่เกลียดดวงหัวใจดวงนี้พุทธเจ้าบอกว่าทำไมไม่เกลียดใจดวงนี้ด้วยใจที่ไปโกรธคนอื่นทำไมไม่เกลียดใจดวงที่โกรธคนอื่นด้วยเพราะใจดวงที่เกลียดมันก็ไม่ดีถ้าเกลียดใจคนอื่นก็ควรจะเกลียดใจตัวเองด้วยที่มันโกรธคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยพุทธเจ้าพูดคำนี้สำเร็จโสดาบันเลยนะหลานพระสารีบุตรมาถามทำไมเราจึงไม่ชอบใจบางอย่างทำไมเราจึงไม่ชอบใจทำไมเราจึงชอบใจใจดวงนี้ทำไมเวลาใครทำให้ไม่ถูกใจแต่ชอบไม่ชอบใจพระเจ้าบอกแล้วทำไมไม่เกลียดไอ้ดวงใจดวงนั้นด้วยที่มันไม่ชอบเขางงเลยนะโยมโอ้โหใช่สิมาเร็วที่ใจเราตั้งหักมันจึงได้ไปเร็วให้คนอื่นใช่ไหมคำสอนนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมโยมคำสอนนี่ก็ทุกวันนี้เรายังเปรียบเทียบว่ามันก็ใช่สิใจเราก็เหมือนกันแหละไอ้ที่มันโกรธเกลียดเขาเนี่ยมันน่าจะเกลียดไอ้หัวใจดวงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเรารู้ใจดวงนี้แล้วเรื่องต่างๆก็จบกันสมุฏฐานทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองฉะนั้นพระธรรมคำสอนพระเจ้าจึงสอนให้เรานี่หยุดคิดหยุดนึกให้รู้ทันความไม่ดีในใจแต่กว่าจะเรียนได้มันต้องปฏิบัติธรรมนะโยมนะมันต้องสนใจมันต้องใช้ปัญญานะมันต้องมีเหตุมีผลธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโง่นะต้องคนฉลาดนะจึงจะเข้ามาถึงต้องคนมีใจละเอียดอ่อนต้องศรัทธาเป็นที่ตั้งเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องเริ่มมีความเพียร
มีความอดทนมีความพยายามที่ต้องการให้ถึง

ความอะไรให้ถึงอะไรให้ถึงใจดับทุกข์จะได้เลิกอารมณ์นิเสียเพื่อต้องการแก้อารมณ์ตัวเองเราเป็นคนมีอารมณ์ยังไงโทสะจริตเราเป็นคนโมโหโทโสทำยังไงจะแก้อารมณ์นี้ได้ต้องเข้าถึงธรรมคือพยายามภาวนาจนดับไปได้นั่นเลยว่าเข้าถึงการดับอารมณ์ตัวเองอารมณ์ร้ายเมื่อกูอารมณ์เสียกูอารมณ์ไม่ดีกูละพอพูดขึ้นมากูละจำยาอะไรพูดได้หมดโยมพออารมณ์เสียละกูละมึงละอะไรที่ไม่ดีพูดได้หมดเพราะมันอารมณ์เสียใช่ไหมถ้าน้ำเน่านะโยมเหมือนกันอารมณ์เสียก็เหมือนน้ำเน่านะโยมมันมีแต่กลิ่นมีแต่ของไม่ดีปฏิกูลทั้งหมดใจเราที่มันเสียก็เหมือนไอ้น้ำเน่าเน่าโยมไปดูนะเวลาโยมมาทำมาศึกษาธรรมะโยมมาทำงานไอ้น้ำเน่าเน่าเอาใจเราไปเปรียบเหมือนเราเลยน้ำเน่าอย่างดีแต่ใจเน่าทำไงใจเสียทำไงใจเสียไม่มีใครเอาเลยคนอารมณ์เสียมีใครรักไหมโยมไม่มีใครรักเลยนายเสียลูกน้องก็ไม่ชอบลูกน้องอารมณ์เสียหน่อยก็ไม่ชอบแม่มันอันตรายนะโยมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นคนดีไอ้ลูกน้องมันอารมณ์เสียเขาต้องการจะแก้อารมณ์มันแต่ไม่ได้แก้ให้มันมานั่งกรรมฐานโยมมันเป็นคนนิสัยอารมณ์เสียอยู่แล้วก็เอามันขับรถไปชนประมาทกินเหล้าเมาก็เอาให้มันเป็นพนักงานนี้พนักงานนี้มันขี้เกียจเอาถอดไปพนักงานเฝ้าขลังไม่ดีเอาพนักงานโน้นอีกก็พยายามที่จะให้ดีแต่มันก็อารมณ์เสียเรื่อยเลยก็พยายามไม่ปลดไปอื่นสงสารมันผลที่สุดมันหาว่าไอ้นายเนี่ยไม่ดีแกล้งมันเอาปืนยิงตายเลยทั้งที่คนดีอารมณ์มันไม่ดีมันไม่ได้แก้ตัวมันเองแล้วนายก็แก้ไม่เป็นไปแก้มันโดยการดัดจันดานอย่างนั้นไม่เอาให้มาแก้ธรรมะถ้ามันแก้ใจมันแล้วโอ้ไอ้ที่มันไม่ดีนี่เพราะใจเราไม่ดีประพฤติตัวไม่ดีนายเขาอุตส่าห์ช่วยเราทุกอย่างแหละเป็นไงมันแก้กันไม่ตรงธรรมะแก้ไม่ได้มาปืนแก้กันตายทั้งคู่เลยไอ้นั่นก็ติดคุกถูกประหารชีวิตไปการแก้กันไม่ใช่ไปแก้อย่างนั้นพุทธเจ้าเนี่ยแก้สังคมดีที่สุดแก้อารมณ์ที่บดบูดเน่าออกไปใช่ไหมเหมือนกับพวกกรุงเทพก็พยายามดูดน้ำเน่าออกไปเนี่ยก็ต้องหาทางขยันมันเพียรพยายามหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะเอาน้ำเน่าออกไปเขาก็ทำสำเร็จในไม่ช้าถ้าเขาพยายามทำใช้สติปัญญาใช้ความสามารถศึกษาต่างๆประเทศเราศึกษาไม่ทั่วก็ไปหาความรู้ต่างๆมาจากการประสบการณ์ที่พบบ่อยๆมันก็แก้ได้ใจเราที่บวบๆนั้นเน่าเราก็ต้องแก้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบใจนายเอาปืนไปยิงมันเลยติดคุกตายแล้วเราก็ตายด้วยไม่ใช่ตายคนเดียวตายหมดทั้งครอบครัวเลยการแก้ปัญหาหัวใจเราก็แก้ด้วยการรู้ใจเราเกิดที่ใจดับที่ใจโกรธเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้เลยจบใช่ไหมไม่พอใจนี้ดับเดี๋ยวนี้พยายามดับให้ได้เร็วๆเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนไฟไหม้ที่บ้านเราดับเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปรอรถดับเพลิงใช่ไหมโอ้โหถ้าไฟไหม้ที่บ้านเราแม้แต่เครื่องมือดับเราก็มีอะไรมีถังเคมีตกใจขาดสติโน่นโทรศัพท์หรือไม่ก็นั่งรอกองดับเพลิงมาพ้นที่สุดไฟไหม้บ้านเราตายไม่หมดเกิดที่นี่ไฟมันดับมันเกิดตรงนี้เราก็ดับตรงนี้เซฟตี้คัทมันตรงนี้มันก็ปลอดภัยฉะนั้นเกิดที่ใจเราก็ต้องดับที่ใจคนเราเนี่ยเกิดที่ใจเราแต่ไปดับที่คนอื่นด่ามันซะเลยว่ามันซะเลยก็สบายใจแต่เวลามันก็เกิดอีกเพราะมันดับผิดก็ว่าอีกด่าอีกฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ดับทุกถูกทางไม่ได้เกิดที่ไหนดับที่นั่นใช่ไหมหมอหาเชื้อโรคไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคไม่ตายให้ยาไม่ถูกคนไข้นั้นตาย
อาตมาเอาเนรมาองค์เอามาจากชุมพรเป็นไข้มาลาเรียสมัยก่อนเมื่อนานก่อนมาอยู่สังฆทานหนึ่งเนตรกำลังน่ารักมาที่นี่ไข้มาลาเรียมันหลงตับมองตับมันซ่อนลึกมาถามเนตรตอนนั้นอาตมายังไม่มีวัดสังฆทานมาอยู่วัดอาวุธเนตรยังไม่กลับบ้านเลยยังไม่กลับครับเดี๋ยวกลับพร้อมหลวงพี่พูดจาดีๆพอไปถึงอยู่ถ้ำหมีเขาส่งข่าวบอกเขามาเผาเนตรอ้าวเผาเนรอะไรเผาเนรเนี้ยเมื่อวันที่เรามายังบอกกันดีๆเมื่อจะกลับไปไหนไปโรงไปตายโรงพยาบาลไปตายโรงพยาบาลส่งหมอไม่รู้หมอนึกว่าเนรมันอยู่ไม่ได้สาเหตุว่าเข้าป่าหรือเปล่าไปอยู่ชุมพรเนี่ยมาลาเรียมันชุมไม่ได้ทำหาว่าเนรนี่เป็นไข้หวัดร้อนไหนก็ให้ยาอะไรไปพอตายแล้วจึงได้รู้ว่ามาลาเรียลงตับดีมันสั้นแล้วมาลาเรียลงตับตายเพราะอะไรเพราะไม่รู้ทันพอตายแล้วจึงได้รู้นี่คนหาสมุทฐานไม่ได้แต่ตรงนั้นถ้าหาว่าหมอในชุมพรเนี่ยพอเนรของเราที่ถ้ำกระเปาะไปพระพอไปให้ยามาลาเรียมาเลยให้น้ำเกลือแล้วก็มาเลซินเดโตคินแล้วก็ฉีดหายหมดทุกองค์มาดูยาอะไรนะไปที่ไรเนรเราหายทุกทีอาราเลนอาราเลนเดโตคินแล้วก็จะมากจะอาราเลนมากฉีดแล้วก็หาย7วันถึง5วันกลับมาได้เพราะอะไรหมอชุมพรรู้สมุฏฐานของโรคเพราะเห็นพอบอกไปจากไหนไปถ้ำกระเปาะเอาเลยให้น้ำเกลือฉีดยาเลยเพราะหมอรู้สมุฏฐานจึงนั้นแก้ถูกใจเราเหมือนกันเนี่ยเราลองรู้ใจที่เราทุกข์ทุกวันในทุกเรื่องอะไรแล้วอย่าให้นั้นมันเกิดอีกถ้าเรามีหนี้สินผ่อนส่งอะไรไว้เยอะอย่าไปคิดเรื่องนั้นปล่อยวางเลยโหมันกลุ้มเรื่องหนี้สินอย่าไปคิดมันเกิดที่ใจดับที่ใจถึงเวลาแล้วค่อยหาเงินพยายามหาเงินพยายามเก็บเงินพยายามประหยัดเงินถึงเดือนนะผ่อนส่งเข้าไปแต่อย่าไปทุกทุกวันไม่ได้ทุกทุกวันตายเดี๋ยวสุขภาพจิตเสียสุขภาพร่างกายเสียทำงานอะไรไม่ได้เลยคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินมากกว่านั้นอีกฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นต้องปล่อยวางให้ได้ดับทุกข์ที่ใจให้ได้แต่ต้องอาศัยธรรมะนะโยมต้องอาศัยมาปฏิบัติอย่างเนี้ยความธรรมปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอย่าหนีธรรมอย่าหนีธรรมแล้วก็จะได้มีวิชาดับทุกข์ที่ใจเราเอาละวันนี้ก็สมควรแล้วก็ขอลาไปทำงานอื่นเนาะถ้าเทศอย่างว่าก็เทศนานได้เทศที่นี้ต้องจำกัดเวลาไปเงินเป็นทองไม่เคยพี่ทำได้ไหมสงบไหมมันยังไม่สงบเนี่ยยังไม่สงบไปวัดสังฆทานไปตามไปเดี๋ยวนี้คือไม่มาสงบมาเลยไปไหมไปเที่ยวไปนะไปเห็นวันหน่อยก็สงบโยมนะไปเห็นวันหน่อยก็สงบไปสิไปเห็นวันหน่อยเดี๋ยวโยมทำมาสบายใจเลย

ความสุขญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในเรื่องอุบายของความสงบวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาปรบธรรมซึ่งชมรมประปาภูมิภาคได้จัดมีการอบรมเรื่องความสงบเป็นหลักวันนี้จะพูดเรื่องความสงบแต่ความสงบนี้ผู้ฟังก็ต้องมีความสงบจึงจะฟังเรื่องของความสงบเข้าใจบางคนก็คงได้ผ่านการฝึกสมาธิกันมาพอควร การฝึกสมาธินั่นคือความสงบอย่างหนึ่งตอนนี้คนที่สงบอยู่แล้วก็มีลักษณะหนึ่งคนที่ไม่สงบแต่ไปฝึกสมาธิเกิดความสงบก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งคือคนเราเนี่ยมีจิตใจเหมือนกันแต่ความสุขสงบเนี่ยได้รับผลลดหลั่นต่างกันเช่นบางคนเนี่ยไม่สงบเลยเป็นคนวิตกกังวลเพราะจริตคนนี่ไม่เหมือนกันบางคนวิตกจริตคนที่วิตกจริตเนี่ยจะไม่มีความสงบทำอะไรแล้วจะวิตกกังวลเป็นลักษณะเจ้าของงานเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการหรือเจ้าของผู้มีภาระหน้าที่ก็เรียกลักษณะวิตกจริตบุคคลผู้นี้แล้วจะยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนได้เย็นก็ดีได้ควังก็ดีได้เห็นก็ดีจะปล่อยวางไม่เป็นพวกลักษณะพวกนี้จะเป็นคนกังวลมีลักษณะพวกนี้จะหาความสงบยากนี่ลักษณะหนึ่งและลักษณะเป็นคนโทสะจริตคนโทสะจริตนี่เป็นคนที่มองตัวเองไม่เป็นคือคนพวกนี้จะเป็นคนฉลาดในความคิดนึกอาจจะทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นทำอะไรต่ออะไรเรียนรู้อะไรได้ดีคนอื่นเป็นหัวหน้าคนเป็นนายคนเป็นคนผู้นำคนแต่ห้ามความโกรธไม่ได้เวลาโกรธแล้วจะพุ่งออกมาทันทีหักห้ามไม่ได้คนลักษณะนี้มีโทสะเป็นอารมณ์บางคนก็โกรธง่ายหายเร็วบางคนก็โกรธง่ายหายช้าบางคนก็โกรธยากแล้วก็หายยากบางคนที่โกรธยากหายยากเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนไฟสุมขอนหรือโกรธง่ายหายเร็วเนี่ยเหมือนลักษณะไฟลามทุ่งไหม้เดี๋ยวเดียวก็มอดหมดไอ้ลักษณะที่โกรธแล้วหายยากเนี่ยเขาเรียกว่าไฟสมขอนมันไม่ดับมันคุกรุ่นอยู่ในใจเป็นตัวพยาบาท เมื่อเรารู้เรื่องความโกรธเนี่ยตามจิตของเราแล้วเนี่ยจะมีทุกคนแต่ใครจะหนักมากหนักน้อยตัวเนี้ยเป็นตัวที่คนเราไม่มีความสงบไม่มีความสุขตัวนี้เป็นมารหัวใจที่มาไล่ความสุขของทุกคนไปหมดไล่ญาติไล่พี่น้องไล่ผัวไล่เมียไล่งานไล่การกำจัดความดีไปหมดเพราะความโกรธเป็นหลักดังนั้นคนเราเนี่ยความจริงแล้วความสุขเนี่ยที่เราไม่ได้เพียงพอก็เพราะว่าคนเรานี่มีจริตต่างกันที่เช่นความโกรธเนี่ย
มาทำลายความสงบในใจเราแล้วก็ความวิตกกังวลก็เป็นตัวนิวรณ์ที่มากำจัดความสงบในใจเราเช่นเราทำอะไรแล้วเราปลงไม่ตกเช่นเรากังวลเรื่องสมมติว่ากังวลเรื่องงานเนี่ยเลิกแล้วเราก็จะเอามาคิดอีกกังวลเรื่องลูกเลิกลูกไปไหนเราก็กังวลแต่ลูกกังวลเรื่องสามีก็สามีไปไหนกังวลแต่สามีกังวลภรรยาภรรยาไปไหนกังวลแต่ภรรยาหรือเพื่อนกังวลแต่เพื่อนหรือกังวลคนที่เรารักไอ้สิ่งที่ดีก็มากังวลไอ้ที่ไม่ดีก็มากังวลนี่คือตัวนิวรณ์คือวิตกพวกนี้วิตกจริตพวกนี้พวกวิตกพวกนี้จะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ต้องทำจนจิตของเราเนี่ยเลิกกังวลจึงจะหลับสงบจึงจะมีความสุขไม่งั้นแล้วจิตดวงนี้นะจะติดไปยันตายยิ่งแก่ตัวยิ่งกลายเป็นคนวิตกจริตเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นไม่มีเรื่องก็หาเรื่องไม่น่าบ่นก็บ่นเหมือนอย่างเรามีนายสักคนเนี่ยเราจะรู้จักนายบางคนเนี่ยโทสะจริตเนี่ยเขาก็จะโกรธเป็นอารมณ์คือโกรธนี่ไม่ใช่อะไรหรอกมันโกรธตัวเองไม่ใช่โกรธคนอื่นนะโกรธใจตัวเองมันเป็นความไม่รู้ทันจะพูดคือความหลงก็ได้ความโง่ก็ได้แต่เขาบอกเขาฉลาดเขาด่าคนโน้นเขาว่าคนนี้ได้เขาคิดว่าเขาฉลาดแต่ที่จริงนั่นเป็นความหลงหรือความโง่ของจิตที่เกิดคนอื่นแล้วนึกว่าจะเป็นสุขแต่มันเป็นทุกข์จริงๆเพราะมันไม่จบก็เรื่องงานทำไม่จบงานของความโกรธแล้ววิตกกังวลเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวอันตรายต่อจิตคนอันตรายต่อจิตคนคนที่ไม่มีความสุขคนที่แก่เกินวัยคนที่งานเครียดคนที่ไม่มีทางออกพวกประเภทที่วิตกกังวลมากเราจะเห็นจากตัวเราเป็นหลักทีนี้ทำไงเราจะคลายเครียดอันนี้ได้ไอ้ตัววิตกกังวลไม่มีวิธีอื่นโยมให้โยมเป็นเช่นนายกโยมก็หายวิตกกังวลไม่ได้ยิ่งวิตกกังวลใหญ่เพราะฉันเนี่ยถ้าได้สองขั้นฉันจะหายวิตกกังวลให้ได้สี่ขั้นยิ่งวิตกใหญ่เลยอยากจะได้มากกว่านั้นรับผิดชอบมากกว่านั้นฉันเนี่ยได้อย่างนี้เลยฉันจะหายโกรธได้เงินเดือนเท่านั้นได้ขั้นนี้ฉันชายโกรธเปล่าโกรธนี่โกรธยันตายไอ้ตัวโกรธนี่ไม่จะเกี่ยวกับเรื่องได้อะไรมาเลยได้ก็โกรธไม่ได้ก็โกรธเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวทิฏฐิตัวมานะตัวตนใหญ่มันไม่โกรธใครมันโกรธคนใกล้เคียงมันโกรธคนรักโกรธคนที่พูดไม่ถูกหูหรือมันไม่ถูกใจตัวเองไอ้นี่ถึงว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยต้องใช้ธรรมะใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้แก้แหวนเงินทองหน้าที่ตำแหน่งพวกนี้มันใช้ได้บำบัดชั่วครู่ชั่วยามสิ่งที่จะบำบัดทุกข์ของจิตใจเนี่ยตัวเราต้องเข้าใจตัวเองต้องมีหลักของความสงบสงบก็มีหลายอย่างมีหลายขั้นมีหลายตอนถ้าคนไม่ฉลาดก็ไม่พบไม่เจอความสงบนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเจอนะโยมนะต้องคนฉลาดนะคนมีบุญมีบารมีจึงจะสนใจคนโง่เนี่ยเจอเรื่อยนะความโกรธใช่ไหมฮะความโกรธนี่มีทุกระดับใช่ไหมระดับอธิบดีก็โกรธระดับพันโลงก็โกรธโกรธพอกันเนี่ยเลวพอกันเวลาโกรธด่าได้เหมือนกันหยาบคายได้เหมือนกันเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าความโกรธนี่จะเป็นคนฉลาดใช่ไหมโยมถ้าฉลาดจะโกรธได้หรือไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นระดับบนหน้ากองอธิบดีไม่โกรธนี่ถือว่าคนนี้ฉลาดคนนี้ชนะใจตัวเองไม่ยอมให้ทุกข์เกิดที่ใจไม่ยอมให้ไฟไหม้หัวใจตัวเองฉลาดถ้าโกรธลูกน้องลูกน้องไม่โกรธหรอกใครโง่กันโยมอธิบดีโง่หรือลูกน้องโง่ตัวเองกล่าวหยาบได้แต่ลูกน้องกล่าวหยาบไม่ได้นี่ใครบาปกันโยมฮะใครหยาบใครบาปไอ้ตัวนี้เราก็นึกว่าเรานั้นฉลาดเราถูกเราก็เลยถือความโกรธเป็นอารมณ์ถือความโกรธเนี่ยเป็นตัวชนะคนอื่นโกรธก็ด่าไปเลยโกรธก็ว่าไปเลยแสดงออกเลย
แต่เมื่อไรก็ไม่อยู่ที่ไอ้คนนั้นสักทีเมื่อไรมันก็อยู่ที่เราโกรธทุกทีกูจะยัดเยียดด่ามันไปจนหมดแล้วมันยังกลับมาอยู่ที่กูมากกว่าเก่าอีกใช่ไหมโยมเมื่อวานนี้กูด่ามันจนหมดแล้วจนเหนื่อยแล้วเมื่อวานนี้กูโกรธจะช็อกตายเลยไอ้วันนี้หนักกว่าเก่าอีกขึ้นอีกต้องหลายกิโลโหถ้าโกรธนี่มันขึ้นไปกิโลในตายแล้วใช่ไหมโยมถ้าโกรธนี่มันขึ้นเป็นอัตราของอะไรความดันของอะไรองศาใช่ไหมฮะถ้ามันขึ้นองศาแบบเหมือนความหนาวความร้อนนะฮะถ้าความโกรธนี่ขึ้นเหมือนองศา

ษาความร้อนนะไม่ใช่40นะโยมมันอาจจะขึ้นถึง5-60ไปแล้วเคยเห็นคนช็อกตายใช่ไหมฮะความดันสูงหัวใจวายตายนั่นแหละครับถ้าวัดอัตราของความโกรธนะไอ้นั่นมันฟาเรนไฮต์มันสูงเลยฮะขึ้นถึง5-60แล้วฮะ40นี่ก็นอนไม่หลับเลยใช่ไหมฮะอย่างเราตรงว่าเราร้อนเนี่ย45-40นี่นอนหลับไม่ยอมถ้าไม่อยู่ในห้องแอร์ตายเลยนอนไม่หลับแล้วยอมถ้ายอมโกรธถึงขนาดนี้ยอมจะนอนหลับเหรอนอนหลับไม่ยอมและที่ทำงานยอมเย็นพอดีก็ไม่พอหรอกใช่ไหมฮะนี่คืออะไรเพราะความไม่สงบที่ยอมตั้งหัวข้อประเด็นนี้ถูกแหละ

คืออะไรเพราะความไม่สงบที่โยมตั้งหัวข้อประเด็นนี้ถูกแหละความสงบนี่คลุมจักรวาลเลยโยมโยมรักกันเพราะความไม่โกรธใช่ไหมไอ้ที่แต่งงานกันที่รักกันมาสมัครสัมภาษณ์กันเนี่ยไอ้ที่มาทำงานร่วมกันเพราะความไม่โกรธเพราะความเมตตาเพราะความสงบตอนนี้เรื่องของจิตเนี่ยฮะเราจะต้องศึกษาอีกมากฮะคือเราไม่ศึกษาเลยเนี่ยได้โยมแต่จะได้อะไรในเมื่อชีวิตของเราต้องใช้อยู่ทุกวันชีวิตของเราเนี่ยมีค่าต้องใช้อยู่ทุกวันแต่ใช้อยู่กับความวิตกกังวลใช้อยู่กับความไม่สงบใช้อยู่กับความโกรธเนี่ยแล้วได้อะไรฮะได้อะไรล่ะเงินทองได้จริงแต่ไอ้ตัวหัวใจตรงนี้ไม่เคยมีความสงบเลยโยมจะว่าฉลาดยังไงหลอกตัวเองมั้งปลอบใจตัวเองมั้งฮะหรือเราสวมหน้ากากละมั้งหลอกคนอื่นแล้วมีความสุขแต่ตัวเองไม่มีสุขสักทีก็เพราะอะไรโยมเพราะเราทำใจสงบไม่ได้นะฮะดังนั้นจริตของคนเราเนี่ยมีหลายอย่างมีวิตกจริตมีพุทธมีโทสะจริตมีโลภะจริตมีราคะจริตมีวิตกจริตมีพุทธจริตที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าจริตอะไรก็สุดแล้วแต่ละมีอุบายปฏิบัติให้ใจสงบมีอุบายมีหลักสติปัฏฐาน4มีอานาปานสติมีกสิณ10มีอสุภะ10มีพรหมวิหาร4มีการเข้าฌานออกฌานเพื่อกำจัดนิวรณ์อันนี้ดังนั้นอุบายทั้งหมดเนี่ยที่พุทธเจ้าส่งค้นพบหมดแล้วพุทธเจ้าส่งค้นพบมาแล้วเป็นสัจจะแล้วจริงแล้วสัจจะนี่แปลว่าจริงแล้วแต่พวกเราเนี่ยเคารพรักพุทธเจ้าจริงแต่พวกเราไม่สามารถจะถ่ายทอดวิชาความรู้สักเล็กน้อยของพุทธเจ้าเนี่ยได้เพราะอะไรเพราะเราคิดว่าคำสั่งสอนอันนี้เนี่ยเป็นของไกลตัวเองเป็นของยากมากเราก็เลยสนใจน้อยไหวใจน้อยเราก็คิดหาเอาของง่ายๆดีกว่าเช่นว่าเราทำงานเราก็ทำง่ายหาเงินเราก็หาง่ายก็เลยคิดว่าไอ้ธรรมะเนี่ยมันอยู่ไกลตัวเองเหลือเกินแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะบอกธรรมะเนี่ยก็คือตัวสตินี่เองธรรมะนี่คือตัวสติโยมเข้าใจตัวสติไหมโยมไม่ใช่ธรรมะคุณากรนะธรรมะนี่คือตัวสติเข้าใจตัวสติไหมโยมตัวสติตัวเนี้ยถ้าเราฝึกไปแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็จะเกิดสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาไอ้ตัวสติตัวเนี้ยมันสามารถแก้ปัญหารอบด้านเลยฮะเขาเรียกว่ามันตัวเหมือนตัวเฮ่งเจียเลยตัวสติปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะมีพลังแก้ปัญหารอบด้านเลยยังไม่รู้ว่าเรากำลังคุยกันเนี่ยสมมติเราโกรธวูบขึ้นมาเนี่ยโยมเราเคยจะโต้ตอบเอาคำพูดแรงๆที่เราเคยออกมาเนี่ยพอเรามาฝึกมาฟังธรรมะเรามีสติแล้วเนี่ยเรามีสติปุ๊บนี่เราจะพูดอีกแล้วเราจะโกรธอีกแล้วตัวสติตอนนี้หยุดได้ใช่ไหมเหมือนกับคนขับรถเนี่ยที่คนอุบัติเหตุน้อยเนี่ยไม่ได้อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุแก้ปัญหาอุบัติเหตุได้เนี่ยคนมีสติใช่ไหมแต่ถ้าโยมขับรถเมาขับรถเร็วโดยความประมาทขาดสติเนี่ยมีอันตรายมีอุบัติเหตุได้ใช่ไหมแต่ที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยตัวสติทางนั้นใช่ไหมบางคนบอกแหมเนี่ยตะกูไม่ได้ไม่เหยียบเบรกไว้เสร็จเลยไม่เลี้ยวไปเสร็จเลยนิดเดียวชนนิดเดียวเฉียวนั่นคือตัวสติตัวสติเนี่ยพอเกิดมันเป็นอัตโนมัติที่มีทั้งสติปัญญาทั้งสมาธิควบคุมอารมณ์ตัวเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีมากเลยนี่คือธรรมะเบื้องต้นอย่างนี้ต้องใช้ไหมโยมต้องใช้ทุกคนไหมธรรมะข้อนี้เวลาเขาว่าโยมโกรธเนี่ยโยมต้องใช้สติระงับใจใช่ไหม

โยมไปเที่ยวตลาดเห็นของสวยๆงามๆไม่อยากได้อ่ะเนี่ยซื้อมาก็ไม่ได้ใช้อะไรโยมต้องใช้สติใช่ไหมห้ามใจเอ้าอยากได้ก็ไม่เอามันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าขาดสติเอามันจะหน้าซื้อเอามาแขวนเต็มบ้านหมดไม่ใช่อะไรเลยฮะแล้วเป็นไงเอาเงินไปทำบุญยังดีกว่าใช่ไหมฮะซื้อของฟุ่มเฟือยอ่ะหรือเอาเงินไปทำบุญยังดีกว่าเอาเงินไปซื้ออะไรกินยังดีกว่าหรือเอาไปใช้ประโยชน์ที่มันเป็นกุศลยังดีกว่าแต่เราขาดสติแป๊บเดียวเราเสียเงินวันนั้นอาตมาไปเทศที่ทันกรมราชทัณฑ์หญิงบอกว่าไงมีเยอะเลยฝรั่งต้อง60คนคนไทยเยอะเลยโยม 1,600 คนผู้หญิงนั่นเลยหน้าตาดีๆมีความรู้สูงๆก็มีล้วนแต่ว่าอดีตดีๆมีแม่ชะม้อยก็ไปอยู่นั่นแหละแต่แม่ชะม้อยไม่มาฟังธรรมหรอกก็เป็นแม่อะไรคุมอาหารขายอาหารในนั้นแหละเขาก็น่าอยู่เหมือนกันในสถานที่นั้นแต่ว่าสถานที่นั้นน่าอยู่โยมแต่มันไม่มีอิสระนั่นเองมันไม่มีอิสระทำสะอาดสะอ้านห้องหับอะไรอาหารการกินก็ดีนะแต่ว่ามันไม่มีอิสระคนก็เลยไม่อยากได้ถามว่าทำไมยังมาอยู่บอกติดกี่ปีนะโยมบอกว่าอีกไม่กี่วันก็ออกแล้วเขาปลอบใจตัวเองที่จริงทุกคนติดตั้ง15ปี20ปีเอ๊ะกี่วันก็ออกแล้วเขาบอกว่าเป็นไงจึงจะออกเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ครบกำหนดอะไรชนเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรเขาก็นับว่าเขาจะได้ปลดจะอะไรจะอภัยเท่านั้นปีทันีปีเขามีความหวังกันตอนนี้บอกโทษอะไรบอกโทษฆ่าผัวบอกฆ่าทำไมผัวอยากเช่าชู้ฆ่าผัวผัวไม่เจ้าชู้นี่คือเป็นเพราะอะไรขาดสติใช่ไหมโยมขาดธรรมะใช่ไหมไปที่บางขวางตมาไปอารมณ์ที่นั่นยาวฟองเปรย์อารมณ์โทษอะไรฆ่าเมียเอาฆ่าไว้เมียมันอยากนอกใจคือข้ออารมณ์ชั่วผู้ประโยชน์มันได้รับผลไหมเขาเรียกคนไม่มีธรรมะที่เขาไม่เคยฝึกไว้ทุกวันการอยู่กันในสังคมเนี่ยเราต้องมีธรรมะเช่นทำงานเนี่ยเราต้องมีสติเยอะๆเลยเพราะคนดีก็มีในที่ทำงานเนี่ยไม่ดีก็มีถูกใจก็มีไม่ถูกใจก็มีไอ้ปากร้ายใจดีก็มีไอ้ปากดีใจดีก็มีไอ้ปากร้ายใจร้ายก็มีมันมีหมดเลยไหมที่ทำงานที่ไหนก็มีใช่ไหมแต่เราไม่ชอบไอ้ปากร้ายใจร้ายจริงๆที่เป็นใจดีปากร้ายก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยเราชอบไอ้คนปากดีใจดีก็หาไม่ค่อยได้อีกตอนนี้ก็คือสิ่งนี้ที่เราเกิดความกระทบกระเทือนใจทำให้เราขาดสติตลอดเวลาใช่ไหมบางคนที่ทำงานเราเครียดเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่มีธรรมะไม่มีความสงบต่างคนต่างคิดว่าทุกคนจะต้องดีแล้วเราจะดีคนนี้พูดดีเราจะดีคนนี้ทำดีเราจะดีเราเนี่ยโดยมากจิตออกนอกวิตกวิจารจิตออกนอกเราคิดให้คนอื่นดีแล้วตัวเองจะดีแต่ที่จริงหลักของธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องดีแล้วคนอื่นจึงจะดีเราต้องสงบคนอื่นจึงสงบเราต้องเมตตาคนอื่นจึงจะรักเรานะฮะคนที่กิเลสในชาตินี้เพราะอะไรมันกิเลสในชาตินี้เพราะมันไม่มีเมตตาชาตินี้ยิ่งกิเลสใหญ่เลยยิ่งไม่มีเมตตาเพราะอะไรเพราะความโกรธเผาผลาญใจเจนหน้าตาบอกบุญไม่รับใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายมาเป็นคนกิเลสคนทำไมจึงรูปงามก็เพราะเขามีเมตตาเขาเห็นใครเขาก็มีเมตตาเขามองคนในแง่ดีเขาก็รักทุกคนสงสารจิตใจผ่องใสหน้าตาก็เบิกบานจิตใจผ่องใสหน้าตาเบิกบานเขาก็มีความสุขหน้าตาเขาจึงงามผิวพรรณก็จึงผ่องใสเข้าใจเขาดีทีนี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาว่าทุกคนเราเนี่ยต้องมีธรรมะใช่ไหมธรรมะแกนนำคืออะไรโยมสติสำคัญใช่ไหมสติสัมปชัญญะถ้าคุกคนเราสติสมบูรณ์ดีไหม
หัวหน้าเราสติดีดีไหมถ้าหัวหน้าชักบองบองนี่เราลำบากใจใช่ไหมแต่ถ้าลูกน้องสติดีดีไหมใช้ทำอะไรก็สำเร็จผลหมดถ้าลูกน้องไม่ดีเราก็ลำบากใช่ไหมเอาแค่เราขับรถกันไปเนี่ยถ้าลูกน้องเราขับรถดีเราน่านอนหลับสบายนะแต่ถ้ามันขับแซงหน้าแซงหลังประเทศตัดชิ้นใจไม่ดีเนี่ยโหมันก็สติไม่ดีเราก็พลอยสติไม่ดีไปด้วยใช่ไหมเหมือนกับสามีเราเนี่ยสติดีใครพูดอะไรเราก็ฟังเหตุฟังผลเราอยู่กับสามีเราสบายใจไหมเพราะสามีเราเป็นคนมีสติดีภรรยาเราเป็นคนมีสติดีถ้าอยู่กับภรรยาเราก็ฟังสบายเพราะภรรยาสติดีแต่ถ้าสามีสติไม่ดีภรรยาสติไม่ดีเราจะสติดีอยู่ได้ไหมเราก็พอกันนั่นแหละนะฮะมันเป็นกรรมร่วมกันเพราะต่างคนต่างสติไม่ดีจะพูดอะไรก็ออกมาโดยอารมณ์โดยไม่ได้ตั้งสติพูดไม่ได้ตั้งสติทำนะฮะอย่างมันคนควรทำของเสียเนี่ยเพราะขาดสติใช่ไหมเดินเตะน้องชนนี่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่นั่นไม่ดีหรอกสติเราไม่ดีฉะนั้นหลักธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจำเป็นในโลกนี้จะต้องใช้กันโยมทุกคนต้องมีสติดีต้องควบคุมสติตัวเองให้สมบูรณ์นะอย่าเป็นคนโทสะจริตอย่าเป็นคนโกรธอย่าเป็นคนพยาบาทอย่าเป็นคนวิตกกังวลให้ปรงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาได้มีบุญแล้วได้ทำความดีให้ตัวเองแล้วแล้วก็ช่วยทำความดีให้คนอื่นอย่าพยาบาทจงอภัยคนอื่นเมื่อรักตัวเองมากเท่าไหร่ก็จงเห็นว่าคนอื่นเขาก็รักตัวเองมากเท่านั้นนะฮะเมื่อตัวเองอยากมากเท่าไหร่ก็เห็นคนอื่นก็อยากมากขนาดนั้นเหมือนกับเขาอยากได้สองขั้นเราก็คงอยากได้สองขั้นไอ้เราเนี่ยอยากได้สองขั้นเขาก็คงอยากได้สองขั้นไอ้เรานี่อยากรวยคนอื่นก็อยากรวยไอ้เรานี่อยากสวยคนอื่นก็คงอยากสวยเหมือนเราอ่ะมันคงพอๆกันนั่นแหละแต่ว่าเราจะไปอยากโกรธกันหรือไงเพราะมันเป็นทุกข์เราต้องอยากไม่โกรธต้องหาทางเขาบอกว่าความคิดเนี่ยความคิดคนเราเนี่ยห้ามไม่ได้ก็จริงโยมความคิดเนี่ยห้ามไม่ได้แต่ท่านบอกว่าให้คิดแบบคนมีสติห้ามไม่ได้นะความคิดคนเราเนี่ยแต่ให้คิดแบบคนมีสติถ้าคิดแบบคนมีสติเนี่ยสังคมนี้จะอยู่อย่างเข้าใจกันมากดังนั้นหลักธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเอาทำไงดีสติพอแล้วถ้าบอกสติพอแล้วดีแล้วก็ให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นมีสมาธิกับสติควบคู่กันแล้วก็มีความเพียรความเพียรคืออะไรคือพยายามละบาปในใจเช่นเราจะมองคนในแง่ร้ายเลยอย่าไปติฉินนินทาใครอย่าไปมองคนอื่นในแง่ร้ายนะให้คิดเมตตาสงสารคนอื่นเถอะชีวิตของเขาไม่อยู่นานหรอกเดี๋ยวเขาตายจากเราไปคนเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะให้สงสารกันเถอะคนเราอยู่กันไม่นานเดี๋ยวก็ตายจากกันบางทีเห็นหน้าเขาเมื่อวานเอ้าไปไหนไปเผาศพเอ้าเขาเมื่อวานยังคุยกันเนี่ยออกไปแล้วแหมถ้าเราโกรธก็ไม่อโหสิกรรมกันแล้วใช่ไหมเมื่อวานถ้าเราเกิดโกรธกันทะเลาะกันไม่อโหสิกรรมเลยเพราะเมื่อวานนี่ทะเลาะกันน่ะโกรธกันเขาตายไปแล้วเนี่ยจะไปขอขมาไงใช่ไหมยิ่งกับผัวเมียยังอยู่ด้วยกันเนี่ยเราโกรธกันไม่ได้เลยถ้าพุ่งปั๊บไปอ้าวเราไม่ได้ขอขมาเป็นกรรมไปชาติหน้าอีกแล้วยิ่งกับพ่อแม่ล่ะโกรธกับพ่อแม่ทะเลาะพ่อแม่โอ้ยพ่อแม่ดับจิตไปปุ๊บเมื่อคืนนี้ไปแล้วลูกคนเช้าเราไม่ทำไงแม่เมื่อวานนี้เถียงแม่ไปบาปแล้วทะเลาะพ่อแม่ไม่ได้ทำดีให้แม่เห็นใจก่อนตายเลยเท่ากับเราเป็นคนเนรคุณแหละชั่ววูบเดียวขาดสติชั่ววูบเดียวเราไปทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้เป็นกรรมสืบเนื่องต่อมาลืมไม่ลงคนนี้รู้อย่างนี้กูไม่ต้องทะเลาะกับพ่อแม่ดีกว่ารู้งี้กูไม่ต้องโกรธกับสามีไม่ต้องโกรธกับเพื่อนฝูงแหมอย่างนั้นเป็นบาปติดใจจึงว่าเพียรละบาปในใจเพราะนั้นคนเราถ้ามีสติสมบูรณ์นะอะไรจะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ทำไงเราจะเข้าใจเรื่องความสงบค
ความสงบนี่ต้องให้เมื่อเราปฏิบัติแล้วมันจะเป็นสัจธรรมสมาธินี่พอทำไปแล้วมันจะเป็นสัจจ์เวลาสงบแล้วเนี่ยมันเคยสงบยังไงมันก็จะสงบอย่างนั้นเพราะมันเคยได้รับความสุขใช่ไหมฮะคนเราพอทำความสงบได้แล้วเนี่ยมันมีลักษณะรู้ลักษณะความสงบใจมันจะมีความสุขถึงเวลามันจะต้องนั่งสมมติเคยนั่งชั่วโมงเนี่ยพอเราทำเข้าไปถึงขีดชั่วโมงเนี่ยมันไปอัตโนมัติเองมันจะต้องนั่งให้ได้ชั่วโมงถ้าไม่นั้นมันไม่เจอความสุขเหมือนกับเราเคยกินข้าวเนี่ยอร่อยเราชอบในรสเนี่ยเราต้องกินให้อิ่มไม่อิ่มเราไม่เอาเพราะลักษณะอาหารใจสมาธินี่ก็เป็นลักษณะอาหารใจพอสงบแล้วเนี่ยมันไม่เบื่อหน่ายแล้วพอใจเราสงบนี่นะไอ้เรื่องที่เราจะคิดอะไรแบบวู่วามขาดสติเนี่ยมันดับไปเราไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรเลยนะฮะกลายไปว่าไอ้ความสงบเนี่ยแก้ปัญหาให้เราเสร็จเลยคนที่เคยโกรธก็ไม่โกรธคนที่เคยคนที่เคยไม่เข้าใจก็เข้าใจเราที่เคยหักห้ามใจไม่ได้ก็ห้ามใจอย่างที่บางคนเนี่ยเคยติดเคยอะไรก็ละได้หมดเพราะว่าความสงบเนี่ยทำให้กิเลสเราเนี่ยน้อยลงอย่างคนกินเหล้าพอมานั่งสมาธิเป็นดิเดี๋ยวเลิกกินเหล้าสูบบุหรี่เดี๋ยวเลิกสูบบุหรี่เล่นการพนันเดี๋ยวเลิกการพนันคนที่ชอบเที่ยวพวกหกก้นปิดพวกเจ้าชู้กับพวกผู้ชายอ่ะจับมานั่งสมาธิจะเลิกค่ะโยมเพราะไอ้ความฟุ้งซ่านมันหมดไอ้คนที่มันทำอะไรอะไรมันทำตามกิเลสตัวเองมันฟุ้งซ่านมันใจไม่สงบมันก็ทำมันอย่างคนกินเหล้าบอกทำไมกินบอกมันไม่สงบกินดับอารมณ์อย่างคนสูบบุหรี่ก็สูบแล้วมันสบายใจคือมันฟุ้งซ่านแต่พอเราสงบแล้วไม่จำเป็นต้องเอาเหล้าบุหรี่ไม่ต้องเอาการพนันมาดับเลยอยู่บ้านก็สงบมีความสุขคือพอใจที่จะอยู่เงียบเงียบมันเป็นสัจธรรมเรียกลักษณะเนกขัมมะคือถือการออกบวชคือต้องการหาวิธีทำยังไงเราจะอยู่คนเดียวเงียบเงียบวิธีทำไงเราจะเสวยความสุขของเรามันเกิดคิดว่าไอ้ความวุ่นวายความจอกแจกจอแจความวุ่นวายที่ไร้สาระเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขมันรู้ช่องทางว่ามีวิธีเดียวคือจะต้องอยู่คนเดียวสงบสงบไม่ต้องวุ่นวายกับใครก็เรียกพอเราปฏิบัติสมาธิพวกนี้แล้วเรียกมันจะเป็นสัจธรรมพอไม่ถึงพอถึงเวลาเราต้องนั่งถึงเวลาเราต้องเดินถึงเวลาจะต้องปฏิบัติสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเกิดเมตตาเมตตาใหญ่ขึ้นมานะฮะพอเราภาวนาไปภาวนาเนี่ยเราจะรักสงสารคนทั้งหมดเลยมันจะรักมันจะสงสารมันจะเมตตากลายเป็นว่าคนอยากให้ฮะอยากให้คนโน้นมีความสุขอยากให้คนนี้รู้เรื่องอยากคนโน้นเข้าใจเหมือนพุทธเจ้าระโยมพุทธเจ้าพอรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมนุษย์มนุษย์ร้องไห้ค่ำครวญเพราะความพัดพรากจากกันพระพุทธเจ้าสงสารทุกคนว่าควรจะเรียนรู้ธรรมะที่ท่านพบคืออริยสัจ4รู้จักวิธีรู้ใจตัวเองท่านก็สอนวิชารู้ใจตัวเองนะเช่นเราโกรธเนี่ยถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองก็โกรธตลอดชีวิตใช่ไหมท่านก็เลยสอนวิชาว่ามรรคจิตให้รู้จิตตัวเองด้วยการทำสติสมาธิไปรู้ใจว่าให้พยายามเจริญเมตตาจนหายโกรธพอคนเราพอมีสติแล้วจะหายโกรธพอมีมรรคขึ้นมาทีนี้พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจึงว่าการทำสมาธิคือใจสงบเนี่ยมันจะเกิดความเมตตาใหญ่ไอ้ความโกรธมันหายไปเองโยมหายไปเมื่อไรไม่รู้อ้าวเมื่อก่อนกูเคยหงุดหงิดขี้โกรธนี่มันหายไปได้ไงแต่ทำสมาธิแค่ไม่ถึงปีเนี่ยใจมันเย็นไปต้องเยอะมันลดอุณหภูมิความร้อนต้องเยอะทำได้ไหมโยมทุกแค่กายใจไม่ทุกคนที่มีธรรมะเนี่ยทุกแค่กายใจไม่ทุกแต่คนที่ขาดสติขาดธรรมะเนี่ยทุกทั้งกายทุกทั้งใจเวลาป่วยเนี่ยก็ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจเจ็บทั้งกายเลยแต่คนมีธรรมะเนี่ยเจ็บแค่กายใจไม่เคยเจ็บเพราะใจเนี่ยมันแยกรูปแยกนามแยกออกจากกันตายเนี่ยก็ตายแต่กายใจไม่ตายเขามองว่าเขาเนี่ยตายแต่กายเขาไม่กลัวตายคนที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยเขาไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวความพัดพรากจากกัน
พราะเขาไม่ได้พัดพากจากอะไรเลยเขาได้กำไรเขาไม่ได้พัดพากจากลูกจากเมียไม่ได้พัดพากจากทรัพย์สมบัติเพราะเขามีสมบัติภายในเต็มหมดแล้วอริยมรรคอริยผลเขาไม่ผิดหวังเลยเขาเกิดมาเขาจะตายวันไหนเขาไม่ผิดหวังเพราะเขาทำบุญไว้พอแล้วเขาไม่เสียใจไม่เศร้าโศกถือเดียวลูกตายเมียตายพ่อแม่ตายเขาก็ไม่ร้องไห้เพราะถือว่านั้นเขาไปดีเราก็อยู่ดีตัวเราทั้งคนเราเมื่อรู้ธรรมะแล้วจะไม่มีอะไรสูญเสียเลยโยมมีแต่ได้แต่คนเราถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยสูญเสียทุกวันนะโยมนะสูญเสียมากเลยชีวิตนี่สูญเสียได้มามากก็สูญเสียมากโยมสมมติเขาเอาเงินมาให้โยมพันล้านนะโยมแต่เราไปฝากธนาคารแล้วเราก็เจ็บอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยตายแน่ไอซียูแล้วเนี่ยโยมเสียดายไหมพันล้านเนี่ยเสียดายไหมแม่ก็เอาเมียมาให้สวยๆเช้งเลยฮะอยู่ใครไอพีวูยมเสดายเมียใหม่ๆไหมฮะโอ้รักมากยิ่งรักมากคืออะไรยิ่งเสียดายเท่านั้นเพราะอะไรได้เท่าไหร่ก็เสียเท่านั้นแต่คนที่ไม่เสียใจคือใครฉันพอแล้วฉันได้ทรัพย์ภายในมากกว่าพันล้านดิสินห้าเนี่ยมากกว่าพันล้านดิสมาธิสตินี่ที่ทำใจได้เนี่ยมากกว่าพันล้านหนึ่งฉันได้นางแก้วไว้ในใจแล้วศีลธรรมนี่เป็นนางแก้วแล้วไอ้ที่อยู่ในใจนี่สวยกว่าคนที่อยู่ข้างนอกอีกอยู่ข้างนอกนี่ต้องดูแลรักษาเขาอะแต่คนที่ไม่สูญเสียอะไรนี่คือคนมีธรรมะนะโยมนะแต่คนที่วิ่งหนีธรรมะกันเปล่งเปล่งทุกวันเนี่ยพวกนี้สูญเสียทุกอย่างสูญเสียลูกสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาสูญเสียยศตำแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างสูญเสียหมดเลยใช่ไหมโยมเพราะโยมทำใจไม่ได้สูญเสียไหมโยมสูญเสียไหมทนไม่ได้จะมาจากกันได้ยังไงให้ฉันตายไปก่อนเถอะที่ยังจะสูญเสียทุกอย่างโดยมากคนเราเมื่อรักมากมันก็ไม่ยอมสูญเสียอะไรเลยก็ไม่เป็นทุกข์สิโยมนะฮะบางคนก็เสียหน้าไม่ได้ยังไม่ยอมเลยใช่ไหมแค่ย้ายจากกองนี้ไปอยู่กองโน้นแค่ลดตำแหน่งหน่อยโคบางคนออกเลยดีกว่าเสียหน้ายังไม่ฉันเสียลูกเสียเมียเลยเสียผัวเลยแค่เสียตำแหน่งนิดเดียวหรือเสียหน้าหน่อยเดียวก็ทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนไม่มีธรรมะใช่ไหมจึงตรงไม่ตกนี่คือเหตุแห่งทุกข์ของคนทั้งปวงที่เราไม่อยากศึกษาและยังไม่อยากรู้กันทั้งที่มีอยู่ประจำขันทุกรูปทุกนามหนีไม่พ้นโยมดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วโยมไม่ต้องสูญเสียดีไหมจะทำยังไงโยมจะไม่ต้องสูญเสียเลยไม่ผิดหวังเลยได้ทุกอย่างเลยนะไม่สูญเสียเลยไม่ผิดหวังเลยทำได้ไหมตั้งใจเลยไหมโยมหรือยอมสูญเสียคนหนึ่งนะโยมที่แหลมตะลุมพุกอ่ะเท่าแก่ไอ้นั่นอ่ะไล่อะไรมีโรงงานทำกะกรีดยางนะโอ้โหรวยมีที่ดินมีไอ้ลมมันมาวันนั้นฮะสมัยนั้นอ่ะพัดวันเดียวเรียบร้อยโยมกางเกงสักตัวก็ไม่มีโยมเท่าแก่ไม่มีกางเกงนุ่งโยมมันพัดขาดไปติดอยู่ยอดไปติดอยู่ยอดไม้พอน้ำมันลงก็ลงมาก็เดินขอกางเกงกับนุ่งบ้านช่องไม่รู้อยู่ที่ไหนโยมมันหายหมดเลยได้มากก็เสียมากโยมยังดียังโชคดีพวกนั้นจอมพลสฤษดิ์ต้องไปขุดหลุมฝังเลยตายกันเยอะสูญเสียมากเลยแต่บางคนบอกอย่างนี้ตายดีกว่าไม่อยากอยู่พอมาเริ่มต้นใหม่ยังไงโยมอายุก็ตั้ง50-60แล้วมาเริ่มต้นใหม่ยังไงอ่ะนี่สูญเสียมากเพราะตัวเองไม่มีธรรมะโยมแต่ถ้าคนมีธรรมะก็นั่นคงกรรมไปนะเราคงก็ไปจับใครปล่อยเกาะคงไปทำร้ายเขาปล่อยทรมานก็จนผ้าผ่อนไม่มีนุ่งอดอยากเดินงี้พอเข้าใจอย่างนี้ก็ปลงตกใช้นี่กรรมมันไปเข้าวัดเข้าวาดีกว่า
ก็คิดในแง่นี้ก็ทำยากในเมื่อตัวเองสูญเสียไปแล้วเพราะตัวเองไม่ได้เตรียมใจ

อย่างนั้นก่อนที่จะสูญเสียนายโยมเตรียมใจไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่สูญเสียอะไรเลยการที่เข้ามาฟังธรรมะการที่ปฏิบัติธรรมะทำจิตใจก็ให้มีสติสมาธิมีความสงบเพื่อแก้ความทุกข์ใจเพื่อเราไม่สูญเสียอะไรเลยเราได้ทุกอย่างให้ทานเป็นคนรวยรักษาศีลเป็นคนสวยทำสมาธิเป็นคนฉลาดหักห้ามใจตัวเองเก่งรู้เท่าทันอารมณ์พอเราได้จริงธรรมะอันนี้แล้วปฏิบัติไปสะสมบารมีไปจิตใจของเราก็มีปีติมากขึ้นมากขึ้นจนตรงตกว่าอะไรจะสูญเสียเราก็เรามีทุกอย่างแล้วพระพุทธเจ้าท่านสูญเสียไม่ยอมถ้าไม่สูญเสียใช่ไหมโยมทั้งที่ทุกคนก็ลาตายจากท่านหมดเนี่ยพ่อก็ลาตายแม่ก็ลาตายลูกก็ตายก่อนท่านนะพระหุ่นพิมพาก็ลาตายทุกคนลาตายก่อนพระโมคคัลลาสายบุรุษตายท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าทุกคนทำดีหมดแล้วไม่สูญเสียเลยเพราะเตรียมใจไว้มากมายแม้แต่นางปตาจาราที่ร้องไห้ผ้าผ่อนหลุดนะเพราะความสูญเสียใช่ไหมลูกตายสามีตายพ่อแม่ตายขาดสติตัวเดียวน่ะวิ่งเห็นผ้าหลุดผ้าลุยคนกล่าวว่าเอ้ยบารมีเก่าวิ่งไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเธอจะเศร้าโศกทำไมเมื่ออดีตเธอไม่ได้สูญเสียอะไรเธอมาสูญเสียเพราะความไปคิดว่าสูญเสียเองให้เธอตั้งสติคุ้มครองตัวเองพอตั้งสติปุ๊บนางก็รู้ว่าตัวเองวิ่งมาได้ยังไงผ้าผ่อนไม่นุ่งเขาฟังธรรมพุทธเจ้าวิธีดับทุกข์ได้นั่นรู้วิธีดับทุกข์เป็นพระอรหันต์เลยพอเจอผู้หญิงด้วยกันบอกเธออย่าไปคิดว่าสูญเสียมันกำไรทั้งนั้นแหละที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธเจ้าเนี่ยถือว่ากำไรทั้งนั้นแหละเธอจะไอ้การสูญเสียนั่นเป็นเพียงกึ่งมันเพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองตัวเรายังอยู่เรายังทำความดีได้เราได้มรรคผลนิพพานแล้วนั่นถือว่ากำไรชีวิตนางบอกกำไรมากเลยไม่สูญเสียอะไรเลยไอ้พ่อแม่พี่น้องตายแล้วมันถือว่าเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมะที่มันแสดงให้ดูว่านางจะได้เก่งเข้มแข็งถ้านางอยู่กับอารมณ์สูญเสียนะฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องหรอกจิตมันขวางลึกไปสู่อดีตไปเศร้าโศกกับความสูญเสียแต่นางถอนความยึดติดในเรื่องอดีตได้นางก็ปีติกับธรรมะก็เข้าใจธรรมะทันทีพอสงบได้ไอ้ที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ใช่โยมสูญเสียนะให้โยมมีกำไรชีวิตจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจต่อไปนะแต่เราต้องเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีแนวทางและความสงบบ้างแล้วเราก็จะเริ่มคอนโทรลตัวเองว่าเราจะไปทางเนี้ยดีที่สุดทางเนี้ยไม่มีพิษภัยกับใครเราก็ไม่เป็นพิษภัยกับใครใครก็ไม่เป็นพิษภัยกับเราเพราะถ้าใจของเราทำได้เนี่ยเราใจดีซะอย่างเดียวใครจะให้โกรธเราก็ไม่โกรธเรารักเขาเราไม่โกรธเขาใครจะมาสู้ใจคนนี้ไม่ได้โยมไอ้ที่แพ้ก็ทุกวันเนี่ยเพราะมันโกรธตอบกันใช่ไหมนะสามีก็โกรธมากยั่วยุไอ้ภรรยาโกรธภรรยาก็โกรธมากยั่วยุไอ้สามีโกรธเนี่ยไอ้นั่นมันไม่ใช่ว่าช่วยกันดับมันกลายเป็นการใส่ไฟให้กันคำพูดคำเดียวเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวก็ทำให้กันโกรธต้องมากมายที่จริงเรื่องเล็กนะโยมเรื่องเล็กไปหาเรื่องใหญ่ไอ้เรื่องโกรธเรื่องเกลียดกันเรื่องอะไรในเรื่องเล็กๆเท่านั้นแหละที่จริงอาตมาว่ามันไร้สาระก็มีใช่ไหมแต่เอามาเป็นสาระแต่ธรรมะเนี่ยไม่ไร้สาระแต่เราไม่เอามาเป็นสาระใช่ไหมตัวสติสมาธิมันไม่ไร้สาระเลยแต่เรากลับว่าไร้สาระไม่สนใจแต่เรื่องโกรธเกลียดรักชังอิจฉาริษยากันว่ากันไร้สาระแต่เรากลับเอามาเป็นสาระแล้วมันสงบได้ยังไงโยมเพราะมันไร้สาระน่ะมันก็ไม่สงบที่ถ้าเราเอามาเป็นอารมณ์เอามาพูดมาคุยมาคิดมานึกมันก็ไม่สงบเพราะมันไร้สาระแต่ถ้าโยมเอาธรรมะที่มันสติสมาธิอันเนี้ยมาประพฤติปฏิบัติมาพูดคุยแค่วันละเล็กน้อยเนี่ยของที่ไม่ไร้สาระเนี่ยมันจะทำให้มีสาระมากขึ้นทำให้ชีวิตเรามีประโยชน์มากขึ้นจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขสงบเป็นนายก็ดีเป็นลูกน้องก็ดีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็มีสาระมากจิตใจของเราก็จะเข้มแข็งจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม
แต่ทุกวันนี้เราทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องไร้สาระทั้งนั้นใช่ไหมฮะเรื่องของอารมณ์ตัวเองทั้งนั้นบางทีก็เอาอารมณ์ตัวเองไปให้คนอื่นทั้งนั้นแต่ที่พระมหาพุทธเจ้าบอกดับอารมณ์ทำสมาธินี่ดับอารมณ์สงบนี่ดับอารมณ์ไม่แสดงออกดับคือใช้ปัญญาดับใช้สติสมาธิดับโกรธที่ใจดับที่ใจโลภที่ใจดับที่ใจคิดมากที่ใจดับที่ใจไม่ไประบายให้ใครดับได้แล้วจึงค่อยคุยว่าแหมเนี่ยฉันได้สตินะพอฉันจะโกรธฉันหายโกรธได้จะเอาโน่นมาคิดอันนี้มาคิดไปเล่าคนอื่นฟังเขาก็ได้ไอเดียดีว่าโอ้ใช่นะข้างหลังกูเอามั่งคนนี้เขาท่าเขาดับความโกรธได้อุบายงั้นงี้ดับแล้วไปเล่าคนอื่นฟังนั่นคือได้สาระตัวเองก็ได้สาระใช่ไหมโยมคนอื่นก็ฟังแล้วได้สาระแต่คนเราไม่งั้นจริงไร้สาระเอาไปให้เลยใจคอไม่ดีพอเราโกรธมาแล้วก็ระบายเลยพูดไปเลยพูดไปเลยไอเราก็ไร้สาระไอคนฟังก็ไร้สาระแต่ทุกวันก็ไร้สาระกันอยู่เองโยมโยมลงปฏิบัติธรรมนะฮะพอใจมันแก้จิตตัวเองที่มันคั่งค้างมันที่มันคิดผิดเรื่องแก้ปัญหาหัวใจตัวเองได้ไอ้ตัวที่แก้ได้ตัวสติปัญญานะโยมพอเอาไปออกอุบายคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะช่วยแก้ได้เขาจะตามเราได้ว่าวิธีนี้ดีนี่ยังเหมือนเมื่อกี้โยมเล่าอ่ะโยมไปนั่งสมาธิกับคุณแม่สิริใช่ไหมกลับมาก็ยังกินเหล้านะเข้าเด็ดขาดเลยเลิกได้อ้าวอย่างนี้ถ้าคนไหนอยากจะเลิกเหล้าก็ไปทำมั่งอย่างนี้ได้สาระแล้วแต่ถ้าไร้สาระก็แหมนี่กูไปกินภัตตาคารนั่นแหมมันดีจังเลยกินที่นี่มันดีจังที่จะต้องไปกินร้านใหม่นั้นเปิดอีกนะนี่ไร้สาระหมดเงินแล้วก็เมาทุกวันกันเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่ามันตัวเองก็ไร้สาระก็ไปบอกคนอื่นให้ไร้สาระด้วยถ้าก็ส่งเสริมให้คนเห็นผิดด้วยบางคนก็บอกว่ามันต้องด่าอย่างนี้มันถึงจะเจ็บแสบไอ้นั่นก็ตามแล้วมันด่าไงวะกูจะได้ไปด่าหัวกูบ้างกูจะได้ไปย้อนกูบ้างไงไอ้มีแต่คนไร้สาระใช่ไหมบอกวิธีด่าย้อนเงี้ยมันถึงจะเจ็บแสบไอ้นี่ก็ยังไงวะมันย้อนเจ็บแสบกูเอาบ้างให้ได้อะไรกันมาไร้สาระสร้างประตูมาอีกหนึ่งคนศัตรูอะไรคือหอกข้างแค่อันนี้หอกข้างแค่คือใครสามีเราภรรยาเราลูกเราเพื่อนเราพี่น้องบอกพอมาก็เราก็ระแวงแทงตะโน้นทิ้งทางนี้มีความสุขไม่ยอมคนโน้นว่าเราทิ้งคนนี้ว่าเราทิ้งโหเราสร้างศัตรูเรื่องหอกข้างแค่คือใครก็คือญาติพี่น้องเราเนี่ยที่เราไม่เอาสิ่งที่เป็นสาระให้แก่ญาติเราแต่ถ้าเราพูดเป็นสาระนะพูดเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาพยายามใจเย็นพยายามมีสติในการพูดเข้าไปเนี่ยเราหักดาบหักหอกข้างแค่หมดเลยไม่มีอะไรทิ่มแทงมีแต่อะไรก็เรียกว่าพูดภาษาดอกไม้อะพูดเป็นไหมโยมภาษาอุตรพิษภาษาดอกไม้พูดเป็นไหมขาขาเนี่ยนะบางคนบอกมันอยู่กันนานๆแล้วหวานไม่เป็นหรอกหมดหวานใช่ไหมโยมมาใหม่ๆหวานเป็นพออยู่นานๆหวานไม่เป็นน่ะแค่เรียกกันกินข้าวเพราะก็ไม่เรียกอ่ะอยากกินก็กินดิไอ้สามีก็เลยมึงหวานไม่เป็นกูไปหาที่หวานใหม่ดีกว่าพึ่งแตกรังเลยก่อนนะโยมไปก่อรังใหม่ดีกว่าไอ้พึ่งนี้ไม่หวานซะแล้วเป็นพึ่งขมไปใช่มั้ยฮะเพราะหวานไม่เป็นน่ะไม่ใหม่หวานเป็นน่ะคนก็อยากกินของหวานน่ะก็เรียกภาษาดอกไม้แต่คนเรามีธรรมะนี่มีภาษาดอกไม้ในใจนะโยมถือพูดไม่เป็นแต่ใจมันก็คิดในแง่ดีอยากจะพูดกับใครอยากจะพูดให้เขาสบายใจไม่อยากพูดคำหยาบไม่อยากพูดให้เขาเจ็บใจนะครับภาษาดอกไม้เนี่ยมันต้องเกิดจากใจที่มีความสงบใช่ไหมโยมโยมลองไปอ่ะโยมคนเนี้ยไม่มีธรรมะน่ะพูดอะไรก็พูดกับประดกสับดนตลอดแหละเพราะใจมันอยู่ในนั้นอ่ะจะพูดแต่ยำหยาบคลายถ้ายิ่งมีผู้หญิงมาแหมพูดแต่มันหนักๆอย่างเงี้ยพระใจยังไม่มีธรรมะเนี่ยภาษาอะไรภาษาอุตรพิษเนี่ยไม่มีดอกไม้หรอกพูดยิ่งมีคนฟังยิ่งชอบแต่พอโยมมีธรรมะปุ๊บเนี่ยมันกันกรองในใจพอนั่งสมาธิไปมันจะเห็นคำพูดผุดมาใน

ใจโอ้โหคุณนี่หยาบเลวที่สุดเลยพูดอะไรไปได้ไม่รู้โอ้คนฟังก็มีทั้งดีไม่ดีภาษาเกิดความละอายเกิดความละอายในคำหยาบตัวเองนะไอ้คำหยาบมันเป็นครูสอนใจตัวเองว่านี่หยาบอย่างนั้นหยาบนี้เหมือนมันมาฟ้องใจว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกนี้ข้อหลังไม่พูดแหละพอใจสงบปุ๊บมันอยากพูดก็ไม่พูดมันอยากพูดแล้วเข้าอ้าวทำไมคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไมซึมจังเขาหาว่าซึมแต่ละไม่ซึมแต่มันพูดไปไม่ได้เลยคำเดิมอ่ะมันก็ต้องเฉยจริงถ้าจะพูดก็พูดไม่ได้มันหยาบคายจะตายกูเพิ่งรู้นี่เองอ่ะนี่เขาเรียกภาษาดอกไม้ที่เกิดจากใจตัวเองมันจะไม่ใช่คำหยาบประโยคเพราะจิตมันมีความสงบมันมีความเมตตาที่จะพูดอะไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันต่างกันโยมเราจะออกมาจากใจภาษานี่ออกมาจากใจนะไอคนที่พูดจาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันออกมาจากหัวใจฮะออกมาจากหัวใจฉะนั้นถ้าใจของเราเนี่ยดีอะไรมันก็จะออกมาดีเองนะถ้าใจมันเสียใจมันไม่สงบมันก็พูดแบบคนไม่สงบแบบคนใจร้อนเนี่ยพูดยังไงโยมคนใจร้อนพูดยังไงคนมีความโลภพูดยังไงคนมีความโกรธมันออกมาจากใจทั้งหมดภาษาใจออกมาถึงวาจาฉะนั้นล้วนแล้วตัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือว่าทำยังไงที่เราจะมีทางทำจิตใจของเราให้รู้จักความสงบเป็นที่ตั้งก็คือเริ่มต้นทำสติสตินี่ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินะโยมขับรถก็มีสติให้รู้ตัวว่าเราทำอะไรอ่านหนังสือก็ให้มีสติว่าเราอ่านเรื่องอะไรให้ตาอยู่ที่หนังสือเขียนหนังสือก็ให้มีสติว่าเราเขียนเรื่องอะไรให้จิตอยู่ที่มือฟังก็ให้มีสติอยู่ที่หูว่าเราฟังเรื่องอะไรดีไม่ดีให้มีสติไม่ไปเผลอตามเห็นดูก็ให้มีสติว่าเราดูอะไรชอบไม่ชอบให้รู้ใจตัวเองเดินก็รู้ว่าเราเดินไปไหนมาไหนอ่ะนี่สติสัมปชัญญะเนี่ยพุทธเจ้าสอนสมัยก่อนทำได้นะฮะสติปัฏฐาน4เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเรารู้ว่าเราทำอะไรแต่ทีนี้เราไม่มีหลักก็เลยใช้หลักภาวนาเช่นขวาพุทธซ้ายโทหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือสัมมาอรหังอะไรเงี้ยหรือรูปนามคือเอาสติเนี่ยไปควบคุมด้วยการภาวนานะฮะพอเรามีสติแล้วเนี่ยมันก็เป็นฐานที่ตั้งของใจใจก็เย็นใจก็เบาสบายทีนี้ทำอะไรก็ไม่หงุดหงิดทำอะไรใจก็ไม่ร้อนอารมณ์ที่เคยโกรธเคยฉุนเฉียวก็ดับไปจนกลายเป็นคนใจเย็นตอนนี้เราเจอหน้าคนมีธรรมะเนี่ยต่างกันนะโยมนะพอ3เดือนไปแล้วไอ้หน้างอกลายเป็นหน้าบานไปละโยมสามีก็รักมากขึ้นอีกเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนหน้ามันงอทีนี้มันหน้ามันบานไม่ต้องเสริมสวยโยมไอ้คนต้องเสริมสวยหน้ายังงอมันก็ไม่สวยหรอกยังโกรธอยู่สวยได้ยังไงคนเราไม่ได้อยู่กันที่หน้าอยู่กันที่ใจต่างหากเราคบกันที่ใจจิตใจเนี่ยสำคัญใจเนี่ยเป็นนายใจเป็นใหญ่คนเรามีศีลมีธรรมแล้วจะอยู่เป็นสุขมากคนไม่มีศีลมีธรรมในใจร้อนนั่นเป็นนรกใจร้อนนั่นเป็นบาปใจร้อนนั่นเป็นนรกนั่นแหละคนอยู่กับบาปกับคนที่ใจร้อนคนที่ใจเย็นใจสบายใจเบิกบานนั่นแหละสวรรค์ล่ะใจเป็นบุญใจมีความสุขเข้าใจไหมโยมเข้าใจทุกคนไหมทำได้ไหมภาษาดอกไม้ไปถึงก็ไม่พี่กินข้าวนะฉันเป็นห่วงพี่จังไปกลัวจะหิวนี่รีบมาตะวันแล้วเนี่ยกลัวรถติดโอ้โหกูไม่ไปบ้านใครวันนี้ภาษาดอกไม้นี่มันกำลังใจให้กันนะเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องอยู่ด้วยกำลังใจใช่ไหมโยมเมื่อนายเนี่ยถ้ารักเราทำงานยันตายเลยนายไม่ต้องทำเราขอทำเองขอให้นายจริงใจกับเราเถอะใช่ไหมให้นายจริงใจทั้งเราตอนหน้าหลังทำตายเลยยิ่งผู้หญิงก็ทำถวายหัวเลยไอ้ที่ไม่จริงใจเนี่ยมันจึงไม่อยากจะทำอ่ะใช่ไหมเหมือนกันคนเรานะถ้าจริงใจต่อกันเราก็อุทิศชีวิตให้กันทั้งนั้นแหละดังนั้นเราก็ภาษาใจก็คือที่บอกกันไม่ได้ก็คือต้องพูดกันมาทางวาจาว่าเราจริงใจด้วยวาจาที่เราไม่กล่าว

0: วาจาหยาบคายพูดก็ให้สบายตอนนี้คนเราบอกพูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้แขนขวางไว้นานแขนกูพูดไม่ได้ยังไงกูก็พูดไม่ได้คือใจมันไม่ยอมรับพูดไม่ได้อันนี้ต้องพยายามทำโยมทำเย็นใจก็เราในละเอียดอ่อนเราจะพูดได้เองโยมวันนี้พูดไม่ได้วันหน้ามันพูดมาเองโยมมันเป็นภาษาที่ไพเราะไปเองก็คนหนึ่งอ่ะไม่สงบโยมขัดคอกับสามีลูกก็มีโยมนุ่งกางเกงตวงใส่เสื้อตวงมาเลยข้ามน้ำมาเรื่องเกิดได้ใหม่เนี่ยข้ามน้ำมามาที่น้ำเจ้าพยาจะไม่โดดน้ำตายแค่ขาดสตินิดเดียวโกรธสามีเยอะทั้งที่ฐานะอะไรก็ดีหมดทุกอย่างอ่ะไม่มีอะไรยากจนไม่เดือดร้อนแต่ไม่ถูกใจหน่อยขัดคอกันขับรถเสร็จแล้วไปจอดที่บ้านจ้างแท็กซี่มาเลยรถทิ้งไว้ทิ้งลูกไว้มาสามีก็ไม่รู้ไปไหนมาโดดน้ำตายมาดูน้ำเจ้าพยาโหมันน่ากลัวจังได้สติโยมได้สติกลัวจมน้ำอ่ะฮะที่ตอนที่มาโดดแล้วขาดสติใช่ไหมมันโกรธวูบเดียวมาตายดีกว่ากูไม่อยู่ละขาดสติเลยใช่ไหมพอมาเจอน้ำมาไหลเชี่ยวแหมตายกลัวจมน้ำอ่ะก็โดดก็ตายอยู่นี้ทีได้สติยืนดูน้ำไม่กล้าโดดไปวัดดีกว่าคิดไปวัดไปหามาวัดเฉลิมพระเกียรติเขาบอกที่นี่ไม่มีบวชเอาไปวัดจนมาทานก็ข้ามมาแล้วเขาบอกไปวัดสังฆทานสังฆทานก็มีบวชเลยมาสังฆทานเดินมาคือรถมันก็เดินมามาแบบคือไม่โดดน้ำแหละมาวัดดีกว่ามาบวชมาเขาไม่ให้บวชเขาต้องหาหลักฐานให้สมบูรณ์ก่อนมีญาติมีพี่น้องมารับรองก่อนนะเลยพ้นตายไปได้ได้สติหน่อยถ้าขาดสติก็เป็นผีลอยน้ำไปแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์คงลงไปแล้วล่ะมีคนมาโดดน้ำตายไปอีกคนบางคนนี่ทำงานทุ่มเทกับนายรักนายโอ้แต่นายเนี่ยไม่เข้าใจนายไปเปลี่ยนใจรักคนอื่นตายดีกว่าเอามีดมาเชือดตัวเองฮะไปบูชาความรักให้กับนายทั้งที่นายเนี่ยมันสบายแล้วล่ะเพราะมีคนรักรอบข้างเลยอันนั้นก็ไปตายบูชานายไปได้อะไรโยมแต่วันสุดได้สติเออตายทำไมไปวัดดีกว่าพอมาบวชมาเรียนแล้วก็เข้าใจธรรมะโหชีวิตคนได้มีค่ามากโยมแต่เขาไม่รู้จักค่าเขาเองนะคนเราเนี่ยโยมเรามีเงินเนี่ยนะร้อยล้านพันล้านนะหาซื้อทองคำได้ใช่ไหมโยมแต่หาซื้อคนดีไม่ได้นะหาไม่ได้นะมีเงินเนี่ยหาซื้อทองคำได้แต่หาซื้อคนดีที่ถูกใจเราหรือคนดีที่มีคุณธรรมนั้นไม่หาง่ายนะผู้หญิงผู้ชายที่ดีเนี่ยเงินทองซื้อไม่ได้ใช่ไหมโยมแล้วถ้าโยมเจอคนดีที่จริงใจต่อโยมทำงานกับโยมสร้างคนดีมาเนี่ยโอ้โหบุญมากเลยโยมเราเห็นคนมีค่ากับเงินทองสิมันจึงจะได้สิ่งที่ดีใช่ไหมโยมจริงแหละเราไปขอมาเท่านั้นตอนนี้ไปขอภรรยามาเท่านั้นตอนนี้ก็จริงแต่นั่นเป็นเพียงสมมติจริงๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยไปซื้อมาไม่ได้หรอกนะที่จะไปเอาภรรยามาราคาเท่านี้ไปหามาไปซื้อมาไปสร้างมาไม่ได้จะไปหาสามีมาราคาเท่านี้ไม่ได้ฉะนั้นคนเราคนดีเนี่ยที่อยู่กับเราจะเป็นอะไรก็แต่คนเราเนี่ยคนดีเนี่ยซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้เราต้องเห็นคุณค่าของมนุษย์มีประเสริฐกว่าสิ่งนั้นฉะนั้นเราไม่ควรจะให้คนดีเนี่ยหลุดมือเราไปควรจะให้อยู่ในสังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันมีค่ามากอย่างนั้นมนุษย์นี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณังเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปัตถภีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสิงคาลกะมานพอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังสิงคาลกะมานพอุบาสกผู้เป็นต้นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าตรัสธรรมะที่เป็นขีหิปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ได้มีผลดีที่ทำให้พวกเรามีโอกาสเรียนรู้หน้าที่ของคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนอันจะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามคันลองของศีลธรรมที่นำประโยชน์สุขมาให้เราชีวประวัติของสิงคาลกะมานพอุบาสกมีอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีที่ขยายความบาลีสิงคาลกะสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมานพไหวทิศต่างๆและกรรมกิเลสคัมภีร์ทีฆะนิกายปาติกวักว่าสิงคาลกะมานพเป็นบุตรของคฤหบดีมหาศาลคือผู้มีทรัพย์มากที่ได้เก็บทรัพย์โดยวิธีฝังไว้ถึง40โกฏอยู่ในเมืองราชคฤห์อันหนึ่งคฤหบดีผู้เป็นบิดาของสิงคาลกะมานพเป็นอุบาสกผู้ได้สำเร็จอริยธรรมเป็นพระโสดาบันและภรรยาของคฤหบดีก็เป็นอุบาสิกาผู้ได้สำเร็จอริยธรรมชั้นพระโสดาบันเช่นเดียวกันแต่สิงคาลกะมานพผู้เป็นบุตรเป็นผู้ไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแม่บิดามารดาจะได้กล่าวสั่งสอนอยู่เสมอว่าลูกเอ๋ยลูกจงไปหาท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระท่านพระมหากัสสปะเถระและพระอสิติมหาสาวกทั้งหลายเถิดพระอสิติมหาสาวกนี้ก็หมายถึงพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ของพระพุทธเจ้าเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะเถระเป็นต้นแม่บิดามารดาจะพยายามสั่งสอนพูดจาชักนำให้สิงคาลกะมานพได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่สิงคาลกะมานพก็ไม่ยอมเชื่อฟังในคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ทั้งยังตอบปฏิเสธบิดามารดาว่าคุณพ่อคุณแม่ครับกระผมไม่ต้องการที่จะไปหาพวกสมณะของคุณพ่อคุณแม่เพราะเวลากระผมไปหาพวกสมณะต้องกราบไหว้เมื่อก้มตัวลงกราบไหว้ก็ปวดหลังเวลาคุกเข่าลงกับพื้นก็เจ็บเข่าแล้วต้องนั่งกับพื้นเมื่อนั่งกับพื้นผ้าก็เปรอะเปื้อนหม่นหมองและครั้นไปนั่งสนทนากับพระคุณเจ้าจนเกิดความคุ้นเคยกันแล้วเราก็ต้องถวายจีวรอาหารบิณฑบาตเป็นต้นแก่พระคุณเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เสียประโยชน์ไปเปล่าเพราะฉะนั้นกระผมจึงไม่ต้องการไปหาสมณะทั้งหลายของคุณพ่อคุณแม่ครับนี่ก็เป็นคำปฏิเสธของสิงคาลกะมานพผู้ยังไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องบุญกุศลว่าเมื่อตนกระทำบุญกุศลผลจะเป็นอย่างไรเมื่อบุคคลยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้เขาก็มองไม่เห็นว่าประโยชน์ที่เกิดจากการกระทำบุญมีอย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญหาของสังคมทั่วไปที่เกิดแก่บุคคลที่ยังไม่ยอมรับนับถือในพระพุทธศาสนาและมองไม่เห็นคุณค่าของการกระทำบุญสุนทานมองว่าการกระทำบุญมีการถวายจตุปัจจัยทายธรรมต่างๆนั้นเป็นการสูญเปล่าอันนี้เป็นความเข้าใจของบุคคลที่ยังไม่เข้าใจในคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาและบุคคลประเภทนี้ก็มักจะไม่ค่อยให้อะไรแก่ใคร
จะรับเอาไว้ให้แก่ตนเองเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเรื่องการทำความเข้าใจในการเสียสละนี้เป็นเรื่องจำเป็นของเราจะต้องช่วยกันชี้แจงให้บุคคลที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจว่าความเสียสละนั้นเป็นปัจจัยสำคัญของสังคมไม่ว่าสังคมใหญ่สังคมเล็กเริ่มแต่สังคมของครอบครัวเป็นต้นเราจะเห็นได้จากเราท่านทั้งหลายที่เป็นเด็กๆมานั้นถ้าเราไม่ได้รับความเสียสละจากคุณพ่อคุณแม่เราก็คงไม่มีชีวิตยืนยาวมาถึงวันนี้เหตุที่มีชีวิตยืนยาวมาได้นั้นก็เพราะอาศัยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองปู่ย่าตายายได้มีการเสียสละวัตถุปัจจัยต่างๆเลี้ยงดูเรามาเราจึงมีอายุยืนยาวรอดพ้นจากอันตรายภัยของชีวิตมาได้เรื่องการเสียสละเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่สุดของสังคมถ้าสังคมนี้มีแต่ผู้จะมุ่งเอาเข้ามาให้แก่ตนไม่ยอมสละออกไปสังคมเป็นอยู่ไม่ได้โลกเป็นอยู่ไม่ได้ถึงความวิบัติแน่โลกที่เกิดความอลเวงกันอยู่ในปัจจุบันก็เพราะว่าต่างคนต่างที่จะไขว่คว้าหาเอามาให้เพื่อตนเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเสียสละออกไปเพื่อให้แก่บุคคลอื่นบ้างตามสมควรแก่หน้าที่ที่เราควรจะมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อสังคมบ้างฉะนั้นการทำบุญในพระพุทธศาสนาก็เป็นการช่วยเหลือสังคมของผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบคือพระภิกษุสามเณรที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบอยู่ในศีลธรรมช่วยให้พระพุทธศาสนาเจริญยืนยาวมาได้ก็โดยอาศัยพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ช่วยกันประพฤติปฏิบัติในหลักศีลธรรมให้เจริญก้าวหน้ามาและก็ทำการเผยแผ่คำสั่งสอนนั้นให้เป็นที่แพร่หลายไปจนคนทั้งหลายได้เข้าใจความเป็นจริงหรือคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามการประพฤติปฏิบัติตามนั่นอีกศีลธรรมคำสั่งสอน

ของพระพุทธศาสนานั่นแหละเท่ากับเป็นการช่วยจันโรงพระพุทธศาสนาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวไปตราบใดถ้าไม่มีคนประพฤติปฏิบัติในหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาศาสนานี้ก็ถึงอวสานเพราะคำสั่งสอนถ้าจะมีอยู่เฉพาะในคัมภีร์เท่านั้นไม่มีคนประพฤติปฏิบัติคำสอนนั้นก็เป็นหมันคำสอนที่เกิดประโยชน์ก็เพราะมีคนปฏิบัติโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรเราก็ถือว่าท่านเป็นหลักใหญ่เป็นหัวใจในการประพฤติปฏิบัติเป็นผู้นำของการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามไพบูลย์มาถึงปัจจุบันเสียสละถวายวัตถุจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสามเณรก็ถือว่าเป็นการช่วยกันจันโรงพระพุทธศาสนาอีกด้านหนึ่งในด้านการให้กำลังกายกำลังใจแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายทั้งการที่สิงคาลกะมานพยังตอบปฏิเสธคุณพ่อคุณแม่เช่นนั้นเพราะเขายังไม่รู้จักความจริงว่าการเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนานั้นเท่ากับเป็นการช่วยยืดอายุพระพุทธศาสนาหรือทำให้พระพุทธศาสนาเจริญต่อไปในอนาคตการแม้สิงคาลกะมานพจะตอบปฏิเสธแต่มารดาบิดาของสิงคาลกะมานพก็ยังตั้งสอนอยู่จนตลอดชีวิตของท่านแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะนำสิงคาลกะมานพลูกชายเข้าสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาได้แต่เมื่อเวลาที่บิดาของสิงคาลกะมานพนอนอยู่บนเตียงใกล้จะตายแล้วก็มีความเป็นห่วงสิงคาลกะมานพอันนี้ก็เป็นน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่โดยทั่วไปมีจิตใจที่ห่วงใยลูกของตนต้องการอยากจะช่วยลูกของตนให้พ้นจากความทุกข์แม้จะเป็นชีวิตเบื้องต้นในการดำรงชีวิตในการมีหน้าที่ครองเรือนอยู่ก็ตามหรือในการประพฤติปฏิบัติดีเพื่อจะช่วยตนเองไปในสัมปรายภพให้ประสบกับความสุขก็ตามพ่อแม่ก็เป็นห่วงและโดยเฉพาะพ่อแม่ของสิงคาลกะมานพเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาแล้วย่อมเข้าใจคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 100% นั่นเมื่อเวลาใกล้จะตายก็ยังเป็นห่วงจริงว่าเราควรจะให้โอวาทแก่ลูกชายของเราแล้วเขาคิดต่อไปอีกว่าเราจะให้โอวาทแก่บุตรอย่างนี้ว่านี่แน่ลูกเอ๋ยลูกจงนอบน้อมทิศทั้งหลายเขาไม่รู้ความหมายแห่งคำสอนนี้เขาจะนอบน้อมทิศทั้งหลายเมื่อเวลาพระบรมศาสดาหรือพระสาวกทั้งหลายได้พบเห็นเขาแล้วจะถามว่าเธอทำอะไรอยู่สิงคาลกะแล้วเขาจะตอบว่าบิดาของข้าพเจ้าสอนไว้ว่าลูกจงกระทำการรอบน้อมทิศทั้งหลายต่อจากนั้นพระบรมศาสดาหรือพระสาวกทั้งหลายจะแสดงธรรมแก่เขาว่าบิดาของเธอสั่งสอนไว้ไม่ได้ประสงค์ให้เธอรอบน้อมทิศทั้งหลายเหล่านั้นแต่บิดาของเธอประสงค์ให้เธอนอบน้อมทิศเหล่านั้นต่างหากแล้วพระบรมศาสดาหรือพระสาวกทั้งหลายจะแสดงธรรมให้สิงคาลกะมานพฟังและเมื่อเขารู้จักคุณของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะกระทำบุญต่อไปเมื่อขรบดีผู้เป็นบิดาของสิงคาลกะมานพคิดเห็นเหตุผลอย่างนี้แล้วจึงให้คนเรียกสิงคาลกะมานพมาแล้วกล่าวสอนว่าลูกเอ๋ยลูกจงตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วนอบน้อมทิศทั้งหลายนะหลังจากขรบดีได้สอนสิงคาลกะมานพดังนี้แล้วก็สิ้นใจตายไปธรรมดาถ้อยคำของบิดามารดาผู้ใกล้จะตายย่อมเป็นที่ระลึกถึงของลูกจนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นสิงคาลกะมานพเมื่อระลึกถึงถ้อยคำของบิดาจึงออกไปไหว้ทิศทั้งหลายที่ภายนอกเมืองราชคฤห์แต่เช้าตรู่เขากระทำอย่างนี้ทุกวันการที่สิงคาลกะมานพไหว้ทิศทั้งหลาย

ามคำสั่งสอนของขรบดีผู้เป็นบิดาเป็นเหตุทำให้ได้รับการโปรดจากพระบรมศาสดาดังมีเรื่องอยู่ในบาลีสิงคาลกสูตรคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคดังนี้สมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครึครั้งนั้นสิงคาลกะมานพผู้เป็นบุตรของขรบดีตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วออกจากกรุงราชครึไปเขามีผ้าชุ่มมีผมเปียกปรมมือนอบน้อมทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าภาษาบาลีว่า

คือทิศเบื้องหน้าภาษาบาลีว่าปรัตถิมทิศทิศเบื้องขวาภาษาบาลีว่าทักขิณทิศทิศเบื้องหลังภาษาบาลีว่าปัจฉิมทิศหรือทิศประจิมทิศเบื้องซ้ายภาษาบาลีว่าอุตรทิศทิศเบื้องล่างภาษาบาลีว่าเหตุทิมทิศและทิศเบื้องบนภาษาบาลีว่าอุปริมทิศโดยสิงคาลกะมานพก็ไหว้ทิศต่างๆอยู่ลำพังคนเดียวเช้าวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองอันตรวาสกก็คือพนุ่งแล้วทรงครองจีวรและทรงถือบาตรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะมานพผู้ตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าชุ่มมีผมเปียกประนมมือนอบน้อมทิศทั้งหลายก็คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบนอยู่พระองค์จึงตรัสถามว่านี่แน่คฤหบดีบุตรท่านตื่นแต่เช้าตรู่เดินออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าชุ่มมีผมเปียกประนมมือนอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่เพราะเหตุอะไรหรือสิงคาลกะมานพกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญคุณพ่อของข้าพระองค์เมื่อเวลาใกล้จะตายได้สั่งไว้ว่าลูกเอ๋ยลูกต้องไหว้ทิศทั้งหลายนะลูกข้าพระองค์สักการะเคารพนับถือบูชาถ้อยคำของคุณพ่อจึงตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าชุ่มมีผมเปียกประนมมือนอบน้อมทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบนอยู่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับคำตอบของสิงคาลกะมานพดังนี้แล้วจึงตรัสว่านี่แน่คฤหบดีบุตรในวินัยของพระอริยะไม่ไหว้ทิศทางหกอย่างนี้สิงคาลกะมานพได้ฟังพระพุทธธรรมดังนี้แล้วก็นึกสนใจจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญในวินัยของพระอริยะท่านนอบน้อมทิศทางหกอย่างไรขอประทานบรโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ตามวินัยของพระอริยะที่ท่านนอบน้อมทิศทั้งหกด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจฟังให้ดีตถาคตจะกล่าวให้ฟังในบัดนี้สิงคาลกะมานพทูลรับว่าข้าพระองค์จะตั้งใจฟังพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรอริยสาวกละกรรมกิเลสกรรมกิเลสก็คือการกระทำที่เป็นเหตุให้เศร้าหมองมีสี่อย่างได้แล้วไม่กระทำบาปกรรมด้วยเหตุสี่ประการไม่ประพฤติในทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์หกประการอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากกรรมอันหยาบช้าเลวทราม14ประการเมื่อเป็นผู้ปราศจากกรรมกิเลสที่เลวทราม14ประการอย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้ปกปิดทิศทั้ง6ย่อมปฏิบัติเพื่อให้ได้ชัยชนะในโลกทั้งสองและเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นปรารภแล้วทั้งโลกนี้และโลกหน้าเบื้องหน้าเวลาตายเพราะกายแตกอริยสาวกนั้นย่อมได้ไปเกิดในสุคติคือโลกสวรรค์กรรมกิเลสสี่อย่างที่อริยสาวกละได้แล้วได้แก่สิ่งอะไรบ้างคฤหบดีบุตรกรรมกิเลส4อย่างที่อริยสาวกละได้แล้วได้แก่1การทำ

วิสะให้ตกล่วงไปก็หมายถึงการฆ่าฟันหรือสังหารกัน 2. การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็หมายถึงการลักขโมยเอา 3. การประพฤติผิดในกามก็หมายถึงการผิดลูกและภรรยาของผู้อื่น 4. มุสาวาทคือการพูดเท็จครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสเป็นพระคาถาต่อไปอีกว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การพูดเท็จและการคบหาภรรยาผู้อื่นตถาคตกล่าวว่าเป็นกรรมกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญอริยสาวกไม่กระทำบาปกรรมด้วยฐานะ4ประการเป็นไฉนปุถุชนคือคนที่ยังมีกิเลสหนา 1. มีฉันทาคติลำเอียงเพราะรักย่อมทำกรรมอันหยาบช้าต่ำทราม 2. มีโทสาคติคือความลำเอียงเพราะชังย่อมทำกรรมอันหยาบช้าต่ำทราม 3. มีโมหาคติคือลำเอียงเพราะเขาย่อมทำกรรมอันหยาบช้าต่ำทรามและ 4. มีพยาคติคือความลำเอียงเพราะกลัวย่อมทำกรรมอันหยาบช้าต่ำทรามดูก่อนคฤหบดีบุตรส่วนอริยสาวกย่อมไม่มีฉันทาคติคือความลำเอียงเพราะรักโทสาคติคือความลำเอียงเพราะชังโมหาคติความลำเอียงเพราะหลงและพยาคติความลำเอียงเพราะกลัวท่านย่อมไม่กระทำกรรมอันหยาบช้าต่ำทรามด้วยเหตุ4ประการเหล่านี้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสเป็นพระคาถาต่อไปว่าผู้ใดประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความกลัวความเขลายศของผู้นั้นย่อมเสื่อมดังดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความกลัวความเขลายศของผู้นั้นย่อมเจริญดังดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่สิงคาลกะมานพว่าอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมโภคทรัพย์6ประการที่พระอริยสาวกไม่ประพฤตินั้นคือสิ่งอะไรบ้างดูก่อนคฤหบดีบุตร 1. การประกอบเนืองๆในการดื่มน้ำเมาและเสพสิ่งมึนเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางแห่งความเสื่อมโภคทรัพย์ 2.การประกอบเนืองๆในการเที่ยวตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืนเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 4. การประกอบเนืองๆในการเล่นการพนันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 5. การประกอบเนืองๆในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 6. การประกอบเนืองๆในความเกียจคร้านเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ดูก่อนคฤหบดีบุตรการประกอบเนืองๆในการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีโทษ6ประการคือ 1. การเสียทรัพย์ที่ผู้ดื่มพึงเห็นเอง 2. การก่อความทะเลาะวิวาท 3. การเกิดโรค 4. ต้องติเตียนก็คือเสียชื่อเสียง 5. การเปิดเผยเหตุที่ไม่รู้จักอับอาย 6. การเป็นเหตุทอนกำลังปัญญาดูก่อนคฤหบดีบุตรการประกอบเนืองๆในการดื่มน้ำเมาคือสุรา
และเมไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีโทษ6ประการดังกล่าวมานี้และพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรการประกอบเนืองๆในการเที่ยวไปตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการคือผู้นั้น 1. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตัว 2. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรและภรรยา 3. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย 5. ถูกกล่าวหาใส่ความในที่นั้นนั้น 6. ได้รับความลำบากมากดูก่อนคฤหบดีบุตรการประกอบเนืองๆในการเที่ยวไปตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการเหล่านี้ดูก่อนคฤหบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการเหล่านี้ตามวัตถุที่ไปดูคือ 1. ฟ้อนรำที่ไหนไปที่นั่น 2. ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น 4. เสภาที่ไหนไปที่นั่น 5. เพลงที่ไหนไปที่นั่น 6. เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นคำว่าเสภาก็หมายถึงชื่อกลอนชนิดหนึ่งใช้ขับเป็นเรื่องยาวด้วยจังหวะและดนตรีอย่างหนึ่งดูก่อนคฤหบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษตามวัตถุที่ไปดู6ประการเหล่านี้แหละและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับสิงคาลกะมานพต่อไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรการประกอบเนืองๆในการเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีโทษ6ประการคือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. ทรัพย์ย่อมพินาศไป 4. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำที่พูดในที่ประชุม 5. มิตรอมาตย์ทั้งหลายหมิ่นประมาทเอา 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเขาเห็นว่านักเลงเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้ดูก่อนคฤหบดีบุตรการประกอบเนืองๆในการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีโทษ6ประการเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังครับคำว่านักเลงก็คือผู้ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นๆและคำว่านักแปลว่าผู้หรือมากก็หมายถึงนักนี่ก็มากยิ่งส่วนคำว่าเลงก็แปลว่าเก่งเมื่อรวมว่านักเลงก็หมายถึงเก่งมากนั่นเองท่านผู้ฟังครับพระผู้มีพระภาคเจ้ายังจะได้ตรัสสอนสิงคารมกะมานพต่อไปอีกแต่ว่าเวลาของรายการในวันนี้สิ้นสุดแล้วก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอรับฟังพระพุทธตรัสสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสนั้นจะมีเป็นประการใดก็อดใจเอาไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081564874หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: อวันตาหาพิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ

ครับเชิญนั่งพระเพียบลงครับต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพรหมาจโลกาธิปติสัมปติกาตา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัชญ์ไพเรียนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราพระลมหายใจของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปวันนี้เป็นวันพระที่เราชาวพุทธได้มีศรัทธาศรัทธาในการทำความดีละความชั่ววันพระเราก็มาให้ทานรักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมบางท่านก็มาบวชเนกขัมมะออกจากบ้านจากเรือนมาถืออุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งบางท่านก็มีโอกาสหลายวันอันนี้ก็เป็นบุญของเราที่เราได้สร้างพระบุญนี้ใครสร้างให้เราไม่ได้เราต้องสร้างของเราด้วยตัวเองใช้ศรัทธาที่เรามีความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มาสร้างความดีละความชั่วแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจของเราให้ผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงเพราะใจที่สะอาดใจที่บริสุทธิ์เป็นใจของพุทธะใจที่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในใจของตัวเองนั่นใจดวงนี้สำคัญมันจะทุกข์มันจะสุขมันจะดีมันจะชั่วอยู่ที่ใจดวงนี้ท่านเราต้องมาฝึกใจของเราเพราะบางครั้งเราปล่อยจิตปล่อยใจของเราไปตามอำนาจก็กิเลสตัณหาอุปาทานมันก็ชักพาไปหาทุกข์หาโทษหาภัยให้กับตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่านั่นคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาความอยากอุปาทานความยึดติดถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะของเรามันบกพร่องฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญสติตัวรู้ระลึกได้ว่าเรามีความคิดมีคำพูดมีการกระทำเป็นไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็พยายามรักษาใจดวงนี้ไว้ใจที่เป็นบุญนี้รักษาไว้แล้วก็พยายามทำเพิ่มตั้งแต่

การตั้งแต่ศีลตั้งแต่ภาวนาของเราบางทีมันยังขาดตกบกพร่องบางคนบางท่านก็นานๆทำครั้งหรือวันหยุดวันพระจึงจะได้มาวันธรรมดาก็ไม่มีโอกาสได้ทำเวลาก็เหลือน้อยลงเพราะเราไปมัวรอให้เวลามันถึงซะก่อนเราจึงจะทำเราไม่ยอมทำแข่งกับเวลาเพราะเวลานั้นมันหมดไปมันกลืนกินชีวิตของเราไปด้วยมันเอาอายุเอาร่างกายที่เรามีนี่ไปด้วยไปตามวันไปตามเวลามันไม่ได้หยุดนิ่งเวลามันเดินอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงความแก่ความเจ็บความตายมันก็หมุนวนไปทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสแต่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นถ้าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาไม่ได้ฝึกฝนอบรมนั่นเมื่อเรามาวัดก็มาฝึกให้รู้ให้รู้ค่าของวันของเวลาแล้วก็เปิดโอกาสให้แก่ตัวเองได้ทำได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นสาระก็บุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทรงตรัสไว้ตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งแต่ภาวนาเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นสาระถ้าเราสร้างเราทำแล้วชีวิตของเรามันจะมีความสุขมีความเจริญเราอยู่ในโลกนี้เราก็พบหนทางแห่งความสุขถ้าเราจากโลกนี้ไปเราก็ไปสู่โลกแห่งความสุขอำนาจของทานของศีลของภาวนาที่เราสะสมที่เราสร้างมันจะนำพาเราไปไปสู่หนทางแห่งความสุขความเจริญนั่นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการทุกคนอยากได้คำว่าความสุขคำว่าความเจริญแต่การปรารถนาการอยากได้นั้นถ้าไม่ลงมือทำไม่สำเร็จไม่เกิดประโยชน์ใดๆปรารถนาอย่างเดียวไม่สำเร็จดูแบบอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องสร้างบารมี30ทัศน์สร้างจนบารมีนั้นเต็มจึงจะได้มาตรัสรู้ไม่ใช่ปรารถนาแล้วสำเร็จไม่ใช่คิดแล้วสำเร็จต้องลงมือสร้างลงมือทำมันจึงจะสำเร็จดังนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการสร้างการทำเอากายเอาวาจาเอาใจของเรามาสร้างบุญกุศลสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาสร้างคุณงามความดีอันนี้เรียกว่าเรามาต่อเติมเพิ่มเติมบุญกุศลที่เรามีอยู่เราได้มาแล้วชีวิตนี้มาจากบุญที่เราเคยสร้างเราเคยทำได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีร่างกายมีสติมีปัญญาสามารถพัฒนาให้รู้ความเป็นจริงให้เห็นความเป็นจริงให้เข้าใจความเป็นจริงธรรมะคือความจริงสัจธรรมคือความจริงสัจจะคือความจริงนั่นเองธรรมะก็คือธรรมชาติสัจจะคือความจริงของธรรมชาติเรามาเรียนรู้ธรรมชาติของโลกใบนี้เราอยู่ในโลกใบนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็หลงโลกเป็นคนหลงอยู่ในโลกนี้ไม่รู้วันไม่รู้คืนไม่รู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะไม่หลงโลกนี้แล้วเราก็จะไม่ยึดไม่ติดอยู่ในโลกใบนี้เรารู้แล้วโลกใบนี้อนิจจังทุกขังอนัตตา
นั่นคือความจริงของโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะสิ่งใดที่มันเปลี่ยนแปลงไม่คงที่มันเกิดทุกข์เพราะเราบังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับได้เลยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่แก่ไม่ให้ตายไม่มีใครทำได้เพราะโลกนี้มันตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเห็นไหมเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกมันมีอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถให้มันคงอยู่อย่างนั้นได้ฝนอย่าตกนะแดดอย่าออกนะอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะอย่าหิวนะเราไม่มีสิทธิ์นี่คือความจริงเป็นธรรมชาติของมันเพียงแต่เรามาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ยอมรับธรรมชาติอันนี้เราอยู่ในโลกใบนี้ถ้าเราไม่ยอมรับธรรมชาติของโลกใบนี้ไปฝืนธรรมชาติเราก็เป็นผู้มีทุกข์มากดิ้นรนขวนขวายเหมือนคนไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายไม่อยากจากโลกนี้ไปเลยอยากจะอยู่เป็นอมตะควายฝันว่าตัวเองจะต้องเป็นอมตะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายฝันลมๆแรงๆสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ยอมรับความจริงที่มันมีอยู่ทุกข์มันเลยเกิดพอความแก่มาหาความเจ็บมาเยือนความตายมาถึงทุกข์มากรับไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงของโลกใบนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์มาตรัสรู้ความจริงที่จริงโลกใบนี้มันมีอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจมายึดมาติดกันเกิดมาก็มายึดอันนี้ของเราอันนี้ของเราทรัพย์ของเราร่างกายนี้ของเราลูกหลานนี้ของเราสิ่งที่เราหามาได้เป็นของเราเราลองนึกให้ดีเงินทองที่เราหามาได้เวลาเราไปใช้จ่ายไปซื้อของเงินนั้นก็เป็นของคนอื่นไปทั้งที่ก่อนเรานึกว่าเป็นของเราเราไปจับจ่ายใช้สอยมันก็เป็นของคนอื่นก็ใช้ต่อไปอีกไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงเป็นของสมมุติให้ใช้แต่เราเข้าไปยึดเข้าไปติดว่าเป็นของเราถ้าวันหนึ่งมันเกิดจากเราไปมันตกหล่นมันเสียหายไฟไหม้น้ำท่วมโจรเอาไปเราเป็นทุกข์กับมันมากบางคนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่รู้ความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราและไม่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามกาลเวลาถ้าอยู่ให้ใช้ก็ใช้ต่อไปถ้าไม่อยู่ก็ผุพังแตกหักเสียหายอันตรธานไปตามสภาพของมันแต่เรามักจะเข้าไปยึดเข้าไปติดว่าเป็นของเราบ้านของเราสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราหลานของเราญาติของเราพอถึงวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่อยู่กับเราจากเราไปหรือเราจากสิ่งเหล่านั้นไปทุกข์มันเลยเกิดแต่ถ้าเรารู้ความเป็นจริงว่าอ๋อธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรเที่ยงตรงคงที่เราพิจารณาอย่างนี้สม่ำเสมอนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นอนิจจังเห็นความทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยึดไม่ได้ติดไม่ได้เราก็พิจารณา

ให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาพิจารณามันจึงจะเห็นถ้าใช้อย่างอื่นมันไม่เห็นมันจะได้จำเข้ามาเขาว่ามาเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาสัญญาคือได้ยินมาพระท่านพูดพระท่านเทศพระท่านสอนจำมาแต่ยังไม่เกิดกับตัวเองไม่เห็นสติสมาธิยังไม่เกิดมันไม่สามารถละได้ตัดได้วางได้ตราบใดที่เราไม่เห็นความจริงไม่เข้าใจความจริงไม่เข้าถึงความจริงงานที่เรามาศึกษาธรรมะมาวัดก็ต้องการมาเรียนรู้ของจริงของจริงอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วโยมพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมการที่พุทธเจ้าหยิบยกออกมาสาธยายพร่ำสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายเอามาจากกายกับใจของพระองค์ที่พระองค์เข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาซึ่งมีอยู่ในร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาโอปนิยโกน้อมเข้ามาดูตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเราสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวเอาใจของเรามาไว้กับกายพิจารณากายเห็นกายเห็นใจของตัวเองอยู่ตลอดกายนั่งก็เห็นกายเดินก็เห็นกายนอนก็เห็นกายกินก็เห็นกายเคลื่อนไหวอย่างใดก็เห็นทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ปวดก็รู้เมื่อยก็รู้หนาวก็รู้ร้อนก็รู้หิวก็รู้อิ่มก็รู้เรารู้อยู่ที่กายที่ใจแล้วเราจะเห็นธรรมะของจริงเปิดกายภายในกายภายนอกออกดูเราก็จะเห็นของจริงว่าร่างกายของเราไม่มีอะไร ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระมีแต่ของเน่าของบูดของปฏิกูลของผุของพังรอเวลาแตกสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนี่คือของจริงพอเราเห็นอย่างนี้แล้วนิพพิทาความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นเบื่อในการรักษาร่างกายของตัวเองไว้ต้องดูแลต้องเยียวยาให้ข้าวให้น้ำหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็หาหมอหายาดูแลมันตลอดไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่ตื่นยันหลับยิ่งกว่าเด็กอีกยอมเด็กพอโตแล้วก็ไม่ต้องดูแล้วแต่เราเนี่ยต้องดูตลอดชีวิตต้องดูแลต้องรักษาต้องเยียวยามันอยู่ตลอด อยู่ก็ต้องหาข้าวหาน้ำอิ่มเดี๋ยวก็ต้องเข้าห้องน้ำเอาของเก่าออกเอาสิ่งสกปรกออกเหงื่อใครอุจจาระปัสสาวะที่มันขับออกมาสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาเราก็กลายเป็นคนหลงหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่รู้ความเป็นจริงเราไม่เห็นความเป็นจริงนั่นการเข้าวัดของเราเนี่ยคำว่าวัดคือมาวัดกายวาจาใจไม่ใช่เข้ามาถึงโบสถ์ถึงศาลาถึงวิหารแล้วท่านเข้าวัดแล้วไม่ใช่อย่าเข้าไม่ถึงถ้าตราบใดที่เรายังไม่เห็นกายเห็นใจของเรายังวัดไม่ได้ว่ากายวาจาใจของเราเนี่ยมันเข้ามาแล้วความโลภเบาบางไหม

ความโกรธเบาบางความหลงเบาบางไหมกิเลสตัณหามันเบาไปไหมเราให้ทานแล้วมันเบาไหมความโลภเรารักษาศีลแล้วความโกรธมันจางหายไปไหมความพยาบาทปองร้ายมันหมดไปสิ้นไปไหมเราเจริญภาวนามีเมตตาไหมเราขจัดความหลงได้มั้งไหมด้วยการมีสติสมาธิปัญญานี่เขาเรียกว่าเข้ามาวัดเข้ามาแล้วถึงวัดเลยวัดกายวัดวาจาวัดใจของตัวเองเดินก็วัดนั่งก็วัดเดินนอนก็วัดวัดอยู่ตลอดโยมเรามีวัดตลอดเวลามีพระอยู่ในใจวันพระนี่มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมาพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจทำใจให้เป็นพระถ้าใจของเราเป็นพระได้เมื่อไหร่โยมความเบาความสบายเบากายเบาใจกายก็เบาใจก็เบากายก็สบายใจก็สบายนั่งที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายเดินที่ไหนก็สบายบุญทำให้เกิดความเบาความสบายนี่บุญอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่กายบุญที่วาจาเราพร้อมมาแล้วเรามาสร้างมาทำบุญกุศลบาปไม่สามารถเข้ามาได้เพราะเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ทุกขณะว่าเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรบาปไม่สามารถเข้ามาได้เลยเมื่อบาปเข้ามาไม่ได้เราก็ไม่สามารถตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาได้เราก็เป็นอิสระนั่งที่ไหนก็อิสระไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงยืนที่ไหนก็เป็นอิสระเบาสบายนี่แหละที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเข้าถึงธรรมคือความเป็นจริงพระไตรปิฎกก็อยู่ที่กายกับใจเนี่ยไอ้ที่เขาเขียนในเข้ามาจากกายจากใจแยกออกมามีอารมณ์มีความคิดมีความต้องการตัณหาอุปาทานที่มันผลักดันให้เกิดอารมณ์ก็มาจากกายกับใจนี่เองนั้นถ้าเราต้องการเรียนรู้หลักของความจริงก็เรียนที่กายที่ใจของจริงทุกข์อยู่ตรงนี้สุขอยู่ตรงนี้จะเฉยจะว่างจะสว่างสงบก็อยู่ตรงนี้ที่กายที่ใจนี่เองไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่เราพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกต้องการให้อารมณ์ของเราเป็นหนึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวไม่มีพุทโธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตของเราก็จะมีอารมณ์จรไปข้างนอกไปหาอดีตไปไขว่คว้าอนาคตมันตัดอดีตไม่ได้ละอนาคตไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันนี้จะทำให้เราสามารถละอดีตตัดอนาคตได้ถ้าเราไม่มีปัจจุบันเราจะมีแต่อดีตกับอนาคตเท่านั้นอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนปัจจุบันทำให้สงบว่างสว่างนั่นหน้าที่ของเราคือการทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นขณะนี้เดียวนี้เวลานี้เรากำลังหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอยู่นี่ปัจจุบันขณะนี้เรานั่งอยู่
กายของเราเป็นสมาธิตั้งมันอยู่กับองค์สมาธิคือการนั่งเราก็ใจมาไว้กับกายเอามาไว้กับปัจจุบันและใจของเราก็จะเป็นสมาธิเราก็พยายามฝึกให้อยู่กับปัจจุบันตลอดเราจะลุกไปเราจะเดินเราจะทำอะไรก็อยู่กับปัจจุบันพยายามตัดละอดีตปล่อยวางอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆมันเผลอก็ตั้งต้นใหม่ถ้าคนไม่เคยฝึกมันจะเผลออยู่เรื่อยเผลอไปนึกถึงอดีตเผลอไปคิดถึงอนาคตตัวเผลอก็ตัวขาดสติพอสติมันอ่อนกำลังสติมันเผลอก็อดีตก็เกิดอนาคตก็มาแต่ถ้ามีสติอยู่อดีตอนาคตไม่เกิดมีแต่ปัจจุบันเป็นหลักนี่วิธีฝึกจิตฝึกใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันและใจของเราก็จะสว่างสงบมีความร่มเย็นเกิดขึ้นที่ใจนั่งที่ไหนก็ใจเย็นเป็นคนใจเย็นเมื่อก่อนเคยเป็นคนใจร้อนอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้ทนไม่ได้แต่พอมาฝึกสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำไปสักระยะหนึ่งใจมันเย็นลงมันเห็นใจตัวเองตอนนี้พอมันจะร้อนมันดับได้พอเรารู้จักความเย็นทำไงให้ใจเย็นทำใจเฉยทำใจสงบเท่านั้นเองใจก็เย็นลงไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครใจก็เย็นเราก็ทำอย่างนี้บ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนเราเรียนหนังสือก็ต้องหัดท่องหัดเขียนหัดพูดทำซ้ำๆกอไก่นี่เขียนอยู่นั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละกว่าจะจำได้กว่าจะคล่องแคล่วไปจนถึงหอนกฮูกเราต้องฝึกอยู่นานหลายเดือนหลายปีกว่ามันจะคล่องแคล่วว่องไวจำได้เขียนได้หลับตาเห็นลืมตาเห็นเหมือนกันการภาวนาก็เหมือนกันอยู่มันไม่ได้ทำแป๊บเดียวสงบเพราะความเคยชินของอารมณ์ที่มันมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มันยังไม่สามารถยับยั้งได้มันต้องอาศัยระยะเวลาการฝึกฝนอบรมบ่อยๆรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆสร้างไว้สติมันลืมก็ทำใหม่สร้างให้มันมีสร้างให้มันมาเมื่อเราฝึกทำบ่อยๆมันก็เกิดความเคยชินต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรมันจะมาเองโดยอัตโนมัติเมื่อเราทำจนเป็นวัดสีวัดสีคือชำนาญมันเมื่อก่อนเราเดินไม่ได้เด็กๆเดินไม่ได้หัดเดินพอเดินเป็นแล้วชำนาญแล้วสบายโยมจะลุกจะเดินคล่องแคล่วว่องไวไม่ต้องมีใครมาจับไม่ต้องมีใครมาอุ้มสติสมาธิปัญญาก็เหมือนกันใหม่ๆก็ต้องฝึกก่อนต้องคอยพยุงไว้กำหนดไว้ทำความรู้ไว้ต่อเมื่อเราทำชำนาญเป็นวัสีแล้วต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติสติมันจะมาทันทีเมื่อทุกอย่างมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
สติจะเข้าไปรู้ทันทีประยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดเราจะไปหนุนนำความดีให้เกิดบุญกุศลถ้าเราฝึกไว้แล้วจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เหมือนสัตว์ทั้งหลายที่เขามาฝึกใช้งานมาฝึกการแสดงเห็นไหมเขาฝึกไม่ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนถ้าเขาขยันฝึกมันก็สามารถฝึกได้ให้ทำตามคำสั่งจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราตามรู้ตามดูทันมันเท่าไหร่เราก็สามารถฝึกมันได้มากเท่านั้นที่มันเคยไปสู่อดีตไปสู่อนาคตเราฝึกให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆเดี๋ยวอดีตอนาคตมันก็ละไปเองปล่อยไปเองวางไปเองนั่นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการฝึกฝนอบรมเราบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นหนึ่งตาเห็นรูปเป็นหนึ่งหูได้ยินเสียงเป็นหนึ่งไม่วุ่นวายไม่รักไม่ชังก็ฝึกไว้ดีแล้วถ้าคนไม่เคยฝึกพอตาเห็นรูปปั๊บมันก็หวั่นไหวทันทีพอใจไม่พอใจพอใจก็เป็นความรักไม่พอใจก็เป็นความชังความโกรธความเกลียดมันพาไปเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจของเราหน้าชีวิตของเราที่มันมีทุกข์มีสุขมันเกิดจากการที่เราฝึกฝนอบรมจะไปโทษใครทำให้เราไหมนะบางคนจะชอบโทษคนโน้นคนนี้คนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์เขามาพูดให้เราเป็นทุกข์ที่จริงไม่ใช่เราไปยึดคำพูดนั้นทุกข์มันเลยเกิดถ้าเราได้ยินแล้วเราปล่อยไม่ยึดในคำพูดนั้นทุกข์ก็ไม่เกิดสักแต่ว่าเสียงนั้นไม่คงที่ไม่เจรังยั่งยืนกระทบสัมผัสแล้วก็ลอยไปเราไม่ยึดไม่ติดอย่างใครมาด่าเราใครมาว่าเราไม่ยึดเราไม่ติดคำด่านั้นคำว่านั้นก็ตกไปหายไปแต่ถ้าเรายึดไว้เมื่อไหร่มันอยู่ในใจฟังอยู่ในใจเราก็คิดอยู่นั้นนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกวันเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรยึดไม่ควรติดโลกธรรม8ไงที่พุทธเจ้าสอนไว้อยู่ในโลกนี้มี8ประการที่คู่กันมีทุกข์ก็มีสุขมีนินทามีสรรเสริญนะคู่กันนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราเข้าไปยึดเข้าไปติดสำคัญมันหมายว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราทุกมันเลยเกิดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศแต่เราไม่รู้เราเข้าไปยึดสิ่งเหล่านั้นไว้พอได้มาก็โอ้นึกว่ามีความสุขพอมันจากไปก็เกิดความทุกข์แต่ถ้าเรารู้ทันอ๋อมันไม่ใช่ความสุขมันของจรมาเดี๋ยวมันก็จากไปมันไม่มีอะไรเที่ยงตรงคงที่ไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรตั้งอยู่อย่างนั้นได้ตลอดหลักของธรรมชาติเมื่อเราไม่ยึดไม่ติดสิ่งเหล่านั้นก็ดับไปหายไปในชีวิตของเราถ้าไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาธรรมะชีวิตจะหาความสุขได้ยากเราจะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา

มันก็เอาไปใช้ใช้ไปไหนใช้ไปทำบาปใช้ไปสร้างอกุศลสิ่งที่ไม่ดีผลของมันคือความทุกข์ความทรมานเห็นไหมบางคนเกิดมาทนทุกข์ทรมานตั้งแต่เกิดบาปอกุศลมันให้ผลมาด้วยบาปโยมใช้เวรใช้กรรมคำว่าเวรกรรมคนโบราณเขากล่าวไว้ใช้กรรมยังไม่พอใช้เวรอีกต้องมีเวรไม่รู้เมื่อไรมันจะจบจะสิ้นบางคนต้องใช้อย่างนั้น500ชาติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตกทำครั้งเดียวแต่เราต้องไปใช้ถึง500ชาติผลของมันนั้นเมื่อเราไม่รู้เราก็ลงไปทำบาปบาปมันก็ให้ผลเราไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวเราทำหลายครั้งบางคนทำซ้ำๆแล้วผลของมันจะเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ครั้งหนึ่ง500ชาติเราทำกี่ครั้งเราลองนึกดูเถอะถ้าเราไม่พยายามละไม่พยายามปล่อยไม่พยายามวางบาปอกุศลให้มันหมดไปสิ้นไปเราก็ไปลงทำบาปอีกโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นที่เรามาฝึกฝนนี้เพื่อต้องการไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นภายในกายในใจของเราบาปมันเกิดขึ้นได้3ทางบุญก็เกิดขึ้นได้3ทางทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมี2อย่างคือบุญกับบาปถ้าทำดีก็เรียกว่าบุญถ้าทำชั่วก็เรียกว่าบาปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นบาปคิดดีทำดีพูดดีเป็นบุญนั่นคนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเท่านั้นให้สามารถสร้างบุญกุศลได้เต็มที่ไม่ปล่อยให้บาปอกุศลมันเกิดขึ้นชักพาเราไปพาเราไปทำความชั่วชีวิตของเรามันจะทุกข์จะสุขจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับตัวเองขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองทั้งหมดกายวาจาใจของเราเนี่ยอย่างวันนี้เรามาทำดีสร้างบุญกุศลเอากายเอาวาจาเอาใจของเรามาให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิมันจะทำให้เราเข้มแข็งต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติของอารมณ์อารมณ์มันก็พาไปฝ่ายต่ำเหมือนแม่น้ำมันไหลจากที่สูงลงถูกที่ต่ำชั้นใดอารมณ์ของเราก็ชั้นนั้นมันจะต่ำอยู่เรื่อยมันไม่ยกขึ้นที่สูงคนที่จะยกจิตขึ้นที่สูงได้ก็ต้องผู้ประพฤติปฏิบัติผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเท่านั้นที่ยกจิตของตัวเองขึ้นได้มันคนเดินทวนกระแสน้ำมันเหนื่อยแต่มันมีจุดหมายปลายทางของมันในน้ำเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นพอเราไปถึงจุดเริ่มต้นเราไม่ต้องเดินไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วสิ้นสุดตรงนั้นแต่ถ้าตามน้ำนี่มันไหลไปไหนน้ำไหลจากที่สูงไปไหนไปหาแม่น้ำสายใหญ่ไปหาทะเลไปหามามหาสมุทรหาฝั่งไม่เจอโยมมันพัดไปจนไม่มีฝั่งให้ขึ้นจมอยู่ในทะเลนั่นแหละใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าปล่อยไปตามกระแสกิเลสตัณหามันก็พาไปหมักหมมอยู่กับบาปอกุศลมองไม่เห็นฝั่งขึ้นฝั่งไม่ได้

ฝั่งคือพระนิพพานนี่เรามองไม่เห็นเลยแต่คนไหนเดินทวนกระแสน้ำล้มก็ลุกเมื่อยก็หยุดแล้วก็ก้าวเดินต่อไปต้านกระแสน้ำไปเรื่อยๆพอไปถึงที่หมายแล้วไม่ต้องเดินแล้วคือต้นน้ำที่สุดของต้นน้ำแล้วไม่ต้องเดินแล้วสุดแล้วเข้านิพพานแล้วสามารถต้านกระแสกิเลสตัณหาอุปาทานสลัดตัดขาดโดยเส้นเชิง

แล้วคนนั้นก็จะไม่ต้องเดินอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปแต่เรานี่กำลังทุกข์อยู่นั่งก็เป็นทุกข์ปวดแล้วปวดอีกเมื่อยแล้วเมื่อยอีกเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้เดี๋ยวแก่เดี๋ยวตายวนอยู่เนี้ยไม่ยอมไปพระพุทธเจ้ามาที่มาบอกทางที่จะไปเราก็ไม่ไปกันไม่อยากไปไม่อยากพ้นทุกข์อยากเป็นทุกข์อย่างนี้เพราะกิเลสเพราะตัณหาเพราะอุปาทานที่มันคอยเหนี่ยวรั้งไว้คอยยึดติดไว้ให้เราไม่รู้ไม่เห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเรานี่มันมีแต่ความทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ตื่นยันหลับหลับก็ทุกข์อีกฝันอีกไปที่นั่นไปที่นี่หาคนนั้นเห็นคนนี้วุ่นไปหมดไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อนชีวิตดิ้นรนตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็หาความสุขไม่เจอเจอแต่ความทุกข์เพราะเราไม่ตามพระพุทธเจ้าไปไม่ตามพระอรหันต์ไปเราไม่เชื่อไม่มีศรัทธาความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสไม่เกิดสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดมาเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะดิ้นรนตั้งแต่เกิดยันตายไม่ได้สบายเลยโยมคำว่าสบายไม่มีหรอกมีแต่ความลำบากเพราะขันห้านี่เป็นที่อยู่ของทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รวมแล้วคือร่างกายจิตใจนี่มันเป็นของทุกข์เป็นก้อนทุกข์เราแบกก้อนทุกข์นี้ไว้นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์คำว่าสุขนี่แทบจะไม่มีเลยที่เราว่าสุขมันไม่ใช่มันเป็นเพียงความทุกข์ที่ผ่อนคลายเมื่อเรานั่งแล้วปวดเนี่ยเราก็ขยับเราพลิกซ้ายเราพลิกขวาเราไปเดินเราไปยืนนึกว่ามันจะหายไม่หายโยมมันแค่บรรเทาไป5นาที10นาทีไปยืนมันก็ทุกข์อีกไปเดินมันก็ทุกข์อีกไปนอนมันก็ทุกข์อีกทุกข์ก็ตามเราไปทุกคนทุกแห่งเพราะกายนี้มันเป็นทุกข์เพียงแต่เราไม่รู้สติของเราตามไม่ทันไม่หินไม่ได้พิจารณาพอเราปวดเราก็ขยับแล้วมันทันได้กำหนดรู้เลยว่ามันทุกข์มันทุกข์อย่างไรนั่งแล้วมันทุกข์อย่างไรเดินแล้วมันทุกข์อย่างไรนอนแล้วมันทุกข์อย่างไรกินแล้วมันทุกข์อย่างไรหิวแล้วอิ่มแล้วมันทุกข์หนาวแล้วมันเป็นทุกข์ร้อนแล้วมันเป็นทุกข์เราไม่เคยทำความรู้เลยเราก็หาทางบรรเทาทุกข์ไปปวดแล้วขยับไปยืนไปเดินไปนอนเปลี่ยนอยู่เนี้ยเดี๋ยวก็กลับมาที่เดิมกลับมานั่งใหม่วันอย่างเนี้ยวันหนึ่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนมันเท่าทุกอยู่เนี้ยยอมให้ทุกมันผ่อนไปแต่ละครั้งละครั้ง5นาที10นาทีมันจะมีความสุขตรงไหนมันหาไม่ได้เลยแต่เรามาหลงกันเองว่ามันเป็นความสุขเหมือนเราหิวข้าวหิวน้ำเราก็ไปทานแล้วก็ได้ทานแล้วมันมีความสุขไม่ใช่มันบรรเทาความหิวไปสีซา

0: 5ชั่วโมงเดี๋ยวมันหิวอีกแล้วทุกข์อีกแล้วมันไม่ได้ไปไหนเลยมันวนอย่างเนี้ยโยมเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายทุกข์หมดเลยเพราะสติปัญญาของเรามันยังเข้าไม่ถึงความเป็นจริงไม่เห็นความเป็นจริงมันจึงหลงว่านี่แหละคือความสุขอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่อย่างนี้เราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเราก็เลยวนมาหาทุกข์อยู่เนี่ยวนมาเกิดอยู่เนี่ยโยมวนมาแก่วนมาเจ็บวนมาตายมาหนาวมาร้อนมาปวดมาเมื่อยวนอย่างเนี้ยแต่ไม่ต้องมากแล้วเราพิจารณาแต่เราตื่นทำความรู้สึกขึ้นมาจนเราหลับไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกข์มันเต็มไปหมดยาวนานไปหมดแค่วันเดียวนี่มันยาวมากโยมนั่งพิจารณาเดินพิจารณานอนพิจารณากินพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาเข้าไปดูมันทุกข์จริงๆตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหลายวันหลายเดือนหลายปีมันวนอยู่เนี่ยทุกข์ตั้งแต่เช้าตื่นเนี่ยหลับมันก็ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวกลับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายอยู่เงี้ยมันวนมากระทุกเนี่ยอยู่กระทุกเนี่ยไม่ไปไหนเลยยังไม่เห็นความสุขเลยว่ามันสุขตรงไหนชีวิตของเราไม่ได้มันไม่มีความสุขที่แท้จริงได้เลยความสุขที่แท้จริงคือนิพพานตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์เป็นพรหมก็ทุกข์นิพพานเท่านั้นที่ไม่ทุกข์ที่เดียวดับทุกข์ได้ตอนที่นั่นไม่มีการเกิดที่ใดยังมีการเกิดที่นั่นยังมีทุกข์อยู่ตลอดทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์หมดฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ตราบใดถ้าเรายังหลงยินดีในการเกิดการแก่การเจ็บการตายของตัวเองอยู่ยังพอใจอยู่ยังอยากได้อยู่อยากได้ร่างกายนี้เราก็ยังปรารถนาทุกข์อยู่การชีวิตของเราที่มันมีความทุกข์ไม่ใช่ขึ้นกับอะไรขึ้นกับตัวเองตัวเองอยากได้ทุกข์นี้สร้างทุกข์นี้ขึ้นมาหาภพหาชาติเมื่อมีภพมีชาติก็มีชรามีมรณะมีโสกะมีปริเทวะความเศร้าโศกความเสียใจตามมาจากความไม่รู้ความหลงของเราเนี่ยแต่เราไม่สร้างตัวรู้กันสติมีอยู่ไม่สร้างตัวรู้มีไม่ทำไม่พัฒนาตัวเองทุกคนมีสติทำได้หมดคนไหนขยันคนนั้นก็สามารถเข้าถึงเพียรสร้างบ่อยๆทำบ่อยๆนั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติทำอะไรมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นกายเห็นใจอยู่ตลอดเวลาเราอยู่บ้านทำได้ไหมได้อยู่ที่ทำงานทำได้ไหมทำได้หมดไม่ว่าเราจะทำอะไรเราสามารถทำสติสมาธิปัญญาได้หมดเลยไม่ใช่นั่งหลับตานี่เป็นฐานให้รู้ให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ไปฝึกในอริยบทอื่นด้วยนั่งแล้วก็เดินแล้วก็ยืนแล้วก็นอนแล้วก็ไปไหนก็ทำสติรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเรากำลังทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรเห็นกายเห็นวาจาเห็นใจของเราอยู่ตลอด นั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาวัดอย่างเดียวบางคนเข้าใจว่าต้องมีเวลามาวัดถึงจะปฏิบัติได้ท่านไม่มีเวลาท่านต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต้องทำมาหากินท่านจะเอาเวลาที่ไหนมานั่งให้นั่งนี่มาทำความรู้ทำความเข้าใจว่าวิธีการนั่งนั่งยังไงวิธีการเดินเดินยังไงวิธีการนอนนอนยังไงให้รู้ให้เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้ทำได้หมดเรามีลมหายใจตลอดหลับก็มีตื่นก็มีลมหายใจเนี่ยแต่เราทำอะไรไม่ได้ดูลมหายใจพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธดูเท่านี้ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจเพราะถ้าเราไม่มีลมหายใจเราก็อยู่ไม่ได้ที่เราอยู่ได้เนี่ยเพราะเรามีลมหายใจมีลมเข้าลมออกที่ซองช่องจมูกมีอัศสาปัสสะลมเข้าลมออกถ้าไม่มีลมเราก็อยู่ไม่ได้ทำไมเราจะดูลมหายใจของตัวเองไม่ได้ของดีอยู่ที่สองช่องจมูกเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยพุทโธพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าแล้วเลือกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดหายใจเข้าก็มีพูดหายใจออกก็มีโธพุทธเจ้าทั้งเข้าทั้งออกทุกลมหายใจจะฝึกทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวของดีมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจความเห็นต่างๆมันก็เกิดความสงบร่มเย็นก็เกิดความสุขความสบายก็เกิดชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีโยมดีกว่าเราไม่ได้ฝึกเลยอยู่บ้านไม่เคยเห็นลมหายใจเข้าออกตัวเองเลยทางท่านเราอยู่กับลมอาศัยลมอยู่ถ้าไม่มีลมก็อยู่ไม่ได้แต่เราไม่รู้ค่าของลมเลยไม่เคยเห็นมันเลยมันเข้าอย่างไรมันออกอย่างไรเรามัวแต่ประมาทในวันในวัยของตัวเองไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมดแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ทิ้งไว้เป็นภาระของหมู่ญาติเอาไปเผาเอาไปฝังไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราทำประโยชน์ก่อนที่เราจะไม่ได้ทำประโยชน์ตัวเราเองทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขทำให้ตัวเองมีอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐนำไปได้ทรัพย์ที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครเอาไปได้เป็นของโลกทรัพย์นี้เป็นของโลกอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้ามันไม่อันตรธานหายไปไหนคนมาทีหลังก็มาใช้กันต่อไปถ้ามันอันตรธานหายไปก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็อยู่ในโลกใบนี้มันเอาไปโลกหน้าไม่ได้ไม่มีใครหอบใครหิ้วไปได้ยอมแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ต้องทิ้งอย่างอื่นไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะเอาไปผมสักเส้นฟันสักซี่เราต้องทิ้งหมดถ้าเราไม่ใช่เจ้าของแต่มาอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปไม่ช้าไม่นานแต่บุญธรรมกรรมแต่งสิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือบุญกับบาปสองอย่างที่จะนำไปสู่โลกหน้าได้เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐนำไปได้คือทานศีลภาวนาเป็นต้นของบุญหรือไม่ก็บาปอกุศลที่เราเผลอไปสร้างไปทำด้วยการขาดสติด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ผลของมันคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผลของบาปเราต้องไปเกิดอยู่ในภพเหล่านั้นภูมิเหล่านั้นแต่ถ้าเราสร้างบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา บุญก็นำเราไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติสมบัติของคนมีบุญใครไม่ได้ทำไปไม่ได้ยังไม่มีใครทำแทนกันได้ของใครของมันใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องควนควายสร้างทำไว้ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำได้สร้างเพราะเราไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองว่าเราจะจบชีวิตลงเมื่อไหร่บ่ายนี้ค่ำนี้เราก็ยังไม่รู้มันชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนเลยความตายเป็นของแน่นอนตายแน่หนีความตายไม่ได้ได้ตายยังไงให้มีความสุขเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลเราก็ไปเกิดในที่ที่มีความสุขไม่ได้มนุษย์สมบัติก็เกิดไม่ได้มนุษย์มาจากผู้มีบุญฉะนั้นเราต้องสร้างบุญกุศลอริยทรัพย์ของเราไว้เพื่อเป็นเสบียงเดินทางต่อไปสู่ภพหน้าถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดมันยังไม่จบไม่สิ้นตราบใดที่เรายังไม่เข้าพระนิพพานชีวิตของเราไม่จบสิ้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารวัฏฏะของความทุกข์มนุษย์บ้างเทวดาบ้างนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างหมุนวนอยู่เนี้ยพบใดชาติใดเราทำความดีเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเราเผลอไปทำบาปเราก็ไปอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราก็วนอยู่เนี้ยเราไม่สามารถไปถึงฝั่งพระนิพพานตราบใดที่เราไม่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของเราให้เกิดขึ้นให้รู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเราไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์พระเจ้าตรัสว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีทุกข์เป็นแดนเกิดมาด้วยทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เกิดนั้นเรามาปรารถนาความสุขกันดีกว่าด้วยการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาของเราให้สมบูรณ์เพียรสร้างเพียรทำเอาไว้มันจะได้เป็นเสบียงต่อบุญต่อกุศลของเราไปจนถึงที่สุดคือพระนิพพานฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันพระไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมต่อความนาจบุญที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็คอยความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็คอยได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมพระติระครูบาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานนะครับทั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโอนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวัง นิพพานัง

0: คนตุตาติยัมปิสุตินังวัตเมตานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
0: กราบเชิญครับท่านที่มีสังฆทานและไตรยธรรมครับนำขึ้นมาประเคนควรจะได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับซึ่งตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำนะครับวันนี้ก็ทุกท่านได้มาทำความเพียรกันในการได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วได้มาเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเช้านะครับแล้วก็ได้มาถวายสังฆทานสละปัจจัยเพื่อเป็นอริยทรัพย์ให้กับทุกท่านเก็บไว้ในการภายภาคหน้าที่เราทุกท่านจะละร่างกายสังขารไปแล้วอริยทรัพย์ที่เราทำไว้นี่แหละครับก็เป็นบุญบารมีต่อเติมให้เราไปพบภูมิที่สูงและที่ดีและทุกท่านที่มาประพฤติและปฏิบัติธรรมก็ได้เกิดสติเกิดปัญญานะครับละโลภโกรธหลงในสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วก็มาพึ่งบุญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นมงคลกับทุกๆท่านขอให้ทุกท่านจงเพียรทำจงเพียรปฏิบัติและจงเพียรมาวัดบ่อยๆนะครับสาธุอนุโมทนาบุญ
2: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการบุญกับท่านนักบวชในขมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะค่ะสำหรับในโอกาสนี้เรียนเชิญกุลบุตรชายไทยผู้มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เพื่อเข้าสู่พิธีบรรพชาผสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษานะคะในปีนี้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถแก้ววสังฆทานจังหวัดนนทบุรีโดยจะปิดรับสมัครในวันที่10กรกฎาคมท่านต้องปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในภายในวันที่14กรกฎาคมนะคะก็สำหรับชายไทยผู้โชคดีก็ติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานท่านเจ้าวาดนะคะห้องกระจกด้านหน้าเรือนไทยริมน้ำวสังฆทานหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวสังฆทาน024961240 024961240นะคะหรือสอบถามโดยตรงที่พระประปิศรีชุติทัตโตท่านเอนะคะที่0815648474 0815648474ค่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งค่ะหลวงพ่อจะบังสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณรัชชนพรรัตนอัมภัยนะคะท่านสแกนโดเนทร่วมบุญน้ำไฟสำหรับให้สงอย่างละ50บาทนะคะร่วมทานถนนเข้าวัด100บาทเป็นยอดบนทางเส้น200บาทอนุโมทนาสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะ

อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลาย

0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยจับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยัทธาเมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยัทธาเมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสธิภักขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังติริอายุจวันโนจโภคังวุฒิจยสวาติริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: ครับกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งกราบกราบกราบกราบก็กราบอนุโมทนาและบุญกุศลจากองค์แสดงธรรมในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมากาโมพระเถระครูบาอาจารย์สังฆทานนะครับได้แสดงธรรมในวันนี้จบแล้วต่อจากนี้ไปนักบวชเนกขมาทั้งชายและหญิงครับก็จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเที่ยงครึ่งนะครับกลับมาที่ลานธรรมเพื่อจะทำสวดมนต์ว่ากลางวันและยืนสมาธิก่อนที่จะไปพักตามที่อาศัยกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวนะพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุจากนี้ไปก็เชิญทุกท่านพักตามอัธยาศัยได้เลยนะครับทุกท่านแล้วก็อย่าลืมกลับมาก่อนที่พระคุณเจ้าจะลงรันธรรมก็คือเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและสวดมนต์สวดมนต์กลางวันยืนสมาธิต่อไปนะครับก็ตอนนี้เชิญพักตามอัธยาศัยและท่านใดที่จะร่วมสวดมนต์กับทางวัดสังฆทานและร่วมกับนักบวชเนกขมะก็เชิญได้นะครับเวลาเที่ยงครึ่งครับขอทุกท่านได้มาทำวัดสวดมนต์พักวันร่วมกันนะครับครับก็วันนี้ก็เป็นวันพระครับหลังจากช่วงเย็นนี้มีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วนะครับทำวัดเย็นก็จะมีแสดงธรรมนะครับ3ทุ่มได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พึกพงทิติกุโนนะครับแล้วต่อจากนั้นไป4ทุ่มครึ่งพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโตก็จะแสดงธรรมนะครับครับกำลังเรียกคนมาคุย
1: ค่ะน้องกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะเราก็จะชอบคิดว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเราคุ้นชินตาทุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสนำพาตัวเองมาเป็นตัวแทนครอบครัวในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีนะคะสวดมนต์ภาวนาก็เป็นบุญกุศลหนุนนำพาแล้วก็ช่วยการปฏิบัตินั้นก็ช่วยชำระล้างจิตใจของเราได้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าไม่ได้ฝึกฝนอะไรใดๆเลยเราก็อาจจะเสียโอกาสไปนะคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เรียนเชิญชวนสำหรับคอร์สในเดือนกรกฎาคมเป็นคอร์สบ้านสว่างใจหมู่สีปากช่องโคราชนะคะเจริญสติปัฏฐาน4ปิดวาจา5วันก็ไม่ตึงเครียดเนาะเป็นแบบเหมือนไปปรับเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอากาศที่ปากช่องโคราชก็อากาศดีเนาะฝนตกก็จะไม่มีฝุ่น PM 2.5 นะคะส่วนท่านที่สนใจคอร์ส3วันที่ซิโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะบ้านสว่างใจ 11-15 นะคะก็5วันส่วนที่ซิโนไทยนครปฐมก็3วันพฤหัสศุกร์เสาร์จำไม่ได้แล้ว23 24 25ประมาณนี้เนาะมาดูกระดานได้นะคะสนใจตรงนี้ยุติแล้วก็ไปที่ลุงปั่นได้นะคะลุงปั่นท่านก็ดูแลกระดานคอร์สรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตเนาะสนใจก็ติดต่อที่พระอาจารย์เอได้นะคะครูบาอาจารย์ก็ทั้ง2คอร์สนี้โดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานส่วนสุพรรณบุรีเขาเดินทางกันวันนี้นะคะไปก็ไปสร้างความเพียร7วัน22ถึง28นะคะท่านที่ไปเองก็อนุโมทนาล่วงหน้าไว้เพราะว่าการอบรมคอร์สก็นำปฏิบัติโดยพระอาจารย์บัญญัติกิติโกนะคะท่านจะว่าวัดป่าแดงพิษณุโลกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกเจ้าของผู้ดูแลสำนักก็ นำสวดมนต์เองด้วยนะเท่าที่ทราบจากพี่ๆน้องๆก็เป็นโอกาสให้ครูบาอาจารย์ได้สร้างบารมีให้เห็นการพัฒนาฝึกฝนตนเองในหมู่ในคณะพี่น้องกันเนี่ยแหละค่ะที่พี่ๆน้องๆที่ท่านมาเพียรปฏิบัติธรรมโอ้หลายท่านนี่ก็พัฒนาตัวเองไปได้ดีนะคะเล่านิดนึงเนาะตอนไปเดินธรรมยาตาติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนองไปเดินจากเดลลีนะคะเมืองหลวงอินเดียที่เดลลีแล้วก็ไปเชตวันไปเมืองสาวัตถีที่พื้นที่ที่มีอนาถบินทิกะเศรษฐีนะแล้วก็ได้ไปชมบ้านของท่านเนาะที่นั่นก็มีความสำคัญนะคะเมืองวัดเชตวันก็อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ตอนระหว่างทางก่อนที่จะออกจากกรุงเดลีเนาะก็จะมีพื้นที่หนึ่งที่หลวงพ่อก็เมตตาให้คณะไปพักกินลมชมวิวตรงนั้นสักครู่หนึ่งนะคะก่อนเดินต่อเนาะก่อนที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอีกนะคะหลวงพ่อก็เล่าเรื่องสติปัฏฐาน4ว่าเมืองเนี้ยทุกคนก็เจริญสติปัฏฐาน4คนที่จะแต่งงานมีเย้าเรือนก็ต้องศึกษาเรื่องของสติปัฏฐาน4หมายถึงว่าเรียนรู้เส้นทางของมรรคผลพระนิพพานนะคะก็หลายๆท่านที่ได้มีโอกาสติดตามหลวงพ่อไปเมื่อหลวงพ่อพาทุกคนย้อนไปในอดีตนะคะแล้วก็นั่งหลวงพ่อก็จะมีไมค์เนาะมีไมค์ก็มีเล่าเรื่องเนี่ยจะบอกให้ว่าหูลมพัดเย็นๆนะคะทุกคนก็ถือทีมธงก็พงสะบัดปลิวเนาะแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็มีความรู้สึกโหโลกนี้คงจะน่าอยู่มากขึ้นไม่ถึงโลกนี้จะดีมากเลยนะคะถ้าทุกคนเจริญสติปัฏฐาน4เนาะเพราะว่าดูอยู่กับกายใจของเราไม่เบียดเบียนกันนะคะด้วยกายวาจาใจแล้วก็มีเทวธรรมอยู่ในใจแล้วเนาะในกลุ่มที่ศีล5บริสุทธิ์นะคะก็ต้องมีเทวธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจเจ้าของในระดับหนึ่งก็มีฮิริและโอตตัปปะนั่นแหละสำคัญอย่างยิ่งนะคะละโชคกลัวบาปแล้วก็หลายๆท่านที่เขาไปด้วยนะคะบอกนั่งสมาธิดีมากคือในสายนั่งสมาธิเขาจะชอบนะคะหลวงพ่อก็เล่าเรื่องในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่พุทธองค์ได้ทรงมาแสดงธรรมนะคะให้ในเรื่องของคนในเมืองนี้นะคะชาวเมืองนี้ก็ยึดพระธรรมคำสอนในการเรื่องของการมหาสติปัฏฐานสูตรนะคะเนี่ยที่เนี่ยถ้ามีคงดีเนาะแต่โลกก็เปลี่ยนไปนะคะตามยุคตามสมัยไม่ว่ากันถ้าเราได้มีโอกาสเจริญสติเนาะเราจะรู้หรือเปล่าโอ้โหถ้าจิตใจของเรานั้นฝักใฝ่ไปหนทางข้างนอกนะคะที่มันเป็นทางโลกเราก็จะความทุกข์ยากลำบากความเล่าร้อนในใจเขาถึงมีบ

สวดนะคะเรื่องของหลายท่านอาจารย์ศึกษาเรียนรู้มากกว่าเนาะบทอนัตตลักขณะสูตรนะคนที่จะเข้าถึงพระอรหันต์ก็ต้องผ่านบทนี้ก่อนนะแล้วก็มีอีกบทหนึ่งอาทิตย์กับอนัตเนี่ยสองบทนี้นะคะถึงจะได้เข้าสู่พระอรหันต์ได้เพราะว่าเราก็พูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนาะอันนี้ใครมีเรียนตำรับตำรามาเมื่อก่อนวันหน้าไม่รู้นะคะแต่ได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงเราก็ไปเปิดอ่านดูไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจต้องปฏิบัตินะคะเราจะรู้โอ้โหตาเป็นของร้อนเป็นยังไงหูเป็นของร้อนหูมันร้อนจริงนะร้อนจนแบบโอ้โหตายแล้วจะอยู่กับโลกนี้ได้ไหมเพราะทุกอย่างมันเป็นไฟค่ะเรื่องชาวบ้านหมดเลยไม่มีเรื่องเราเรื่องเราก็มีแต่ว่าเราร้อนมากน้อยไม่เท่ากันนะคะคือล้วนๆเลยถ้าจิตส่งออกไปข้างนอกโอ้โหตายแล้วแล้วจะอยู่ยังไงคิดไปขนาดนั้นเลยนะคะพอเราเก็บทุกอย่างเข้าอยู่ในกายใจของเราน่ะรู้เลยว่าโอ้โหข้างนอกไม่น่าไปยุ่งนะคะเรื่องคนอื่นเรื่องเราเนี่ยต้องขอบคุณพี่ณัฐนาถนวจิตติรัตน์เพราะถ้ามีเรื่องถูกร้อนใจก็ปรึกษาพี่หน้านะครับพี่หน้าบอกอ้วนเอ้ยอันนี้พี่ก็พูดนะโหฟังแล้วซึ้งอ่ะพี่หน้าบอกว่าอ้วนเอ้ยลำพังเรื่องของเราก็ทุกข์ใจแย่อยู่แล้วอย่าไปเอาเรื่องเข้าบ้านเข้ามาให้ทุกข์ใจเลยเนาะโอ้โหพี่หน้ากราบในความเมตตาพูดกับพี่หน้าอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหเราต้องมีกัลยาณมิตรเนาะที่คอยเตือนใจเรานะคะบางทีโอ้โหเราก็ไม่อยากไปเล่าร้อนกับเขาพอไปรู้ไปเห็นเนาะโอ้โหเรื่องชาวบ้านล้วนๆสุดท้ายก็วางเรื่องนี้ไปนะคะพอรู้แล้วว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความนะเดือดเนื้อร้อนใจคงเป็นเหตุร่วมกันมาเนาะก็ไม่ว่าใครนะคะแต่รู้ได้เห็นแก่ใจตนแล้วว่าโอ้โหสุดท้ายปลายทางแล้วก็ตัวเราเท่านั้นนะคะที่จะนะดูแลแล้วก็รับผิดชอบตัวเองไปขอสุดท้ายทุกคนก็มุ่งหน้าไปหาทางพ้นทุกข์นะสำหรับผู้ที่มาในเส้นทางพระพุทธศาสนาแล้วก็คงไม่อยากอยู่ร้อนนอนทุกข์นะเพราะรู้แล้วว่าโอ้โหต่อไปในอนาคตการเนื่องจากทรัพยากรก็น้อยลงนะคะทรัพยากรในโลกมนุษย์อะไรน้อยลงบ้างนอกจากน้ำมันแล้วเนาะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะที่ไม่พูดเรื่องนี่พูดแม้จะเป็นเพอร์เจอร์หรือเปล่าเนี่ยผู้ชายก็น้อยลงนะคะอย่าไปเป็นอย่างเขานะขนาดกัดหูแย่งกันเนี่ยอย่าไปเป็นอย่างเขานะคะเพราะผู้หญิงก็โอ้โหเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็เนาะฝักใฝ่กันเองเนาะโอ้โหหน้าตาดีทั้งคู่นะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันไม่ได้เนาะเกิดมาคู่กันไอเราก็ผู้หญิงเนาะโอ้โหไปเจอประเภทสองโอ้โหสวยกว่าเราอีกเวลาไปคัดเลือกทหารเนี่ยค่ะโอ้โหผู้หญิงก็เหมือนผู้หญิงสวยกว่าผู้หญิงอีกนี่ยังเช่นชมนะคะโอ้โหเขาสวยจริงอ่ะเราก็คู่แข่งเยอะก็ต้องปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติเนาะเป็นตามเหตุและปัจจัยถ้าเราพิจารณาเป็นธรรมะโอ้มันก็เป็นเช่นนั้นเองเนาะที่เข้าไปทำลายกันขนาดฆ่าฟันกันเนาะอะไรที่ผู้ชายมีแล้วผู้หญิงไม่มีก็คิดไปได้เหมือนกันเนาะโหขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะถ้าเรามองเป็นทางธรรมแล้วคิดพิจารณาโหการรักษาพรหมจรรย์เนี่ยเป็นเพศที่เหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งนะคะฉะนั้นท่านใดสนใจเรื่องของการไปสร้างความเพียรก็ขอปฏิบัติธรรมยินดีแนะนำนะคะทั้งที่บ้านสว่างใจก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในการไปนะออกจากเย่าเรือนอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะบาจานั้นบอกว่าเป็นการฝึกเราออกมาจากเย่าเรือนเนาะฝึกในการพัดภาคนะอาจารย์ติเรียกอัตรคงท่านอาจารย์ท่านก็จะไปสอนคอร์สเป็นประจำนะสำหรับคอร์สบ้านสว่างใจนะคะส่วนที่คอร์สซิโนไทยก็จะเป็นพระอาจารย์มีนะคะพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนที่หลวงพ่อนิมนต์ให้ไปทำภารกิจนี้นะคะในการไปนำปฏิบัติก็ถือว่าโอกาสในการสร้างความเพียร นั้นคนทำเป็นผู้ได้รับเนาะไม่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะต้องถือคติใครทำอะไรได้อย่างนั้นเนาะเอ้าก็ไม่ได้ตื่นใจเราด้วยโอ้โหถ้าเราไปทำไม่ดีเราก็เสียหายเหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่ได้ที่พูด
เยอะๆบางทีบางท่านรำคาญก็กลับขออภัยนะคะแต่อยากจะบอกว่าโหตามประสบการณ์ตรงที่ได้พบได้เห็นมาใครทำอะไรได้อย่างนั้นจริงๆเนาะอย่างที่ประสบการณ์ได้รู้ได้เห็นนะคะผู้ที่ได้มาสร้างบุญสร้างบารมีในวัดอ่ะโอ้บางท่านก็แบบเลิศเพอร์เฟกต์ไปเลยนะทำประกอบแต่กรรมดีไว้ท่านก็เพียรเวลามีโรคภัยเบียดเบียนท่านก็ใช้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องรักษากายใจเจ้าของนะคะก็ข้ามพ้นไปในทิศทางที่ดีนะคะก็ข้ามเวทนาเมื่อโรคภัยมาเบียดเบียนตอนนี้ครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะผิดอนุโมทนาบุญกับคุณวิชัยบุญปองครับพี่วิชัยสวัสดีค่ะก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลทุกท่านผิดพลาดประการใดกับขออภัยขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะให้เจริญในมรรคผลพระนิพพานในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

เสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

อ้าวเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็

ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เอง

นี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้
เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าจะยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่
คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะก็เขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายาม

มีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าระดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีถ้านั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงถ้าเขาทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีทั้งนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไป

เราก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัว

พิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรไม่ได้เป็นมัดองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา

0: ยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนในลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไร
1: หรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าทองพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
0: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พุทธประวัติฉบับของภิกษุศีลาจาระชาวอังกฤษแปลและเรียบเรียงโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุสวนโมกขพลารามอ

อนที่หนึ่งการกำเนิดของพระสิทธัตถะเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วในดินแดนซึ่งบัดนี้เป็นเขตของประเทศเนปาลและของประเทศอินเดียตอนที่เป็นมณฑลอูฐและมณฑลพิหารเหนือนั้นมีอาณาจักรน้อยๆของชนเชื้อชาติต่างๆตั้งอยู่ด้วยกันหลายอาณาจักรมีพระราชาของตนเป็นผู้ปกครองบ้างมีคณะบุคคลในราชสกุลเป็นผู้ปก

ในบรรดาอาณาจักรเล็กๆเหล่านั้นมีอาณาจักรหนึ่งตั้งอยู่ตรงพื้นที่ทางทิศเหนือของจังหวัดโครัคปุระในปัจจุบันทางฝั่งเหนือของแม่น้ำรัปปตีเป็นดินแดนของชนเชื้อชาติสากยะพระราชาซึ่งปกครองในครั้งนั้นมีพระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะชื่อสกุลว่าโคตมะราชธานีแห่งอาณาจักรของพระองค์นามว่ากบิลพัทมีพระมเหสีทรงพระนามพระนางสิริมหามายาทรงเสวยสุขร่วมกันมานานจวบจนทรงพระครรภ์ครั้นรู้พระองค์ว่าจะถึงเวลาประสูติในไม่นานนี้จึงได้ทูลขออนุญาตเสด็จไปยังนครเทวทหะอันเป็นที่กำเนิดของพระนางเองซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากกันนักพระเจ้าสุทโธทนะได้โปรดประทานอนุญาตด้วยความเต็มพระทัยยิ่งและอาจเป็นด้วยประเพณีของชาวอินเดียที่สตรีจะต้องไปคลอดบุตรณสถานสกุลเดิมของตนทรงส่งบุรุษไปตระเตรียมเส้นทางพระราชดำเนินเพื่อเกิดความบันเทิงเริงรื่นในการเสด็จไปเยี่ยมเยียนพระญาติวงศ์ของพระมเหสีในครั้งนั้น

ที่กึ่งทางระหว่างนครกบิลพัสดุ์กับนครเทวทหะต่อกันนั้นมีสวนป่าหรือว่าโนทยานอยู่แห่งหนึ่งเรียกกันว่าสวนลุมพินีในฤดูร้อนประชาชนแห่งนครทั้งสองได้พากันเที่ยวเล่นหาความบันเทิงภายใต้ร่มไม้สาละใหญ่ๆซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอุทยานนั้นและในขณะนั้นก็เป็นวันเพ็ญแห่งเดือนพฤษภาคมต้นสาละเหล่านี้จึงปกคลุมไปด้วยดอกอันสวยงามตั้งแต่โคนไปถึงยอดบนกิ่งยาวๆของมันมีหมู่นกนานาชนิดกำลังร้องด้วยสำเนียงอันไพเราะจับใจหมู่แมลงผึ้งส่งเสียงอื้ออึงและง่วนอยู่กับการเก็บน้ำหวานจากมวลดอกไม้อันมากมายเหลือที่จะคำนวณได้เมื่อขบวนเสด็จผ่านมาเป็นเวลาเที่ยงพระนางสิริมหามายามีพระประสงค์พักเล่นในร่มเงาอันน่ารื่นรมทรงรับสั่งให้เขานำพระองค์ผ่านไปตามระหว่างหมู่ไม้นั้นแต่ชั่วเวลาอันไม่นานเกิดความรู้สึกพระองค์ว่าจะต้องมีการประสูติอย่างกระทันหันในที่นั้นเสียแล้วและอีกชั่วเวลาเล็กน้อยพระนางก็ได้ประสูติพระโอรสภายใต้ต้นสาละอันเต็มไปด้วยหมู่นกและแมลงผึ้งณสวนลุมพินีวันนั่นเอง

เมื่อพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระโอรสแล้วเช่นนั้นขบวนเสด็จก็งดการพาพระนางไปสู่นครเทวทหะแต่หันกลับคืนสู่นครกบิลพัทพระเจ้าสุทโธทนะทรงประกอบพิธีต้อนรับพระเทวีและพระโอรสด้วยความดีพระทัยยิ่งนักบนทิวเขานอกเมืองกบิลพัทเป็นที่อยู่แห่งฤาษีจำนวนมากมีมหาฤาษีผู้สูงอายุรูปหนึ่งชื่อกาละเทวินเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงสุดเป็นพิเศษของพระเจ้าสุทโธทนะและชาวเมืองกบิลพัทเมื่อได้ทราบข่าวพระราชาซึ่งเป็นมหามิตรของตนได้พระโอรสประสูติใหม่เช่นนั้นก็เดินทางมาสู่ราชสำนักเพื่อเยี่ยมชมพระราชกุมารเมื่อฤาษีมาถึงพระเจ้าสุทโธทนะจึงให้นำพระกุมารมาเพื่อทำความเคารพและขอคำอำนวยพรแต่มหาฤาษีกาละเทวินได้กล่าวห้ามว่ามหาราชเจ้าอาตมาเองต่างหากที่ควรแสดงความเคารพพระกุมารนี้มิใช่กุมารธรรมดาอาตมาได้เห็นชัดแล้วว่าเมื่อพระกุมารนี้เจริญวัยจักเป็นศาสดาเอกสอนธรรมอันสูงสุดแก่ชาวโลกโดยแน่นอนทีเดียวพระฤาษีกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแสดงถึงความปลื้มอกปลื้มใจเป็นล้นพ้นแต่แล้วเพียงชั่วครู่กลับมีน้ำตาไหลซึมออกมาทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งนองหน้าทีเดียวพระราชาได้ตรัสถามด้วยความตกพระทัยยิ่งว่ามีเหตุอะไรเกิดกับพระคุณเจ้าหรือเมื่อตะกี้นี้พระคุณเจ้ายังยิ้มอยู่บัดนี้กลับร้องไห้หรือพระคุณเจ้ามองเห็นเหตุร้ายอันใดจะเกิดขึ้นกับพระโอรสของข้าพเจ้าพระฤาษีได้ทูลว่าหาไม่ได้มหาราชเจ้าอย่าได้ตกพระทัยเลยไม่มีเหตุร้ายอันใดจะมาแผ่วผ่านพระโอรสของพระองค์ได้เกียรติคุณของพระกุมารจักรุ่งโรจน์พระกุมารจักเป็นผู้เรืองอำนาจอันสูงสุดที่อาตมาภาพร้องไห้เพราะเสียดายว่าอาตมามีอายุมากจนจะต้องล่วงลับไปในไม่ช้าจักไม่มีโอกาสอยู่เห็นพระโอรสของพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาอันสูงสุดในวันหน้าดูก่อนมหาราชเจ้าพระองค์จักมีพระชนมายุอยู่จนถึงวันอันนำมาซึ่งความปิติสุขอย่างยิ่งนั้นแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากก็เช่นเดียวกันส่วนอาตมาไม่มีโอกาสจะได้ประสบโชคอันใหญ่หลวงเช่นนั้นบ้างจึงไม่อาจ

0: ลั้นน้ำตาแห่งความเสียดายไว้ได
1: ้กล่าวจบพระมหาฤาษีก็ทรุดตัวลงประคองอัญชลีแล้วน้อมตัวลงถวายนมัสการแด่พระกุมารพระเจ้าสุทโธทนะทรงตกตะลึงในคำกล่าวและการกระทำของมหาฤาษีผู้น้อมศีรษะอันขาวโพลนก้มลงทำความเคารพทารกน้อยๆและในบัดใจนั้นก็ได้ทรงรู้สึกว่าแม้พระองค์เองก็ควรทำเช่นเดียวกับพระฤาษีดังนั้นจึงทรงประคองอัญชลีแล้วทรุดองค์ลงถวายบังคมแด่พระโอรสของพระองค์เองซึ่งยังเป็นเพียงทารกอยู่เช่นเดียวกับพระฤาษีนั้นในประเทศอินเดียครั้งนั้นมีธรรมเนียมว่าเมื่อเด็กผู้ชายเกิดได้5วันจะต้องเชิญผู้เป็นปราชญ์มาทำพิธีสะเกล้าแล้วขนานนามแด่กุมารตามที่ที่ประชุมจะเห็นควรพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ทรงประกอบพิธีดังกล่าวนี้แด่พระโอรสเช่นกันครั้งนั้นที่ประชุมแห่งนักปราชญ์ได้เลือกเฟ้นพระนามให้แก่พระโอรสว่าสิทธัตถะซึ่งแปลว่าผู้มีความสำเร็จสมประสงค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนตั้งใจจะทำนักปราชญ์เหล่านั้นได้มองเห็นว่าพระกุมารนี้หากว่าอยู่ครองคารวาสจะเป็นพระราชาพระมหาราชผู้จักรพรรดิในที่สุดถ้าหากไม่อยู่ครองคารวาสแต่ออกบวชเป็นนักบวชแล้วก็จะเป็นพระศาสดาชั้นสูงสุดทำนองเดียวกันแต่ก็มีนักปราชญ์คนหนึ่งยืนยันพยากรณ์อนาคตพระกุมารตรงกันกับพระฤาษีผู้เฒ่ากล่าวคือเมื่อพระกุมารนี้เติบโตขึ้นจักสละราชบัลลังก์และราชอาณาจักรแล้วประพฤติพรหมจรรย์จนบรรลุธรรมเป็นศาสดาเอกในโลกเป็นธรรมดาอยู่เองที่พระราชาย่อมดีพระทัยที่ราชบัณฑิตลงความเห็นว่าพระโอรสเมื่อทรงเจริญวัยแล้วจะเป็นมหาบุรุษแต่แล้วพระองค์กลับไม่สบายพระทัยในข้อที่ว่าพระโอรสอาจจะออกบวชเป็นผู้สอนศาสนาไปเสียพระองค์ประสงค์ให้พระโอรสทรงเป็นอยู่อย่างที่ชาวโลกเขาทำกันกล่าวคือสมรสและมีบุตรในเมื่อพระองค์เองก็ชราภาพมากแล้วทรงประสงค์ที่จะเห็นพระโอรสขึ้นครองบัลลังก์ปกครองประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขดังที่พระองค์กระทำมาทรงรำพึงว่าต่อไปวันหน้าใครจะรู้ได้ว่าลูกของเราอาจครอบครองทั้งชมพูทวีปเป็นจอมจักรพรรดิก็เป็นได้จากการที่ทรงคิดเช่นนี้ก็ทำให้พระองค์มีความหวังและอิ่มเอิบพระทัยยิ่งแต่แล้วพระองค์ต้องประสบความหม่นหมองโศกเศร้าพระทัยด้วยจำเดิมแต่พระนางเจ้าสิริมหามายาได้ประสูติพระสิทธัตถะแล้วก็ทรงประชวรและไม่อาจกลับมีพระกำลังดังเดิมแม้แพทย์จะร่วมกันพยาบาลประคับประคองอย่างดีเลิศตามราชศักดิ์พระราชินีทั้งหลายพึงได้รับแต่ในที่สุดพระเทวีก็สิ้นพระชนมชีพในวันที่7จากวันที่ได้ประสูติพระโอรสคือหลังจากวันที่ถวายพระนามพระโอรสได้เพียง2วันเท่านั้นด้วยเหตุที่พระนางเป็นกุลสตรีที่ประเสริฐสุดเป็นพระเทวีที่มีคุณธรรมสูงเหนือเทวีทั้งหลายประชาชนคนทั้งปวงจึงโศกเศร้าเสียดายพระนางเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่สุดคือพระเจ้าสุทโธทนะพระราชสวามีของพระนางซึ่งจำต้องยอมประทานพระโอรสกำพร้านี้ให้อยู่ในความอารักขาของพระเทวีองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระน้านางมีพระนามว่ามหาประชาบดี ซึ่งก็ได้เอาพระทัยใส่รักใคร่ทนุถนอมราวกับว่าเป็นพระโอรสของพระองค์เองด้วยเหตุนี้พระสิทธัตถะจึงไม่เคยเห็นพระพักตร์พระมารดาที่แท้จริงของพระองค์เลย

ตอนที่สองวัยกุมารตามที่พระฤาษีผู้สูงอายุและนักปราชญ์ทั้งหลายมีความเห็นพ้องกันว่าพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะไม่ได้เป็นกุมารตามธรรมดานั้นคำกล่าวข้อนี้ได้ปรากฏเป็นความจริงยิ่งขึ้นทุกวันพระแม่นาประชาบดีทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงพระกุมารมาจนพระชนได้8พรรษาพระบิดาได้ประทานครูบาอาจารย์ถวายการศึกษาวิชาอ่านเขียนและคำนวณซึ่งพระกุมารก็ศึกษาวิชาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจนเป็นที่ฉงนสนเท่แก่คนทั้งหลายตลอดจนครูอาจารย์และพระบิดาพระมารดาเลี้ยงเรื่องใดที่พระองค์จะต้องทรงศึกษาเรื่องนั้นไม่เป็นความยากลำบากแก่พระองค์เลยได้รับการแนะนำวิชาใดเพียงครั้งเดียวก็จำได้ทันทีไม่มีลืมพระองค์ทรงมีอะไรอะไรเหนือคนธรรมดาสามัญมากมายจริงๆและแม้พระองค์จะทรงมีอัจฉริยะสูงสุดในการศึกษาถึงเพียงนี้ทั้งยังอยู่ในฐานะมกุฎราชกุมารผู้จะครองบัลลังก์ในอนาคตก็ตามพระองค์มิได้ละเลยที่จะแสดงความเคารพนอบน้อมในฐานะเป็นศิษย์ทรงระลึกสำนึกอยู่เสมอว่าโดยอาศัยครูอาจารย์นี้เองคนเราจึงได้รับสิ่งที่มีค่าสูงสุดนั่นคือวิชาความรู้ในทางกำลังกายก็เช่นเดียวกันในฐานะที่ได้รับการอบรมมาอย่างผู้มีกำเนิดในวรรณกษัตริย์คือนักรบพระองค์เป็นนักขี่ม้าที่ใจเย็นและห้าวหาญทั้งเป็นนักขับรถที่สามารถทรงเชี่ยวชาญมาแต่เยาว์วัยเคยแข่งชนะคู่แข่งที่เก่งที่สุดในประเทศของพระองค์แต่บางครั้งแม้ใกล้จะชนะการแข่งขันพระองค์ก็ยังมีเมตตาต่อม้าที่เคยช่วยให้พระองค์มีชัยชนะอยู่เสมอๆโดยทรงยอมเป็นฝ่ายแพ้เสียแทนที่จะขับเคี่ยวม้าจนมากเกินกำลังของมันไปเพื่อเห็นแก่ความชนะโดยถ่ายเดียว

พระองค์มิใช่จะทรงปราณีเฉพาะแต่ม้าของพระองค์เท่านั้นก็หาไม่แม้สัตว์อื่นๆทุกชนิดก็ได้รับความเอื้อเฟื้อและกรุณาเช่นเดียวกันแม้พระองค์เป็นลูกกษัตริย์ไม่เคยประสบความทุกข์ความลำบากอย่างใดเลยก็จริงแต่น้ำพระทัยยังทราบถึงจิตใจของสัตว์เหล่าอื่นว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ปรารถนาความเจ็บปวดทุกข์ทนทรมานครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จออกไปเที่ยวเล่นนอกเมืองกับเจ้าชายเทวทัตญาติเรียงพี่เรียงน้องของพระองค์เจ้าชายเทวทัตได้ยิงหงส์ซึ่งกำลังร่อนผ่านมาตัวหนึ่งลูกศรนั้นถูกปีกหงส์ทำให้มันต้องถลาตกลงมายังพื้นดินมีแผลใหญ่ได้รับความเจ็บปวดอย่างยิ่งเจ้าชายสิทธัตถะวิ่งไปถึงหงส์ตัวนั้นก่อนทรงอุ้มมันขึ้นอย่างระมัดระวังแล้วชักลูกศรออกจากปีกนกทรงบรรจงยัดใบไม้อันมีรสเย็นเข้าไปในบาดแผลอันลึกนั้นเพื่อให้โลหิตหยุดไหลทรงประคองลูบไปมาอย่างเบาๆเพื่อบรรเทาความเจ็บและความตื่นกลัวของหงส์นั้นเจ้าชายเทวทัตขัดเคืองพระทัยเป็นอันมากและเรียกร้องให้คืนหงส์แก่พระองค์ในฐานะเป็นผู้ยิงมันตกเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงปฏิเสธที่จะมอบนกหงส์ตัวนั้นให้โดยตรัสตอบว่าถ้าตายมันจึงจะเป็นของผู้หญิงแต่นี่มันยังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องเป็นของผู้ที่พยายามช่วยชีวิตมันแต่เมื่อเจ้าชายเทวทัตยังยืนกรานว่ามันควรเป็นของพระองค์ซึ่งเป็นผู้ยิงมันตกกับมือเองเจ้าชายสิทธัตถะจึงเสนอให้นำข้อพิพาทนี้เข้าที่ประชุมนักปราชญ์พิพากษาชี้ขาดณที่ประชุมใหญ่นั้นบางท่านก็วินิจฉัยว่าหงส์นั้นควรเป็นของเจ้าชายสิทธัตถะบางท่านก็ว่าควรเป็นของเจ้าชายเทวทัตไม่เป็นที่ยุติลงไปได้แต่ในที่สุดมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนได้ลุกขึ้นยืนกล่าวว่าโดยแท้จริงแล้วชีวิตต้องเป็นของผู้ที่พยายามช่วยไว้ชีวิตต้องไม่เป็นของผู้ที่พยายามทำลายทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วยกับเหตุผลอันเที่ยงธรรมนี้จึงตัดสินให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้รับหงส์นั้นไปซึ่งพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่บำรุงรักษาจนแผลของมันหายสนิทจึงทรงปล่อยมันสู่ความอิสระกลับไปมีความสุขกับฝูงของมันในสระกลางป่า

ตอนที่สามในวัยรุ่นประเทศอินเดียในสมัยโบราณทุกคนทราบดีว่าทุกสิ่งที่มนุษย์เราต้องการย่อมสำเร็จมาจากพื้นดินเพราะฉะนั้นผู้ซึ่งทำหน้าที่ไถหว่านจนกระทั่งเกิดอาหารอันเป็นของจำเป็นและมีประโยชน์สูงสุดจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำของประเทศด้วยเหตุนั้นจึงเกิดมีประเพณีประจำปีที่พระราชาแห่งถิ่นแคว้นในยุคนั้นๆจะต้องเสด็จสู่ท้องนาจับคันไถขึ้นไถนาเป็นตัวอย่างให้ปวงประชาราษฎรได้เห็นว่างานเกษตรกสิกรนี้ไม่ใช่งานอันควรรังเกียจหรือน่าละอายเลยณกรุงกบิลพัสดุ์ปลายฤดูร้อนเป็นฤดูเริ่มทำนาพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้เสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยขบวนหลวงเพื่อทรงประกอบพิธีรัชนังคมงคลประชาชนทั้งนครได้ติดตามไปดูพระราชาของตนประกอบพิธีอันสำคัญนี้แม้พระราชาก็ทรงพาพระโอรสไปด้วยแต่ทรงให้ประทับอยู่กับพระพี่เลี้ยงตามลำพังพระเจ้าสุทโธทนะทรงจับคันไถซึ่งประดับด้วยทองคำและทรงเริ่มไถพื้นดินมีหมู่อมาตย์จับคันไถซึ่งประดับด้วยเงินตามหลังมาจากนั้นก็ถึงหมู่ชาวนาไถตามมาเป็นคู่คู่เพื่อพลิกดินนั้นให้ร่วนเหมาะสมที่จะหว่านและปลูกต่อไปครั้นถึงเวลาแห่งการเลี้ยงดูกันบรรดาพระพี่เลี้ยงที่ได้ทยอยกันมาสู่สถานอันสนุกสนานในการเลี้ยงดูนั้นต่างพากันเพลินจนลืมพระกุมารเสียสิ้นแต่พระกุมารกลับรู้สึกสบายพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ได้มีโอกาสอยู่ลำพังพระองค์เดียวตามพระทัยปรารถนาทรงเสด็จดำเนินไปช้าๆจนถึงต้นว่าใหญ่ใบดกหนามีร่มเงาเย็นสบายทรงประทับสำรวมจิตให้ว่างโปร่งจากอารมณ์ทั้งหลายข้อแรกที่พระองค์ได้เริ่มพิจารณาทรงเห็นว่าในขณะที่พระราชบิดาพร้อมทั้งอำมาตย์และชาวนาทั้งหลายไถนากันอย่างสนุกสนานร่าเริงเต็มที่นั้นวัวทุกๆตัวไม่ได้มีความสุขด้วยเลยมันต้องลากไถอันหนักไปตลอดพื้นดินอันเหนียวและกว้างไกลจนหมดแรงมันเหนื่อยหอบจนต้องหายใจทาง

ทำให้เห็นชัดว่าชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นของสนุกสนานสำหรับมันเลยทั้งที่มันทำงานแสนหนักก็ยังถูกตวาดด้วยถ้อยคำหยาบคายและถูกตีหนักถ้าหากมันทำไม่ได้ดังความต้องการของเจ้าของ

และในขณะที่พระองค์ประทับอยู่ภายใต้ต้นว่านั้นได้ทรงสังเกตความเคลื่อนไหวของนกและสัตว์ต่างๆตลอดจนแมลงนานาชนิดพระองค์เห็นกิ้งก่าตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากซอกหินใกล้ๆพระบาทแล้วแลบลิ้นตวัดจับกินมดเล็กๆซึ่งกำลังทำงานตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างแข็งขันแต่ในชั่วเวลาอันเล็กน้อยนั้นงูตัวหนึ่งได้เลื้อยออกมางับกิ้งก่าแล้วกลืนกินในขณะที่ทรงประหลาดพระทัยเหยี่ยวตัวหนึ่งได้ถลาลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วจับเอางูนั้นไปฉีกกินเป็นอาหารเจ้าชายทรงพิจารณาว่าก็เมื่อสิ่งต่างๆหมุนเวียนอยู่ดังนี้แล้วความสวยงามทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ย่อมมีความสกปรกโสมมแฝงอยู่หน้าเบื้องหลังแม้พระองค์ยังทรงเยาว์วัยและไม่เคยรับความทุกข์อย่างใดเลยก็ตามก็ยังทรงรู้สึกว่าความทุกข์อันใหญ่หลวงกำลังครอบงำคนและสัตว์จำนวนมากอยู่ตลอดเวลาขณะที่ทรงรำพึงนั้นพระหฤทัยก็ดิ่งลงสู่ห้วงลึกแห่งความคิดหมดความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงโดยสิ้นเชิงแน่วแน่เป็นสมาธิถึงขั้นที่เรียกกันในหมู่โยคีทั้งหลายว่าปฐมฌานนั่นเทียวครั้นเมื่อพิธีไถนาและการเลี้ยงได้สิ้นสุดลงแล้วบรรดาพระพี่เลี้ยงที่มีหน้าที่อารักขาเจ้าชายจึงนึกขึ้นได้แต่ต่างก็ตกใจที่ไม่พบพระองค์ได้แยกย้ายกันออกเสาะหาจนในที่สุดก็พบพระองค์ซึ่งประทับนิ่งราวกับรูปหินสลักอยู่ภายใต้ต้นว่านั่นเองคนเหล่านั้นได้พยายามอยู่เป็นครู่จึงปลุกให้ทรงตื่นจากสมาธิได้สำเร็จและกราบทูลว่าพระราชบิดารับสั่งหาเพราะเป็นเวลาสมควรกลับพระราชวังแล้วแต่ตลอดทางเสด็จพระหทัยของพระองค์เต็มไปด้วยความสงสารต่อสรรพสัตว์ซึ่งแต่ละตัวล้วนต่างรักชีวิตของตนอย่างเหลือประมาณและกำลังต่อสู้อยู่ด้วยความลำบากยากเข็ญเพื่อรักษาชีวิตไว้นั่นเองพระเจ้าสุทโธทนะทรงหวั่นพระทัยด้วยคำที่พระฤาษีเคยกล่าวไว้นั้นเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้วความคิดของพระโอรสเริ่มหมุนไปในทางธรรมเสียแล้วหากไม่ระงับไว้เจ้าชายสิทธัตถะจะต้องทิ้งบ้านเมืองไปพระองค์จะไม่มีพระโอรสสืบราชบัลลังก์พระองค์ทรงค้นหาวิธีที่จะโน้มน้าวดวงจิตพระโอรสให้เลิกละความคิดที่คนทั้งหลายเขาไม่คิดกันได้ทรงรับสั่งให้เกณฑ์บรรดาช่างที่มีฝีมือระดมสร้างปราสาทอันสวยงามสำหรับพระโอรสถึง3หลังด้วยกันปราสาทหลังที่1สร้างด้วยไม้แก่นอย่างดีภายในบุด้วยไม้สีดำอันมีกลิ่นหอมปราสาทอันอบอุ่นสบายหลังนี้ทรงหวังให้พระโอรสประทับตลอดฤดูหนาวปราสาทหลังที่2สร้างด้วยหินอ่อนขัดมันเย็นเฉียบเพื่อให้เหมาะสมที่พระโอรสจะประทับตลอดฤดูร้อนอันเป็นฤดูที่ทุกๆสิ่งภายนอกปราสาทนั้นกำลังร้อนระอุอยู่ด้วยแสงแดดอันแผดกล้าส่วนปราสาทหลังที่3สร้างขึ้นด้วยอิฐอย่างดีหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีเขียวเพื่อกันฝนอันตกหนักในฤดูมรสุมในปราสาทหลังสุดท้ายนี้พระราชาทรงมุ่งหมายให้พระโอรสประทับอยู่ตลอดฤดูฝนให้เป็นสุขปราศจากความรบกวนของความชื้นและความเยือกเย็นแห่งละอองฝนก่อนของพระฤาษีกาลเทวินผู้สูงอายุนั้นไม่เป็นความจริงขึ้นมาได้อำมาตย์ทั้งหลาย
ได้ถวายความคิดว่าทางที่ดีที่สุดในการที่จะยึดหน่วงจิตใจเจ้าชายไม่ให้คิดไปในทำนองสละโลกนั้นมีอยู่อีกวิธีเดียวคือให้เจ้าชายเสกสมรสเสียเจ้าชายจะได้พัวพันอยู่กับพระชายาจนไม่มีเวลาหวนคิดถึงสิ่งใดจนถึงเวลาเหมาะสมที่จะขึ้นครองราชบัลลังก์ตามประสงค์ของพระบิดาพระราชาทรงเห็นด้วยในความคิดอันแยบคายนี้รับสั่งให้ประกาศไปยังบรรดาหญิงงามทั้งหลายให้มาสู่นครกบิลพัสดุ์ในวันที่กำหนดไว้เพื่อจะรับรางวัลในความเป็นกุลสตรีที่ทรงความงามจากพระหัตถ์ของเจ้าชายจากนั้นพระองค์ได้จัดให้อมาตย์ที่ชาญฉลาดจำนวนหนึ่งคอยจับตาดูพระโอรสเพื่อสังเกตว่าจะมีท่าทางพอใจสตรีใดเป็นพิเศษ

ในที่สุดวันประกวดสตรีงามก็มาถึงแต่แม้พระหัตถ์ของเจ้าชายจะยื่นประทานของรางวัลให้แก่บรรดาสตรีงามซึ่งล้วนทรงพระตราภรณ์อันแพรวพราวทอตานั้นก็จริงแต่พระทัยกลับทรงครุ่นคิดถึงสิ่งที่ใหญ่หลวงกว่าเป็นความจริงแท้กว่าสิ่งยั่วยวนตรงเบื้องพระพักจนสตรีเหล่านั้นแทนที่จะปลาบปลื้มยินดีที่จะได้เข้าใกล้พระองค์กลับมีแต่ความสะทกสะท้านเกรงกลัวพวกเธอรู้สึกเหมือนว่าพระองค์เป็นเพียงเทวรูปองค์หนึ่งมากกว่าจะเป็นมนุษย์ธรรมดาบรรดาอมาตย์ที่เฝ้าสังเกตการอยู่จนเกือบถึงสตรีคนสุดท้ายและของรางวัลก็จะหมดอยู่แล้วคิดว่าจะต้องกลับไปทูลพระราชาถึงการไร้ผลในวิธีการนี้แต่แล้วในขณะที่ทุกคนคิดว่าเป็นสตรีคนสุดท้ายและเข้ารับรางวัลชิ้นสุดท้ายผ่านไปแล้วปรากฏสตรีนางหนึ่งได้เดินเข้ามาซึ่งนับว่าช้ากว่ากำหนดทุกคนที่จับตาดูอยู่นั้นได้สังเกตว่าในขณะที่สตรีผู้นั้นเดินผ่านมาหยุดอยู่ตรงพระพักตร์เจ้าชายได้มีอาการสะดุ้งนิดหนึ่งและสตรีนั้นแทนที่จะก้มหน้าเอียงอายหรือตื่นกลัวอย่างบรรดาสตรีทั้งหลายนางกลับมองพระพักตร์เจ้าชายอย่างตรงๆแย้มยิ้มแล้วถามว่ายังพอมีรางวัลอะไรเหลืออยู่สำหรับหม่อมฉันบ้างเจ้าชายทรงยิ้มตอบและตรัสว่าฉันเสียใจที่รางวัลได้หมดไปแล้วแต่เธอจงรับเอาสิ่งนี้ไปเถิดตรัสดังนั้นแล้วทรงปลดสายสังวาลอันงดงามจากพระศอของพระองค์และทรงพันรอบข้อพระหัตถ์แห่งสตรีนั้นเมื่อได้เห็นดังนั้นเหล่าอมาตย์ทั้งหลายก็พากันกราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งได้สืบจนทราบว่าสตรีคนสุดท้ายซึ่งมีความงามเป็นเลิศนั้นทรงนามว่ายโสธราเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุปพุทธะผู้ครองนครเทวทหะนับเนื่องเป็นพระญาติสนิทของพระเจ้าสุโธทนะนั่นเองซึ่งเมื่อทรงทราบแล้วในวันต่อมาก็ทรงรีบจัดส่งผู้แทนพระองค์ไปสู่ขอพระธิดายโสธราเพื่อการเสกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะพระราชบุตรมีธรรมเนียมประเพณีอยู่อย่างหนึ่งในบรรดาเจ้าในสากกยะวงศ์ซึ่งยกว่าเป็นเชื้อชาติที่มีความเข้มแข็งกล้าหาญแห่งเชิงเขาหิมาลัยว่าเมื่อชายหนุ่มคนใดจะสมรสเขาจะต้องแสดงตนให้คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขี่ม้าการใช้คันศรและลูกศรตลอดจนการใช้ดาบซึ่งแม้เจ้าชายสิทธัตถะจะทรงเป็นถึงรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ก็ยังต้องอนุวัตตามธรรมเนียมนี้โดยไม่มีการยกเว้นเมื่อถึงวันนัดหมายชายหนุ่มแห่งแคว้นสากยะได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อแสดงฝีมือตามที่ตนถนัดต่อหน้าอมาตย์และประชาชนเจ้าชายสิทธัตถะทรงขี่ม้าขาวชื่อกันทกะมีความอาจหาญในการขับขี่จนสามารถชนะผู้ที่เคยสามารถที่สุดในประเทศได้เมื่อถึงเวลาประกวดการยิงศรพระองค์ก็สามารถส่งลูกศรไปได้ไกลกว่าและแม่นยำกว่าเจ้าชายเทวทัตซึ่งเคยยกย่องกันว่ายิงศรได้เก่งที่สุดในประเทศในการประลองฝีมือทางฟันดาบนั้นพระองค์ทรงฟันต้นไม้รุ่นเพียงครั้งเดียวด้วยฝีพระหัตถ์อันเที่ยงและประณีต
เมื่อลงดาบผ่านไปแล้วต้นไม้ก็ยังคงยืนต้นอยู่ทำให้ผู้ดูทั้งสนามคิดว่าต้นไม้นั้นยังไม่ถูกตัดจนกระทั่งมีลมโชยมาจึงค่อยๆล้มสู่พื้นดินคนทั้งหลายจึงได้เห็นว่าแผลนั้นเรียบเกลี้ยงยังกับรอยมีดที่ตัดเนยพระองค์จึงเป็นผู้ชนะเจ้าชายนันทะพระอนุชาต่างมารดาซึ่งไม่เคยมีใครชนะในการฟันดาบของเจ้าชายพระองค์นี้ได้

อันดับสุดท้ายเป็นการประลองขี่ม้าแข่งด้วยฝีเท้าอันเร็วของม้ากันทกะก็ได้ทิ้งผู้แข่งขันอื่นๆไว้เบื้องหลังอย่างง่ายดายซึ่งทำให้นักแข่งพากันไม่พอใจบางคนพูดแก้เก้อว่าถ้าเราได้ม้าฝีเท้าเร็วเช่นม้ากันทกะมาขี่เราก็ต้องชนะเหมือนกันมันดีอยู่ที่ม้าต่างหากหาใช่ดีที่คนขี่ไม่ลองเอาม้าดำตัวเปลี่ยวที่ไม่เคยยอมให้ใครขึ้นหลังเลยมาพิสูจน์กันดีกว่าว่าใครจะขึ้นขี่มันได้หรือใครจะนั่งบนหลังมันได้นานที่สุดเมื่อตกลงกันดังนั้นบรรดาเจ้าชายหนุ่มจึงผลัดกันพยายามจับม้าดำตัวนั้นเพ่นขึ้นบนหลังให้ได้แต่ทุกพระองค์ก็ถูกม้าอันดุร้ายลำพองสะบัดตกลงมายังพื้นดินทุกคราวไปกระทั่งเวียนมาถึงรอบเจ้าชายอรชุนซึ่งได้รับนับถือยกย่องว่าเป็นนักขี่ม้าที่เยี่ยมที่สุดเจ้าชายอรชุนสามารถขึ้นนั่งบนหลังและหวดบังคับมันด้วยแส้เพื่อให้มันวิ่งไปรอบๆสนามแต่อึดใจต่อมาโดยที่ใครๆคาดไม่ถึงมันแหวงศีรษะอย่างรวดเร็วอ้าปากงับขาเจ้าชายอรชุนด้วยฟันอันใหญ่คมและแข็งกร้าวดึงกระชากเจ้าชายให้หลุดจากหลังแล้วเหวี่ยงลงยังพื้นดินหากเจ้าพนักงานที่ระวังเหตุการณ์ได้เข้าช่วยกันรั้งมันไว้ได้ทันและอีกพวกหนึ่งช่วยกันรุมตีทางเบื้องหลังเจ้าชายอรชุนจึงรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดแต่แม้ม้าเปลี่ยวแสนร้ายตัวนั้นจะอาละวาดได้ถึงเพียงไหนก็ตามเจ้าชายสิทธัตถะก็จะต้องขึ้นขี่ในรอบถัดมาตามที่ตกลงไว้เดิมทุกคนพากันคิดว่าพระองค์จะต้องสิ้นชีวิตเสียแล้วในครั้งนี้แต่เจ้าชายก็ทรงดำเนินอย่างแช่มช้าเป็นปกติไปยังม้าตัวนั้นทรงวางพระหัตถ์ข้างหนึ่งลงบนคอของมันพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งลูบที่จมูกพร้อมกับกล่าวคำอ่อนโยนที่หูของมันสองสามคำจากนั้นพระองค์ทรงตบเบาๆลงที่สีข้างทั้งสองยังความประหลาดใจแก่ทุกๆคนในการที่ม้าร้ายนั้นยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกซ้ำยังยอมให้พระองค์ขึ้นบนหลังขี่ขับไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังมันทำตามทุกๆอย่างที่เจ้าชายปรารถนาโดยไม่ต้องมีการเคี่ยนตีเลยแม้ม้านั้นก็คงประหลาดใจว่าไม่เคยมีใครปฏิบัติกับมันเช่นเจ้าชายองค์นี้เลยในที่สุดทุกคนได้ยอมรับว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นนอกจากจะชำนาญการกีฬาทุกประเภทแล้วยังเป็นนักขี่ม้าที่เชี่ยวชาญที่สุดของประเทศอีกด้วยจึงเป็นผู้ที่สมควรที่สุดที่จะเป็นพระสวามีของเจ้าหญิงยโสธราผู้งามเลิศแม้พระเจ้าสุปปุทธะพระบิดาของเจ้าหญิงก็ทรงยินดีที่ได้ยกธิดาของพระองค์ให้เป็นพระชายาเจ้าชายหนุ่มรูปงามและแกว่งกล้าพระองค์นี้ด้วยความเต็มพระทัย

พิธีอภิเษกสมรสเสร็จสิ้นลงท่ามกลางความชื่นชมยินดีอันใหญ่หลวงของคนทุกหมู่เหล่าเจ้าชายและพระชายาผู้เลอโฉมเสด็จประทับณปราสาทที่พระบิดารับสั่งให้สร้างขึ้นใหม่อย่างงดงามเพื่อพระโอรสและพระสุนิสาได้เสวยสุขอันแวดล้อมด้วยความเบิกบานหฤหรรษ์ทุกสิ่งทุกประการเต็มตามที่คนหนุ่มคนสาวจะพึงบันเทิงได้บัดนี้พระเจ้าสุทโธทนะเริ่มทรงดีพระทัยว่าพระโอรสของพระองค์คงจะเลิกความคิดที่จะออกผนวดเป็นนักบวชแล้วแต่เพื่อจะให้เป็นที่แน่นอนยิ่งขึ้นจึงรับสั่งมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดในปราสาทนั้นเอ่ยถึงสิ่งที่นำซึ่งความเศร้าสลดเช่นความแก่ความเจ็บและความตายแม้แต่คำเดียวผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดนั้นจะต้องป้องกันทุกทางที่จะทำให้เสมือนว่าสิ่งอันไม่พึงปรารถนานั้นไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้เลยยิ่งกว่านั้นทรงมีพระราชโองการอันเฉียบขาดว่าหากเจ้าพนักงานรับใช้คนใดมีลักษณะอ่อนเพลียหรือเจ็บไข้หรือส่อไปในทางคนชราต้องออกไปให้พ้นวังทันทีทุกๆคนที่แวดล้อมพระโอรสจะต้องแสดงอาการรื่นเริงแจ่มใสตลอดทั้งวันทั้งคืนและในยามปรนิบัติเต้นรำขับกล่อมก็จะต้องไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้ปรากฏประดุจว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดนอกจากการยิ้มแย้มและเสียงสวนสรรชื่นบานเท่านั้นและเพื่อเป็นที่แน่พระทัยรับสั่งให้สร้างกำแพงสูงเพื่อล้อมปราสาทและอุทยานของพระโอรสไว้ทรงกำชับผู้เฝ้าประตูทั้งหลายว่าจะต้องไม่ยอมให้เจ้าชายเสด็จออกไปนอกกำแพงไม่ว่ากรณีใดๆ

ตอนที่5ความเบื่อหน่ายและเพื่อป้องกันมิให้พระโอรสสนพระทัยต่อสิ่งที่มีอยู่นอกกำแพงนั้นพระราชาได้ทรงจัดงานเลี้ยงดูและงานรื่นเริงต่างๆแทบทุกชนิดแต่ก็ไร้ผลเช่นเคยเจ้าชายสิทธัตถะมิได้เป็นสุขดังพระบิดาปรารถนาไว้เลยแม้แต่น้อยพระองค์ใคร่จะทราบว่ามีอะไรอยู่นอกกำแพงที่ถูกปิดตายนั้นคนที่ไม่ใช่ลูกเจ้าลูกนายนั้นเขามีความเป็นอยู่กันอย่างไรและแล้ววันหนึ่งอันเป็นวันซึ่งพระราชาไม่สามารถจะทนความรบเร้าของพระโอรสซึ่งเคยทูลขออนุญาตซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการที่จะเสด็จออก

ทอดพระเนตรสิ่งต่างๆนอกกำแพงทรงผลัดพรโอรสสุดที่รักของพระองค์ว่าขอเวลาให้พ่อได้เตรียมสิ่งต่างๆเพื่อความสะดวกแก่ลูกรักก่อนเถิดนะพระราชารับสั่งให้แจ้งข่าวแก่ประชาชนทั้งปวงว่าพระโอรสของพระองค์จักเสด็จประพาสพระนครดังนั้นในวันที่กำหนดนี้ให้ทุกบ้านเรือนประดับธงทิวและเครื่องห้อยอันสวยงามเหนือประตูหน้าต่างประดับด้วยดอกไม้บ้านเรือนต้องเช็ดถูทำความสะอาดทาสีใหม่ให้ดูงดงามสดใสให้สุดความสามารถที่จะทำได้

ช็ดถูทำความสะอาดทาสีใหม่ให้ดูงดงามสดใสให้สุดความสามารถที่จะทำได้ทรงมีพระราชโองการเด็ดขาดมิให้คนตาบอดคนง่อยเปลี้ยคนแก่คนโรคเรื้อนหรือคนป่วยชนิดใดๆออกมาสู่ถนนทุกสายในวันนั้นให้เก็บตัวปิดประตูอยู่ในเรือนคนหนุ่มแน่นแข็งแรงสุขภาพอนามัยดีมีแววร่าเริงเป็นสุขเท่านั้นที่จะได้ออกมาเฝ้าแหนต้อนรับเจ้าชายและในวันนั้นต้องไม่มีการหามศพไปสู่ป่าช้าเป็นอันขาดไม่ว่ากรณีใดให้เก็บศพรอไว้จนกว่าวันรุ่งขึ้นประชาชนกระทำตามพระราชโองการทุกอย่างได้พากันกวาดถนนทุกสายและรดน้ำเพื่อระงับฝุ่นได้ทาบ้านเรือนด้วยสีขาวประดับประดาสวยงามด้วยดอกไม้และระย้าดอกไม้ตามหน้าประตูหน้าต่างบ้านของตนของตนและได้แขวนแถบผ้าสีต่างๆไว้ตามต้นไม้สองข้างถนนที่เจ้าชายจะเสด็จผ่านเพื่อที่เจ้าชายจะได้เห็นว่านครนี้งดงามราวกับว่าเป็นนครแห่งเทพพยดาในแดนสวรรค์ทีเดียวและเมื่อทุกสิ่งพร้อมแล้วเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้รับพระราชทานอนุญาตให้ออกจากวังได้ทรงประทับบนราชรถคันงามเสด็จประพาสถนนสายต่างๆทรงทอดพระเนตรทุกสิ่งทุกอย่างในที่ทุกแห่งประชาราษฎร์ทั้งปวงล้วนแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสยืนคอยต้อนรับอยู่ด้วยความดีอกดีใจที่ได้เห็นเจ้าชายต่างเปล่งเสียงพร้อมกันว่าชัยโยความชนะจงมีแด่เจ้าชายบางพวกก็วิ่งนำข้างหน้าเพื่อโรยดอกไม้ไปบนเส้นทางที่ราชรถผ่านไปพระราชาเมื่อทรงเห็นประชาชนทำตามพระประสงค์อย่างเคร่งครัดเช่นนี้ก็ทรงเบิกบานพระทัยเป็นที่ยิ่งด้วยมั่นพระทัยว่าการที่พระโอรสได้ประสบแต่สิ่งล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานนั้นคงจะระงับความคิดในการออกบวชซึ่งพระองค์เห็นว่าเป็นความคิดวิถีฐานนั้นได้โดยเด็ดขาดเป็นแน่แต่ในที่สุดแผนการที่พระราชาทรงวางไว้เป็นอย่างดีนั้นได้เกิดล้มเหลวลงอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยปรากฏร่างชายชราซึ่งผมงอกขาวโพลนมีผ้าขี้ริ้วพันกายกระรุ่งกระริ่งเดินขยโยขยเยกออกมาจากบ้านหลังหนึ่งข้างถนนนั้นโดยไม่ทันที่ใครแลเห็นใบหน้าอันยู่ย่นเต็มไปด้วยจุดกระในตานั้นก็ช่ำแฉะฝ้าฟางในปากเล่าก็ไม่มีฟันแม้แต่ซี่เดียวเรือนร่างนั้นก็ค้อมงอจนต้องใช้มือทั้งสองที่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกยันไม้เท้าไว้ไม่ให้ล้มแกพยายามพยุงกายเดินปัดเป๋ปากอันซีดเซียวพึมพำวอนขออาหารด้วยเสียงที่แหบเครือขาดเป็นห่วงห่วงความหิวโหยความอ่อนเพลียนั้นเล่าประดุจว่าแกจะต้องสิ้นชีวิตลงในขณะนั้นทุกๆคนในที่นั้นพากันครึ่งเครียดโกรธแค้นตาแก่คนนี้เป็นอันมากที่บังอาจออกมาสู่ท้องถนนในขณะที่เจ้าชายเสด็จมาถึงคนเหล่านั้นเข้ากลุ่มรุมขับต้อนชายแก่คนนี้ให้รีบกลับเข้าบ้านก่อนที่เจ้าชายจะทอดพระเนตรเห็นแต่ก็ช้าเกินไปเจ้าชายสิทธัตถะได้ทอดพระเนตรเห็นเสียก่อนทรงสะดุ้งในภาพที่เห็นตรงหน้ารับสั่งถามนายชนะสารถีซึ่งนั่งอยู่ข้างๆพระองค์ว่านั่นอะไรหนอชนะนั่นต้องไม่ใช่คนแน่ๆถ้าเป็นคนทำไมจึงโค้งงอเช่นนั้นเล่าทำไมเขาไม่เหยียดหลังให้ตรงๆเหมือนเธอกับฉันทำไมเนื้อตัวของเขาจึงเหี่ยวย่นสั่นเทิมอย่างนั้นทำไม

ผมของเขาจึงขาวโพลนอย่างประหลาดไม่ดำเหมือนผมของเราตาของเขาเป็นอะไรไปฟันของเขาอยู่ที่ไหนคนบางคนเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยหรือบอกฉันทีเถิดชนะว่านี่มันหมายความว่าอย่างไรกันนายชนะได้กราบทูลเจ้าชายว่าทูลกระหม่อมบุคคลที่พระองค์เห็นนี้เรียกว่าคนแก่ง่อมเขาไม่ได้เป็นเช่นนี้มาแต่กำเนิดเมื่อแรกที่เขาเกิดมาก็เป็นเช่นเดียวกับคนอื่นเมื่อเจริญวัยเขาก็เป็นชายหนุ่มที่ร่างกายเหยียดตรงพึงผายแข็งแรงมีผมอันดำสนิทมีดวงตาที่แจ่มใสแต่เมื่อเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นานร่างกายก็ต้องเป็นเช่นนี้เป็นธรรมดาของคนชราทูลกระหม่อมอย่าไปเอาพระทัยใส่เลยเจ้าชายตรัสถามด้วยความแปลกพระทัยว่าหมายความว่านี่เป็นของธรรมดาหรือชนะเธอยืนยันว่าทุกคนในโลกนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นนั้นหรือต้องไม่ใช่แน่ๆฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทูลกระหม่อมทุกๆคนในโลกนี้เมื่อมีชีวิตนานเข้าจะต้องเป็นเช่นนี้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยทุกคนเชียวหรือฉันนะเธอด้วยฉันด้วยพ่อของฉันด้วยชายาของฉันด้วยเราทุกคนจักไม่มีฟันจักมีผมสีขาวร่างกายจักโค้งงอและสั่นเทิมจะต้องใช้ไม้ยันกายเหมือนนายคนนี้หรือเป็นดังนั้นแน่ทูลกระหม่อมความชราเป็นสิ่งที่ป้องกันและหลีกหนีไม่ได้เจ้าชายรับสั่งให้นายชนะขับรถกลับวังทันทีและแม้ว่าพนักงานเครื่องต้นจะจัดสรรพระกยาหารที่เคยทรงโปรดปรานมาถวายเจ้าชายก็ไม่ได้สนพระทัยที่จะเสวยแม้แต่นิดหนึ่งเมื่อเครื่องเสวยถูกนำกลับไปเหล่ามโหรีก็เข้ามาฟ้อนรำขับกล่อมหวังเบนความหมกมุ่นครุ่นคิดของเจ้าชายให้กลับมาจดจ่ออยู่กับความบันเทิงเริงรมย์นั้นแต่เจ้าชายกลับมองหญิงงามเหล่านั้นด้วยความสลดพระทัยว่าในวันหนึ่งสตรีเหล่านี้จะต้องเข้าถึงความชราแม้แต่คนที่สวยที่สุดร้องเพลงได้ไพเราะที่สุดครู่ต่อมาพระองค์ก็รับสั่งให้คนเหล่านั้นกลับออกไปแล้วทรงเอนพระวรกายลงบรรทมพักผ่อนแต่ก็ไม่สามารถจะหลับพระเนตรลงได้ตลอดราตรีนั้นทรงครุ่นคิดแต่เรื่องที่ว่าสักวันหนึ่งทั้งพระองค์และชายาจะต้องเข้าสู่วัยชราด้วยกันทั้งคู่จะต้องมีพระเกศาหงอกขาวโพลนทั้งศีรษะพระพักก็จะเต็มไปด้วยความเหี่ยวย่นหน้าขยะขยงพระโอษฐ์ที่ไร้พระทนนั้นก็จะดูหน้าสะอิดสะเอียนเช่นเดียวกับบุคคลที่พระองค์ได้เห็นเมื่อตอนกลางวันและพระองค์และพระชายาก็จะไม่สามารถทำความบันเทิงเริงรื่นใดๆให้แก่กันและกันได้อีกต่อไปเมื่อทรงคิดมาถึงตรงนี้พระองค์เริ่มฉงนพระทัยว่ายังไม่มีใครในโลกนี้สักคนเจียวหรือที่คิดค้นหาวิธีที่จะหนีให้พ้นความชราอันร้ายกาจนี้ก็หากว่าพระองค์จะพยายามให้เต็มความสามารถโดยพุ่งกำลังความคิดทั้งหมดเฉพาะแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วจักไม่สามารถค้นพบวิธีที่จะก่อประโยชน์แก่พระองค์แก่พระชายาแก่พระบิดาและทุกๆคนในโลกนี้ได้บ้างเจียวหรือและแม้พระราชาผู้เป็นพระราชบิดาเองก็ไม่สามารถจะบรรทมหลับลงได้เช่นเดียวกันทรงเสียพระทัยยิ่งนักในเหตุที่เกิดบนท้องถนนนั้นตลอดราตรีพระองค์เฝ้าคิดหาวิธีที่จะโน้มน้าวพระทัยของปิโยรสไว้จากการเป็นนักบวชผู้เร่ร่อน
แสวงหาคณะระบำที่ลือชื่ออันประกอบด้วยสตรีงามล้วนทรงเสน่ห์มีลีลายั่วยวนเป็นที่หนึ่งจากทุกแว่นแคว้นตลอดจนสิ่งเพลิดเพลินสนุกสนานมาเพิ่มเติมบำรุงบำเรอพระโอรสของพระองค์อีกหลายหลายอย่างแต่ก็ไร้ผลดังเคยเจ้าชายไม่ทรงแยแสไม่ใยดีในสิ่งเหล่านั้นกลับรบเร้าวิงวอนให้ทรงอนุญาตประพาสพระนครโดยลำพังสักครั้งโดยไม่ต้องให้มีใครทราบล่วงหน้าชั้นแรกพระราชาไม่ปรารถนาจะประทานอนุญาตด้วยทรงหวั่นพระทัยว่าเมื่อพระโอรสได้พบเห็นผู้คนซึ่งสารวนกับการทำมาหากินชนิดเหงื่อท่วมหน้าอยู่ตลอดเวลาจะเกิดสลดสังเวชที่สุดก็จะไม่อยู่ครองบัลลังก์สมคำทำนายแน่ๆแต่ด้วยน้ำใจเมตตาสงสารของพ่อที่มีต่อลูกยังเหลือจะประมาณนั้นพระองค์ก็เกรงว่าพระลูกรักจะโศกเศร้าเป็นทุกข์เพราะความไม่สมหวังจึงจำพระทัยอนุญาตผลนั้นจะเกิดขึ้นประการใดก็ตามทีแล้วเจ้าชายแต่งองค์แบบคนหนุ่มสกุลดีทรงดำเนินด้วยพระบาทมีนายชนะซึ่งแต่งกายแบบชาวบ้านตามเสด็จไปเพียงคนเดียวโดยไม่มีใครจำได้ตามถนนที่เสด็จผ่านเต็มไปด้วยพลเมืองซึ่งสารวนอยู่กับงานอาชีพนานาชนิดช่างเหล็กกำลังตีเหล็กบนทั่งด้วยค้อนขนาดใหญ่เพื่อทำเป็นเคียวเป็นล้อเกวียนเป็นเครื่องไถและสิ่งอื่นๆอยู่ข้างถนนหน้าบ้านของคนมั่งมีมีช่างทองกำลังทำและจำหน่ายเงินทองรูปพรรณและเพชรพลอยนานาแบบถนนบางสายเต็มไปด้วยร้านย้อมผ้าซึ่งกำลังตากผ้าสีสดหลากสีต่างๆกันบางแห่งเต็มไปด้วยร้านทำขนมซึ่งกำลังปรุงและกำลังขายให้ผู้ต้องการบริโภคเดี๋ยวนั้นก็มีแต่แล้วในขณะที่ทรงเพลิดเพลินในภาพทั้งหลายอันเป็นที่พอพระทัยอยู่นั้นได้มีสิ่งหนึ่งมาทำลายความสนุกสนานเบิกบานนั้นลงหมดสิ้นอย่างกระทันหันถึงกับต้องรีบเสด็จกลับด้วยพระทัยอันสลดหดหู่เป็นครั้งที่สองด้วยขณะที่พระองค์เพลินพระหฤทัยอยู่นั้นทรงได้ยินเสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลืออยู่ทางเบื้องหลังครั้นพระองค์สายพระเนตรหาก็ทรงเห็นชายคนหนึ่งนอนบิดตัวไปมาอยู่กลางฝุ่นด้วยท่าทางอันประหลาดตามหน้าตาเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยจุดสีม่วงอันน่าขยะขยงในตากรอกไปกรอกมาเขาต้องอัดใจเบ่งกำลังทั้งหมดเมื่อพยายามพยุงตัวลุกขึ้นมาแต่ไม่ทันจะตั้งตัวได้ตรงก็กลับล้มฟาดลงไปอีกโดยแรง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยมนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้นั่งสมาธิควางธรรมก็ได้ใจจะได้สงบใจจะได้สบาย วันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะกับนักบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมณวัดโพสถานที่บำเพ็ญกุศลแห่งนี้

การที่เต้าคุณเจ้าผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาได้จัดการบวชเนกขัมมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตประพฤติปฏิบัติอันนำมาสู่ความสว่างทางด้านจิตใจอย่างดีที่สุดไม่มีโอกาสใดที่จะทำได้และก็ไม่มีโอกาสอื่นที่จะดีเท่าการมาฝึกประพฤติปฏิบัติในวันนี้เนกขัมแปลว่าออกบวชเป็นบารมีที่พุทธเจ้าทรงสร้างมาถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปพุทธเจ้าสร้างการออกบวชมามาก จนพุทธเจ้าบอกอนนท์กว่าเราจะได้มาเกิดเป็นชาติที่บริสุทธิ์เป็นชาติที่ประเสริฐเนี่ยพระองค์ออกบวชเนกขัมถ้าจะเอาผ้าไตรจีวรมารวมกันแล้วเนี่ยแต่ละชาติแต่ละชาติที่พระพุทธเจ้าทรงออกบวชตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีเพื่อจะมาตัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติเนี่ยรวมผ้าไตรจีวรแล้วสูงถึงพรหมโลกเอาผ้าไตรมารวมเนี่ยสูงถึงพรหมโลกมากมายที่การบรรพชาออกบวชกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคนที่ออกบวชเนี่ยไม่ได้ออกบวชชาติเดียวเคยออกบวชมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแต่ได้เหตุปัจจัยบางอย่างทำให้เรานั้นไม่เห็นพบชาติที่ตัวเองบวชมาแต่อดีตเพราะนิสัยเก่าจึงได้ออกมาบวชในชาตินี้มีทุนเดิมคนมีทุนเดิมที่เคยบวชเคยเรียนมาพอมาชาตินี้ก็ให้เกิดความสมัครรักใครที่อยากจะบวชจะเรียนโดยศรัทธาบางคนเนี่ยเห็นเขาบวชก็เกิดศรัทธาบางคนคิดจะบวชแต่ไม่มีโอกาสได้บวชมีศรัทธาแต่มีโอกาสได้บวชแต่บางคนมีศรัทธาแต่มีโอกาสได้บวชบางคนไม่มีศรัทธาแต่ได้บวชบางคนนี่จะอยู่แค่3วันจะบวชพระบวชแค่3วันเท่านั้น7วันเท่านั้นอยู่ไปอยู่มาอยู่มาต้องสิบกว่าปี อยู่เรื่อยมาเรื่อยๆมาก็บารมีที่สะสมมาทำให้เกิดอยากอยู่นานๆทำไมคนเราจึงมาบวชแล้วสบายใจทำไมบวชแล้วจึงได้อยู่ได้บางคนบวชได้ทำไมจึงอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าคนที่บวชแล้วเนี่ยทำใจได้จากคนมีปัญหาครอบครัวมีธุระมากมีการงานมากมีเรื่องทุกข์ใจมากพอมาบวชแล้วก็ทำใจได้ตัดกังวลได้บวชแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจ ก็เลยบวชเรื่อยๆไปเพราะคิดว่ากลับไปอยู่คารวาสก็คงวุ่นวายเหมือนเดิมก็ คงวุ่นวายเหมือนเดิมก็เลยไม่คิดกลับไปนี่เลยบวชอยู่ได้นานบางคนคิดว่าวุ่นวายก็ต้องกลับไปอยู่ในความวุ่นวายเพราะคิดว่าตัวเองทำไปแล้วก็ต้องวุ่นต่อไปก็เลยกลับไปอยู่กับความวุ่นวายทั้งที่วุ่นวายก็ทนอยู่ต่อไป
บางคนบวชแล้ววุ่นวายใจทีแรกก็สบายใจอยู่ไปนานๆก็วุ่นวายใจกลับไปคิดว่าจะสบายคิดว่ากลับไปอยู่บ้านเราจะไม่วุ่นวายแต่กลับไปแล้ววุ่นวายแต่ก็ต้องอยู่ต่อไปบางคนคิดว่าวุ่นไม่วุ่นวายกลับไปอยู่บ้านวุ่นวายก็กลับมาบวชใหม่เพื่อหลบความวุ่นวายบางคนก็รู้ว่าวุ่นวายแต่ก็ต้องไปบางคนคิดว่าไม่วุ่นวายก็ต้องไปฉะนั้นที่คนอยู่ได้ก็เพราะเป็นคนรู้จักใจตัวเองรู้จักอารมณ์ตัวเองดับความวุ่นวายใจได้เพราะหลักปฏิบัติเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่เฉพาะภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยจะอยู่ได้อย่างเดียวคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติหรือไม่ใช่จะอยู่เฉพาะคนแก่เฒ่าอย่างเดียวตอนนี้คนที่เคยมีบารมีมาชาติก่อนก็จะสนใจในเรื่องบวชเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเรื่องบวชเนี่ยเป็นเรื่องทำได้ยากเรื่องปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องทำได้ยากเพราะไม่อย่างนั้นใครก็ทำกันหมดแหละ เราจะเห็นว่าคนสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าคนที่มาวัดเนี่ยคือคนมีปัญหาคนมาวัดแล้วมีแต่ปัญหามีปัญหาแล้วจึงเข้าวัดคนมาวัดมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่คนอกหักหลักร้อยคอยงานคิดว่าคนเข้าวัดเนี่ยมีปัญหาจึงเข้าวันนี้อาตมาก็ตอบไปคนโทรศัพท์มาคนเข้าวัดเนี่ยฉันไปแล้วก็สงสารมีแต่ปัญหาเขาเป็นคนที่ลืมตัวเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยู่ในสังคมเบื้องสูงฉันเนี่ยอยากไปเที่ยววัดเหมือนกันนะแต่ไปวัดแล้วก็สงสารไปที่วัดแล้วมีแต่ปัญหาคนมีปัญหาที่เข้าวัดเขาเป็นคนจัดรายการเพลงอาตมาเขาบอกว่าก็งั้นสิก็เมื่อตอนที่มันยังไม่มีปัญหามันก็ไปหลงฟังเพลงหลงกินเหล้าเมายาหลงเด็ดสีตีเป่าหลงควันลำขับร้องหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนก็เพราะความหลงสิเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็หลงพวกนี้ไม่ฝังธรรมะไงล่ะไอ้พวกอกหักไอ้พวกไม่ฝังธรรมะถ้าฝังธรรมะอกก็ไม่หักสิคนพวกที่เข้าวัดอกหักเข้าวัดเนี่ยไอ้พวกที่ผิดหวังเข้าวัดเนี่ยพวกนี้ก็พวกคนชาวโลกที่ประเภทที่ไม่ชอบธรรมะหาว่าธรรมะไม่ดีฟังเพลงดีกว่าไปเที่ยวไปเต้นไปกินไปลำดีกว่าก็เลยไม่ชอบธรรมะก็เลยหลงตัวเองก็เลยไปถูกเขาหลอกจึงได้อกหักแล้วเขาไม่เอาแล้วก็ทำไงได้ก็ต้องเข้าวัดสิก็พวกนี้ก็พวกคนหลงโลกเนี่ยแหละพวกประเภทชอบเพลงลิเกควรลำขับร้องเนี่ยพวกชอบโขนชอบหนังจนเป็นชีวิตชีวาตัวเองเนี่ยแหละนั่นแหละไม่ใช่คนวัดหรอกมันคนโลกหลงโลกอะที่มันอกหักเข้าวัดน่ะวัดเนี่ยมันเรื่องดีพอเข้าวัดแล้วก็กลายเป็นคนดีไม่ใช่มาเข้าวัดแล้วอกหักตอนนี้เราก็ตอบอย่างนั้นว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยคนดีทั้งนั้นคนมีศีลมีธรรมต้องมองคนเข้าวัดเนี่ยคนฉลาดไอ้คนที่มีปัญหาเนี่ยคือคนมีปัญหาที่บ้านไม่ใช่มีปัญหาที่วัด
แต่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเขาอกหักที่บ้านเขาอกหักที่ผู้ชายเขาอกหักที่ผู้หญิงเขาเดือดร้อนที่ครอบครัวเขาวัดเนี่ยเหมือนโรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลที่ทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยมารักษาใจมารักษากายให้เยือกเย็นให้สงบให้เกิดสติปัญญาฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยล้วนแต่เป็นคนมีบุญล้วนแต่เป็นคนดีด้วยการสำรวมกายวาจาใจอยู่บ้านเนี่ยเราด่ากันเราทะเลาะกันเราเถียงกันเราพูดกันในเรื่องหยาบๆคล้ายๆพูดกันในเรื่องไร้สาระแต่คนที่มาบวชมาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นคนถึงความสุขสงบคนที่เข้าถึงบุญฉะนั้นให้คนทั้งหลายเนี่ยมองศาสนาให้แยกด้วยปัญญาเมื่อคนมาวัดเนี่ยคนดีทั้งหมดไอ้ที่คนอักคนอกหักหลักลอยเนี่ยเพราะเขาไม่มีทางไปเขาไม่มีอะไรจะดีเท่ากับศาสนาพุทธเขาก็เลยเข้าวัดเพราะธรรมะนี่เป็นแสงสว่างที่จะชี้ทางให้เขาเดินไปสู่ความสงบได้เขาจะพบคนดีที่วัดคนที่วัดเนี่ยเขาไม่หลอกลวงกันเขาไม่โกงกันเขาไม่ลักกันเขาไม่ปิดลูกเขาเมียใครเขาไม่กินเหล้าเขาไม่เล่นการพนันเขาไม่อิจฉาริษยากันเขามีแต่คนให้อภัยกันฉะนั้นคนที่วัดนี่คือคนดีเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้เดินทางทางพระอริยสงฆ์มีพระสงฆ์เป็นผู้นำฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าคนที่วัดนี่คือคนที่เดือดร้อนมาจากทางโลกจึงเข้าวัดแต่พอมาถึงวัดแล้วก็สงบกายวาจาใจวัดนี่มีแต่เรื่องวัดกายวัดใจให้สงบให้เย็นให้เป็นคนละบาปบำเพ็ญบุญอยู่บ้านเนี่ยเราละบุญบำเพ็ญบาปอยู่วัดเราไม่กินเหล้าพอกลับไปบ้านเราก็กินเหล้าเรียกว่าเราละบาปละบุญบำเพ็ญบาปแต่เราอยู่บ้านเรากินเหล้าพอมาวัดเราก็เลิกเหล้าอยู่บ้านเราทะเลาะกันพอมาถึงวัดเราก็เลิกด่ากันทะเลาะกันอยู่บ้านเราโกรธกันแต่มาถึงวัดเราก็เลิกโกรธกันนี่วัดมีแต่สอนคนให้ละให้ปล่อยให้วางให้ทำใจให้ประพฤติปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตามฉะนั้นคนทางโลกทั้งหลายจึงไม่เคยรู้จักวัดกันเท่าไหร่เพราะไม่ได้มาทำดีกันที่วัดถ้าคนเราทำดีที่วัดแล้วเนี่ยก็จะเห็นวิธีทางประพฤติปฏิบัติเช่นบวชเนกขัมเราถือศีลอุโบสถวันพระ8ค่ำ15ค่ำเข้าพรรษาเนี่ยไม่มีคนสอนสมาธิเราไม่มีคนสอนศีล8สอนสมาธิเราไม่มีใครสอนเดินจงกรมให้เราแต่พอเรามาบวชเนกขัมมีคนมาสอนสมาธิให้เราสอนวิธีปฏิบัติให้เราก็เริ่มรู้ว่าทำใจเนี่ยทำอย่างไรทำใจไม่โกรธทำอย่างไรทำใจไม่โรคทำอย่างไรทำใจไม่หลงทำอย่างไรทำให้ลืมลูกลืมหลานลืมบ้านลืมเรือนทำให้จิตถึงพระอรหันต์เนี่ยทำอย่างไรจิตเราจึงจะเบิกบานถ้าจิตเราคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงหนี้ถึงสินถึงปัญหาครอบครัวจิตของเราก็เศร้าหมองไม่เบิกบาน

เราก็ต้องหาวิธีวิธีด้วยการเข้ามาถือศีลอุโบสถก็ยังไม่พอก็ต้องมาปฏิบัติด้วยการบวชเนกขัมมะเนี่ยเขาจะครูบาอาจารย์พระภิกษุก็จะสอนวิธีทำสติปัฏฐาน4ให้เราอยู่บ้านเราเดินเราก็หลงนั่งเราก็หลงนอนเราก็หลงกินเราก็หลงคิดเราก็หลงพูดเราก็หลงหลงยังไงเพราะเราไม่รู้อารมณ์ของเราพอเราไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตก็เลยก็เผลอตัวอยู่ตลอดวันเดินไปไหนมาไหนที่เราไม่เคยคล้องสติเราได้ทีนี้พอเรามาวัดเนี่ยก็สอนวิธีทำสติเช่นพวกโยมเดินจงกรมเนี่ยเดินแบบไม่หลงเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือขวาพุทซ้ายโทหรือยกเป็นรูปรู้เป็นนามวิธีการเคลื่อนไหวให้มีสติเนี่ยนี่แหละเรียกว่าเดินไม่หลงนั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือขยับส่วนใดก็รู้ว่าขยับส่วนนั้นเดินไม่หลงนั่งไม่หลงนั่งก็ดูลมหายใจจนลมหยาบไปสู่ลมละเอียดจากจิตที่คิดมากไปสู่ความไม่คิดนึกจึงมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ก็เรียกว่านั่งไม่หลงคิดไม่หลงคิดอย่างไรก็รู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่คนพระเทศและคุยเขาเรียกว่าคนหลงนะหลงไม่รู้ตัวนะคนหลงเนี่ยปราพระเทศเนี่ยพูดกันเนี่ยคนหลงถ้าเราคนแก่แล้วหลงหนุ่มแล้วหลงสาวแล้วหลงถ้าคนมีสติจะไม่พูดพุทโธไว้โยมพุทโธไว้ไม่ต้องพนมมือนั่งพุทโธไว้พุทโธไม่ต้องคุยพุทลมเข้าโธลมออกบอกยายบอกพุทโธไม่ต้องคุยคุยพุทโธแทนคุยให้พุทโธไว้ไม่ต้องคุยเอาใจไว้กับลมหายใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกพอเรามาอยู่วัดเนี่ยเราฝึกได้ฝึกได้มากก็อยู่ที่บ้านทีนี้ถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยการมาทำใจให้สงบเนี่ยเมื่อไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้ทันอารมณ์เรียกว่ากินไม่รู้นั่งไม่รู้นอนไม่รู้เดินไม่รู้นี่คือใครเรียกว่าอวิชชาเป็นผู้ทำคือตัวไม่รู้เนี่ยทำให้มีการถูกความโกรธครอบงำความวุ่นวายใจครอบงำความเสียใจความทุกข์ความเจ็บความปวดเนี่ยจะครอบงำคนที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่านั่งอย่างไรไม่รู้ว่านอนอย่างไรไม่รู้ว่ากินอย่างไรไม่รู้ว่าคิดอะไรคือเรียกว่าไม่ทันอารมณ์ธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยต้องใช้ปัญญาโยมต้องมาใช้เวลาปฏิบัติกันนานพอสมควรจะมานั่งชั่วกระเดี๋ยวเดียวรู้เรื่องไม่รู้หรอกโยมพุทธเจ้าต้องค้นหาถึง6ปีจึงจะรู้เรื่องวิธีดับทุกข์จึงจะรู้อริยสัจธรรมจึงจะรู้ความฟุ้งซ่านจึงจะรู้ความจึงจะรู้จักจิตใจทั้งมวลรู้จักความโกรธรู้จักดับความโกรธรู้จักละความโกรธรู้จักละความพยาบาทรู้จักละตัวอิจฉาริษยารู้จักตัวโรคหลงเพราะไอ้ตัวหลงเนี่ยมันมีเป็นทุนเดิมซึ่งมันตัวพยามารที่หลอกให้เราเนี่ยหลงอยู่เรื่อยบางคนเราเนี่ยขนาดเจ็บแล้วเนี่ยก็ยังหลงเวลาเจ็บเนี่ยคิดว่าจะหายอยู่เรื่อยเวลาอายุมากเนี่ยเราก็หลงว่าเราจะไม่ตาย
หลงว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นของเราอยู่ยาวนานไอ้ความหลงเนี่ยครอบงำใจมนุษย์จนไม่สละอะไรได้ฉะนั้นเรื่องการเรามารู้ธรรมะเนี่ยต้องมารู้ที่ปฏิบัติธรรมต้องใช้เวลาใช้เวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลากินเวลาคิดนึกเนี่ยทำสติปัฏฐานสี่เรียกว่ารู้กายเวทนาจิตธรรมรู้จักควบคุมตัวเองได้เนี่ยนั่นเรียกว่าเนกขัมมะปฏิบัติธรรมที่ออกบวชมารู้ทุกข์มารู้สุขที่ใจถ้าเราไม่เรียนธรรมะตรงนี้นะโยมถ้าเราไม่เรียนธรรมะตรงนี้เราจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพราะคนเรานี่คิดว่าบุญเนี่ยคงได้เยอะแล้วแต่บุญที่พุทธเจ้าท่านว่าเนี่ยบุญที่จะมีมากเนี่ยบุญอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงบุญไม่เศร้าโศกบุญไม่เสียใจบุญไม่ทุกข์ในการพัดภาคจากของรักจะตายก็ไม่เสียใจใครจะตายก็ไม่เสียใจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศาคณาญาติคนที่ถึงบุญแล้วเนี่ยไม่เสียใจใครจะตายกันก่อนใครจะตายหลังเนี่ยบุญทำให้เกิดปีติอยู่เสมอนั่นแหละจึงเรียกว่าบุญเข้ามาตกแต่งแต่ที่เราทำบุญเนี่ยกันทุกวันเนี่ยมันยังไม่ได้ป้องกันใจเราเพียงยังกลัวอยู่ว่าเราจะพลัดพรากจากของรัก พวกเรายังกลัวอยู่กลัวว่าจะพลัดพรากจากคนที่เรารักอยากอยู่พร้อมพ่ออยากอยู่พร้อมแม่อยากอยู่พร้อมลูกพร้อมเมียพร้อมผัวคิดจะทำบุญแบบนั้นแต่เราไม่ได้ทำด้วยปัญญาเราทำยึดเราทำติดเราทำไม่ปล่อยไม่วางในการที่เราทำยึดทำติดทำไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยจึงเป็นตัวทุกข์ทุกขสัตว์เขาเรียกตัวทุกขสัตว์อริยะเป็นผู้รู้ทุกข์คือเห็นว่าคนทั้งหมดเนี่ยพยายามจะยึดร่างกายไว้ให้มั่นคงยึดตัวเองว่ามันยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยึดลูกยึดหลานยึดบ้านยึดเรือนว่าเป็นของเราให้มากขึ้นมีลูกให้มากมีหลานให้มากมีสมบัติให้มากมีเวลามีอายุให้มากไอ้การที่เราทำบุญแล้วเราไปยึดอย่างเงี้ยทำให้คนคิดว่าบุญเนี่ยไม่ช่วยเวลามีทุกข์แล้วก็ทุกข์เท่ากับคนที่ไม่ทำบุญเวลาตายจากกันก็ทุกข์เท่ากับคนที่ไม่ได้ทำบุญเวลาพัดพากจากกันก็ทุกข์เท่ากับคนที่ไม่ได้เข้าวัดก็เพราะว่าเราไปยึดบุญเพราะบุญเนี่ยจะช่วยให้เราได้อยู่ยาวนานให้มีความสุขปราศจากทุกข์และนี่เพราะเราไปยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไว้มากแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าไม่ได้สอนดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงสอนให้ช่วยตัวไขตัวมันตนเป็นที่พึ่งของตนให้เห็นตนก่อนจึงจะช่วยคนอื่นให้ดับทุกข์ได้พระพุทธเจ้าได้สอนให้ดูลมหายใจสอนให้ดูทุกข์ในยาบทเดินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์คิดนึกมากก็เป็นทุกข์ดีใจก็เป็นทุกข์เสียใจก็เป็นทุกข์อยู่นานเท่าไรก็ยังเป็นทุกข์มากครับพุทธเจ้าให้เห็นทุกข์แม้แต่ลมหายใจเข้าเนี่ยก็ทุกข์ลมหายใจออกก็ทุกข์ท่านให้เห็นธาตุสีเนี่ยเป็นทุกข์ร่างกายคนเราเนี่ยทุกข์ตลอดเวลาท่านบอกว่าไม่มีใครเห็นเช่นเส้นผมบางภูเขาไม่มีใครอยากดูไม่มีใครอยากรู้และเป็นอนิจจังอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าเนี่ยก็ไม่เที่ยง
พราะมันต้องออกออกแล้วก็เป็นอนัตตาหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็เป็นทุกข์หายใจออกก็เป็นทุกข์

ั่นแหละอนัตตานั่นแหละอนิจจังคนเราทุกคนเนี่ยที่ตายกันเนี่ยเพราะมันหายใจไม่ได้แล้วหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้านี่แหละธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้เห็นทุกว่าทุกคนถึงเวลาแล้วต้องเป็นไปอย่างนี้ทีนี้ไอ้คนที่จะระงับดับทุกโศกโรคภัยได้เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เขาไม่เคยภาวนาเขาเปลี่ยนใจไปคิดอย่างอื่นเขาคิดแต่ว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่ตายเรายังไม่เจ็บเรายังมีลูกมากหลานมากโน่นก็จะเอานี่ก็จะเอาเพราะเราไม่อยากคิดเรื่องจริงแต่พอคิดใกล้ๆตัวที่พุทธเจ้าท่านคิดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านสอนพระบิดาของพระองค์เนี่ยพระบิดาเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินวันที่พุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบิลพัทเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยจะสิ้นพระชนพระพุทธเจ้าไม่เห็นอะไรดียิ่งกว่าจะช่วยพระบิดาของพระพุทธเจ้าที่จะแทนบุญคุณได้ที่ได้กำเนิดเกิดมาพระองค์ก็ไปสอนวิธีทำใจให้พ้นจากทุกข์เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ผู้รู้ผู้เห็นไม่มีมันทุกข์มานานแล้วที่พระองค์ออกบวชก็ต้องการเรียนรู้สิ่งนี้เองเพื่อมาช่วยให้พระบิดาได้รู้เรื่องอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าขอให้พระองค์เนี่ยอย่าได้ยึดว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของพระองค์ได้ไหมทีแรกก็ไม่ได้บอกว่านี่เนี่ยรูปเนี่ยมันกำลังแปรปรวนแล้วพระองค์เคยเดินได้ก็เดินไม่ได้แล้วพระองค์เคยหายใจสะดวกก็ไม่สะดวกแล้วพระองค์เคยแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงแล้วพระองค์เคยถ่านน้ำได้ก็ถ่านไม่ลงแล้วกินข้าวได้ก็กินไม่ลงแล้วรูปนี้เปลี่ยนแปลงแล้วพระองค์พระบิดาอย่ายึดมั่นถือมั่นว่ามั่นคงเลยให้เห็นความจริงเถอะให้เห็นว่ารูปเป็นนิจังเป็นทุกข์แปรปวนแล้วก็เห็นว่าสัญญาเวทนาเนี่ยเสวยอยู่ตอนนี้อารมณ์ของพระองค์กำลังสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์มีมากกว่าเพราะร่างกายนี้เจ็บป่วย ให้เห็นทุกข์ในร่างกายของพระองค์ว่าลมให้ใจเข้าก็ดีให้ใจออกก็ดีเนี่ยทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะรูปเนี่ยมันชรารูปเนี่ยมันเก่าแม้แต่ลมหายใจมันก็เก่าโดยธรรมชาติที่มันเข้าไปเนี่ยก็เป็นทุกข์ออกก็เป็นทุกข์เวทนาเกิดขึ้นเวทนาที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยจิตเวทนาจิตเจตสิกที่มันเป็นเวทนายินดีเขาเรียกว่าสุขเวทนายินร้ายเขาเรียกว่าทุกขเวทนานี่ขันห้ายินดีก็เป็นทุกข์ยินร้ายก็เป็นทุกข์ยินดีก็ไม่เที่ยงยินร้ายก็ไม่เที่ยงยินดียินร้ายก็เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาเกิดคิดแล้วก็หายไปคิดแล้วก็หายไปไม่มีตัวตนสุขก็ไม่มีตัวตนทุกข์ก็ไม่มีตัวตนจะไปจับจะไปยึดยื้อที่ไหนว่ามันสุขอยู่ตรงไหนสุขเกิดแล้วมันจะเอาไว้ตรงไหนก็ไม่มีเอาไว้ได้ทุกข์ใจเกิดขึ้นไม่สบายใจจะยึดว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่มีมันก็หายไปได้ไม่รู้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาลูกก็เป็นอย่างนี้แล้วเวทนาทางใจก็เป็นอย่างนี้แล้วทุกคนกำลังเสวยสุขทุกข์อย่างนี้แล้วมันไม่เที่ยงจับอะไรให้เป็นสุขไม่ได้แม้แต่พระองค์เป็นพระราชาจะยึดว่าสุขตลอดไปก็ไม่ได้จะหนุ่มไม่แก่ก็ไม่ได้จะสาวไม่แก่ก็ไม่ได้จะเจ็บไม่ตายก็ไม่ได้เจ็บหายก็ไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่า
สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาในที่สุดไม่รู้รูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาล่ะเมื่อก่อนเราเคยจำชื่อคนโน้นได้คนนี้ได้เคยเรียนรู้เคยนึกอะไรออกสัญญานี้ก็ไม่ใช่จำได้ทุกเวลาไปเราจะเริ่มจำตัวเองไม่ได้แล้วพิจารณาตัวเองไม่เห็นแล้วเลือนลางแล้วตาก็เลือนลางหูก็เลือนลางกายก็เลือนลางใจก็เลือนลางบางคนนี่จำลูกจำหลานไม่ได้ตอนจะตายก็ถึงได้ถามว่ายายพ่อแม่จำได้ไหมถ้าคนไหนจำได้แสดงว่าไม่หลงโดยมากเขาจะไปถามว่าตอนตายจำได้ไหมคนโน้นมาเยี่ยมจำได้ไหมจำไม่ได้แสดงว่าลืมลูกลืมหลานเขาเรียกสัญญาวิปริตแล้วเขาเรียกว่าสัญญาเป็นอนิจจังสัญญาเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกนี้เมื่อสัญญาจำอะไรไม่ได้ก็เลยควบคุมสติไม่อยู่ก็กลายเป็นคนทุกข์โศกเสียใจกลายเป็นคนกระวนกระวายกระสับกระส่ายควบคุมใจไม่อยู่เรียกว่าสัญญาวิปริตสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสียแล้วฉะนั้นคนมาเรียนธรรมะเนี่ยต้องมีสัญญาอันแก่กล้าต้องฝึกสติฝึกสมาธิจะได้จำธรรมะได้จะได้พิจารณายกขันธ์ห้าขึ้นมาเป็นอารมณ์ได้ได้เห็นจัดจะทำแต่ถ้าสัญญาของเราเสียซะแล้วเป็นคนหลงลืมซะแล้วนะไม่รู้โมไม่เห็นซะแล้วพวกนี้ดับจิตแล้วไปสุคติไม่ได้เขาบอกหลงไปเป็นอะไรหลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานโกรธไปนรกโลกไปเป็นเปรตอ้าวสัญญามันเสียแล้วเนี่ยจำคำสอนไม่ได้จำศีล5ไม่ได้จำศีล8ไม่ได้จำศีล10ไม่ได้จำศีล227เนี่ยจำกรรมฐาน5ไม่ได้เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาจำกรรมฐาน5ไม่ได้ไปนึกถึงแต่ลูกถึงแต่หลานแต่บ้านแต่เรือนพอสัญญาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยหลงพอหลงแล้วก็มนุษย์ไม่ได้สวรรค์ไม่ได้นิพพานไม่ได้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานจริงว่าไอ้คนหนึ่งมันหลงภรรยาหลงภรรยาก็รักแต่ภรรยาไปไหนคิดถึงแต่ภรรยาผลสุดภรรยาเล่นชู้เอาชู้มาฆ่าตายตายแต่ยังรักอยู่นั่นน่ะมันหลงในรูปภรรยาตายไปแล้วไปเป็นอะไรไปเป็นงัวไปไหนก็ตามแต่ภรรยาคนก็บอกไอ้นี่มันผู้หญิงคนนี้เอาสงสัยจะหัวนี่เป็นสามีละมั้งอายเขาก็จับหัวฆ่าทิ้งอีกไอ้ความหลงภรรยามากลายมาเป็นสุนัขอีกไปไหนก็ตามก็เขาบอกไอ้ตายไล่ไปไหนก็สุนัขตามเพราะสุนัขมันยังหลงเป็นเศษบาปเก่าความหลงเพราะสัญญามันเสียแล้วเนี่ยพอตอนจะตายไม่หลงภรรยาก็อายเขาหาว่าเอาสุนัขเป็นเพื่อนเป็นสามีก็ฆ่าสุนัขอีกไอ้จิตมันก็ยังหลงผูกพันมันก็กลายมาเป็นอะไรมาเป็นงูเขียวมาพันอยู่บนบ้านเนี่ยพอภรรยาไปนอนตรงไหนก็หล่นมาใส่ตรงนั้นภรรยาไปนอนไหนก็หล่นมาใส่ตรงนั้นภรรยาก็ทุบงูเขียวตายอีกเนี่ยโอ้โหเพราะความหลงถูกเขาฆ่าตายเลยยังรักอยู่อีกเลยยังหลงอีกเลยท่านั้นเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านเห็นภัยนี่พุทธเจ้าท่านกล่าวให้อนนท์ฟังว่าความรักความหลงเนี่ยมันจึงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้รักเขาหลงเขาเพราะไม่ได้ทำสติไม่ได้ผูกพันไว้กับเสียงธรรมะไม่ได้ผูกพันไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้จำศีล5ได้ไม่ได้จำศีล8ได้ไม่ได้จำกรรมฐานได้ก็เป็นอย่างนี้จึงว่าสัญญาจึงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาให้พิจารณาอยู่เรื่อยต้องพิจารณาก่อนที่มันจะเปลี่ยน

รูปเวทนาสัญญาสังขารตัวสังขารเนี่ยวันนี้อาตมาอาจจะพูดธรรมะที่ยากสักหน่อยหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องปฏิบัติถ้าโยมไหนเรียนรู้ได้คนนั้นจะเอามาใช้ในการบวชได้ดี สังขารนี่ร่างกายนี่เขาเรียกว่าสังขารภายนอกสังขารละโลกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเนี่ยเป็นสังขารภายนอกโบสถ์ศาลาวิหารเนี่ยเป็นสังขารวัตถุสังขารเป็นข้างนอกแต่ตัวสังขารและจิตเนี่ยที่พุทธเจ้าเรียกว่าตัวปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญเป็นบาปตัวนี้ตัวจิตตสังขารคือเจตสิก

ปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญเป็นบาปตัวนี้ตัวจิตสังขารคือเจตสิกเจตสิกนี่มีหน้าที่ปรุงจิตเรียกว่าจิตสังขารตัวนี้เนี่ยตัวสร้างบุญที่โยมมาเนี่ยที่ฟังธรรมะได้รู้เรื่องเนี่ยที่รับศีลได้เนี่ยเรียกว่าเจตสิกตัวสังขารเนี่ยปรุงให้เป็นกุศลจึงมาบวชได้เพราะสังขารอนิพามาเนี่ยสังขารพานะไม่ใช่ร่างกายพามานะโยมสังขารและจิตพามามันรู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปบวชฉีพรามสัก3วันเนี่ยจิตสังขารมันปรุงต้องไปต้องไปไปบวชนุ่งขาวห่มขาวต้องหาผ้าขาวเท่านั้นชุดตอนนี้ชุดสั่งลูกสั่งหลานวางแผนไปหมดแล้วจิตสังขารมันปรุงเพราะจิตสังขารนี่มันปรุงเป็นกุศลจิตเนี่ยสังขารและจิตปรุงเป็นบุญก็พาร่างกายสังขารภายนอกเนี่ยมาบวชสำเร็จด้วยการปรุงแต่งของสังขารตอนนี้สังขารและจิตที่เป็นอกุศลปรุงเป็นบาปปรุงเป็นบาปวันนี้เราจะไปกินเหล้าวันนี้เราจะไปเล่นไพ่วันนี้เราไม่ชอบใจเราจะต้องพูดต้องว่าคือหรือเราจะไปรักเขาไปพ้นเขาหรือไปผิดรูปเขาเมียเขานี่จิตสังขารมันปรุงปรุงแล้วมันก็ผ่าปรุงแล้วสำเร็จเลยมันก็เป็นปรุงแล้วสำเร็จเลยมันก็ไปกระทำตามอันนั้นเกิดเวทนาขึ้นมาเรียกว่าพอปรุงแล้วก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดการกระทำขึ้นมาก็เรียกว่าสำเร็จก็เป็นผลหรือเป็นวิบากเป็นอกุศลเป็นบาปพาสังขารพาทำบาปจิตตสังขารเนี่ยปรุงแล้วเราร่างกายก็ทำตามเช่นจิตมันปรุงเกิดให้อารมณ์โทสะปรุงไม่ชอบใจเนี่ยก็ไปด่าเขาไปโกรธเขาก็เรียกว่าอกุศลเกิดขึ้นด้วยจิตสังขารสังขารภายในเนี่ยมันพาภายนอกไปภายในเนี่ยเหมือนนายพาลูกน้องไปทำบุญทำบาปถ้าเรามีนายดีตื่นขึ้นมาก็พาไปทำบุญถ้ามีนายไม่ดีตื่นขึ้นมาก็พาลูกน้องไปทำบาปนั้นเรียกว่าจิตสังขารเนี่ยมันก็มีอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับมีลักษณะของมันเหมือนกันหมดตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารมันมีลักษณะเดียวกันเป็นอนิจจังถ้าไปยึดแล้วเป็นทุกข์และที่สุดมันก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาในจิตสังขารและสังขารภายนอกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจแต่ข้างในเนี่ยมันเร็วกว่านั้นมันปรุงแต่งดับเกิดเร็วกว่านั้นตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้เห็นธรรมอันนี้รู้ธรรมอันนี้เข้าใจในธรรมอันนี้จะเจริญสังขารที่มีสติสมาธิปัญญาให้เกิดกุศลและธรรมอยู่เนืองๆมันจะพามาทำบุญไม่ทำบาปตอนนี้จึงว่าปุญญาภิสังขารปรุงให้เป็นบุญขึ้นมาเป็นสังขารบุญกันปุญญาภิสังขารจะได้รูปดีเห็นได้รูปร่างหน้าตาที่ดีเพราะจิตเนี่ยมันปรุงให้เป็นปุญญาภิสังขารจิตที่เป็นบุญก็ปรุงให้รูปเนี่ยเป็นบุญกุศลอปุญญาภิสังขารจิตมันปรุงให้ใจเนี่ยไม่ดีก็ได้รูปที่ไม่ดีเป็นบาปพิกลพิการหน้าตาใบ้บ้าวิกลจริตเนี่ยอกุศลได้มันจิตสังขารที่มันปรุงเป็นบาปก็ไปได้รูปที่ไม่ดีตอนนี้วิญญาณเนี่ยถ้าเราจะเรียนรู้นะโยมพอจะเข้าใจไหมวิญญาณเนี่ยที่ว่าทำไมวิญญาณเกิดว่าทำไมวิญญาณจึงเวียนว่ายตายเกิดมาจากไหนโยมสงสัยใช่ไหมว่าเกิดมาจากไหนต้นเหตุมันมาจากไหนวิญญาณมันอยู่ที่ไหนอยากจะรู้จักวิญญาณว่าวิญญาณเนี่ยมีจริงไหมนี่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าเรียนขันธ์ห้ารูป

ทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำไมจะรู้ได้ต้องเจริญสติรู้กายรู้จิตตัวเองเราจะดูง่ายๆว่าวิญญาณเกิดที่ไหนวิญญาณได้มี6วิญญาณที่หูเขาเรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่ตาเขาเรียกว่าวิญญาณที่หูโสตวิญญาณวิญญาณที่ตาเขาเรียกจักษุวิญญาณวิญญาณที่จมูกเกิดขึ้นที่จมูกเขาเรียกคานะวิญญาณวิญญาณที่ลิ้นเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่สัมผัสที่กายเนี่ยเขาเรียกว่าผัสสะวิญญาณหรือกายวิญญาณหรือกายวิญญาณแล้วมโนผัสสะคือใจกระทบอารมณ์ภายนอกที่จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสมาเกิดปรุงเป็นอารมณ์ที่กระทบยินดียินร้ายนั่นเขาเรียกว่ามโนวิญญาณมโนวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยเป็นตัวหัวหน้าใหญ่ที่รับรู้วิญญาณทั้ง6เป็นตัวสื่อฉะนั้นพวกฝรั่งพวกนักวิทยาศาสตร์ก็จึงยอมรับว่าพุทธศาสนาเนี่ยเรียนเรื่องขันธ์5กับเรื่องอายตนะภายใน6ภายนอก6เนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นสมัยใหม่เป็นปัจจุบันแต่พวกเราเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีมานานแล้วแต่เราไม่รู้จักมันไม่รู้จักว่ามันเกิดอย่างไรวิญญาณดับอย่างไรวิญญาณเพราะอะไรเพราะเราขาดสติขาดสมาธิจะพูดง่ายว่าเรามีอวิชชาครอบงำเราหลงหูเราไปเผลอเชื่อหูฟังที่หูตลอดเราไปหลงที่ตาเราไปหลงดูอยู่ตลอดไม่ได้สติควบคุมการดูก็เรียกหลงวิญญาณไม่รู้จักวิญญาณเกิดวิญญาณดับเราหลงฟังเสียงเราก็ไม่รู้จักการควบคุมมีสติปัญญารู้จักวิญญาณเกิดดับที่หูเราหลงดมไปติดกลิ่นหอมติดกลิ่นติดเหม็นเราก็เลยหลงไม่รู้จักวิญญาณที่เกิดที่จมูกเราไปหลงรสติดรสเปรี้ยวหวานมันเค็มติดรสนี่ก็เรียกว่าเราไม่รู้จักวิญญาณเกิดที่ลิ้นกายสัมผัสเราชอบความนิ่มนุ่มชอบของสัมผัสที่สบายใจเราก็ไปติดกายวิญญาณกายวิญญาณความคิดนึกมโนวิญญาณเราติดในอารมณ์ที่คิดพอใจในความคิดเชื่อในความคิดก็เรียกว่าหลงวิญญาณตอนนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้ถ้าเราเรียนธรรมะก็เรียนได้ว่าเช่นเราจะโกรธเราจะรักจะชังเนี่ยเกิดจากไหนเราจะรู้ว่าเราเนี่ยใจดีใจไม่ดีเนี่ยเกิดจากไหนเช่นหูได้ยินเสียงเนี่ยเรียกเป็นอายตนะภายนอกรูปภายนอกหูเป็นรูปภายในคืออายตนะภายในเป็นวิญญาณพอเสียงกระทบหูก็เรียกว่าผัสสะกระทบนี่เรียกว่าผัสสะถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ากระทบภาษาธรรมะก็เรียกว่าผัสสะพอเกิดผัสสะได้เป็นไงเกิดเวทนาคือเสวยอารมณ์เสียงดีไม่ดีเสียงหญิงเสียงชายเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาปุ๊บทนต่อเวทนาไม่ได้ขาดสติพอขาดสติปุ๊บขาดสมาธิขาดปัญญาก็ชอบใจไม่ชอบใจพอชอบก็เป็นตัณหาไม่ชอบก็เป็นตัณหาตัณหานี่ชอบก็เป็นตัณหาไม่ชอบไปนะเมื่อเป็นตัณหาแล้วก็เกิดความอยากไม่อยากก็กระทำขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาเช่นพูดโต้ตอบเข้าไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นกรรมถ้าพูดดีก็เป็นกรรมดีเมื่อพูดไปแล้วก็เป็นวิบากเมื่อทำไปแล้วก็เป็นวิบากให้ผลให้ผลสืบเนื่องว่าเป็นคนนี้พอฟังอะไรแล้วก็เป็นคนขี้โกรธ
คือฟังอะไรแล้วก็รู้เรื่องฟังแล้วก็เกิดสติปัญญานี่เขาเรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นอย่างนี้สร้างขึ้นอย่างนี้ตาเห็นรูปก็เช่นเดียวกันตาเห็นรูปเนี่ยรูปภายนอกรูปภายนอกเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกตาเป็นอายตนะภายในพอตาเห็นรูปเนี่ยกระทบเป็นผัสสะแล้วก็เกิดรูปขึ้นมาเป็นเวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นในส่งถึงใจชอบไม่ชอบสวยไม่สวยสวยไม่สวยถ้าสวยก็ชอบไม่สวยก็ไม่ชอบก็นี้ก็อยากได้รูปนั้นอยากได้รูปนั้นมาเป็นเจ้าของอยากได้รูปหญิงอยากได้รูปชายอยากได้สีนั้นสีนี้มาก็เรียกว่ายึดรูปนั้นก็เป็นตัณหาเมื่อยึดตัณหาก็เป็นอุปาทานอุปาทานนี้ยึดมาเป็นของเราให้ได้ก็ทำพอทำแล้วพอได้มาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เป็นกรรมเป็นวิบากส่งผลให้เราต้องได้รูปที่เป็นทุกข์นี่เกิดรูปที่เป็นทุกข์รูปหนึ่งไม่พอได้รูปสองรูปสองไม่พอได้รูปสามที่เรามีทุกข์ทุกวันนี้เพราะเกิดจากหูเกิดจากตาที่เราเผลอตัวหลงไปยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดการสัมผัสทางกายหรือยึดอารมณ์เช่นรสเป็นไงกลิ่นเป็นไงกลิ่นอย่างเงี้ยเช่นเราไปสูบบุหรี่เงี้ยพอเห็นบุหรี่พอเห็นบุหรี่ปุ๊บเกิดรูปภายนอกกระทบจมูกได้กลิ่นพอได้กลิ่นปุ๊บเกิดเวทนาเกิดตัณหาอยากสูบพอสูบเข้าไปก็เป็นอุปาทานนั่นเป็นกรรมพอเกิดสูบเข้าไปเป็นเวทนาเกิดเวทนาเข้าไปก็เกิดตัณหาอุปาทานก็เป็นกรรมเป็นวิบากนี้ติดบุหรี่ไม่ใช่เกิดที่ไหนแล้วเกิดจากการไม่รู้ทันอายตนะนี่เองเช่นเราดื่มเหล้าเนี่ยเหล้านี่เป็นรูปภายนอกพอกระทบปุ๊บเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเกิดลืมตัวก็เป็นวิบากต้องติดเรื่อยไปแต่นั้นถึงว่าที่พุทธเจ้าเรียนรู้อภิธรรมเรียนรู้ธรรมะสมัยก่อนเข้าวัดเรียนพวกนี้หมดเลยโยมเรียนอายตนะหมดเลยโยมแต่คนสมัยนี้เข้าวัดเรียนไม่ถึงเรียนไม่ถึงตาเรียนไม่ถึงหูเรียนไม่ถึงจมูกเรียนไม่ถึงลิ้นเรียนไม่ถึงกายเรียนไม่ถึงใจตัวเองไปเรียนที่หูคนอื่นไปเรียนที่ตาคนอื่นไปเรียนที่กายคนอื่นไปเรียนที่ใจคนอื่นไปเรียนเรื่องรสรูปเสียงกลิ่นไปเรียนอายตนะภายนอกเราจึงหลงไม่รู้ของจริงเมื่อเราไม่รู้อย่างนี้เราก็ไม่มีวิธีดับทุกข์จึงไม่เกิดปัญญาท่านั้นเรามาบวชมาเรียนเนี่ยเราต้องรู้ครองใจเรื่องนี้รู้สติอย่างนี้อ๋อนี่คือวิธีการที่ว่าวิญญาณมันเกิดอย่างนี้หรือมันดับอย่างนี้ท่านั้นคนเราที่มีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังก็เพราะไม่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองก็เรียกไม่รู้จักเปิดพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกของพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองถ้าเรารู้อารมณ์พวกนี้แล้วก็เรียกว่ารู้จักพระไตรปิฎกรู้จักเปิดพระไตรปิฎกอ่านก็คืออ่านใจตัวเองออกนั่นเองทีนี้ก็ทำใจได้ไงพอเราโกรธปุ๊บเราไม่ชอบใจปุ๊บเราก็แยกเลยแยกรูปเลยแยกรูปแยกเสียงแยกกลิ่นแยกรสแยกการสัมผัสเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าโอ้มันไม่ใช่เที่ยงมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเราไปโกรธทำไมที่หูเขาไปโกรธทำไมที่ตาเขาไปโกรธทำไมเราก็แยกกายแยกใจเราพอรหัสแยกกายแยกใจเราเนี่ยเราจะเป็นคนปลงเป็นปลงปล่อยวางเป็นเหมือนกับสมัยก่อนนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้คนเจริญกุศลกรรมบท10ให้หัดพิจารณาความจริงพอรัตจะไม่ตายนะอายุสั้นและจะไม่มีอุบัติเหตุตายเท่านั้นแล้วจะตายโดยจิตเนี่ยเป็นเทวดาหรือไปถึงพรหมถึงนิพพานก็เพราะอะไรเพราะว่าคนที่รู้ธรรมะพวกเนี้ยรู้อริยสัจ4ก็คือรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักตัวเองนี่เองเรียกว่ารู้จักอายตนะทั้ง6สมัยก่อนพระภิกษุหนุ่มเนี่ย
พอบวชปุ๊บเรียนเรื่องนี้เลยโยมเรียนเรื่องตากระทบรูปชอบใจไม่ชอบใจที่โกรธก็เรื่องนี้เองที่หลงก็เรื่องนี้เองหูได้ยินเสียงที่ชอบที่โกรธก็เรื่องนี้เองที่ไม่โกรธก็เรื่องนี้เองหลงก็ที่หูนี่เองโกรธก็เรื่องหูนี่เองคนเราที่หลงที่ติดสติดหูติดตาติดจมูกติดกายติดใจติดอารมณ์พวกนี้เองไม่ใช่ติดเรื่องอื่นเลยไม่ใช่จมูกไปติดเรื่องอื่นจมูกมันก็เพราะหลงจมลิ้นหลงกลิ่นที่จมูกตัวเองจึงได้ติดหลงรสเนี่ยยังบางคนใช่ไหมติดรสติดรสไงบางคนเนี่ยที่เสพติดต่างๆเนี่ยก็เพราะไม่รู้จักธรรมะเพราะขาดสติขาดสมาธิปัญญาฉะนั้นถ้าเราเรียนธรรมะให้ละเอียดอ่อนนะโยมนะเราต้องมาพิจารณาตัวเราพิจารณากายทุกอิริยาบถพิจารณาใจทุกที่เราคิดอะไรให้รู้จักใจตัวเองก็ที่เราเรียนอภิธรรมเป็นธรรมที่รู้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแต่เป็นธรรมดับอารมณ์คนเจ้าอารมณ์ก็เป็นคนไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์หงุดหงิดไม่มีอารมณ์อึดอัดก็คือพอรู้เท่าทันกิเลสตัวเองรู้จักอายตนะทั้ง6ก็เรียกเรียนขันธ์5เนี่ยเรื่องอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระบิดาฟังสอนให้คนเป็นโสดาบันนะปิดนรกได้ธรรมะอันนี้ไม่ตกนรกโยมถ้าใครเรียนเนี่ยเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เดินทางนี้โยมไม่ใช่เดินทางอื่นรักษาศีลต้องเจริญสมาธิสมีสมาธิต้องเจริญปัญญาปัญญารู้เรื่องนี้เองรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่พระโสดาบันรู้สกิทาคารู้อนาคารู้ถ้าเราเรียนไปตามพระพุทธเจ้าสอนต้องเรียนพวกนี้จิตเป็นอย่างไรเจตสิกเป็นยังไงจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ในจิตเจตสิกเป็นไงเจตสิกปรุงให้เจตสิกเนี่ยแปลว่าจิตที่เป็นเจตสิกคอยปรุงให้สุขคอยปรุงให้ทุกข์คอยปรุงให้ชอบใจไม่ชอบใจนี่เขาเรียกว่าเจตสิกจิตเจตสิกรูปคือกระทบอารมณ์อย่างเช่นเสียงนี่ก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปนะรสก็เป็นรูปสัมผัสก็เป็นรูปพอรูปภายนอกเนี่ยมากระทบปุ๊บก็เป็นรูปภายในก็เกิดพอใจไม่พอใจเป็นบุญเป็นบาปก็รู้ฉันรูปนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีเพราะเห็นรูปภายในใจพอเห็นรูปภายในใจก็ดับรูปอันนั้นได้ก็ไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีรสก็จิตก็ว่างก็เป็นอุเบกขากับรูปเสียงกลิ่นรสอันนั้นก็เป็นความดับจิตเจตสิกรูปพอดับปุ๊บเป็นอะไรเป็นนิพพานไม่โกรธพอเห็นรูปไม่ดีก็ไม่โกรธได้ยินเสียงไม่ดีก็ไม่โกรธพอรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานก็ไม่เป็นคนขี้โกรธคนนี้เนี่ยเราปฏิบัติที่วัดเราเนี่ยเราต้องเอาอารมณ์ธรรมะอันนี้ไปใช้ที่บ้านพอเราเรียนรู้พวกนี้ไม่ได้เรียนรู้ที่ใจใครแต่ถือจะยากแต่เราก็ให้ต้องมีสติสังวรระวังว่าเดินอย่างไรเรานั่งอย่างไรเรานอนอย่างไรเรากินอย่างไรเราทำอะไรเนี่ยให้รู้ตัวเราแล้วจะเรียนธรรมะพุทธเจ้าออกไม่งั้นเราเรียนไม่รู้นะโยมนะมานั่งหลับตาพุทโธพุทโธเอ้ยพระไตรปิฎกเปิดไม่ออกพระไตรปิฎกเปิดไม่ออกก็อ่านตาตัวเองไม่ออกวิญญาณทางตาเป็นยังไงฟังเสียงวิญญาณทางหูเป็นยังไงดมกลิ่นวิญญาณเกิดทางจมูกเป็นยังไงได้รับรสวิญญาณเกิดทางลิ้นเป็นยังไงสัมผัสวิญญาณเกิดทางกายเป็นยังไงคิดนึกวิญญาณเกิดทางใจเป็นยังไง

0: เมื่อเราไม่รู้จักวิญญาณเราก็เลยไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ไม่รู้จักวิธีดับทุกข์สุขก็ไม่เกิดอุเบกขาก็ไม่เกิดก็กลายเป็นคนคิดโน่นคิดนี่กังวลโน่นกังวลนี่นี่เรียกว่าอวิชชาคือความหลงความคิดหลงความคิดตัวเองนี่หลงกันมานานแล้วที่พุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้เนี่ยท่านก็ตรัสรู้ด้วยเห็นอวิชชาว่ามันหลงแล้วก็ทำสติเข้าไปเห็นความอนิจจังของโลกอนิจจังของเสียงของกลิ่นของรสไม่มีอะไรเลยเรื่องของมนุษย์ก็มีแค่นี้เองโยมที่เราแพ้ใจตัวเองที่เราสู้ใจตัวเองที่เราทุกข์ที่เราห่วงที่เราเศร้าโศกที่เราว่ามันเดือดร้อนทุกวันเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะใจตัวเองสู้กับอายตนะภายในไม่ได้ภายนอกไม่ได้ไม่รู้เท่าทันภายนอกที่เกิดขึ้นในใจก็เรียกว่าไม่เท่าทันอารมณ์หรือไม่เข้าไม่รู้จักวิญญาณเกิดดับนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นโยมไม่ใช่ใครทำให้เราโกรธไม่ใช่หูทำให้โกรธไม่ใช่ตาทำให้โกรธเพราะเราไม่รู้เท่าทันมันเองเราเห็นสิ่งใดไม่ดีเราไปทำร้ายเขาเราไม่พอใจเราไปคิดแช่งเขาอะไรเขาคิดพยาบาทเขานินทาให้ร้ายเขาพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้แก้ทางนั้นให้แก้ปัจจุบันถ้าได้ยินเสียงไม่ดีให้ปรงมาเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ที่คนพูดมันเป็นทุกข์ที่คนฟังก็ให้วางเฉยเสียนิ่งเป็นพระชนะเป็นมารเสียโกรธก็เป็นโกรธก็เป็นมารไปไม่โกรธก็เป็นพระเมื่อเราไม่โกรธก็เป็นเมื่อเราไม่โกรธก็เป็นพระพอเราโกรธก็เป็นมารเราไปด่าเขาเราก็เป็นมารเราเฉยซะเราก็ไม่เถียงก็เป็นพระเมื่อเรารู้งี้เราก็ไม่เชื่อหูไม่เชื่อตาไม่เชื่อลิ้นไม่เชื่อจมูกไม่เชื่อกายทุกสิ่งทุกอย่างมันแยกธาตุกันอยู่แล้วโยมมันทำหน้าที่กันคนละอันแต่ตอนนี้เมื่อเราเรียนธรรมะนี่เราไม่ได้เคยเรียนตัวเองเลยโยมมันจึงแยกใจตัวเองไม่ออกก็มัวแต่ความโลภกดหลงครอบงำก็กลายเป็นคนที่ทำใจไม่ได้เวลาป่วยเนี่ยโยมจะเห็นว่าคนมีธรรมะเนี่ยจะไม่คลางเลยสักอีเดียวเพราะเขาปลงเลยว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ของเขาคนที่เจ็บแล้วทรมานเจ็บแล้วค่ำควรเจ็บแล้วมีความทุกข์ทางใจมากเนี่ยฮะห่วงลูกห่วงหลานเพราะห่วงฮะคนที่แสดงทางอาการกายที่แสดงออกมาชักกระตุกอะไรแสดงอาการกิริยาต่างๆมาเนี่ยจะบอกว่าจิตสังขารมันปรุงนะจิตสังขารมันปรุงปากเบี้ยวตาเลแสดงโน่นแสดงนี่นั่นน่ะสังขารมันปรุงเพราะเราไม่รู้เท่าทันสังขารจึงการเนี่ยปรุงสิ้นเย็นเราเป็นทุกข์มากแต่พอเราปฏิบัติแล้วเราจะอยู่เหนือสังขารอยู่เหนือวิญญาณอยู่เหนือทุกข์ทีนี้พอมันปรุงเราก็รู้เฉยรู้เฉยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเข้านะเข้าเนี่ยเจ็บก็เหมือนไม่เจ็บป่วยก็เหมือนไม่ป่วยแก่ก็เหมือนไม่แก่ตายก็เหมือนไม่ตายเพราะจิตมันไม่มันอยู่สูงกว่าสิ่งพวกนี้การปฏิบัติธรรมเราต้องการให้อยู่สูงกว่าเวทนาอยู่สูงกว่าขันธ์ 5ที่เป็นทุกข์ที่ทำให้เราเดือดร้อนมันต้องเตรียมใจเตรียมตัวไว้ทำทุกวันเนี่ยมันเป็นผลนะเป็นมรรคเป็นผลแต่ถ้าเราไม่ทำแล้วไม่มีมรรคไม่มีผลเมื่อคนบอกโอ้ฉันทำบุญพอแล้วทำบุญพอแล้วทำไปเยอะเลยทำไปเป็นแสนเป็นล้านนั่นเขาเรียกว่าทำนาไม่มีคันนาทำสวนไม่มีร่องสวนหว่านไปทั่วหมดมันน้ำไม่ขังน้ำมาก็ท่วมน้ำไม่มีก็แรงไม่ได้กินมีแต่หญ้าเขาเรียกว่าทำบุญไว้มากจริงเหมือนคนที่หว่านนาไม่มีคันนาคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่รู้จักขันธ์ 5เนี่ยรู้จักอายตนะเนี่ยเป็นคนที่ทำบุญเหมือนมีคันนาเหมือนนาที่มีคันนาแล้วทำอันนิดเดียวเวลาน้ำมาปิดไม่ให้ท่วมเวลาน้ำจะแห้งปิดเอาน้ำไว้ขังนานั่นแหละได้เก็บเกี่ยวได้กินฉะนั้นคนบางคนเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างศาลาทำอะไรไว้เยอะแยะเขาเรียกว่าเหมือนชาวนาที่หว่านข้าวไม่มีคันนาไม่ได้กินเท่าไหร่หรอกโยมเพราะมันไม่รู้จักใจตัวเองไม่รู้จักจิตตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจึงว่าไม่ถึงวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่ไม่รู้จักใจตัวเองเขาเรียกว่าทำนาเหมือนไม่มีคณาโยมมันรั่วตลอดเวลาอย่างที่พระท่านว่าน่ะมันมีโอ่งแต่มันคว่ำเสียหรือมันมีโอ่งแต่มันรั่วเสียมันก็ไม่ขังน้ำมีกายมีใจแต่เราไม่เคยพิจารณาความเสื่อมไม่พิจารณาความจริงเรามีความคิดแต่เราไม่เคยพิจารณาความคิด เรามีความโกรธแต่เราไม่เคยพิจารณาความโกรธเรามีความรักแต่เราไม่เคยพิจารณาความรักเราอยากได้รักมากๆเรามีความโลภเราไม่เคยพิจารณาว่าโลภมันเป็นตัวติดยึดแค่ไหนเรามีความหลงผิดเนี่ยเราไม่เคยพิจารณาว่าหลงตัวตนแค่ไหน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโต

ียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

พรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าครั้งนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทรงทราบความรำพึงในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วได้อันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่เคยทรงอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ำก็จะเหี่ยวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไปแม้ฉันใดในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปลูกโคอ่อนเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะร้องหาเที่ยวสมสารไปแม้ฉันใดในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่เคยทรงอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าสักยะชาวบ้านจาตุมาและท้าวสหัมบดีพรหมสามารถทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยพืชที่ยังอ่อนและด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงลุกขึ้นจงถือบาตรและจีวรเถิดเจ้าสักยะชาวเมืองจาตุมาและท้าวสหัมบดีพรหมได้กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยแล้วด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยพืชที่ยังอ่อนและด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วจึงลุกจากอาสนะถือบาตรและจีวรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์เธอได้มีความคิดอย่างไรท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์แล้วบัดนี้พระผู้มีพระภาคจักทรงมีความขวนขวายน้อยเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่แม้เราทั้งหลายก็จะมีความขนขวายน้อยเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่เช่นกันสารีบุตรเธอจงรอก่อนเธอจงรอก่อนธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันจงพักไว้ก่อนเธอไม่ควรให้ความคิดเห็นปานนี้เกิดขึ้นอีกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระมหาโมคคลานะมาตรัสว่าโมคคลานะเมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์เธอได้มีความคิดอย่างไรท่านพระมหาโมคคลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์แล้วบัดนี้พระผู้มีพระภาคจักทรงมีความขวนขวายน้อยเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่ข้าพระองค์และท่านสารีบุตรจักช่วยการบริหารภิกษุสงฆ์ดีละดีละโมคคลานะความจริงเราสารีบุตรหรือโมคคลานะเท่านั้นควรบริหารภิกษุสงฆ์

ภัยของภิกษุผู้บวชใหม่สี่ประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้ที่คนลงไปในน้ำพึงประสบภัยสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อูมิภัยภัยจากคลื่น 2. กุมมะพีละภัยภัยจากจระเข้ 3. อาวัตภัยภัยจากน้ำวน 4. สุสุกาภัยภัยจากปลาร้ายภัยสี่ประการนี้แลที่คนลงไปในน้ำพึงประสบชั้นใดภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่คุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงประสบภัยสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อูมิภัย 2. กุมมะพีละภัย 3. อาวัตภัย 4. สุสุกาภัย

กูมิภัยเป็นอย่างไรคือคุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปาญาตความคับแค้นใจครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเพื่อนพรหมจารีตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วนั้นว่าเธอพึงก้าวไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้พึงแลดูอย่างนี้พึงเหลียวดูอย่างนี้พึงคู่เข้าอย่างนี้พึงเหยียดออกอย่างนี้พึงครองสังฆาติบาตรและจีวรอย่างนี้เธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์มีแต่ตักเตือนพร่ำสอนผู้อื่นก็ภิกษุเหล่านี้มีอายุคราวลูกคราวหลานของเรายังจะมาตักเตือนพร่ำสอนเราเธอจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวอูมิภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่าอูมิภัยนี้เป็นชื่อเรียกความโกรธและความคับแค้นใจ

ภูมิภีลภัยเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ระดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเพื่อนพรหมจารีตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วนั้นว่าสิ่งนี้เธอควรฉันสิ่งนี้เธอไม่ควรฉันสิ่งนี้เธอควรบริโภคสิ่งนี้เธอไม่ควรบริโภคสิ่งนี้เธอควรลิ้มสิ่งนี้เธอไม่ควรลิ้มสิ่งนี้เธอควรดื่มสิ่งนี้เธอไม่ควรดื่มสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรฉันสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรฉันสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรบริโภคสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรบริโภคสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรลิ้มสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรลิ้มสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรดื่มสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรดื่มสิ่งนี้เธอควรฉันในการสิ่งนี้เธอไม่ควรฉันในเวลาวิการสิ่งนี้

ธอควรบริโภคในกาลสิ่งนี้เธอไม่ควรบริโภคในเวลาวิกาลสิ่งนี้เธอควรลิ้มในกาลสิ่งนี้เธอไม่ควรลิ้มในเวลาวิกาลสิ่งนี้เธอควรดื่มในกาลสิ่งนี้เธอไม่ควรดื่มในเวลาวิกาลเธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์เคี้ยวกินสิ่งที่เราต้องการไม่เคี้ยวกินสิ่งที่เราไม่ต้องการบริโภคสิ่งที่เราต้องการไม่บริโภคสิ่งที่เราไม่ต้องการลิ้มสิ่งที่เราต้องการไม่ลิ้มสิ่งที่เราไม่ต้องการดื่มสิ่งที่เราต้องการไม่ดื่มสิ่งที่เราไม่ต้องการเคี้ยวกินทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะบริโภคทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะลิ้มทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะดื่มทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะเคี้ยวกินทั้งในกาลและในเวลาวิกาลบริโภคทั้งในกาลและในเวลาวิกาลลิ้มทั้งในกาลและในเวลาวิกาลดื่มทั้งในกาลและในเวลาวิกาลสิ่งใดที่ปราณีตไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวหรือของบริโภคที่ขหบดีผู้มีศรัทธาถวายแก่เราทั้งในกาลและในเวลาวิกาลภิกษุเหล่านี้ทำเหมือนปิดปากแม้ในสิ่งของเหล่านั้นเธอจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวกุมภีรภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่ากุมภีรภัยนี้เป็นชื่อเรียกความเป็นคนเห็นแก่ปากท้อง

อาวัตภัยเป็นอย่างไรคือคุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเธอบวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายไม่รักษาวาจามีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นคหบดีหรือบุตรคหบดีในหมู่บ้านหรือตำบล นั้นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนด้วยกามคุณห้าประการคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์ผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนด้วยกามคุณห้าประการโภคทรัพย์ในตระกูลของเราก็มีอยู่พร้อมเราสามารถที่จะใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญได้เธอจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวอาวัตภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่าอาวัตภัยนี้เป็นชื่อเรียกกามคุณห้าประการ

สุสุกาภัยเป็นอย่างไรคือคุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเธอบวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายไม่รักษาวาจามีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นมาตุคามสตรีในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยราคะรบกวนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยเธอมีจิตฟุ้งซ่านเพราะราคะจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวสุสุกาภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่าสุสุกาภัยนี้เป็นชื่อเรียกมาตุคามภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้แลที่คุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจาก

เรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงประสบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจาตุมสูตรที่7จบ

8. นรกะปานสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนรกะปานะกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงออกบวชข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าไม้ทองกวาวหมู่บ้านนรกะปานะแคว้นโกศลสมัยนั้นแลกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากคือท่านพระอนุรุทธะท่านพระพัทธิยะท่านพระคิมพิละท่านพระภัคคุท่านพระโกณฑัญญะท่านพระเรวตะท่านพระอนนท์และกุลบุตรที่มีชื่อเสียงอื่นๆมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้วประทับนั่งอยู่ณที่กลางแจ้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้พากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือแม้ครั้งที่สองภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือแม้ครั้งที่สามภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าทางที่ดีเราควรถามกุลบุตรเหล่านั้นดูแล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอนุรุทธะมาตรัสว่าอนุรุทธะเธอทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่ดีละดีละอนุรุทธะการที่เธอทั้งหลายยินดีในพรหมจรรย์นี้แลเป็นการสมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเธอทั้งหลายกำลังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทเจริญอยู่ในปฐมวัยสมควรบริโภคกามยังออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เธอทั้งหลายนั้นมิใช่ผู้ทำความผิดต่อพระราชาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่ผู้ถูกตามจับว่าเป็นโจรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่ถูกหนี้สินบีบคั้นจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่เดือดร้อนเพราะภัยจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่ถูกอาชีพบีบคั้นจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความจริงเธอทั้งหลายมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาตครอบงำแล้วตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะ

คุณบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ควรทำกิจอะไรบ้างคือคุณบุตรยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแม้อภิชฌาก็ยังครอบงำจิตของคุณบุตรนั้นอยู่แม้พยาบาทก็ยังครอบงำจิตของคุณบุตรนั้นอยู่แม้ถีนมิทะก็ยังครอบงำจิตของคุณบุตรนั้นอยู่แม้อุทธัจจะกุกุจจะก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่แม้วิจิกิจฉาก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่แม้ความริษยาก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่แม้ความเป็นผู้เกียจคร้านก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่กุลบุตรนั้นยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอนุรุทธะกุลบุตรบรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแม้อภิชฌาก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้พยาบาทก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ถีนมิทะก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้อุทัจจะกุกุจจะก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้วิจิกิจฉาก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความริษยาก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความเป็นผู้เกียจคร้านก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้กุลบุตรนั้นบรรลุปิติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายได้

ระตถาคตกับอาสวะอนุรุทธะเธอทั้งหลายจะคิดอย่างไรในเราว่าตถาคตยังละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งบ้างไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้คิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระตถาคตยังทรงละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นพระตถาคตพิจารณาแล้วจึงทรงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้คิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระตถาคตทรงละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วเพราะเหตุนั้นพระตถาคตพิจารณาแล้วจึงทรงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละอนุรุทธะตถาคตละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันและอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรตถาคตพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้นธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนี้ให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังคำอธิบายของพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระพุทธเจ้าค่ะอนุรุทธะตถาคตจะพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นเพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หามิได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หามิได้เพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะและความสรรเสริญก็หามิได้หรือด้วยความประสงค์ว่าคนจงรู้จักเราด้วยเหตุนี้ก็หามิได้อนุรุทธะกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากมีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำอธิบายนั้นแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่คุณบุตรเหล่านั้นตลอด

การอยู่อย่างผาสุกของภิกษุอนุรุทธะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการฉะนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการฉะนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการฉะนี้แลอนุรุทธะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการฉะนี้

การอยู่อย่างผาสุกของภิกษุณีอนุรุทธะภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการฉะนี้แลภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้าประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการฉะนี้แลภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการฉะนี้แลอนุรุทธะภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการฉะนี้แล

การอยู่อย่างผาสุกของอุบาสกอนุรุทธะอุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านผู้นั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสกด้วยประการฉะนี้

0: นี่แล
1: อุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านผู้นั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างพา

ศีลสุตะจาคะและปัญญาของท่านผู้นั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสกด้วยประการฉะนี้แลอนุรุทธะอุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านผู้นั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสกด้วยประการฉะนี้แล

การอยู่อย่างผาสุกของอุบาสิกาอนุรุทธะอุบาสิกาในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสิกาชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการฉะนี้แลอุบาสิกาในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสิกาชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือเรียกฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการฉะนี้แลอุบาสิกาในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสิกาชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าอุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการฉะนี้แลตามที่กล่าวมานี้แลตถาคตพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นเพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หามิได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หามิได้เพื่ออนิสงส์คือลาภสักการะและความสรรเสริญก็หามิได้หรือด้วยความประสงค์ว่าคนจงรู้จักเราด้วยเหตุนี้ก็หามิได้อนุรุทธะกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากมีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากรณ์นั้นแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นข้อ

นั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่คุลบุตรเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุรุทธะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลนลกะปานสูตรที่8จบ

9โคลิสานิสูตรว่าด้วยภิกษุชื่อโคลิสานิคุณธรรมของภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นภิกษุชื่อโคลิสานิเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดมีมารยาทสามนั่งอยู่ในถ้ำกลางสงด้วยกรณียกิจบางอย่างณที่นั้นท่านพระสารีบุตรปรารภภิกษุชื่อโคลิสานิจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงอยู่ในสงควรเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงอยู่ในสงเป็นผู้ไม่เคารพยำเกรงในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเข้าใจลำดับแห่งอาสนะว่าเราจักไม่นั่งเบียดภิกษุผู้เป็นเถระและจักไม่กันอาสนะภิกษุผู้เป็นนวกะถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่เข้าใจลำดับแห่งอาสนะจะมีผู้ติเตียนภิกษุรูปนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่เข้าใจลำดับแห่งอาสนะจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเข้าใจลำดับแห่งอาสนะภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรรู้อภิสมาจาริกธรรมถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่รู้อภิสมาจาริกธรรมจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่รู้อภิสมาจาริกธรรมจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรรู้อภิสมาจาริกธรรมภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเข้าบ้านเช้านักไม่ควรกลับมาสายนักถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เข้าบ้านเช้านักกลับมาสายนักจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้ที่เข้าบ้านเช้านักกลับมาสายนักจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเข้าบ้านเช้านักไม่ควรกลับมาสายนักภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลาก่อนฉันภัตตาหารในเวลาหลังฉันภัตตาหารถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลาก่อนฉันภัตตาหารในเวลาหลังฉันภัตตาหารจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้สมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวนี้ได้ทำการเที่ยวไปในเวลาวิกาลไว้มากแน่อันหนึ่งเพื่อนพรหมจารีก็จะกล่าวทักท้วงเธอผู้ไปในสงฆ์ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์จึงไม่ควรเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลาก่อนฉันภัตตาหารในเวลาหลังฉันภัตตาหาร

ษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเป็นผู้ขนองกายขนองวาจาถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็นผู้ขนองกายขนองวาจาจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้สมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวนี้ได้ทำการขนองกายขนองวาจาไว้มากแน่อันหนึ่งเพื่อนพรหมจารีก็จะกล่าวทักท้วงเธอผู้ไปกับสงฆ์ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์จึงไม่ควรขนองกายขนองวาจาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเป็นผู้มีปากกล้าไม่ควรเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็นผู้มีปากกล้าเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีปากกล้าเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์จึงไม่ควรเป็นผู้มีปากกล้าเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเป็นผู้ว่าง่ายเป็นกัลยาณมิตรถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็นผู้ว่ายากเป็นบาปมิตรจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้ว่ายากเป็นบาปมิตรจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์จึงควรเป็นผู้ว่าง่ายเป็นกัลยาณมิตรภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร

ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดไม่เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้ปรารภความเพียรถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เขียดคร้านจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้เกียจคร้านจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้ปรารภความเพียรภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้มีปัญญาถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีปัญญาสามจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีปัญญาสามจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีปัญญา

ิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทำความเพียรในอภิธรรมและในอภิวินัยเพราะเมื่อมีผู้ถามปัญหาในอภิธรรมและในอภิวินัยกับภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถูกถามปัญหาในอภิธรรมและในอภิวินัยแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ถูกถามปัญหาในอภิธรรมและในอภิวินัยแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำความเพียรในอภิธรรมและในอภิวินัยภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทำความเพียรในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานเพราะเมื่อมีคนถามปัญหาในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานกับภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถูกถามปัญหาในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ถูกถามปัญหาในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำความเพียรในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทำความเพียรในอุตริมนุสธรรมเพราะเมื่อมีคนถามปัญหาในอุตริมนุสธรรมกับภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถูกถามปัญหาในอุตริมนุสธรรมแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุ

นั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคุณวิเศษที่คุณบุตรผู้ออกบวชแล้วต้องการจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำความเพียรในอุตริมนุสธรรมเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคคลานะได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรธรรมเหล่านี้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเท่านั้นหรือที่ควรสมาทานประพฤติหรือธรรมเหล่านี้แม้ภิกษุผู้อยู่ในอารามใกล้บ้านก็ควรสมาทานประพฤติด้วยท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคคลานะธรรมเหล่านี้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรสมาทานประพฤติไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงภิกษุผู้อยู่ในอารามใกล้บ้านเลยดังนี้แลโคลิสานิสูตรที่9จบ

10. กีตาคิริสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในกีตาคิรีนิคมคุณของการฉันอาหารน้อยข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ฉันโภชนะในราตรีเลยเราเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายโคจงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยเธอทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีโดยลำดับจนถึงนิคมของชาวกาสีชื่อกีตาคีรีได้ยินว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวกาสีชื่อกีตาคี

สสชิและพระปุณัพพสุกะฉันอาหารในเวลาวิกาลสมัยนั้นภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะเป็นผู้อยู่ประจำในนิคมชื่อกีตาคีรีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากก็ไปหาภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ท่านทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยท่านทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเราทั้งหลายนั้นเมื่อฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเราทั้งหลายนั้นจักละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตการทำไมเราทั้งหลายจักฉันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถจะให้ภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุ

ชื่อปุณณพสุกะยินยอมได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปหาภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีเมื่อพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ท่านทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยท่านทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเมื่อเราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเราทั้งหลายนั้นจักละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตการทำไมเราทั้งหลายจักฉันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเพราะเหตุที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถจะให้ภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะยินยอมได้จึงมากราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่ะ

ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณณปสุกะตามคำของเราว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณณปสุกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณณปสุกะรับคำของภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณณปสุกะว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าภิกษุเป็นอันมากเข้าไปหาเธอทั้งสองแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ท่านทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยท่านทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญได้ยินว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเธอทั้งสองได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเราทั้งหลายเมื่อฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเราทั้งหลายนั้นจักละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตการทำไมเราทั้งหลายจักฉันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันจริงหรือภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณณปสุกะกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ

กุศลธรรมและอกุศลธรรมกับเวทนาสามพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าบุคคลนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาอุเบกขาอากุศลธรรมของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญใช่ไหมภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้จักเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่เถิดข้อนี้จักเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่เถิด

ิกษุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้เป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิดข้อนี้จักเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิด

ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้เป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิดข้อนี้จักเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิด

ภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกกล่าวว่าภิกษุทั้งหมดจะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาททั้งไม่เรียกกล่าวว่าภิกษุทั้งหมดไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเราย่อมกล่าวว่าภิกษุเห็นปานนั้นไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่สำเร็จเป็นอรหันต์ยังปรารถนาธรรมที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่เรากล่าวว่าภิกษุเห็นปานนั้นต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุเหล่านี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านเหล่านี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุเห็นปานนั้นต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท

บุคคลเจ็ดจำพวกภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือ 1. ท่านผู้เป็นอุปโตภาคาวิมุตติ 2. ท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตติ 3. ท่านผู้เป็นกายสักขี 4. ท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 5. ท่านผู้เป็นสัทธาวิมุตติ 6. ท่านผู้เป็นธรรมานุสารี 7. ท่านผู้เป็นสัทธานุสารี

่านผู้เป็นอุปโตภาควิมุตติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นอุปโตภาควิมุตติเรากล่าวว่าภิกษุนี้ไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุนั้นจัดเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไป

่านผู้เป็นปัญญาวิมุตต์เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตะวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตต์เรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุนั้นจัดเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไป

ท่านผู้เป็นกายสักขีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่และอาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นกายสักขีเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท

่านผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกข์ซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นธรรมที่ผู้นั้นเห็นแจ้งด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นทิฏฐิปัตตะเรากล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท

ท่านผู้เป็นสัทธาวิมุตติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งความเชื่อในตถาคตของผู้นั้นตั้งมั่นแล้วมีรากอย่างลงมั่นคงแล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธาวิมุตติเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท

0: ท่านผู้เป็นธรรมานุสารีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกข์ซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งทำทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วควรเพื่อพินิจโดยประมาณด้วยปัญญาของผู้นั้นอีกประการหนึ่งทำเหล่านี้คือสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาวิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะสตินทรีย์อินทรีย์คือสติสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นธรรมานุสารีเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนให้หางคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หางคืบท่าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะอย่าเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกส้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปชาชาก้าวหนึ่งยกส้นซ้ายสองก้าวไปสองนับสองสามปลายกดตรงสี่ส้นกดยกส้นขวาขึ้นชาชาหนึ่งยกส้นขวาสองก้าวไปชาชาสามปลายกดลงสี่ส้นกดลงชาชาแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าๆ9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าๆใจเย็นๆแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้าขวากดสี่แล้วก็ยกส้นซ้ายหนึ่งแล้วก็ก้าวซ้ายสองก้าวไปข้างหน้าสองแล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3

ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3

0: ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเว้ยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนจะค่อยสั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติมาฐานสี่ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอกว้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะนี่ในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลียเดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉย
1: นั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
0: ก่อนพวกเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

การที่เราได้ทำบุญเพื่อให้แก่ตัวเราสบายใจแล้วก็ทำให้แก่ส่วนรวมทุกคนสบายใจเมื่อเราทำนี้ก็ได้แก่ตัวเราคือสบายใจแล้วก็ถือว่าเรา ได้ชำระจิตใจเราให้หมดความกังวลหรือตนีที่เหนียวแน่นไว้ในใจแล้วก็ให้แก่ส่วนรวมซึ่งสละตนีความเหนียวแน่นในใจคนเราถ้ามีความตนีไม่ให้ทานเนี่ยความเห็นแก่ตัวมันจะมีมากขึ้น ความเสียสละจะไม่มีการที่พุทธเจ้าท่านบอกการให้ทานเนี่ยเป็นคนรวยการให้ทานเป็นคนรวยอันนี้เราก็ไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ทุกคนหรือสามารถวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งถึงทุกอย่างที่ท่านกล่าวไว้เพียงคำว่าให้ทานแล้วเป็นคนรวยบางคนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งบางคนก็ไม่เชื่อเลยบางคนก็เชื่อหมดเชื่อโดยหมดหัวใจบางคนก็เชื่อแต่ทำบางคนเชื่อแต่ไม่มีโอกาสทำบางคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็มีโอกาสทำคนที่ไม่เชื่อนี่คือคนที่ไม่ทำฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการชนะจิตใจตัวเองก็มีเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกิดความเชื่อและก็ทำคนที่แพ้จิตใจกับตัวเองก็คือคนที่ลังเลสงสัยหรือไม่เชื่อแล้วก็ไม่ทำก็กลายเป็นคนจนใจคนจนใจนี่เป็นคนตนีเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นคนที่ไม่เกื้อกูลส่วนรวมการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยถือว่าเรากำจัดความโลภไปได้ความตนีไปได้ทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานไม่เป็นคนขับแคบ เป็นคนใจกว้างมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแผ่แล้วก็มีญาติมากมีมิตรมากมีบริวารมากแล้วก็ไม่มีศัตรูการให้ทานนี่ถือว่าไม่มีศัตรูไม่มีโจรไม่มีขโมยทุกวันนี้ที่ว่ามีโจรขโมยมากเนี่ยเพราะโจรขโมยมันไม่รู้จักคำว่าให้ทานแต่ถ้าโจรขโมยนี่รู้จักคำว่าให้ทานมันก็ไม่เป็นโจรมันไม่ก็ไม่เป็นขโมยท่านั้นจึงว่าคนที่จนนี่เนี่ยเขาจึงเป็นโจรเป็นขโมยเพราะเขาไม่รู้จักคำว่าให้ทานให้ไม่เป็นเสียสละไม่เป็นแต่ถ้าทุกคนเราเกิดมาเนี่ยรู้จักการให้ทานมาแต่เด็กแต่น้อยเลยเนี่ยเป็นการเสียสละมารู้จักให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับพี่ให้กับน้องให้กับเพื่อนบ้านเป็นคนที่เห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วก็อยากจะให้ใครจะมาเป็นขโมยไอ้ขโมยกระโจนมันก็หมดไปในแผ่นดินนี้เพราะมีแต่คนให้คนโกงคนลักมันก็หมดไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมสังคมนี้เขาไม่ได้สร้างสรรค์ตรงนี้เกิดขึ้นให้ทุกคนทุกคนไม่ได้ให้ทานเหมือนกันทุกคนแต่เกิดทุกคนเกิดมาเนี่ยให้ทานเหมือนกันหมดเสียสละเหมือนกันหมดโจรขโมยก็ไม่มีที่รักก็ไม่มีคนจะเบียดเบียนก็หมดเพราะว่าทุกคนมีแต่ให้มีเหลือให้ไม่ใช่คนจนไอ้ที่คนจนใจเนี่ยเขาไม่มีเหลือให้เขาให้ใครไม่ได้เขาก็คิดอยากได้ของคนอื่นเคยความโลภอยากได้ของคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเป็นของตัวเองคิดง่ายๆคิดสั้นๆคิดด้วยวิธีไม่ให้คิดวิธีอยากได้คิดวิธีด้วยความโลภเห็นแก่ตัวฉะนั้นทานบารมีเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นผู้ให้มีญาติมากมีมิตรมากมีบริวารมากศัตรูก็ไม่มีก็คือว่าทุกคนต้องการจะให้อย่างเดียว
ดังนั้นการอยู่กับสังคมทุกวันนี้เราต้องอยู่กันอย่างเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเพราะทุกคนนี่อยากให้คนอื่นให้ตัวเองไอ้คนที่ไปรักเขาเนี่ยเพราะเขาไม่มีแต่ที่จริงคนถูกรักถูกโกงเนี่ยควรจะดีใจไม่ควรจะเสียใจควรจะดีใจว่าเราเนี่ยมีจนเหลือให้คนอื่นโกงมีจนเหลือให้คนอื่นรักแต่ไอ้คนรักคนโกงเนี่ยมัน

น่าสงสารเพราะมันจนจังเลยจนจนไม่มีจะกินไม่มีจะใช้หรือจนไม่พอเขาต้องใช้ชีวิตเขาด้วยผิดศีลธรรมเขาต้องไปลักไปปล้นหรือไปโกงคนโน้นโกงคนนี้เพราะว่าเขาจนแต่ถ้าเขารวยแล้วเขาก็คงไม่ทำอย่างนั้นคนที่รวยก็คือคนเหลือกินเหลือใช้เหลือให้ทานนั่นคือคนรวยเขาก็คงจะเป็นผู้ให้อย่างเดียวเขาคงจะมีแต่ความสุขในการให้ผู้อื่นไอ้ที่ความสุขจะไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วมีความสุขนั้นเขาทำไม่ได้เขาคิดไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าการให้ทานจึงเป็นบันไดเบื้องต้นไปสู่คุณธรรมชั้นสูงแล้วก็ถ้าพูดกันตามเศรษฐศาสตร์ตามเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คือว่าต้องโลกนี้ต้องมีผู้ให้มากที่สุดมีผู้ให้เท่าไรก็ผู้ที่จะเบียดเบียนก็จบไปก็หมดไปเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยเขาจะให้ลูกอย่างเดียวแต่พ่อแม่ไม่เคยมาลักของลูกพ่อแม่ไม่เคยมาโกงของลูกมาเบียดเบียนของลูกถ้าพ่อแม่ที่มีคุณธรรมความเป็นพ่อแม่เนี่ยก็ยังมีแต่ให้อย่างเดียวนี่ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่เบียดเบียนลูกให้เดือดร้อนนอกจากพ่อแม่เนี่ยจนจริงหมดทางหากินจริงๆแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยยังต่อสู้ได้ยังปักกัดตีนถีบได้ยังดิ้นรนได้รับรองจะไม่เบียดเบียนลูกมีแต่จะให้อย่างเดียวนี่คือผู้ให้นี่จึงประเสริฐจังนี้จึงเป็นผู้เจริญจังนี้คนที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนคือใครก็คือลูกไม่มีก็จะไปเอาไม่มีก็จะเอาก็จะเอาด้วยวิธีใดก็เอานะขู่ตะคอกก็เอาบังคับก็เอาฐานะความเป็นลูกเนี่ยไปบังคับเอาของพ่อแม่ให้ได้เพราะนั้นความเป็นพ่อแม่เนี่ยจึงเป็นผู้ให้ไงจึงว่าเป็นผู้เสียสละถ้าเกิดลูกทุกคนคิดจะให้พ่อแม่อย่างพ่อแม่ให้เราเนี่ยสังคมนั้นก็เจริญสังคมนั้นก็เจริญเหมือนกันการมีความเป็นเราอยู่กันหมู่มากเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนคิดจะให้กันเนี่ยคิดกันให้หัวหน้าก็คิดจะให้ลูกน้องเจริญว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยเจริญมาเพราะนายให้เราคิดอย่างนี้เมื่อก่อนเราเนี่ยไม่มีอะไรเพราะว่าเราเจริญมาเพราะนายให้เราแล้วพอเรามาเป็นนายเราก็คิดถึงลูกน้องว่าเราจะให้ลูกน้องเจริญเนี่ยเราก็ต้องไปผู้ให้ลูกน้องดังนั้นถ้าคนเราคิดถึงอกเขาอกเราเนี่ยการบีบคั้นในสังคมจะไม่เกิดขึ้นการบีบคั้นสังคมมันเกิดขึ้นแต่คนเรานี่ลืมตัวอาตมาเคยนึกว่าทำไมคนเราจึงลืมตัวแล้วก็ลืมกันจริงๆพอตอนเป็นลูกบ้านก็บอกว่าไอ้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันไม่ดีมันเอาเปรียบลูกบ้านถ้ากูเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อไรกูก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีกูไม่ชอบผู้ใหญ่บ้านคนนี้เอาเปรียบลูกบ้านทุกวิธีเพราะตัวเองมีโอกาสมากกว่าพอมาเป็นผู้ใหญ่บ้านมันก็ลืมสัจจะนั้นมันก็มาเบียดเบียนลูกบ้านเหมือนกับไอ้ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าพอเป็นกำนันมันก็เบียดเบียนไอ้ลูกบ้านอีกไอ้คนเราเนี่ยไอ้บารมีที่ให้เนี่ยมันหายไปพอไปเป็นในอำเภอพอครูถ้ามาเป็นนักศึกษาเนี่ยพอเรียนจบแล้วก็รู้สึกอยากจะต่อต้านสังคมอยากจะช่วยสังคมคนโกงคนกินอยากจะไม่ให้มีในโลกนี้บ้านเมืองเราไม่เจริญเพราะคนโกงกินคนเอาเปรียบพอตัวเองไปเป็นใหญ่เป็นโตก็ลืมสัจจะนี่ทำไมจึงลืมสัจจะนี่เพราะความโลภเพราะความโลภไอ้นั่นก็เราก็ต้องการไอ้นี่เราก็ต้องการบ้านเราก็ต้องการรถเราก็ต้องการเครื่องแต่งตัวเราต้องการไอ้ความอยากที่มันมีมากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยลืมไอ้สิ่งที่จะให้คนอื่นไอ้ที่ไม่เคยเบียดเบียนก็กลายเป็นคนเบียดเบียนคนเพราะไอ้ความอยากได้มันมาท่วมตัวหัวใจแต่ไอ้ตอนที่เรามาเป็นลูกบ้านตอนที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยพ่อเราไม่ดิ้นรนจะเอาอะไรเพียงว่าพ่อแม่ให้เราไปเรียนหนังสือเราก็มีเงินเรียนพอแล้วเราก็ไม่อยากได้อะไรเพราะความโลภมันยังไม่มียังไม่มีภรรยายังไม่มีสามียังไม่มีบ้านไม่มีเรือนไอ้ความคิดเงินผ่อนอะไรเงินกู้อะไรมันไม่มี
การแข่งขันมันไม่มีแต่พอเรามีครอบครัวเขาแล้วเนี่ยการแข่งขันเกิดขึ้นการเอารัดเอาเปรียบไอ้คนที่จะซื่อสัตย์ก็หาไม่ได้เลยหมดเลยพอไปมันมีแต่คนอยากได้หมดเลยเออแปลกเป็นลูกน้องที่ดีก็ไม่มีเป็นนายที่ดีไอ้คนที่มันอยากได้มันเต็มแผ่นดินเลยเต็มหัวใจของคนเลยก็เลยคราวนี้ก็โอ้โหไอ้คนที่ไม่เคยโกงคนก็โกงไอ้คนที่ไม่เคยยักยอกคนก็ยักยอกไอ้คนที่ไม่เคยซื่อตรงก็ไม่ซื่อตรงมันเป็นยังไงจังไงที่จริงพื้นฐานของเขาดีนะพื้นฐานทุกคนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยฉันเป็นคนที่พื้นฐานดีมากแต่ว่าไอ้ตัวไม่พอดีหรือไม่พอกินหรือไม่พอไม่รวยเนี่ยไอ้ความอยากได้ตัวเนี้ยมันมาเกิดในใจทำให้เกิดคนเราเป็นทะเยอทะยานดิ้นรนเราจึงไม่เจอญาติที่ดีไม่เจอมิตรที่ดีไม่เจอเพื่อนกินเพื่อนตายไม่เจอคนที่เสียสละที่จริงใจเลยก็กลายว่าทำงานก็คือก็ต้องระวังกันต้องระวังต้องคุมกันรั่วไหลไม่ได้เผลอไม่ได้จิกโนนจิกนี่โอ้โหไอ้คนเป็นหัวหน้าเนี่ยทุกข์ไว้ลูกน้องอีกพอต้องตาเป็นสับปะรดเลยต้องคอยคุมครัวว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราเป็นคนที่ถ้าเกิดเรามาเป็นแม่คนเป็นนายคนเราจะรู้สึกว่าเราอยากได้คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจไอ้เราเป็นลูกน้องเราก็อยากจะได้นายที่ไว้ใจเรารักเราให้บำเหน็จบำนาญกับเราให้ทิปกับเราให้โบนัสกับเราอะไรกันเรารู้สึกอยากได้ไอ้หัวใจอย่างนี้ มันมีกันทุกคนเมื่อเราต้องที่จริงการอยู่ด้วยกันเราต้องศึกษาใจของความอยากถ้าเราศึกษาใจของเราได้เราจะรู้จักคนอื่นหมดเลยไม่โง่เลยสักคนเดียวเข้าใจทุกคนเลยว่าเราอยู่อย่างนี้เราเคยเป็นลูกเราอยากได้อะไรพอเราเป็นแม่คนเราก็รู้ว่าหัวใจลูกเนี่ยดื้อรั้นอย่างไรดิ้นรนอย่างไรความต้องการยังไงเราไปเป็นพ่อแม่คนเราก็รู้เราเคยเป็นเด็กมาลูกรู้นิสัยเด็กถ้าจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้จะเป็นนี้ต้องแสดงออกอ๋อปล่อยเขาไปเพราะเราเคยเป็นมาแล้วถ้าเราเป็นพ่อแม่เรารู้เลยว่าไอ้ลูกเหมือนเป็นนี้เพราะเราเคยเป็นลูกแต่พอมาเป็นพ่อแม่ปุ๊บลืมความเป็นลูกต้องให้ได้อย่างใจเราลูกจะทำอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกันเนี่ยพอเราเป็นลูกน้องเราก็อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้กับนายพอมาเป็นนายเราก็อยากได้อย่างนายไม่ใช่อยากได้อย่างลูกน้องแต่ถ้าเราเอาใจนายมาใส่ใจลูกน้องเอาใจลูกน้องใส่ใจนายเหมือนคนเราเอาพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยเกลียดคนโกงเราเราเกลียดคนนินทาเราเราเกลียดคนดูถูกเราเราเกลียดคนดูถูกเราเราเกลียดคนนินทาเราเราเกลียดคนให้ร้ายเราแต่เราชอบตรงกันข้ามชอบคนท่านยกยอเราว่าสวยว่าหล่อว่าฉลาดยกยอเราว่าเป็นคนเก่งคนดีเราชอบคนที่จริงใจต่อเราชอบคนที่ไม่โกงไม่เบียดเบียนไอ้หัวใจอย่างเงี้ยมันเป็นหัวใจคนดีนะแต่ทำไมจึงมีไอ้คนอย่างนั้นมาทำไมจึงมีคนไอ้นั้นมาครับไอ้คนที่นินทาเขารักเขาเบียดเบียนเขาดูถูกเขาประณามเขากดขี่เขาทำไมไอ้คนพวกนั้นจึงมีในตัวเราทั้งที่เรานี่ไม่ชอบคนพวกนั้นเลยใช่ไหมไอ้ขโมยเนี่ยมันเกลียดใครโยมมันไม่ใช่เกลียดตำรวจอย่างเดียวนะมันเกลียดขโมยด้วยกันนะถ้ามันขโมยมาแล้วคนอื่นขโมยต่อมันเกลียดหน้าดูเลยมันไม่ใช่รักพวกขโมยนะมันมึงลบเหลี่ยมกูฮะมึงมาขโมยกูทำไมขโมยรถไปไอ้นั่นขโมยต่อโอ้ไอ้ขโมยนี่โกรธหน้าดูเลยทำไมจริงๆไอ้ขโมยนี่มันจึงคิดไม่ได้ถ้ามันคิดนึกว่าโอ้โหใช่เจ้าของเขาลงทุนเนี่ยนะเป็นแสนๆรักเข้ามานี่เขาต้องเจ็บปวดหน้าดูเขาจะต้องเสียหายมากชีวิตเขาต้องเดือดร้อนไอ้เราแค่ไม่ได้ลงทุนแค่ขโมยรักมันมันมารักต่อเรายังโกรธตามข้ามาเลยไอ้ที่ว่าหักหลังก็นั่นแหละ
ไปปล้นกันมาไปปล้นกันมานะไอ้คนปล้นนั่นน่ะไอ้คนถูกปล้นน่ะหมดเป็นแสนเป็นล้านเสียใจแค่ไหนล่ะหากินมาตั้งปีตลอดชีวิตเนี่ยมาโดนปล้นแป๊บเดียวหมดเลยมีเงินมีทองมีนาฬิกามีแหวนเพชรแล้วมันเอาแต่ไอ้คนที่ถูกปล้นน่ะแบ่งกันไม่ทั่วไอ้ตัวไหนยักษ์ไอ้นั่นยักษ์พอความลับเปิดเผยว่าเคยปล้นคราวนี้ไม่ซื้อกันแล้ววะเจ็บใจต้องฆ่ากันเลยดูสิเห็นไหมถ้านักขโมยนักปล้นคิดอย่างนี้ได้จะปล้นทำไมไอ้แค่ตัวเองไปเอาขโมยฟรีๆนะแค่ไอ้นั่นมาเอาเกินหน่อยเดียวแค่ไม่ยักยอกนิดเดียวเท่านั้นแหละฆ่าเขาทิ้งเลยแต่ไม่คิดเลยว่าไอ้เจ้าของนะเขาเจ็บปวดแค่ไหนไอ้ตัวเองแค่แบ่งกันไม่เท่านะของฟรีๆแบ่งกันไม่เท่ายังโกรธกันทะเลาะกันฆ่ากันตายนี่เข้าใจไหมพวกนี้เข้าใจไหมแล้วมันก็โกรธจังเลยใครว่าคุณนี่โกรธจังเลยแต่เวลาไปว่าเขารู้สึกเราชอบใจใช่ไหมเราไปว่าคนนี้ไม่ดีรู้สึกชอบใจแล้วเราไม่คิดหรือว่าเวลาเขาว่าเราไม่ดีเนี่ยทำไมเราโกรธและจะไม่มีเราจะยังไงจะให้เรามีสุขในเรื่องว่ากันแล้วคานินทาเราเนี่ยใครตำหนิเราเนี่ยใจเราตกมันอยู่ในตะตุ่มเราวูบเลยใครว่าเราไม่ดีโอ้หมดแรงเลย อย่างวันนี้ใครมาว่าเราไม่ดีอะไรสักอย่างเนี่ยที่จุดเลยเราวูบเลยเราต้องคิดว่าโอ้โหเราโดนว่าเนี่ยวูบเลยนะแต่ถ้าเราว่าเขาวูบไหมวูบเหมือนกันแต่เรากลับไม่เข้าใจนี่คือปัญหาของคนที่อยู่ในสังคมทุกวันนี้ไม่เข้าใจหัวใจตัวเองไม่ใช่ไม่เข้าใจก็หรือไม่เข้าใจหัวใจตัวเองเราจึงให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่ถ้าหัวใจตัวเข้าใจตัวเองเนี่ยนะเราจะเข้าใจคนอื่นเลยว่าเราเนี่ยละเอียดอ่อนมากที่สุดเราไม่ใช่หยาบไม่ใช่ไอ้ควายที่โดนด่าแล้วไม่โกรธใช่ไหมไม่ใช่ไอ้นั่นโดนด่าแล้วไม่โกรธใครว่าไงเฉยๆไอ้ที่เฉยๆนั่นมันไม่จะโตตอบไงเพราะว่าไอ้นั่นมันใหญ่กว่ากูมันก็ด่าได้แต่ที่จริงแล้วเราก็ระบายกับคนอื่นออกบางทีบางคนทำงานเนี่ยระบายกับคนหน้าไม่ได้นะไประบายลูกน้องต่อไปอีกเหมือนกันเนี่ยไอ้นายไอ้ข้าหลวงระบายกับไอ้รัฐมนตรีมันได้ก็มาระบายกับไอ้นายอำเภอนายอำเภอก็ระบายประหลัดประหลัดก็ระบายเรื่อยไปจนระบายกันเรื่อยไปไอ้คนที่ระบายก็คือตัวเราเนี่ยถูกกดขี่มาใช่ไหมพอโดนนายคนเนื้อหัวกดไอ้เราไม่สามารถจะต่อต้านก็ไปข่มลูกน้องคนต่ำต่อไปตมไปบางคนไม่มีที่สุดเลยระบายใครไม่ได้ก็ไประบายกับลูกเมียตัวเองถ้าเราอยู่กันอย่างเป็นมิตรที่แท้จริงอยู่กันอย่างเห็นใจกันอยู่กันอย่างรักสามัคคีอยู่กันอย่างเข้าใจละเอียดอ่อนในใจดีว่าคนเราละเอียดอ่อนมากต้องถนอมน้ำใจกันต้องเป็นผู้ให้เพื่อเสียสละแล้วก็ต้องจริงใจต่อกันถ้าเราทุกคนทำใจได้นะจะไม่ต้องปกครองอะไรกันเลยจะทำกันอย่างสบายเลยหน้าที่ไหนหน้าที่มันจะไม่ก้าวก่ายจะไม่ต้องมาตัดสินความจะไม่มีปัญหาในสังคมนั้นเลยเพราะทุกคนเนี่ยรู้จักใจตัวเองเพราะตัวเองละเอียดอ่อนผู้รู้ว่ากระทบแล้วไม่ได้เราก็เลยไม่กระทบใครเลยจะถนอมยันใจทุกคนเลยเพราะเราอยากให้คนอื่นถนอมน้ำใจเราใช่ไหมก็เป็นนั้นแล้วทุกคนก็เลิกเป็นโจรหมดเลยพอรู้ไปรักเข้ามาเนี่ยเขาก็เสียใจแค่ไหนแล้วโอ้โหไอเราเป็นโจรเรายังเมื่อแบ่งไม่เท่าเรายังฆ่ากันเลยไอทรัพย์จงนั้นแหละคนอื่นแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาเสียใจอย่างเดียวคนเจ้าของนั้นเขาไม่มาตามฆ่าเราเลยแต่เราขโมยมาเรากลับฆ่ากันเองหักหลังกันจงรู้ว่าที่จริงโจรมันก็ละเอียดอ่อนใช่ไหมโจรมันก็ละเอียดอ่อนถ้ามันไม่ละเอียดอ่อนมันจะฆ่ากันเลยฮะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมึงเอาไปมากกูเอาไปน้อยไปละแต่ที่ไหนมันละเอียดอ่อนนิดเดียวก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเรื่องการอยู่ด้วยกันการที่มีว่าคนดีตรงเนี้ย

เนี่ยคือคนดีโยมโยมไปหาคนดีตรงเนี้ยคนดีตรงที่ละเอียดอ่อนที่มองเห็นหัวใจตัวเองว่าเราไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีเลยใครด่าเราไม่ดีใครนินทาเราไม่ดีใครให้ร้ายเราใครดูถูกเราใครเหยียบย่ำเราใครประณามเรารู้สึกเราไม่ชอบจะแสดงออกไม่แสดงออกแต่ก็เก็บทุกข์ไว้ในใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราศึกษาตัวเราแล้วเราไม่ชอบอย่างไรก็อย่าให้คนอื่นอย่างนั้นก็แล้วกันเข้าใจใช่ไหมอย่าให้คนอื่นเด็ดขาดนั่นคือพิษภัยแก่ตัวเองแล้วเมื่อเราให้คนอื่นจะย้อนกลับมาหาเราเลยเหมือนไอ้ตาไอ้ยายกับหลานไอ้ยายก็อยากให้หลานดีด่าหลานคำหยาบด่าคำหยาบไอ้หลานมันก็ด่าตอบก็เลยไปโกรธไอ้ลูกกับภัยอีกหาว่าไม่สอนลูกให้ดีดูสิมันมีลูกมันไม่ด่ายายได้ไอ้ยายมันจะด่าหลานข้างเดียวอ่ะไอ้หลานมันแค่สามขวบมันก็ด่าตอบสิคราวนี้ก็เลยโกรธหลานไปตบหน้าหลานก็ตบหน้ายายมันมีเด็กนี่ไม่รู้จักบุญคุณที่จริงเขาไม่รู้จักตัวเองแก่ถึงปัณณ์ยังไม่จักเด็กๆสามขวบเลยใช่ไหมฮะนี่ยกให้ฟังว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ความสุขจากตรงนี้แต่ถ้าเขาฉลาดเราเดียวว่าโอ้เด็กมันละเอียดอ่อนเด็กนี่ต้องประหลาะมันพูดมันดีอย่างเดียวแล้วก็ใช้เหตุผลสอนมันอะไรมันอุบายต่างๆที่ให้มันฉลาดให้ได้นี่คือสิ่งที่ได้กลับมาดีเหมือนกันนะคนเรายอมคบใครก็สุดแล้วแต่เราคบใครเนี่ยเราก็ต้องอ่านใจตัวเราว่าเรามีความพอใจเขาแค่ไหนเราจริงใจเขาแค่ไหนเราต้องการคบเขาแบบไหนถ้าเรารู้เลยว่าเราคบแบบไหนเราจริงใจเขาแค่ไหนสิ่งที่เราให้ไปนั้นจะกลับสนองเราหมดเลยถ้าเราไม่จริงใจการคบก็คือไม่จริงใจกลับมาถ้าเราจริงใจการคบก็จริงใจกลับมาฉะนั้นจึงว่าการที่อยู่ในสังคมเนี่ยอาศัยว่าคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนจะเหมือนทองคำที่ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันจะได้แต่ความดีอย่าจะไปด่าใครอย่าไปโทษใครว่าฉันทำไมไม่ดีคนอื่นทำไมไม่ดีก็ฉันทำไมคนโน้นร้ายก็ฉันคนนี้ร้ายก็ฉันแต่ไม่เคยด่าตัวเองว่าไปร้ายคนอื่นใช่ไหมถ้าเราไม่เคยไม่เคยด่าใครเลยจะเชื่อว่าเราไม่เคยร้ายกับใครเลยใช่ไหมแต่บุคคลที่เป็นผู้ให้คนเนี่ยเขาจะภูมิใจตัวเขาว่าเขาให้คนอื่นแล้วคนอื่นจะร้ายไงเขาก็ถือว่าเป็นผู้ให้เพราะเขาเป็นผู้เสียสละฉะนั้นทำความดีเนี่ยไม่เป็นไปไหนจากใครความทำดีเนี่ยทุกอย่างเป็นกรรมดีให้ผลแก่ตัวเองในชาตินี้ไม่ใช่ว่าทำเลยจะไม่ได้นะดีเนี่ยได้รับผลในชาตินี้เลยให้ผลในชาตินี้อย่างน้อยใจเราก็เป็นคนไม่ตกต่ำไม่อาภัพไม่อับจนเหมือนคนซื่อเนี่ยรับรองถ้าซื่อบริซื่อโดยการทำขยันประหยัดฉลาดอดทนมีความซื่อสัตย์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนนี่คุณค่ามากที่สุดเลยแต่คนไม่ซื่อเนี่ยทำไมฉลาดนะให้คุณเป็นด็อกเตอร์ใครก็กลัวนะเขาจะจ้างไอ้ป.4 มาดีกว่าเพราะมันซื้อไอ้ด็อกเตอร์นี่โหถ้ามันเอาหมดตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าด็อกเตอร์ซื้อเงี้ยราคามันหลายร้อยล้านพันล้านฉะนั้นไอ้ความจริงใจความซื่อจริงใจต่อกันมันมีค่ามหาศาลมากกว่าเงินทองจะไม่กลัวจะต้องตกต่ำไอ้ความที่มีน้ำใจเสียสละต่อกันเนี่ยถือว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้คนซื่อสัตย์ต่อกันพุ่นนานและยงก็เมื่อยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเราแม่โยดูหนังเพิ่ง3ชั่วโมงดูได้เล่นไพ่กลางคืนก็เล่นได้กินเหล้าต้องหลายชั่วโมงนั่งกินได้ฟังธรรมแค่15นาทีจะตายเลยกูฮะอดทนหน่อยดิเพราะว่าปิธรรมะมันเข็นคกขึ้นเขานะไอ้คนจะสอนก็จะต้องลำบากจะต้องพยายามอ่ะทำยังไงให้เขาเข้าใจไอ้คนฟังโอ้โหต้องอดทนแต่ไม่เหมือนทำความชั่วง่ายนิดเดียวเอาเหล้าลิ้นใส่แก้วก็บึ๊บเลยมันชั่วได้ทันทีเลยใช่ไหมแจกไพ่ก็เล่นได้ชั่วทันทีเลยฮะไอ้สิ่งที่ดีมันทำยากใช่ไหม
อันนี้จึงว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะเราเริ่มสำรวมใช่ไหมสำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยไอ้ที่เรามันสบายสบายเพราะเราไม่สำรวมกายวาจาใจกระโดดกระเดกเลยง่ายขึ้นด่ากันว่ากันกันไปแบบอย่างนั้นก็เรียกว่ามันไม่สำรวมไอ้สำรวมที่เรามาอยู่เนี้ยสงบกายวาจาใจจะผลของมันออกมาก็คือเราจะได้รับความสบายใจออกไปถ้าเราสำรวมอยู่สักพักหนึ่งเพราะทำบุญเนี่ยเราต้องการให้สงบกายวาจาใจเข้าถึงธรรมะตรงนี้แล้วเมื่อเราออกไปเราก็เหมือนกับชำระล้างตัวเราให้สบายกายสบายใจเหมือนกับมาเข้าโรงพยาบาลออกไปแล้วก็สบายไม่มีโรคเนี่ยในการที่เข้าวัดมาว่าบางคนก็เขินอึดอัดนู้นยังไม่จะคุยไงกับพระไม่จะทำไงเราไม่รู้เรื่องที่จริงเราก็เลยคิดว่าอันนั้นคือสิ่งยากแต่ที่จริงสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่ง่ายสำหรับคนที่เข้ามาเริ่มต้นแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดพลังขึ้นมาเกิดคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ก็พอเราเข้าพอเข้ามาถึงจุดนี้ไอ้ความอึดอัดขัดเคืองความวุ่นวายใจเรามีที่พึ่งแล้วคนนี้มีที่แก้ใจแล้วต่อไปถ้าเกิดมีปัญหาอะไรร้อยแปดขึ้นมาในจิตใจเราก็เกิดสำรวมใจทันทีพุทโธธัมโมสังโฆกราบไหว้ว่าสำรวมกายวาจาใจแล้วเราก็จะมีพลังหายทุกข์นั้นทันทีแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่เคยสำรวมกายวาจาใจพอมีทุกข์มาก็แก้ไม่เป็นเลยคนนี้วิ่งไปหาสิ่งอื่นแก้เพราะไม่สงบแล้วเพราะปกติเราก็ไม่สงบอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรก็ยิ่งไม่สงบใหญ่เลยแต่พอเรามาสำรวมกายวาจาใจรู้เลยว่าโอ้คนเราถ้ามีปัญหามีความทุกข์มีความเครียดมีความเดือดร้อนก็ต้องมาสำรวมกายวาจาใจมันนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้สงบสักพักนึงความเครียดความปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายรู้สึกว่าเราจะมีหลักของตัวเองได้จะแก้ปัญหาถูกต้องใช่ไหมเหมือนกับคนเนี่ยพอเสียใจก็คิดไม่ดีเลยเนี่ยเพราะคนนั้นไม่เคยเข้าหาธรรมะแต่บางคนพอเสียใจปุ๊บคิดในแง่ดีทันทีว่าเสียใจเพราะมันเป็นบาปเสียใจเพราะเราไม่ได้ทำบุญเสียใจมันมีทุกข์ถ้ามีทุกข์อย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาสิ่งที่ดับทุกข์เอาไปตักบาตรทำบุญเข้าวัดถือศีลฟังธรรมหรือทำใจสงบจะรู้สึกว่าอ๋อไม่ดีเพราะใจเรามันไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีพอเราแก้ตรงนี้ปุ๊บพอเราทิ้งตรงนั้นได้อารมณ์ตรงนั้นดับไปก็จะสบายใจทันทีดังนั้นเราจึงต้องมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจกันตรงนี้นะฮะดังนั้นคนดีเนี่ยก็คือดีที่ใจเขาละกันดีด้วยการเป็นผู้ให้ดีเป็นการเสียสละดีด้วยการเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นนะแล้วเมื่อเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นก็จะเข้าใจคนอื่นได้ไม่ยากเลยไม่ใช่ว่าไปมองดูคนดีอยู่ข้างนอกหมดเลยดูคนไม่ดีอยู่ข้างนอกเมื่อไรก็ไม่เจอหรอกนะแต่ถ้าจะดูคนดีนะดูที่ตัวเราไม่ดีดูที่ตัวเราจะเจอทุกวันเลยจะแก้ปัญหาก็แก้อย่างนี้นี่ตามพุทธศาสนานะเขาเอาไปใช้ได้ประโยคเข้าใจนะแก้ตัวเราบางทีมันต้องโทษตัวเราเป็นหลักอ่ะที่จริงคือว่าเรามีลูกน้องเนี่ยลูกน้องไม่ดีเราโทษตัวเราไม่ดีจึงเจอลูกน้องไม่ดีลูกน้องก็เหมือนกันเราไม่ดีจึงเจอหน่ายไม่ดีถ้าเราดีเราก็ต้องเจอหน่ายดีไอ้ผัวก็โทษไม่อย่าไปโทษว่ากูมีเมียไม่ดีถ้ากูมีเมียรวยเมีย

0: ลูกน้องก็เหมือนกันเราไม่ดีเจอหน่ายดีถ้าเราดีเราก็ต้องเจอหน่ายดีไอ้ผัวก็ไปโทษไม่อย่าไปโทษว่ากูมีเมียไม่ดีถ้ากูมีเมียรวยเมียสวยก็คงจะดีกันนี่เองก็ต้องว่าไอ้ตัวเองก็ไม่ดีไม่จึงได้เมียไม่ดีใช่ไหมไอ้เมียก็ต้องว่าไอ้ตัวเองก็ไม่ดีจึงได้ผัวไม่ดีแล้วไปเพื่อนไปเจอเพื่อนไม่ดีก็ไอ้เพราะตัวเองไม่ดีจึงได้เจอเพื่อนไม่ดีแต่ถ้าดีแล้วใครเขาจะมาไอ้คนไม่ดีจะมาคบไหมอย่างตำรวจเนี่ยไอ้โจรบอกว่ากูเป็นเพื่อนมึงเถอะนะกูขายยามาเป็นเพื่อนกันหน่อยเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมฮะไอ้พวกขายยามามันก็ต้องไปอยู่กับพวกผิดศีลผิดธรรมฉะนั้นเราจึงว่าไม่โทษใครแต่ว่าบุญวาสนาของเราภูมิปัญญาของเรานี่สำคัญถ้าเรามีภูมิปัญญาฉลาดเนี่ยเราจะต้องเจอคนฉลาดเรื่อยเลยแต่ถ้าเราโง่บอกแม่กูเจอแต่คนโง่เรื่อยเลยแต่ไม่หารู้ไหมว่าไอ้ตัวเองมันฉลาดแต่มันโง่ล่ะใช่ไหมฮะไอ้คนที่จะไปเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเอาคนโง่ไปหรือเปล่าไอ้คนที่ครูบาอาจารย์ก็ดีระดับมหาวิทยาลัยเขาก็ต้องหาคนฉลาดไปทั้งนั้นแหละฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้เราก็มองตัวเราว่าปรับตัวเองเข้าหาสังคมได้ง่ายไหมถ้าอย่างนี้เข้าได้เลยไหมถ้าเราปรับเข้าตัวหาเราเนี่ยจะง่ายขึ้นจะไม่ยากเลยอันนี้พูดของกว้างไปนะโยมพรปีใหม่โยมนะพรปีใหม่ขอให้ทุกคนได้เป็นคนที่อะไรใหม่เสมอใช้เท่าไรก็ไม่เก่าใช้เท่าไรก็ไม่เก่าเหมือนเครื่องสำอางโยมนะใช้ให้หน้าใหม่เสมอตั้งกล้าเก่าเดี๋ยวไปหาเมียน้อยตายเลยมันต้องโกงตาบอกว่าแป้งนี้ใช้แล้วไม่มีเมียสองคนบอกให้แป้งนี้แล้วรับรองไปใช้แล้วไม่มีเมียน้อยแน่นั้นคนเรานี่ไม่พอดีแล้วพอหนาวก็หนาวไปทำไมไม่ร้อนพอเราร้อนก็ร้อนไปทำไมไม่เย็นให้พอดีนะพอร้อนก็บ่นร้อนจังพอหนาวก็หนาวจังทำไมมันไม่มีแดดออกก็นี่จึงว่าคนเราเนี่ยความเป็นจริงแล้วคือเราต้องเริ่มต้นตรงนี้ใช่ตอนนี้ตรงสมมติว่าเราขายเครื่องสำอางเนี่ยเราจะบอกว่าโอ๊ยหน้าคุณสวยงั้นงี้แต่เราต้องบอกว่าคุณต้องทำใจให้สวยด้วยนะถ้าคุณทำใจไม่สวยเนี่ยตกกระเลยนะบางคนเนี่ยตกกระเลยหน้าเป็นฝ้าเลยพอเมียผัวมีเมียน้อยเนี่ย7วันเราดูไม่ได้เป็นเดินมาเป็นผีมาเลยไงโสมมาเลยเงี้ยเสียใจผัวมีเมียน้อยบางคนก็โสมดูไม่จืดบอกเป็นไงแค่7วันนั่นนะเอาแป้งโปะเท่าไรมันก็ไม่สวยเพราะว่าอะไรเพราะใจของเขาไม่กินไม่โลดได้นอนไม่หลับเขาโสมจิตเนี่ยทำลายเขาเลยแค่7วันนั้นดูไม่จืดเลยบางคนพอผัวมีเมียน้อยก็กินใหญ่เลยกินจนเบลือเลยคันนี้บางคนบางคนก็หอมกินไม่ลงบางคนก็กินคือมีทางออกสองอย่างไอ้ผัวมีเมียน้อยเนี่ยบางคนก็อ้วนบึกเลยกินใหญ่เพราะไม่มีทำไงดับทุกข์บางคนก็หอมโสมเลยแต่ถ้าจิตของเขาเป็นปกตินะฮะเขาทำใจได้กินได้นอนหลับเนี่ยบุคคลเราจะปกติจะไม่แก่เร็วจะไม่เครียดเร็วแล้วก็จะเสริมอะไรก็สวยใช่ไหมโยมโยมนั่งดูไอ้พวกดาราต้องสังเกตมันเลยไอ้พวกที่เป็นไอ้พวกที่มีปัญหามากๆน่ะมันเสริมได้เดี๋ยวมันก็โสมบางคนมันเข้าวงการไม่ได้ต้องหนีออกไปต้องเป็นหลายปีเพราะมันผิดหวังพอจะกลับมาเพราะมันซ่อนหน้าตัวเองไม่ได้เพราะมันโสมมันต้องหนีออกไปเลยดังนั้นถึงว่าเดี๋ยวนี้นะฮะดาราก็ดีใครก็ดีก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งต้องแต่งใจกันมากเลยเพราะรู้ว่าปัญหาเนี่ยผลักดันในสังคมเนี่ยแรงมากเรื่องของชีวิตได้รับสุขก็แรงทุกข์ก็แรง จึงฉะนั้นถึงว่าแต่งหน้าอย่างเดียวไม่พอต้องแต่งใจต้องบอกว่าคุณนะเนี่ยคุณหน้าคุณดีนะถ้าเขาเสริมสวยไปแล้วหน้าคุณก็จะดีขึ้นแต่ถ้าใจคุณดีเนี่ยลองเลยหน้าคุณนี่จะดีขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยประกายของของหน้าตัวเองเนี่ยออกมาจากใจประกายของหน้าตัวเองเนี่ยเขาเรียกออกมาจากใจแต่ถ้าหน้าดียังไงแต่ใจของเขาเนี่ยมืดมนเขาก็จะทำให้เขานั้นมืดมนจะแต่งยังไงจะเสริมไงเขาก็มืดมนเขาก็ไม่มีประกายในหน้าของเขาก็เรียกว่าโง่เฮงไม่ดีอ่ะใช่ไหมฮะดังนั้นถึงว่าเราต้องเสริมจิตใจเขาด้วยว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรก็ดีหมดเนี่ยชีวิตของคุณเขาก็ฉะนั้นจึงว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะกล้าซื้อของพวกนี้เพราะอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าตัวเองหน้าดีใช่ไหมอยากจะสวยไม่อยากให้ตำหนิเลยแสดงว่าผู้หญิงนี่เปราะบางมากละเอียดมากถ้าใครมาคนที่ตัวเองดึงบางคนเนี่ยไม่แต่งใครแล้วแต่งให้ผัวดูแต่ก็แต่งที่บ้านถ้าไม่ทำงานแล้วก็แต่งที่บ้านอ่ะคือยังไงก็ขอให้คนที่ตัวเองรักว่าสวยก็แล้วกันเขากลัวมากคนที่ตัวเองรักแล้วไม่ว่าไม่สวยเขากลัวมากแต่อย่างพวกเราทำงานเราต้องการให้สังคมยอมรับใช่ไหมบางคนก็ต้องไปถูกสังคมแต่ที่จริงอาตมาว่าต้องแต่งทั้งสองอย่างแต่งทั้งหน้าแต่งทั้งใจแต่ถ้าขี้โกรธแล้วก็สวยยังไงก็ไม่สวยใช่ไหมแต่คนขี้โกรธแล้วให้ทาหน้าปัดแป้งทาหน้าให้เสริมไงก็ขี้โกรธด้วยนั่นเนี่ยมันก็ขี้อยู่ที่หน้านั่นแหละใช่ไหมมันก็สวยไม่ได้ใช่ไหมมันก็เพียงเอาเสริมส่วนมาปิดมาโปะขี้ไว้เท่านั้นเองใช่ไหมเพราะตัวเองมันขี้โกรธอ่ะมันจะสวยได้ไงขี้โกรธขี้อิจฉาขี้นินทาขี้เต็มปากเต็มหน้านะทีนี้บอกคุณจะให้สวยคุณต้องล้างขี้ออกก่อนนะบอกกันเวลาคุณเสริมสวยคุณต้องล้างขี้ล้างตรงไหนฉันไม่มีขี้ไม่ใช่ขี้หูขี้ตาหรอกล้างขี้โกรธออกล้างขี้อิจฉาออกล้างขี้นินทาล้างให้ล้างคุณต้องล้างขี้ตรงนี้แล้วก็เสริมสวยก็สวยเราเห็นเราก็สวยไอ้ที่ผัวเมียมันทะเลาะกันทุกวันนะเพราะเมียไม่ล้างขี้ออกอ่ะใช่ไหมขี้โกรธไม่ออกขี้โมโหโทโสไม่ออกเจ้าอารมณ์ไม่ออกต้องล้างตรงนี้ออกเพื่อจะสวยตลอดกาลใช่หรือเปล่าโยมนะแต่เรามันค้าขายเราก็ต้องว่าดีเนาะจะไปมาสอนธรรมะมันก็รับไม่ทันนะแต่นี่เราพูดแต่พวกเราใช่ไหมไอ้คนซื้อเนี่ยมันไม่มาเอาอบรมธรรมะกับเราหรอกแต่คนที่ผู้ผลิตผู้ขายก็ต้องเข้าใจดักธรรม อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้สวยตรงไหนนะสวยตรงไหนสวยตรงไหนฮะว่าไงตอบสวยตรงไหนฮะสวยตรงไหน
1: สวยที่ใบหน้า
0: ฮะ
1: สวยที
0: ่ใจสวยที่ใจไอ้ผู้ชายที่มันเบื่อผู้หญิงไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ผู้หญิงมันไม่สวยที่แรกมันไปเห็นมันนึกว่าสวยไงหน้ามันสวยพอมันเอามาแล้วมันจะเบื่อใจพูดกับไปรู้มันจะเบื่อใจมันจะทิ้งตรงใจเอง

อันที่ทำให้สำเร็จนั่นคือเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สำเร็จด้วยกรรมดีนี่ก็เรียกว่าสร้างกรรมดีกรรมดีนี้ก็ให้ผลเกิดความสุขใจเกิดความสบายใจเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจในบุญของเราที่เราได้มาร่วมใจกันอนุโมทนา บุญนี้สำเร็จด้วยการกระทำกระทำที่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ร่วมกับผู้อื่นทำด้วยการดีใจ วันนี้เรามาดีใจร่วมกันก็เรียกว่าอนุโมทนาร่วมกันนี่ถือว่าบุญบุญคือความเย็นคือความสุขคือความสงบไม่เล่าร้อนบาปคือความเล่าร้อนคือความทุกข์กายทุกข์ใจฉะนั้นเราทำไปแล้วเราก็มาระลึกถึงบุญใจเราก็จะเย็นลงจะสงบลงความเล่าร้อนจะดับไปแล้วก็เป็นสิริเป็นมงคลแก่พวกเราแก่หมู่ญาติของเราแก่เพื่อนเราแก่ตัวเราครอบครัวเราแก่สถานที่นี้ก็ดีก็เป็นมงคล เพราะบุญนี้เป็นมงคลดังนั้นเมื่อเราทำสำเร็จแล้วหรือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เนี่ยเรียกว่าสร้างไว้สะสมไว้บารมีต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตการงานหน้าที่จะเหน็ดเหนื่อยจะหนักหนาแค่ไหนก็ต่อสู้ด้วยกำลังใจที่ดีไม่ท้อถอยไม่เบื่อหน่ายบางคนที่อยากตายอยากอายุสั้นไม่อยากอยู่ดูโรคเนี่ยพวกนี้ขาดกำลังใจพวกเพศที่ไม่สมหวังไม่ได้ทำบุญไว้ดีไม่ได้รักษาศีลดีไม่ได้ให้ทานดีไม่ได้เจริญภาวนาดี

ไม่ได้รักษาศีลดีไม่ได้ให้ทานดีไม่ได้เจริญภาวนาดีจึงน้อยเนื้อต่ำใจจึงอาภัพอับจนหรือจึงจิตใจไม่เฟื่องฟูไม่เพิ่มปีติในชีวิตตัวเองแต่คนไหนที่ได้ทำความดีของตัวเองไว้ให้ทานไว้รักษาศีลไว้เจริญภาวนาไว้ระลึกถึงแต่ความดีชีวิตเขาก็อยู่ยืนยาวเขามีความสุขไม่เบื่อหน่ายต่อชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายต่อครอบครัวไม่เบื่อหน่ายต่อการงานชีวิตเขามีความสุขสงบเพราะเขาทำดีเขาคิดดีเขาได้ระลึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองได้ทำดีไว้ตลอดนี่เรื่องของบุญเป็นดังนั้นบุญนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครบุญนั้นอยู่ที่ใจของเราคนเดียวบาปก็ไม่ได้อยู่ที่ใครบาปอยู่ที่ความอยู่ที่ใจเราคนเดียวคือความร้อนระอุอยู่ในใจนั่นเรียกว่าคนมีบาปหรือจะมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านก็มีบาปได้มีบุญได้ดังนั้นความสุขจึงต่างกันความทุกข์จึงต่างกันดังนั้นที่โยมทำวันนี้ก็สำเร็จด้วยความดีก็ขอให้ตั้งใจร่วมใจกันอนุโมทนาเป็นพรเป็นมงคลเป็นพรอันปีใหม่ที่ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ดีแล้วทุกคนก็ทำดีปีหน้าก็จะเป็นปีที่ดีของเราต่อไปกายวาจาใจนั้นตั้งอยู่ในความดีทุกคนก็มีความสุขไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนหาความสุขจากใจของเราก็พอฉะนั้นวันนี้ได้ตั้งใจทำสังฆทานอุทิศแด่ตัวเองอุทิศแด่หมู่ญาติอุทิศแด่เพื่อนฝูงอุทิศแด่วิญญาณที่อยู่ที่นี้ก็ดี อยู่ที่ไหนก็ดีก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้แก่ดวงวิญญาณผู้ที่ยังไม่ได้เกิดผู้ที่ยังรอคอยบุญของเราอยู่ก่อนที่จะทำรับพรก็ให้ทำสมาธิเพื่อจิตรวมพลังสักนิดหนึ่งแล้วเราจะส่งพลังจิตที่บริสุทธิ์อันนี้ไปสู่ผู้มีวิญญาณเป็นอารมณ์ตั้งใจสมาธิสักเล็กน้อยเอามือลงมือขวาวางบนมือซ้ายก็ มีโป้งมือชนกันทำพลังไว้ในตัวเราเชื่อมพลังใจให้เข้มแข็งผนึกกำลังไว้ในใจของเราให้มั่นคงโดยการระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดก็ให้ระลึกถึงรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าของเราจำจมูกของเรา น้อมนึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่น้อมนึกถึงที่สองช่องจมูกทำความรู้ถ้าใจยังไม่สงบก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วก็ค่อยปล่อยลมทีละน้อยละน้อยออกมาแล้วก็สูดเข้าไปทีละน้อยละน้อยให้ลึกเข้าไปให้เต็มปอดแล้วค่อยปล่อยมาทีละน้อยละน้อยก็เรียกว่าสูดให้เต็มใจ สัก 4-5 ครั้งแล้วก็ไม่ต้องสูดไม่ต้องปล่อยแรงเพียงแต่รู้ว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไร หายใจเข้าก็รู้สึกว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกว่าลมหายใจออกจับความรู้สึกไว้ที่สองช่องจมูกของเราใจของเราจะเย็นใจของเราจะว่างใจของเราจะสว่างจิตของเราจะสงบเฉยอยู่ที่ลมกระทบเข้าอยู่ที่ลมกระทบออก น้อมเห็นจมูกของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้ขั้นที่หนึ่งก็คือการดูลมหายใจเข้าออกของเราขั้นที่สองก็ดูหายใจเข้าพูดหายใจออกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกของเรา เราค่อยๆสงบไปเองค่อยๆเย็นลงสบายลงว่างสว่างเฉยไม่นึกคิดอะไรทั้งหมดเรื่องราวต่างๆตั้งแต่อดีตมาเราก็ไม่เก็บมาคิดไปทำให้

0: ใจกังวลเศร้ามองอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงไม่ใหม่เราก็ไม่นึกแต่ปัจจุบันถ้านึกอนาคตใจจะร้อนรนจะไปโน่นไปนี่ตามใจตัวเอง ให้นึกปัจจุบันในขณะนี้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทรวมพลังไว้ที่ลมหายใจของเราทำจิตว่างทำจิตสว่างทำจิตเฉยก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตว่างมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตสว่างมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตสงบ มีพระธรรมอยู่ที่จิตว่างมีพระธรรมอยู่ที่จิตสว่างมีพระธรรมมาที่จิตสงบมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่จิตว่างมีพระสงฆ์อยู่ที่จิตสว่างมีพระสงฆ์อยู่ที่จิตสงบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตว่างจิตสว่างจิตสงบ ทำความดีใจในลมหายใจเข้าทำความดีใจในลมหายใจออกดีใจในพุทลมเข้าโทลมออกทำความรู้ทำความดีใจทุกลมหายใจเข้าออกเราเรียกว่าปีติในบุญของเราปราบเพิ่มปีติในบุญให้ใจเข้าในบุญให้ใจออก พยายามน้อมเห็นใบหน้าเห็นจมูกของเราการทำใจเนี่ยเป็นบุญอย่างมากมายมหาศาลไม่มีวิธีใดที่จะทำได้เท่ากับความสงบการทำความสงบนี่เท่ากับหยุดความคิดของเราหยุดร่างกายของเราให้พักผ่อนหยุดร่างกายความเจริญทุกอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เจริญความแก่ก็ไม่เจริญหยุดหมดทุกอย่างถ้าเราทำสมาธิมากๆจะหยุดความเจ็บความแก่ความตายได้ทุกอย่างถ้าจิตของเราว่างจิตของเราสว่างจิตของเราเฉยจะหยุดได้ทุกอย่างตามที่พุทธเจ้าเคยสอนและเคยหยุดมาแล้วจะไม่เครียดจะไม่กังวลการไม่เครียดนั้นทำให้ใจตัวเองนั้นมีความสงบสุขมากด้วยวิธีสมาธิเท่านั้นเองที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดทางกายใจของเรา แต่ยังสงบไม่ได้ก็ใช้นับลมให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทรนับหนึ่งพูดลมเข้าโทรออกนับสองพูดโทรสามพูดลมเข้าโทรออกสี่พูดโทรห้าพูดโทรหกพุทโธ7พุทโธ8พุทโธ9พุทโธ10แล้วก็ถอยหลังกลับพุทลมเข้าโทลมออก9พุทลมเข้าโทลมออก8พุทลมเข้าโทลมออก7พุทโธ6พุทโธ5พุทโธ4 3 2 1แล้วขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโทลมออก2พุทลมเข้าโทลมออก3ขึ้นไปจนถึง10 20แล้วก็ลงมา20ขึ้นไป30ลงมา30ถึง100ถึง 1,000 ถึง 10,000 ในจิตของเราก็จะว่างสงบอยู่กับลมหายใจ เป็นอุบายกำจัดความปรุงแต่งนึกโอไปนิโกนอมเห็นพุทลมเข้าโทรออกใจสงบก็รู้ว่าใจสงบใจยังไม่สงบก็รู้ว่าใจยังไม่สงบใจสบายก็รู้ว่าใจสบายกายสบายก็รู้ว่ากายสบายใจยังเป็นทุกข์ก็รู้ว่าใจยังเป็นทุกข์ใจเฉยก็รู้ว่าใจเฉยรู้น้อมเห็นตัวเองเราคิดอะไรก็พุทโธพุทคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจ ก่อนจะเลิกนั่งก็พิจารณาร่างกายของเรากายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเรามีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเราเห็นโครงร่างโครงกระดูกที่เราอาศัยอยู่เป็นโครงบ้านโครงเรือนเห็นโครงร่างโครงกระดูกกายใจของเรามีผมขนเล็บควันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกกายของเราประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลมส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนแข็งเป็นธาตุดินกายเราก็ไม่ตั้งอยู่ได้ตลอดไปมีความเสื่อมมีความเสื่อมแตกละลายกลายไปเป็นธาตุดินน้ำไปลมความคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้ให้พิจารณากายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปรากฏแตกดับไม่มีตัวเราตัวเขาเพื่อการยึดมั่นถือมั่นน้อยไปหมดไปใจแล้วก็เบาสบายเห็นตามความเป็นจริงว่ากายเราก็สักแต่อาศัยอยู่กายผู้อื่นก็สักแต่อาศัยอยู่โดยโครงร่างโครงกระดูกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมพิจารณาพวกปรงพวกปล่อยพวกวางจิตน่ะจะได้เบาบางจากความยึดตัวตนจะเป็นยอดบุญยกกุศลที่เรานึกอยู่ได้บ่อยๆทุกวันแล้วก็จะแก้ปัญหาหัวใจได้มากที่ใจเราจะไปโกรธคนโน้นจะไปเกลียดคนนี้จะไปอิจฉาริษยาจะไปมองคนอื่นในแง่ร้ายใจเราก็จะปลงโอ้คนเราก็มาเท่านี้เองไปเท่านี้เองไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนพอเราพิจารณางี้เราก็ไม่อยากจะไปโกรธใครไม่อยากจะไปด่าว่าใครไม่อยากจะไปอิจฉาริษยาใครก็มองเห็นเป็นธรรมชาติไปหมดว่ากายเรากายเขาก็เหมือนกันเมื่อพิจารณาตรงนี้นะครับเราก็เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงก็เลยเห็นตามความเป็นจริงที่พุทธเจ้าสอนคือเห็นร่างกายของเราเห็นร่างกายคนอื่นตามความเป็นจริง ใจเราก็เบาสบายก่อนจะเลิกนั่งก็แผ่เมตตาแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลและจตุโลกบาลทั้งสี่เจ้ากรรมในเวรเก่าใหม่ที่เราทำไว้ด้วยกายวาจาใจแผ่เมตตาไม่มีประมาณให้แก่คนที่เรารักก็ดีให้แก่คนที่เราชังก็ดีแผ่ไปที่สุดให้ทุกคนได้พ้นทุกข์เหมือนกับเราที่ได้รับบุญกุศลพ้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วค่อยทำความรู้กายใจของเรามีอาการตอนที่สองก็ค่อยเคลื่อนมือขวาที่น้อยละน้อยมาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานตั้งใจเราให้สำเร็จดังที่เราปรารถนาไว
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: เนเคหาวาทุมมีเคเตภุมมาจยันตุเทวาชลธารวิสเมยาขาคันธาพนาคาเตทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดีรูปภพก็ดีและภูมิเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมานเนื้อยอดเขาและเขาขาดก็ดีในอากาศก็ดีในเกาะก็ดีในแว่นแคว้นก็ดีในบ้านก็ดีในต้นพฤกษาและป่าชัดก็ดีในเรือนก็ดีและยักษ์และคนทันและนาคซึ่งสถิตอยู่ในน้ำและบนบกและในที่อันไม่เรียบราบก็ดีซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียงจงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้คำใดเป็นคำของพระมุนีผู้ประเสริฐท่านสัตบุรุษทั้งหลายจงสดับคำนั้นแห่งข้าพระเจ้าธรรมสวนกาโลอยัมพระทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมธรรมสวนกาโลอยัมพระทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมธรรมสวนกาโลอยัมพระทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรม
1: นะโมตัสสะ

กัลลานิยมัตถกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจสะโกอุชุจะสุหุชุจะสุวะโจจะสมุทุอันติวานิสันตุสะโกจะสุภะโรจะอัมปะกินโจจะสันลาหุกะอุนติสันตินทาริโยจะนิปะโกจะอัมปะคับ

ปัณยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสา

พยาวุปัสเมนตุเตสังกันตาวะสังคัลตะดังโอสะทังโอตะบังวะรังอะ

ขะตะมะนุจิตตะวามุนินโทตันเตชะสาปะวะตุเตชะยะมังคัลลานิสจังธัมมุทรังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุทธวจะ

ต่อไปจะก็กล่าวคำสัจจะอธิษฐานให้กับพระพุทธเจ้านะโยกว่าตามพากล่าวนำ ข้าพเจ้าขอถือซึ่งซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณของพระพุทธองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาอันหาประมาณมิได้ที่ได้ทรงเสียสละสั่งสมพระบารมีเพื่อทรงตรัสรู้และประกาศพระธรรมนำเวนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏข้าพเจ้าขอน้อมจิตและกายวาจาบูชาพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสยิ่งขอตั้งสัจจาธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ขอจงเป็นพลวะปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมอันใดขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งธรรมของพระองค์นั้นด้วยแม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนามีกรรมสัมพันธ์อันดีมีโอกาสได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐให้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปให้มีโอกาสศึกษาพระธรรมฟังธรรมประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยตามส่งทั้งชาตินี้และชาติต่อไปให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณจนถึงพระนิพพานในการอันควรเทินต่อไปก็รับพรเลยนะอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทปันนาลโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชยาสิทธนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสธิภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยะสวาสิริอายุวันนะโพคะความเจริญและความเป็นภูมิยศสตะวาสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเตอัตลธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายได้ยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัมภเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุก
เมื่อคุกเข่าขึ้นกราบพระพร้อมกันพร้อมแล้วกราบ

โยมกราบคณะสงฆ์อีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบไปพักกันนะพักเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำทำธุระส่วนตัวเชิญครับ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

รมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรง

0: ทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในพระราชดำริท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีช่วยผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: พระเมตตาและสงสัยพระราชฤทัยในเรื่องความเป็นอยู่ในทอดพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยสาพระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
0: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
2: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันเราก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
0: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น
3: ๆแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จไม่ถึง2งานก็จะได้5ถึง 60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
4: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
0: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: หลับตาลงหายใจครบ3ครั้งก็ดี5ครั้งก็ดีจนรู้สึก
1: ดึงสติอยู่แค่ปลายจมูกของเราเรามาประพฤติปฏิบัติด้วยเหตุใดผลใดที่จะได้เราก็ทำไว้ในใจให้ดีใจที่มีคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองอยู่กายเรามีคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปกปักรักษาเราก็สามารถวางใจของเราสติพิจารณาเห็นลมที่ผ่านเข้าไปเห็นลมที่ไหลออกมาระวังกายระวังเวทนาไปเรารู้แล้วเป็นอย่างไรใจเรามีที่พึ่งที่ระลึกกายเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกเราก็ไม่ต้องกังวลมีหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติเราก็ทำไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ในลมเข้ารู้ในลมออก

เขาจะหายใจยาวเขาจะหายใจสั้นเขาจะหายใจแรงหรือว่าหายใจค่อยสติก็เป็นตัวรู้แค่รู้ไม่ต้องไปเป็นรู้ว่าลมหายใจยาวหายใจสั้นหายใจแรงหายใจค่อยรู้อยู่แค่นั้นก็พอเรียกว่ารู้ทุกขณะจิตรู้อยู่กับจิตที่เป็นปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณากายเวทนาจิตกำลังพิจารณาเครื่องอยู่เครื่องอาศัยที่เราประพฤติปฏิบัติเราอาศัยลมหายใจเข้าเราอาศัยลมหายใจออกในการประกอบกรรมดีและก็กรรมไม่ดีเราดำรงธาตุขันธ์อยู่ได้ก็เพราะลมที่ผ่านเข้าไปแล้วก็ลมที่ไหลออกมาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลายามที่ลมเข้าไปลมหายใจออกก็ดับไปพอเราหายใจออกลมหายใจเข้าก็ดับไปมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราพิจารณาถึงความคงอยู่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้สติไม่ทิ้งกายรู้กายอยู่ตลอดแค่จดจ่ออยู่กับลมที่ผ่านเข้าไปกับลมที่ไหลออกมาก็พอความคิดนึกมันจะส่งไปที่ไหนเราก็ค่อยๆตามไปดูตามไปรู้แล้วก็ดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันใดๆมากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราเราก็แค่พิจารณาสัตว์ว่าเสียงนั้นอย่างไรกลิ่นนั้นเป็นลักษณะไหนก็แค่นั้นรู้ละรู้เฉยแล้วก็วางหน้าที่ตอนนี้คือการประพฤติปฏิบัติคือการทำสมาธิ

ให้ลมหายใจของเราเป็นธรรมชาติแค่เรารู้ว่าขณะนั้นลมเข้าออกมีลักษณะใดก็พอไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปกะเกณฑ์ให้เขาหายใจอย่างไรแค่เราตามดูตามรู้ธรรมชาติของลมหายใจก็พอเพราะว่าธรรมชาติของจิตนั้น

ไม่ได้ใคร่ครวญสนใจต่อลมหายใจเพราะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนที่เราประพฤติปฏิบัติเราต้องพยายามทำสติให้รู้ให้เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนลมหายใจของเราที่มันเกิดดับเกิดดับหรือแม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ประพฤติปฏิบัติก็ดีบางครั้งเรามีสัญญาที่เราสะสมความรู้ความเห็นมาพอใดๆมันเกิดในขณะประพฤติปฏิบัติเราก็อาศัยสัญญาเอาสิ่งเหล่านั้นไปรวมลงข้อนี้ก็ต้องระวังบางทีมันเป็นการชี้นำบางทีมันเป็นการนำให้จิตตกไปในอบายต่างๆรู้มากเห็นมากแต่ก็ต้องวางให้เป็นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เสียงกระทบก็สัตว์แต่ว่ารู้ว่าเสียงอะไรรูปที่มันผุดขึ้นมาคลิ่นที่มันลอยเด่นชัดมารสที่คุ้นเคยลิ้นเราก็แค่กำหนดรู้ก็พอละสัญญาได้พิจารณาได้มันก็จะเกิดปัญญากายเวทนาจิตธรรมธรรมที่ปรากฏก็เป็นธรรมที่ทำให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญาอย่างที่เรารู้เราก็ต้องพยายามมีความเพียรมีความอดทนเป็นที่ตั้ง

เราไม่ต้องจำเป็นไปรู้ในเรื่องต่างๆมากเกินไปแค่รู้อยู่ในกายของเราอยู่ในใจของเราก็พอพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่กับกายกับใจของเราเราก็ต้องพิจารณาธรรมให้เกิดจากใจใจที่ใคร่ครวญดีแล้วใจที่ฝึกหัดดีแล้วเราก็ต้องพยายามเริ่มต้นเราก็ใช้กายนี่แหละขัดเกลาเพาะบ่มให้จิตของเรามีกำลังจนจิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเห็นสิ่งต่างๆจนจิตนั้นมีความรู้ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงกายฝึกให้จิตจิตก็กลับมาอบรมกายของเราเหมือนกันสอนให้กายประพฤติปฏิบัติตั้งตนอยู่ในทานในศีลในการภาวนาเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสุขรู้จักทุกข์ที่แท้จริงนั่นเองเราก็ต้องเริ่มจากอดทนอดกลั้นเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาที่มันตั้งอยู่สุดท้ายเวทนาก็ดับไปในที่สุดนั่นเองมันตั้งไม่ได้อยู่นานเราต้องรู้ในการประพฤติปฏิบัติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก

มูกลิ้นกายใจมันเป็นสิ่งที่รับรูปรสกลิ่นเสียงอยู่เป็นประจำจิตมันก็วิตกวิจารปรุงแต่งบ้างวิตกวิจารเห็นตามความเป็นจริงบ้างแต่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติสงบกายวาจาใจของเราเราแค่กำหนดรู้แล้วก็วางลงไปเสียงยินดีเสียงไม่ชอบใจมากระทบก็แค่วางเสียงที่เราพอใจเสียงที่เรายินดีเสียงที่เราคุ้นเคยรู้แล้วเข้าใจเราก็วางเหมือนกันหมดไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์เราก็แค่วางรู้ลมเข้ารู้ลมออก

ความคิดนึกที่มันฟุ้งขึ้นมาความลังเลสงสัยที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ฝึกหัดมันเป็นสิ่งที่ทดสอบในการประพฤติปฏิบัติของเราวางได้เฉยเป็นเราก็ข้ามได้ในที่สุดวางไม่ได้เฉยไม่เป็นจิตมันก็ไหลไปตามกระแสเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกตามดูตามรู้แล้วมันเผลอบ้างมันพลาดบ้างเราก็เอาคำบริกรรมภาวนามาเป็นเครื่องช่วยในการกำกับลมเข้ากำกับลมออกในที่นี้เราก็ใช้คำว่าพุทโธพุทนั้นกำกับลมที่ผ่านเข้าไปโธกำกับลมที่ไหลออกมาพอเราหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทพอเราหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโธลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธ

ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอันนี้เป็นการตามลมเข้าไปแล้วก็ตามลมออกมาถ้าเรากำกับแค่ลมเข้ากับลมออกเราก็บริกรรมภาวนาสั้นๆลมหายใจเข้านึกพุทธพอลมไหลออกมาที่ปลายจมูกพ้นไปลมหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทไปเราก็สามารถบริกรรมภาวนาได้สองลักษณะตามเข้าไปแล้วก็ตามออกมาหรือเป็นนายทวารคอยเปิดคอยปิดลมที่ผ่านเข้าไปแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนพอแต่ละบุคคลล้วนมีจริตนิสัยที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างบางทีบางครั้งเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจตัวของเราใจของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโท

การบริกรรมภาวนาเราก็ต้องมีสติบางทีบางครั้งเราบริกรรมตามลมเข้าออกไปจิตมันเผลอมันเปิดความเพลิดเพลินขึ้นมาจากหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทเราก็บริกรรมไปโดยขาดสติท่องเหมือนท่องอาขยานท่องสุขคูณท่องสูตรต่างๆพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นจนลมหายใจไม่ได้เป็นพุทโธแต่เราท่องบนแต่คำว่าพุทโธเราก็ต้องระวังให้สติรู้ขณะที่เป็นปัจจุบัน

เราสามารถพิจารณากรรมฐานที่ครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ให้ในเบื้องต้นก็ได้เพิ่มเติมจากการบริกรรมภาวนาตามหลักอานาปานสติขณะที่จิตมันกำลังใกล้ๆที่จะสงบมันก็จะมีนิวรณ์เข้ามารบกวนทั้งกามฉันทะพยาบาทะถินมิทะสิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อการประพฤติปฏิบัติของเราเราก็ลองพิจารณาให้เห็นเกิดธรรมสังเวชผมขนเล็บฟันหนังสิ่งที่เราเห็นอยู่รู้อยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันเราก็ต้องค่อยๆใคร่ครวญพิจารณาไปพุทโธพุทโธไปทำไปก่อนทำให้ได้จะมากจะน้อยเราก็ต้องทำธรรมะก็คือธรรมชาติเราก็มีหน้าที่ในธรรมชาตินั้นๆตามแต่บุคคล

ทำความรู้ความเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในความสงบจิตมันดิ่งนิ่งเฉยกายสงบวาจาสงบสติพิจารณาอยู่ในความสงบสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอัตธรรมต่างๆที่เราหยิบยกขึ้นมาในการพิจารณาในขณะที่เราเกิดความสงบเราก็ลองพิจารณาสิ่งต่างๆมองให้เห็นมองให้เข้าใจ

กายเวทนาจิตพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงความอึดอัดขัดเคืองความไม่ยินดีความไม่พอใจเขาก็เป็นนิวรณ์ในข้อพยาปาทะนั่งไปรู้สึกนั่งไปมีความคิดเห็นต่างๆเกิดขึ้นบางทีก็นึกถึงบ้านเรือนคนที่รักคนที่ห่วงคนที่หวงสุดท้ายกามฉันทะก็เข้ามาครอบงำสองสิ่งนี้เป็นเครื่องสกัดทำให้เราประพฤติปฏิบัติไม่ก้าวหน้าหรือเกิดความเชื่องช้าในการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องแก้ไขวางใจเป็นกลางอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เกิดดับเกิดดับสิ่งต่างๆเราก็ใคร่ครวญพิจารณาให้ดี

ไม่ต้องรีบทำไปตามลำดับตามขั้นตอนคนเราเวลาขึ้นบันไดก็ขึ้นทีละขั้นเวลาขบฉันเวลากินข้าวก็กินทีละคำการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันทำไปตามระบบระเบียบที่มันเกิดขึ้นในสภาวะนั้นๆเฝ้าระวังความคิดให้เท่าทันในความคิดของเราตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นก็ลองพิจารณาที่เราประพฤติปฏิบัติมันก็มีเหตุผลผลของการประพฤติปฏิบัติมันก็ส่งผลกับตัวของเราเราทำในขณะที่เรารู้เราเห็นเรามีศรัทธาเราก็ใช้เป็นเหตุในการพิจารณาสิ่งต่างๆธาตุลมก็ดีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็ดีที่เขาประชุมรวมกันอยู่ในกายของเราถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงสิ่งต่างๆก็เอื้อประโยชน์ต่อกันลมที่เราหายใจเข้าไปทำให้ธาตุไฟนั้นลุกโชนทำงานทำให้น้ำที่ถูกธาตุไฟกระตุ้นเดินทางไปเลี้ยงส่วนต่างๆที่เป็นธาตุดินไปซ่อมบำรุงไปปรับปรุงสิ่งต่างๆร่างกายพอได้การดูแลได้รับการซ่อมแซมก็เกิดกำลังขึ้นมากายก็ทำให้ลมนั้นไหลเข้ามาลมนั้นไหลออกไปเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆล้วนมีเหตุมีผลเอื้อประโยชน์ต่อกันการประพฤติปฏิบัติก็ต้องพิจารณาใคร่ครวญให้ดีความคิดนึกนี่แหละสำคัญมันนำสัญญาบ้างปัญญาบ้างให้เกิดขึ้นคิดอะไรก็รู้รู้สึกอย่างไรก็รู้อย่าปล่อยให้ความคิดนึกเข้ามาครอบงำเราแค่เห็นลมเข้าลมออกเราแค่บริกรรมภาวนาพุทโธอัตธรรมต่างๆก็จะค่อยๆทยอยเปิดตัวขึ้นมาผุดขึ้นมาทำไปก่อนมันจะได้หายสงสัยถ้าไม่ทำก็จะสงสัยอยู่อย่างนั้นมันดีไม่ดีอย่างไรมันได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรถ้าเจ้าตัวคนอยากรู้อยากเห็นไม่ลงมือทำ

แม้ผลมันจะได้อย่างที่คาดหวังอย่างที่เป็นจริงความเข้าใจเข้าถึงก็จะไม่เกิดขึ้นธรรมที่เป็นเครื่องอยู่จึงเป็นธรรมที่ต้องลงมือกระทำพยายามตั้งใจวางใจไว้พุทโธพุทโธไป

รู้กายอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอสติเราบริกรรมภาวนาไปแม้จิตมันจะจดจ่ออยู่แค่ลมหายใจอย่างที่เรารู้แต่กายต่างๆอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายของเราสติก็สามารถรับรู้ได้ไม่หลงกายไม่ลืมกายรู้กายอยู่ตลอดเวลาหายใจอย่างไรเราก็ทำไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโท

อะไรที่มันเกิดเราก็พิจารณาเห็นแล้วรู้แล้วก็วางไปไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเหมือนเราวางข้าววางของไว้ข้างๆกายของเรายามจำเป็นจะหยิบฉวยมันก็ง่ายพุทโธพุทโธไป

ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทค่อยๆพิจารณาสิ่งต่างๆ

ตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆใครเผลอสติหลับไปก็ไม่เป็นไรรู้ตัวก็ตั้งสติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องไปเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเรามีสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ทั้งความง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยมันย่อมเกิดขึ้นทุกคนก็ผ่านได้ข้ามได้ก็จะเห็นก็จะได้รู้ในสิ่งที่เหนือกว่าก็ต้องค่อยๆพยายามตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆวางใจดีๆพุทโธพุทโธตามลมหายใจไป

ความคิดนึกคิดอะไรก็รู้คิดส่งไปข้างนอกก็ค่อยๆดึงกลับมาละมาวางไว้สบายสบายพุทโธพุทโธรู้อาการ32รู้กายอยู่ตลอดเวลา

การประพฤติปฏิบัติการเจริญจิตตภาวนาถ้าเรารู้ในจริตของตัวเราเองเราก็สามารถเลือกกรรมฐานในแบบต่างๆมาประพฤติปฏิบัติให้ตรงกับจริตของเราคนที่มีโมหะโลภะโทสะจริตสามอย่างก็ใช้อีกวิธีหนึ่งคนมีศรัทธาจริตก็ใช้อีกวิธีหนึ่งคนมีพุทธจริตก็ได้เห็นได้รู้อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ต้องทำความเข้าใจในตัวจริตที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในใจของเราพิจารณาให้ดีใคร่ครวญแต่หลักอานาปานสติที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่แม้แต่พระพุทธองค์ขณะที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ใช้จนถึงชาติปัจจุบันเป็นวิธีที่ใกล้ที่สุดได้ผลเร็วที่สุดเราจึงนำมาประพฤติปฏิบัติลมที่ผ่านเข้าไปลมที่ไหลออกมาพุทโธพุทโธ

พยายามตั้งใจไม่ส่งจิตออกไปไม่ต้องไปสนใจใครใดๆมากระทบเกิดความสงสัยเกิดความไม่เข้าใจเราก็วางไว้หน้าที่ของเราก็สนใจตัวของเราใจของเรารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมดาเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เป็นปกติเราก็ต้องรู้จักช่างรู้จักเฉยรู้จักวางช่างได้เฉยเป็นเราก็วางไปลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ยามที่จิตมันดิ่งนิ่งเฉยเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สติรู้ในสิ่งต่างๆมันผุดอันนั้นขึ้นมามันปรุงอันนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่เราพิจารณาในอสุภกรรมฐานในความเน่าเปื่อยในความผุพังในความเสื่อมไปถ้าเราไม่พิจารณาตัวของเราไปพิจารณาสังขารบุคคลอื่นบางทีบางครั้งมันก็ตกไปในอบายก็มีตกไปในอารมณ์ที่เป็นกามคุณก็มีเราจึงต้องมาพิจารณากลับเข้ามาที่ตัวของเรากลับเข้ามาที่ใจของเราคิดนึกอะไรรู้สึกอย่างไรเราก็วางได้เฉยเป็นเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวของเรา

เวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาในช่วงนี้ก็สมควรกับเวลาให้เรายกจิตของเราทำความรู้อยู่กับปัจจุบันทำความรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปของกายวาจาใจของเราสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตอนที่เราลงมือประพฤติปฏิบัติจนมาถึงในขณะปัจจุบันเรามีความรู้ความเห็นอย่างไรความสงบที่เกิดขึ้นมีลักษณะใดให้เราเห็นด้วยแม้แต่เวทนาที่เป็นพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติก็ให้เรารู้ถึงความเปลี่ยนแปลงคงอยู่เหมือนเดิมในเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายใจของเราทำความรู้อยู่ยกกายยกจิตมาเป็นปัจจุบันจากนั้นก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งกายตรงๆค่อยๆ ยกมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวายกมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายเราหลับตาแต่เห็นอิริยาบถของกายที่เคลื่อนไหวเราใช้ความรู้สึกเราใช้สติของเราจากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราน้อมระลึกนึกถึงบุญบารมีที่เราสะสมมาตั้งสัจจทิฏฐานบารมีสัจจบารมีอธิษฐานบารมีเป็นสัจจทิฏฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมอันมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นที่ตั้งน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพระพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง3พระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งพระองค์สาและวงทุกๆพระองค์ขอทุกๆตรงพระองค์จงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมในเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามถ้าขอรับรู้ได้รับบุญกุศลได้ก็จงมารับไปรับรู้ได้รับบุญกุศลไม่ได้ขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเราแผ่เมตตาแบบอภิปัญญาอย่างนี้ทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านนั่งตามสบายโยมอาตมามีเวลาอีก15นาทีนะครับเพราะว่าอนิมนต์ท่านอาจารย์ชัยชนะมาตอน4ทุ่มนะครับวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันนี้เป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมโยมที่มาถือศีลวันพระรู้ไหมขึ้นกี่ค่ำ8ค่ำเดือน8เลขสวยไหมเสียดายนะออกไปแล้วเนาะนะครับเมื่อวานนี้อาตมาได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับไปในงานมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญลือนะครับท่านเป็นพระที่ถือว่ามีพรรษาสูงสุดนะครับในวัดสังฆทานของเรานะครับท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่าภาวนาวิเวกทีนี้ที่อาตมาพูดถึงก็เพราะว่าอาตมาอยากจะเอาข้อธรรมหรือว่าธรรมที่ท่านแสดงให้กับญาติโยมมาถ่ายทอดกับญาติโยมที่ไม่ได้ไปนะครับเพราะนั้นใครไปแล้วก็ทำใจว่าอาจจะได้ฟังเรื่องเดิมใครไม่ได้ไปราชบุรีเมื่อวานบ้างครับอาตมาก็ว่าอย่างนั้นเลยโยมนะครับหลวงพ่อท่านแสดงธรรมว่าท่านขึ้นบาลีนะครับมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังกัลมุตตมังเป็นคำที่อยู่ในมงคล38มาตาปิตุอุปัฏฐ

ฐานังการบำรุงบิดามารดาเอตมังกลมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดท่านยกเรื่องของการทำสามีจิกรรมเป็นการกระทำของเรียกว่าเป็นอริยวินัยนะครับเรื่องของพระที่เวลาที่จะเข้าพรรษาก็ดีหรือแม้แต่เวลาที่มีปัญหาต่างๆเมื่อมีการคุยการตกลงกันก็จะมีการทำสามีจิกรรมก็คือการขอเข้ามาต่อกันแล้วท่านก็ยกตัวอย่างในขั้นพุทธกาลก็คือขั้นที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ท่านยกตัวอย่างของพระนางพิมพายโสธรา ซึ่งเป็นอดีตพระ

ชีพอยู่ท่านยกตัวอย่างของพระนางพิมพายโสธราซึ่งเป็นอดีตภรรยาของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะนั้นออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จพระนางก็ขอออกบวชเป็นภิกษุณีตามมานะครับแล้วพระนางก็มาขอทำสามีจีกรรมก็คือมาขอลาไปนิพพานนั่นเองก็คือจะมาขอลาตายอย่างโยมนี่มีโอกาสจะขอลาตายกับใครไหมอันนี้ถามดูถามดูโยมรู้วันตายตัวเองไหมอาตมาก็ไม่รู้วันตายเพราะว่าอาตมาก็ไม่มีวันตายถูกไหมต้องเล่นมุกเดิมไหมเพราะพระมีแค่มรณภาพถูกไหมโยมไม่ขำแปลว่ามุกนี้เก่าจะเลิกใช้แล้วทีนี้ตอนที่พระนางตอนนั้นเป็นภิกษุณีนะครับมาทูลลาพระพุทธเจ้าพระนางมีพระชนชีพ78ปีพรรษาที่43แปลว่าพระนางออกบวชตอนอายุ35พระนางนั้นได้เข้ามาทูลขอลาแล้วพระนางก็ได้ลำดับว่าพระนางเคยล่วงเกินพระพุทธเจ้าอะไรบ้างเพราะอะไรครับรู้ไหมพระนางถือเป็นสหชาติก็คือเมื่อพระองค์นั้นเสด็จไปเมื่อพระองค์นั้นเป็นพระโพธิสัตว์พระนางพิมพาก็จะไปเกิดเป็นคู่บารมีสหชาติพระเจ้านั้นมี7อย่างนะครับพระนางพิมพาก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จะไปเกิดในทุกภพทุกชาติในชาติที่พระองค์นั้นเสด็จมาเป็นเจ้าชายเสด็จถาก็มาเกิดเป็นพระนางพิมพาเมื่อพระองค์ทรงออกผนวดเป็นพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายจะดับขันปรินิพพานพระนางเองก็มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์พระนางก็เลยลำดับว่าชาติต่างๆเนี่ยเคยทำอะไรไว้กับพระพุทธเจ้าลำดับไปเป็นลำดับพระองค์ก็ทรงให้นางลำดับไปตามขั้นตอนนั้นตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อบุรีชี้เห็นว่าก็เหมือนแม่กับลูกแม่กับลูกเนี่ยเวลาที่เราเป็นแม่เราก็เคยทำให้ลูกเจ็บช้ำน้ำใจแม้เราจะทำด้วยความหวังดีหรือแม้แต่เราเป็นลูกเองเวลาที่เรามีความคุ้นเคยมีความเคารพนับถือในพ่อแม่บางครั้งเราก็ดื้อบ้างดีบ้างใช่ไหมโยมมีลูกไหมหน้าโสดทุกคนเลยเนาะโยมเคยเป็นลูกไหมเคยดื้อตาใสไหมเคยงอนไหมอะไรที่ไม่เคยบ้างก็เคยมาหมดแล้วอาตมาก็เคยพระอาตมาก็เป็นลูกนะครับโยมแม่ก็น่าจะดูอยู่เพราะว่าเป็นคอมเมนเตอร์ประจำตัวอาตมานะครับดูแต่ดูทีวีที่บ้านโยมอาตมาไม่ให้แม่มาวัดนะครับมาแล้วมันพูดไม่ออกโยมแม่97แล้วนะครับออกใส่เครื่องช่วยฟังไม่ต้องห่วงโยม97ทีนี้เวลาแม่กับลูกเวลากระทบกันโกรธกันไหมโยมเป็นแม่โกรธลูกไหมโยมเป็นลูกโกรธแม่ไหมสะบัดบ๊อบใส่นี่โกรธไหมสิ่งเหล่านี้มันเหมือนลิ้นกับฟันมันหนีกันไม่พ้นโยมถูกไหมครับแต่ไม่แน่นะฟันมันหนีลิ้นได้นะโยมฟันร่วงฟันหลุดฟันผุฟันคุดฟันคลอนก็หายไปได้พระเจ้าก็เป็นแบบนั้นกับพระนางพิมพาพระองค์ก็ทรงเห็นว่าเหตุเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้เรามีทุกวันนี้ลูกๆ ก็เหมือนกันกว่าจะคิดได้บางทีพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วประเด็นของข้อบุรือท่านชี้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราควรทำในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องรอวันที่เราจะตายหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตายวันไหนไม่ต้องรอวันแม่ไม่ต้องรอวันเกิดไม่ต้องรอวันโอกาสพิเศษ

วันไหนๆก็ได้ถ้าเรามีโอกาสท่านก็บอกว่าตัวท่านเองก็มีโอกาสเพราะว่าโยมแม่ท่านก็เสียในขณะที่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั่นเสียมาไม่กี่ปีนี่เองเวลาท่านไปดูท่านก็จะเห็นสิ่งต่างๆว่าอ๋อนี่เราก็เป็นเราก็ได้มาจากแม่ของเราเหมือนกันในขั้นพุทธกาลพระองค์ก็ชี้เห็นว่าสิ่งที่พระนางพิมพาทำกับพระองค์มาหลายๆอย่างก็เป็นสิ่งที่เอื้อที่ส่งเสริมให้พระองค์นั้นได้มีโอกาสในการสร้างบารมีก็เหมือนกันการที่เราเกิดมาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่คนก็เพราะเรามีบารมีร่วมกันมีวาสนาต่อกันเมื่อวันใดวันหนึ่งมันหมดวาสนาต่อกันต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปเราเกิดมาเป็นพ่อแม่กันชาตินี้อาจจะเป็นแค่ชาติเดียวก็ได้แต่เราไปเกิดเป็นชาติอื่นๆอีกหลายชาติไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันจนสุดท้ายมันมีวาสนามาเกี่ยวพันกันนี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านชี้เห็นว่าการที่เรามาขอขมาต่อกันเมื่อมีโอกาสเราไม่รู้หรอกว่าเราทำผิดมากน้อยขนาดไหนต่อบุคคลนั้นๆแต่เราก็ต้องทำในใจว่าบางทีเราก็รู้บางทีเราก็เห็นบางทีเราก็ไม่รู้บางทีเราก็ไม่เห็นเหมือนโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันกระทบกันไหมกระทบตาไหมกระทบหูไหมแล้วมันเกิดอะไรเกิดปฏิฆาสัญญาขึ้นมาเกิดกระทบในใจขึ้นมาเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะระวังระวังด้วยวิธีไหนอย่าเพิ่งหลับนะมีเวลาอีก2ชั่วโมงจะถึงเที่ยงคืนโยมต้องทำไว้ในใจให้ดีต้องมีสติสติสัมปชัญญะนี่สำคัญโยมแค่ไม่คิดมันก็ยากถูกไหมครับโยมได้ยินอะไรไม่ถูกหูคิดไหมคิดอะไรนะสมัยนี้เขาเรียกว่าแพ้เสียงในหัวใช่ไหมว่าจะไหม้จะไหม้แล้วเชียวนะครับอย่างวันนี้อาตมาไปโรงพยาบาลสงนะครับไปตรวจร่างกายประจำปีนะครับข่าวดีก็คือคุณหมอก็ยังพูดคำเดิมให้ลดน้ำหนักท่านอ้วนนะตอนนี้ท่านควรจะน้ำหนัก80เป็นอย่างน้อยไม่ควรเกินนั้นแต่จะให้ดีให้70แต่ตอนนี้มันอีก3กิโลร้อยนะโยมใครควรคิดแล้วก็เป็นอกุศลจริงๆหมอไม่เสียดายสิ่งที่อาตมาสะสมมาตลอดการบวชเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาแต่มาไปก็ได้ยินเสียงพนักงานก็คุยว่าเนี่ยพระมาโรงพยาบาลเนี่ยพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีส่วนใหญ่มาแล้วก็ไม่เห็นดีไม่เห็นจะดีเลยได้ยินเขาคุยกันเขาคุยกันสองคนแต่เราเอาหูไปใส่เสียงเขาเราก็พยายามจะมองหน้าว่าใครพูดพอหันไปเขาก็หันมาสบตาเราก็ต้องเอาตาหลบเขาใช่ไหมเพราะอะไรโยมมันนึกเราก็เสียมารยาทเนาะเขาดินทาพระเขาว่าดินทาเราเนี่ยเอ๊ะหรือเราเป็นพระหรือเขาดินทาเราคิดไปคิดมาหลับดีกว่าเหมือนกับพระองค์บอกว่าพระไปบิณฑบาตเวลาบิณฑบาตให้สำรวมทอดตาลงต่ำถ้าจำเป็นต้องพูดต้องคุยก็เอาแค่สาระที่ต้องคุยต้องพูดก็พอแล้วบิณฑบาตก็ให้ทำพิจารณาเป็นปัจเจกขณะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่บางทีบางครั้งมันก็มีนะโยมมันเห็นข้างหน้าแล้วว่ามันมีของที่อยากได้แต่ลำดับที่เราจะเดินไปถึงเนี่ยมันน่าจะไม่พอเขาวางทุเรียนไว้4แพ็คเราอยู่องค์ที่5เราก็ภาวนาให้เขาอะไม่ใส่สักแพ็คหนึ่งกับองค์หน้าทั้งที่องค์หน้าพรรษามากกว่าเราจิตเป็นกุศลไหม
เป็นไหมไม่เป็นเนาะก็อยากให้เขาใส่บาตรเราไงเออเราตัวใหญ่ตัวหนักน่าจะบุญหนักกว่ามันเป็นแบบนี้เพราะนั้นพระองค์ก็ทรงชี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันกันไว้ดีกว่าแก้เพราะเมื่อเราถึงเวลาวันใดวันหนึ่งเราต้องละโลกนี้ไปเราอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆได้เพราะนั้นอริยวินัยอริยปฏิบัติตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นทรงบัญญัติขึ้นมาว่าเวลาที่เรามีอะไรขึ้นมาก็ให้รู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักในการกล่าวโทษต่อบุคคลกล่าวโทษต่อตัวเองแล้วคนที่เขาไปขอโทษก็ต้องอาศัยความเมตตางดโทษให้กับเขาด้วยเหมือนพ่อแม่บางคนคาดหวังกับลูกๆไว้พอลูกทำไม่ได้โกรธไหมมันไม่ได้ดั่งใจลูกบางคนก็คาดหวังว่าพ่อแม่จะทำให้ตนได้พอทำไม่ได้ก็เกิดอาการกระฟัดกระเฟียดโกรธพ่อแม่ไปอีกหลวงพ่อบุรุษก็เลยบอกว่าตรงนี้แหละเป็นการดูแลจิตใจที่สำคัญที่สุดการดูแลบิดามารดานั้นไม่ได้ดูทางกายแต่ต้องดูทางใจบางคนเอาทรัพย์สมบัติไปกองเอาคนนู้นคนนี้ไปดูแลพ่อแม่แต่พ่อแม่ต้องการเห็นใครโยมเห็นลูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโยมมีโอกาสก็ทำเสียใครไม่มีโอกาสก็พยายามสร้างโอกาสตรงนั้นขึ้นมาท่านยังไม่มาใช่ไหมโมต่อได้อีกนิดนึงมาแล้วเหรออ้าวอาตมาสงสัยมีอาการประสาทตาเสื่อมขึ้นมาโยมก็ยกยาดมขึ้นมาดมเฉยเลยอาตมาก็อยากจะล่ำลาโยมตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับเพราะนั้นที่หลวงพ่อบุญลือท่านแสดงโยมเข้าใจที่จะมาสื่อไปไหมครับตอนที่มีโอกาสก็ทำซะนะครับถ้าไม่มีโอกาสแล้วเราจะกลับมาเสียดายในภายหลังเอานะครับวันนี้ตมาก็ขอโอกาสนี้อำนวยพรให้ญาติโยมร่วมอนุโมทนาบุญเรามาทำบุญทั้งกุศลร่วมกันด้วยบุญนี้ด้วยเหตุนี้เป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมโดยทั่วถึงกันในเร็ววันทุกคนทุกท่านเทอญนั่งสบายๆดื่มน้ำรอสักครู่นะโยมเดี๋ยวท่านอาจารย์ชัยชนะจะมามันคืออ๋อสาธุโย

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระทุกรูปในอาวาสเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามสื่อของวัดสังฆทานกลับมาพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติทำตลอดรุ่งก็มีการปฏิบัติเช่นนี้ในทุกๆวันพระวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็มีการปฏิบัตินะของ สาธุชนทั้งหลายที่เป็นผู้ที่อยู่ในบวรพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่อยู่ในบวรพุทธศาสนาพวกเราก็รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มีการเกิดขึ้นในโลกเนี่ยก็มีการตรัสรู้ธรรมอันเดียวกันธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า4ประการนั่นคืออริยสัจ4นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละนะเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมโยมก็เป็นเช่นนี้นะเป็นเช่นนี้จริงๆนะเพราะหนทางที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมาด้วยธรรมมันเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ตรัสรู้อะไรก็คือตัดสรุปปัจจัยการปัจจัยการก็คือปัจจัยทั้งหลายเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มันมีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยมันมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยการนี่แหละมันเป็นส่วนที่แสดงเป็นธรรมที่พระเจ้าตัดสรุปเอามาแสดงมันแสดงตั้งแต่มันมีเหตุปัจจัยมาจากอะไรที่ต้องมาเกิดใช่ไหมมันต้องมาเกิดแล้วมันเกิดมาจากมันเกิดมาได้ยังไงมันเกิดมาจากอะไรเป็นตัวทำให้เกิดมาแล้วมีอะไรเกิดมาแล้วมีอะไรเกิดมาแล้วก็คือมีสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเองที่ทำให้มีการทำงานเกิดมาเหตุปัจจัยที่เกิดจริงๆก็ถ้ากล่าวไปก็มันเป็นเรื่องของกรรมที่เราทำเพราะฉะนั้นเรามีกรรมมันจึงต้องมาเกิดกรรมที่ว่าเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของกุศลและกุศลเป็นเรื่องของบุญและบาปที่มันมีมาแล้วเราก็ต้องมารับมันเนี่ยเพราะมีการกระทำมีการกระทำเกิดขึ้นก่อนเพราะสิ่งที่เราจะต้องมาเกิดเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของภพนั่นก็คือกรรมนั่นแหละมันมีการทำภพนี่เราเคยทำภพมาเพราะพอทำภพแล้วมันจึงต้องมีผลแห่งภพนึงผลแห่งภพก็คือวิบากเพราะพบที่เราทำดังที่กล่าวไว้แล้วมีทั้งกุศลและกุศลเพราะฉะนั้นเราต้องมารับผลของมันนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นทำกุศลและอกุศลเราก็ต้องรับมันนี่คือการที่มันต้องเกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของวิบากที่ต้องเกิดแล้วเราก็พิสูจน์ได้ด้วยเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองเลยพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะเราเกิดมาแล้วเรามารับผลแห่งกรรมนั้นจริงๆรับทั้งบุญทั้งบาปจริงๆก็มาอยู่ที่อริยสัจ4นะจริงๆตัวเหตุทั้งหลายแหล่เนี่ยอยู่ที่ปัจจัยการอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทแต่พระองค์ก็เรียกว่าบัญญัติธรรมพุทธเจ้าพระองค์บัญญัติธรรมให้เป็นอริยสัจ4จริงๆในอริยสัจ4เนี่ยมีปฏิจจสมุปบาท12ประการนี่แหละปัจจัยการคือปฏิจจสมุปบาทด้วยถ้ามันชื่อมันหลายชื่อนะปฏิจจปฏิจจสมุปบาทปนาการก็มีแล้วก็ปัจจัยการที่ว่านะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทก็ใช่จริงๆไม่ชื่อเดียวกันหมดเพราะในปฏิจจสมุปบาท12ข้อเนี่ยมันมีที่มาดังที่กล่าวไปจนถึงข้อทุกข้อสุดท้ายทุกทั้งสองอย่างก็คือทุกกายทุกใจเพราะฉะนั้นข้อทุกนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งสุดท้ายของปัจจัยการที่ในที่สุดเราที่เกิดมาเนี่ยมันต้องเกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสกล่าวถึงทุกข์นะจริงๆมันมีทั้งสุขอย่างที่กล่าวนะแต่สุขเนี่ยมันมาจากการกระทำซึ่งในชาตินี้เราก็พิสูจน์ได้อีกด้วยการกระทำที่เป็นสุขแต่มันสุขไม่แท้มันสุขจากการกระทำการกระทำที่ว่านี้มันเป็นเรื่องของตัณหานะความต้องการในสุขจริงมันเป็นเวทนานะความต้องการในสุขและความต้องการในทุกข์ด้วยนี่แหละไงสองอย่างเนี่ยสิ่งที่มันต้องการเห็นไหมโยมมันจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยที่ต้องเป็นไปต่อไปนั่นเองเพราะถ้ามีเหตุแล้วมันจะมีผลของเหตุก็คือการดับเพราะทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันมีเหตุเพราะมีเหตุเกิดขึ้นแล้วในที่สุดมันก็ต้องดับเพราะสุขกับทุกข์เนี่ยมันดับหมดเลยแต่ไอ้การเกิดการดับที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยทำไมเราต้องมาเกิดก็เพราะว่าเราต้องดังที่กล่าวเมื่อกี้ต้องมารับมันเพราะเราต้องมารับสิ่งที่เราทำต้องมีสิ่งที่มารู้มารับรู้อันนี้หมดขนาดอนุโมทนาสาธุเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันจะรับมารับรู้สุขกับทุกข์ได้เนี่ยมันต้องมีตัวมารับรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่มารับรู้ก็เรานี่แหละร่างกายจิตใจเรานี่แหละหรือว่าขันธ์5ของเราเนี่ยเป็นตัวที่ต้องมารับผลหรือว่ารับรู้นั่นแหละต้องมารับรู้มันเพราะนั้นเราจึงต้องเกิดเถอะไม่ยอมแล้วนี่เองที่พระเจ้าให้ดับเพราะรู้ง่ายๆนะรู้ตัวเกิดว่ามันเกิดอย่างเงี้ยมันเกิดมาจากกรรมเนี่ยเกิดมาจากสุขกับทุกข์เนี่ยเราจึงต้องมาละไอ้สุขกับทุกข์นี่แหละที่เป็นการกระทำที่เป็นความต้องการเพราะฉะนั้นจริงๆนะมันเกิดมาจากเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยนั่นเพราะเหตุแห่งทุกข์มันถ้าเราไปดูความหมายของมันเราจะเห็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาเห็นไหมตัณหาความทะยานอยากขยายอีกนะตัณหาความทะยานอยากแห่งใจที่เข้าไปยึด

เกี่ยวกับทุกข์มันพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุแห่งทุกข์เนี่ยแล้วก็กล่าวไปถึงเรื่องทุกข์ด้วยเลยว่าตัณหาความทะยานแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์มันมีทุกข์ก่อนอีกแล้วพอเรามีขันธ์5เนี่ยมีร่างกายที่มันทำให้เกิดตัณหาแล้วมันก็เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์ทุกข์ที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเราเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยอีกมาเกิดในโลกนี้โลกนี้ที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องมาเกิดเพราะในโลกเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องมีสุขมีทุกข์มาเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุแห่งทุกข์เพราะเราต้องมาเกิดทำไมต้องมาเกิดในโลกนี้นี่คือคำตอบมันอยู่ที่อริยสัจ4ทั้งหมดซึ่งดังที่กล่าวไว้แล้วอริยสัจ4เนี่ยมันเป็น2ข้อเนี่ยทุกข์กับสมุทัยเนี่ยมันเป็นปัจจยาการหรือว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะทุกข์กับสมุทัยเนี่ยแค่2ข้อเนี่ยนะแต่คือ12ประการของปัจจยาการ12ประการของปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมโยมอันนี้เรารู้แค่สมุทัย2ข้อนี้ก็โทษรู้ในอริยสัจ4 2ข้อนี้นะและไอ้2ข้อนี่แหละจริงๆมันก็เกี่ยวพันไปกับอีก2ข้อหลังของอริยสัจ4 2ข้อที่เหลือมันคือนิโรธกับมรรคจริงๆนิโรธกับมรรคเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในปัจจัยการเลยแต่จริงๆนิโรธกับมรรคเนี่ยมันมาจากสมุทัยนิโรธเนี่ยมันมาจากสมุทัยแต่นิโรธเนี่ยพอรู้เรื่องของนิโรธแล้วเนี่ยมันมีตัวทำให้เป็นนิโรธอีกก็คือมรรคจริงๆก็สรุปได้ว่านิโรธกับมรรคเนี่ยมันมาจากสมุทัยนั่นเองเพราะมันมี12ประการในปฏิจจบาทเนี่ยทำให้มีทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์แต่มีธรรมหนึ่งที่พุทธเจ้าตัดนะพุทธเจ้าตัดแล้วก็พัดอัศชิเอามาสอนพระโมคคัลลานะอุปติสสะตอนนั้นที่เป็นอุปติสสะพุทธเจ้าเนี่ยสอนผ่อนพุทธสาวกทั้งหลายเลยแต่ตอนที่พระอัศชิเนี่ยเป็นปัญจวัคคีย์นะเป็นจวัคคีย์บัญญัติวคีคนสุดท้ายด้วยนะพระสัจฉิเนี่ยพระสัจฉิเนี่ยมาบอกอุปติสสะตอนที่ติดตามพระพุทธเจ้ามาติดตามพระพุทธเจ้ามาที่กรุงราชคฤห์นะพระเจ้ามาที่เวรุวันเสร็จแล้วพระสัจฉิก็มากับพระพุทธเจ้าแล้วติดตามพุทธเจ้ามาแล้วอุปติสสะเนี่ยจริงๆอยู่ในสำนักของปริภาชกมาอยู่ในสำนักของปริภาชกที่กรุงราชคฤห์นั่นแหละมาสำนักปริภาชกนี่ก็มีสัญชัยเป็นหัวหน้าสัญชัยนะที่เขาที่เราได้ยินกันว่าสัญชัยปริภาชกนั่นแหละสำนักปริภาชกเนี่ยเป็นสำนักที่จะหลายค้นหาเป็นสำนักที่ค้นหาโมกขธรรมเขาเรียกว่าสำนักที่หาโมกขธรรมโมกขธรรมนั่นก็คือพยายามหาให้รู้ในเรื่องของเหตุปัจจัยว่าเราทำไมต้องเกิดและเกิดมาทำไมต้องเป็นทุกข์เหมือนกันกับธรรมของพระเจ้าก็มาค้นหาเหตุแต่ว่าค้นหาเนี่ยไม่ได้ค้นหาในทางที่พระพุทธเจ้าได้ค้นหาแต่ค้นหาแบบอื่นค้นหาแบบพวกนักบวชทั้งหลายในสมัยนั้นเรื่องของการทรมานกายมั่งในเรื่องของการที่จะ
ค้นหาในสิ่งต่างๆของโลกเนี่ยที่มันมีในโลกเนี่ยพยายามค้นหาวันในสมัยนั้นน่ะก็มีเขาเรียกว่ามีผู้ที่ปฏิบัติเพื่อค้นหาแบบเนี้ยมากมายอย่างอาจารย์ทั้งสองท่านที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาราระดาบทกับอุทกดาบทนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นดาบทก็คือเป็นฤาษีเป็นนักบวชเป็นนักบวชที่เป็นฤาษีก็ค้นหาแบบนี้แหละแต่ว่าค้นหาก็ไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จแต่จริงๆทางที่อาจารย์พุทธเจ้านะอาราระดาบทกับอุทกดาบทค้นหาเนี่ยมันเดินมาในทางที่ถูกนะแต่ยังไม่สุดยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองก็คือง่ายๆก็คืออาราระดาบทกับทุกขดาบทเนี่ยทำมาในเรื่องของกรรมฐานมาในมรรคแล้วแหละมาในมรรคแล้วแต่ว่ามาไม่สุดมาอยู่แค่มรรคมาอยู่แค่กรรมฐานในขั้นที่หนึ่งกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันคือสมถะมันคือทำจิตให้เป็นสมาธินั่นเองเพราะทั้งสองท่านเนี่ยทำได้นะซึ่งนักบวชในสมัยนั้นน่ะที่เป็นฤาษีทั้งหลายทำได้แบบนี้ทำได้แบบนี้ส่วนใหญ่ทำได้แบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทำในขั้นสมถะกรรมฐานขั้นที่หนึ่งมันมีฤทธิ์ได้แต่ว่านักบวชในสมัยนั้นมีฤทธิ์ส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์มีฤทธิ์เพราะทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยฌานวันฌานมันมี2ฌานใหญ่ๆมีรูปฌานกับอรูปฌานวันรูปฌานเนี่ยต้องทํา4ฌานอรูปฌานก็เช่นเดียวกันก็ทํา4ข้อ4อย่างเพราะฉะนั้นเรียกว่าทําอยู่ในสมถกรรมฐานทั้งหมดเลยผลทำทั้งรูปฌานได้ทั้งอรูปฌานได้เนี่ยมันกลายเป็นสมาบัติ8นั่นเองเราคงเคยได้ยินถ้าใครเคยได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมก็อาจจะรู้ว่านี่มันคือฌานทั้ง8ที่เรียกว่าสมาบัติ8ผลทำสมาบัติ8ได้เนี่ยทำจนเขาเรียกว่าทำจนได้ในองค์ฌานทั้งหลายทั้ง8อย่างมันจะทำให้จากฌานเป็นญาณได้มันจะได้ญาณซึ่งญาณที่ได้เนี่ยทั้ง8อย่างในสมาบัติเนี่ยถ้ายังไม่ถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าในตั้งแต่ชั้นอนาคาถึงพระอรหันต์เนี่ยมันจะมีญาณได้5ข้อ5อย่างก็เรียกว่าอภิญญา5แต่ถ้าเป็นพระอนาคาถึงพระอรหันต์เขาเรียกว่าจะเป็นมีญาณได้6ข้อมีเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งวันสมาบัติ8มันได้อะไรในที่กล่าวถ้าเป็นปุถุชนแบบเราเนี่ยได้5อย่างก็คือมาในเรื่องของอิทธิวิธีคือมีความสามารถเหนือมนุษย์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้หายตัวได้เหาะได้อะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ที่กล่าวนี่คือเป็นแค่ตัวอย่างนะของอิทธิวิธีพอนย่อขยายตัวก็ทำได้นั่นแหละเพราะในเรื่องของฌานเนี่ยมันเดินในกรรมฐาน40เนี่ยพอนมันทำถ้าเรารู้เรื่องกรรมฐาน40เราก็จะเห็นอีกอย่างเรื่องกสิณ10เนี่ยกสิณ10เนี่ยก็คือถ้าทำกสิณได้ย่อขยายตัวได้มันจะย่อให้ตัวเล็กได้ตัวใหญ่ได้ก็ใน

ก่อนหน้านี้ก็มีคนทำได้แม่ชีบุญเรือนเนี่ยก็ทำได้แม่ชีบุญเรือนก็เข้าไปในโบสถ์เขาปิดประตูแล้วเป็นประตูเหล็กเลยสมัยก่อนก็ประตูเลื่อนมาไปใส่กุญแจแม่ชีบุญเรือนเข้าออกได้เข้าออกโบสถ์นั้นได้เข้ายังไงรู้แค่นี้ประตูเหล็กสมัยก่อนก็นี่แหละก็แม่ชีบุญเรือนก็ทำสมาบัติได้นั่นเองแล้วก็เพราะฉะนั้นย่อขยายตัวก็เข้ารู้นั่นแหละเข้ารู้เข้าไปในบทขยายตัวก็เป็นคนธรรมดาไปนั่งปฏิบัติอยู่ก็ได้ต่อมาในข้อที่สองเนี่ยมันมีทิพยโสตตาทิพย์โทษมีหูทิพย์ที่อาตมาพูดทิพยโสตหูทิพย์มีหูทิพย์ได้ยินไปไกลๆก็ได้นะหลวงปู่สงวานเนี่ยตอนที่อยู่วัดทุ่งสมัคคีหลวงปู่สงวานอยู่ที่กุฏิท่านเนี่ยนะแล้วก็มีพระที่ไปฝึกปฏิบัติเนี่ยไปอยู่ประชาห่างจากกุฏิท่านก็พอสมควรเนี่ยประมาณสักอาตมาดูที่อยู่ของสงฆ์ที่วัดทุ่งสามัคคีไปจนถึงประชาเนี่ยไม่ประมาณสักไม่เกิน500เมตรประมาณนั้นไม่เกิน500เมตรใครเคยไปวัดทุ่งพอเคยเห็นไหมหลวงปู่สงวานเนี่ยอยู่ที่กุฏแต่ว่าพระที่ปฏิบัติอยู่ที่ประชาเนี่ยก็มีการปฏิบัติแล้วบ่นต่างๆนานาบ่นแล้วหลวงปู่สังวานได้ยินอยู่ห่างกันแบบนั้นได้ยินบ่นนะอาการบ่นเนี่ยเรารู้ว่าบ่นยังไงไม่ได้ตะโกนใช่ไหมโยมบ่นเนี่ยก็บ่นพึมพำหลังจากนั้นพอพระที่เข้าไปอยู่ประชาออกมาพบหลวงปู่สังวานเขาก็จะมีการมาพบกันในช่วงที่หลวงปู่สังวานเป็นครูอาจารย์ก็ต้องไปถามผลการปฏิบัตินั่นแหละไปถามก็คุยกันนั่นแหละว่าคุยกันหลวงปู่สังวานก็ถามว่าบ่นทำไมปฏิบัติแล้วต้องบ่นทำไมเห็นไหมเพราะพระที่อยู่ประชางงเอ้าหลวงปู่รู้ได้ไงว่าบ่นเห็นไหมโยมรู้ได้ไงนั่นคือมีทิพยโสตนะอย่างที่สามก็คือมีในเรื่องของเจโตวิมุตติญาณก็คือสามารถเขาเรียกว่ารู้ใจคนได้รู้ใจคนได้นะเพราะการรู้ใจคนเนี่ยก็รู้ว่าเขาอยากได้อะไรอยากต้องการอะไรเนี่ยรู้ได้ต่อมาก็มีทิพยจักษุมีตาทิพย์อีก3-4อย่างเลยใช่ไหมมีตาทิพย์ตาทิพย์ก็สามารถเห็นสิ่งที่มันอยู่ไกลๆออกไปได้ทิพยจักษุเนี่ยนะต่อมาก็ในเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้รู้ระลึกชาติได้โยมนี่เป็นเรื่องของญาณใช่ไหมโยมญาณ5ข้อของปุถุชนแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีถึงพระอรหันต์เนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าทำนิโรธสมาบัติมันจะมีตัวนิโรธขึ้นมาอีกตัวนิโรธแปลว่าอะไรนิโรธแปลว่าความดับใช่ไหมดับทุกข์เพราะตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คืออาสวะขยายานเพราะพระอนาคาถึงพระอรหันต์เนี่ยยิ่งถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็คือดับทุกข์ได้แล้วใช่ไหมมันจะได้ข้อนี้ขึ้นมาใช่ไหมโยมอาสวะขยายานเพราะเป็นพระอรหันต์นั่นเองถึงได้ข้อนี้เพราะพระอนาคาเนี่ยใกล้พระอรหันต์ก็จะมีอาสวะขยายานด้วยได้ด้วยนะเป็นพระอนาคาไม่นานจะเป็นพระอรหันต์วันนี้คือญาณหรือว่าอภิ

ยานะดังที่กล่าวเพราะพระอาหารหรือพระอนาคามีญาณได้6ข้อมีอภิญญา6ปุถุชนเนี่ยถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยยังไม่ถึงพระอรหันต์ทำไม่ถึงพระอรหันต์ยังเป็นปุถุชนว่างั้นยังไม่ขึ้นพระอริยเจ้าด้วยยังไม่ขึ้นโสดาบันหรือแม้กระทั่งโสดาบันกับสกทาคาก็ยังได้แค่ญาณ5ข้อหรือว่าอภิญญา5เนี่ยก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าพระโสดาบันหรือพระสกทาคาทำขึ้นไปถึงพระอนาคาแล้วเนี่ยอันนี้แหละจะได้ข้อหนึ่งเพราะยังไงก็ต้องได้อสวัคคายานก็ได้เป็นพระอรหันต์ถึงพระนิพพานนั่นแหละก็ถึงซึ่งความดับทุกข์นั่นเองเพราะพระอรหันต์เนี่ยดับแล้วดับสนิทจากตัณหาดับแบบนิโรธเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมัยพระราคากับพระอรหันต์ถึงได้ชื่อว่านิโรธสมบัตินะแต่ว่าคนธรรมดาที่เป็นปุถุชนยังไม่เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งที่สองก็ตามนะเป็นโสดาบันเป็นสกทาคาก็ยังได้ชื่อว่าปฏิบัติในสมบัติ8เพราะนี่แหละเป็นเรื่องของสมาธินะซึ่งสมาธิเนี่ยก็ทำให้มีฤทธิ์แบบนั้นได้แต่สมาธิเนี่ยถ้าทำไปแล้วถ้าไปบัดแล้วมันยังละกิเลสไม่หมดไม่ได้จริงมันละมาแค่ศีลนี่มีศีลละศีลมาแล้วก็ศีลนี่เองที่ทำให้เกิดสมาธิได้เพราะต้องมีศีลมีศีลที่บริสุทธิ์ถึงจะทำสมาธิได้มันยังขาดอีกนะเพราะจริงๆละมาแค่สองระดับศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของภพที่พูดไว้เมื่อกี้เลยศีลเป็นเรื่องของการละนะละด้วยละทางภพนั่นเองเพราะเวลาที่เราจะดับภพเนี่ยมโยมมันต้องดับด้วยศีลเพราะที่เราเกิดเนี่ยเกิดเพราะภพเห็นมโยมเพราะเวลาที่เราจะไม่ให้เกิดพุทธเจ้าให้เราจะดับในนิโรธเนี่ยมันต้องดับที่ภพก่อนเพราะนิโรธดับสนิทแห่งตัณหามันจะดับด้วยศีลเพราะฉะนั้นมีศีลแล้วถึงจะทำสมาธิได้สมาธิเนี่ยเป็นการดับระดับที่สองระดับที่สองเพราะว่าภพเนี่ยมันผ่านจิตที่ทำงานมาผ่านการทำงานของนามขันธ์มาไอ้ตัวนามขันธ์ทำแล้วก็เรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพอจิตมันทำงานแล้วมันก็ใช้รูปขันธ์นี่แหละทำงานทำให้เป็นภพนั่นเองเพราะภพเนี่ยเกิดจากขันธ์ห้าเกิดจากใจแล้วก็ใช้กายเป็นตัวทำเพราะมันจึงต้องละด้วยศีลวันมันยังผ่านใจมาเห็นไหมอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของภพเนี่ยมันจะต้องมันผ่านใจมามันจะต้องใช้ศีลเข้ามาระงับมันมาดับมันเพราะการดับที่พบเนี่ยยังไม่สนิทยังไม่หมดดับไม่สนิทเพราะตราบใดที่ยังมีตัณหาเนี่ยมันจะต้องมาที่พบจนได้ถึงแม้ว่าเราจะใช้ศีลไปละมันบางทีเราก็อาจจะต้องผิดศีลก็ได้เพราะบางทีไอ้ตัวตัณหาที่มันมีมาทำให้เกิดภพเนี่ยบางทีมันรุนแรงมันมีอุปทานอุปทานก็คือสนองตัณหานั่นแหละเพราะตัณหามันเป็นเรื่องของสมุทัยใช่ไหมเหตุแห่งทุกข์แต่ตัวที่จะทำให้เกิดตัณหามันมีตัวเร่งที่เรียกว่าอุปทานตัวยึดนั่นแหละมันก่อนที่จะทำภพเนี่ยตัวยึดนี่แหละก็ดังที่กล่าวว่าอุปทานเนี่ยมันหมายถึงตัวสนองตัณหาก็ได้มันมีความหมายว่าเป็นตัวสนองตัณหาเพราะฉะนั้นสนองตัณหาแบบไหนก็มันอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรมันก็จะทำให้สำเร็จด้วยอุปทานนั่นเองที่เราเรียกว่ายึดนั่นแหละยึดเนี่ยเป็นคำพูดที่ให้เราเข้าใจง่ายๆมันยึดอะไรมันก็คือยึดความอยากได้ไม่อยากได้นั่นเองยึดตัณหาเพราะเนี่ยพอมีอุปทานแล้วเนี่ยมันถึงบางทีทำภพที่
ศีลเข้าไปกำกับมันแต่บางทีก็เอาไม่อยู่เพราะบางทีเขาเรียกว่าจิตตามไม่ทันไม่สติเราไม่ทันจิตที่มันทำงานเพราะบางทีมันอยากได้อะไรมันไม่มาคำนึงถึงศีลข้ามศีลมาก็ได้เพราะมันถึงได้มีการพูดว่าพูดทำร้ายด้วยคำพูดกันทำร้ายด้วยการกระทำกันทำร้ายด้วยกายทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆเห็นไหมเพราะนี่ไงมันสนองความอยากได้ที่สนองตัณหานี่แหละอุปทานที่สนองตัณหาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่มันเอาศีลเข้าไปกำกับไม่ทันแล้วพอทำไปแล้วทีนี้ก็เกิดความเคยชินด้วยมันก็ผิดศีลทำให้ผิดศีลอยู่ตลอดเพราะมันเห็นว่ายังไม่เกิดทุกข์เกิดโทษยังไม่ถึงไม่เกิดทุกข์เกิดโทษต่อเมื่อได้รับเห็นผลของมันนั่นแหละถึงจะตระหนักหรือว่าถึงจะมาเข้าใจมันนะก็อาตมาชอบยกแอมไซยาไนด์นี่แหละแอมไซยาไนด์เนี่ยฆ่าคนมา14คนใช่มั้ยอยู่นะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าฆ่าคนแรกฆ่าคนที่แรกคนที่สองได้เนี่ยมันก็ฆ่าต่อไปเพราะมันยังไม่เห็นโทษแต่พอมาถึงคน14เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งไม่ตายเนี่ยต้องเรียกว่าคนที่ไม่ตายคือคนที่15ก็ได้มั้งถ้าไม่ผิดนะก็ฆ่ามาแล้ว14คนเนี่ยแต่คนที่15เนี่ยอยู่ในระหว่างไม่แน่ใจว่าอยู่ในระหว่างมั้ยแต่น่าจะอยู่ในระหว่างนั้นอยู่ในระหว่างคนที่1ถึงคนที่15เนี่ยอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งในนั้นไม่ตายก็เลยคนนี้แหละก็เลยเป็นโจทย์ที่จะมาแจ้งความก่อทำให้มีการจับกุมแอมไซยาไนด์ขึ้นมาเห็นไหมว่าพอถูกจับกุมนี่แหละถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อนะนี่ไงเพลินกับการทำอกุศลแต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยพอผลของมันมีมากแล้วเนี่ยกรรมมากขึ้นก็หนีกรรมไม่พ้นไม่ใช่เพราะทำอะไรก็ได้นั่นฆ่าเข้ามาก็ต้องติดคุกก่อนตอนนี้ติดคุกอยู่ไม่ก็อยู่ในระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดแล้วถ้าคดีสิ้นสุดนี่เป็นการเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องเลยเพราะถ้าศาลตัดสินเมื่อไหร่อาจจะต้องถูกประหารชีวิตเนี่ยถ้าถูกประหารชีวิตนี่แหละก็จะเห็นเลยว่านี่ไงกรรมมันมาแล้วกรรมที่ตัวเองทำเพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยมาตามนี้เลยจริงๆคำเหล่านี้มันมาจากนี่แหละปฏิจจสมุปบาทนี่แหละมันเป็นเรื่องของภพเห็นไหมโยมเป็นเรื่องของภพแล้วก็เป็นเรื่องของทุกข์นั่นเองมีภพมีวิบากแล้วก็มีทุกข์นั่นแหละเพราะนี่ไงเห็นไหมการที่เราทำไมต้องมาจริงๆมันมีเรื่องมีเหตุมาจากกรรมเก่าแหละกรรมเก่าที่เรียกว่าวิบากเนี่ยจริงๆคนที่แอมไปฆ่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรรมที่เคยฆ่าแอมมาแหละเพราะแอมเนี่ยนะในภพชาติที่ผ่านมาก็ถูกคนที่ตัวเองฆ่าเนี่ยมาฆ่าเหมือนกับองคุลิมานอาตมาก็ยกองคุลิมานทุกครั้งเพราะมันอยู่ในพุทธประวัติใช่ไหมเพราะองคุลิมานเนี่ยถูกคนฆ่ามา999คนเนี่ยทำไมองคุลิมานต้องมาฆ่า999คนนี้เห็นไหมโยมเพราะตอนที่ไอ้999คนเนี่ยมันล่องเรืออยู่ในทะเลเนี่ยแล้วมันเกิดพายุแล้วโมคคัลลานะไอ้โทษองคุลิมานตอนนั้นน่ะเป็นพญาเต่าเรือนอยู่ในทะเลก็เป็นเต่าที่บำเพ็ญบารมีด้วยนะเป็นเต่าที่สร้างกุศลเพราะฉะนั้นพอไอ้เรือนี้แตกเนี่ยพญาเต่าเรือนตัวใหญ่พอเรือแตกจากพายุพญาเต่าเรือนนี้ก็ขึ้นมาช่วย
นะมาช่วยไอ้คนเหล่านี้ก็อยู่บนหลังเต่าหมดเลยแล้วเต่าเนี่ยก็พญาเต่าเรือเนี่ยก็พาไปที่เกาะพาไปขึ้นเกาะแต่เกาะนั้นไม่มีของกินเลยพอเกาะนั้นไม่มีของกินไอ้คนนี่แหละที่จริงๆก็มีกรรมต่อกันมานั่นแหละจริงๆพญาเต่าเรือนก็ถ้ากล่าวไปก็มันก็มีกรรมกับไอ้999นั่นอีกนี่คือกรรมเหมือนไม่ยอมกรรมมันเนี่ยเป็นเรื่องของวัฏฏะมันเป็นเหตุปัจจัยที่มันจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้บังเอิญเป็นเรื่องของวิบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นพญาเต่าเรือนเมื่อทาไปขึ้นเกาะแล้วถูกฆ่านั่นเองไอ้พวกคนที่พญาเต่าเรือนพามาเนี่ยฆ่าเพราะไม่มีอาหารอย่างที่กล่าวฆ่าเพื่อทำเป็นอาหารนี่เองทำให้ชาตินี้จึงเกิดมาแล้วองคุลิมานจึงต้องมากล้าฆ่าคนถึง999คนเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยก็คือคนที่พญาเต่าเรือนพาขึ้นไปบนเกาะ นั่นแหละเห็นไหมนี่คือกรรมนี่คือวิบากนี่เป็นเรื่องของภพที่เคยทำมาเพราะฉะนั้น999คนนั้นฆ่ามาทำมาพญาเต่าเรือนที่มาเป็น องคุลิมานก็ต้องเอาคืนเป็นเรื่องของกรรมที่ต้องชดใช้เพราะสารโลกเปลี่ยนไปตามกรรมเหมือนเดิมทำกรรมอะไรมาต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะในกรณีแอมไซไนก็เหมือนกันแหละเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะเรารู้ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยฆ่าชนีได้หมดเลยแล้วก็ไม่ผิดเลยไม่ผิดหรอกเพราะพระองค์ตัดไว้ก็มาย่นย่อเป็นเรื่องของกิเลสกรรมวิบากใช่ไหมไอ้ที่มันต้องเกิดภพเนี่ยเพราะมันมีกิเลสนี่แหละทำกิเลสแต่กิเลสที่ว่าเนี่ยมันคือตัณหานั่นแหละเพราะตัณหาเนี่ยเหมือนเป็นกิเลสที่เรียกว่ากิเลสระดับกลางเพราะตัณหาบอกแล้วว่ามันอยากได้ไม่อยากได้จริงๆมันอยากได้ในไหนก็อยากได้ในสุขในเวทนามันอยากได้ในตัณหาทุกข์ในเวทนาเนี่ยมันก็ไม่อยากได้ในตัณหาเห็นไหมนี่มันมาทั้งสุขทั้งทุกข์เห็นหรือยังโยมแต่ทั้งหมดทั้งมวลไอ้สุขพอมาผ่านตัณหาเนี่ยมันสุขไม่แท้เห็นไหมโยมมันสุขไม่แท้นี่ก็ยกแอมสัญญานี่แหละเพราะแอมสัญญาอยากได้ของของนั่นคือเวทนาไหมก่อนที่จะมาเป็นของเนี่ยแอมเนี่ยมีเวทนาที่อยากได้ของนั่นแหละไอ้ของนั้นที่เห็นที่ตัวเองอยากได้น่ะอะไรที่อยากได้น่ะมันคือมันซื้อสุขในเวทนาเห็นไหมวันเห็นของที่ตัวเองอยากได้แล้วตัวเองหามาไม่ได้ก็ดีเพราะฉะนั้นพอมันเห็นของที่อยากได้แล้วนะอาจจะไม่เห็นที่ไหนมาก็ได้อาจมาเห็นที่ร้านขายนะขายสิ่งต่างๆขายโทรศัพท์ขายสร้อยแหวนนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่นะที่แอมเห็นแล้วอยากได้แต่ว่านะซื้อไม่ได้นะจริงๆมันมีเหตุอีกทำไมต้องไม่ซื้อนะจริงๆอาจจะมีเงินก็ได้แต่ไม่ซื้ออยากได้ฟรีๆอยากได้โดยไม่ต้องเสียเงินอันนี้ก็เป็นได้นี่แหละคือตัวเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยแต่กระบวนการของเหตุปัจจัยก็คือกรรมอีกนั่นแหละเพราะดังที่กล่าวแล้วแอมจะไปชอบสิ่งนี้มาจากไหนก็ไม่รู้แต่พอมาเห็นจากคนที่ตัวเองฆ่าเนี่ยมันคือของจริงสิ่งนั้นมีอยู่ที่ตัวเองคนที่ตัวเองฆ่าและไอ้คนที่ตัวเองฆ่าน่ะก็บอกแล้วเป็นเรื่องของกรรมว่าไอ้ทำไมต้องมาเห็นไอ้ของที่ตัวเองอยากได้อยู่ที่อยู่กับคนที่ตัวเองฆ่าทั้ง14คนเนี่ยเห็นมั้ยเพราะมันมีเหตุมานะมันมีเหตุมามันเป็นเรื่องของกรรมจริงๆอะไรไม่พ้นกรรมเลยกรรมเป็นตัวกําหนดหมดเลยกรรมมากําหนดให้ไอ้คนนี้ต้องตายเพราะแอมฆ่านั่นแหละแต่อย่างอื่นสิ่งที่แอมไปเอามาจากสิ่งที่ตัวเองฆ่าอันนั้นเป็นแค่เหตุปัจจัยแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ก็ได้เป็นอุปกรณ์ที่จะมาถึงเหตุปัจจัยที่ไอ้คนนั้นต้องตายเพราะแอมนั้นเพราะฉะนั้นมันมีเหตุปัจจัยมาเหมือนพญาเต่าเรือนนะผมมาเป็นโอคุลิมานแล้วไม่เห็นเป็นเต่าเลยเห็นไหมไม่เลยเป็นเต่ามาฆ่าไอ้คน999นั่นแต่มาในรูปของมาเป็นคนเลยมาเป็นคน
แต่ว่าไอ้คนนั้นยังเป็นคนอยู่นั้นก็เป็น

เรื่องของเหตุปัจจัยนี่แหละว่าต้องเกิดมาเป็นคนให้องคุลิมานฆ่านั่นจากองคุลิมานมาจากเต่าแต่คนนั้นยังเป็นคนให้ฆ่าอยู่ต้องเกิดใหม่ก็เป็นคนก็ถูกองคุลิมานฆ่านี่ก็นี่แหละเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของภพเป็นเรื่องของวิบากเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ธรรมตัวเนี้ยมันก็รู้หมดอ่ะว่าสิ่งที่พระเจ้าตัดมาเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยใบไม้ในกำมือเนี่ยจริงๆพระเจ้าให้รู้ที่เราด้วยนะคนเรานี่แหละมีกรรมทั้งหลายแต่ว่ากรรมที่ยกขึ้นมาเนี่ยที่ยกองคุลิมานขึ้นมายกแอมขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นตัวประกอบให้เห็นแต่จริงมันน้อมเข้ามาหาเราเพราะเราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะตาที่ได้ยินได้ฟังซึ่งเราอาจจะมีแต่ว่ามีกรรมที่วิบากที่รับเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าในเรื่องของการที่เราต้องมาต้องมีวิบากที่จะต้องมาถึงจะต้องมาฆ่าคนนะมันไม่มีนะแต่หลายคนก็ชีวิตนี้ยังไม่จบยังไม่ถึงแตกดับใช่ไหมบางทีกรรมเนี้ยมันยังมีอยู่แต่บางคนเนี่ยอาจจะไปฆ่าคนฆ่าสัตว์ใหญ่อะไรในตอนอายุมากๆก็ได้ท่านโยมมันไม่แน่เพราะตอนนี้มันอาจจะยังมาไม่ถึงเพราะในเรื่องของกรรมเนี่ยมันยังมาไม่ถึงในเรื่องของกุศลก็ดีในเรื่องของอกุศลก็เหมือนกันเพราะในเรื่องของกุศลก็เช่นเดียวกันบางทีเราอาจจะยังไม่ถึงวาระกรรมยังไม่ให้ผลบางคนอาจจะเคยทำบุญทำทานไว้มากในหลายๆภพหลายๆชาติที่เคยเกิดเห็นไหมโยมเพราะเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็พูดอยู่ตลอดแต่เนี้ยครูบาอาจารย์ก็พูดมาจากพระเจ้านั่นแหละพระเจ้าก็ตรัสว่าก็คนเรามันกว่าจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันต้องสร้างบารมีสร้างกุศลมานับไม่ถ้วนนะมิโยพอจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งพระเจ้าก็ตรัสว่ามันเป็นสิ่งที่ยากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ง่ายที่วงเปรียบว่าเหมือนกับไอเต่าที่มันอยู่ในทะเลใช่ไหมโยมเต่าที่อยู่ในทะเลเนี่ย100 ปีมันถึงจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำครั้งหนึ่งแล้วตอนที่มันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยนะมันมีบ่วงอยู่แค่หัวมันรอดได้เนี่ยบ่วงอยู่ในทะเลเนี่ยบ่วงตัวนั้นน่ะแค่หัวเต่ารอดได้แล้วโผล่ขึ้นมา100 ปีครั้งเนี่ยถ้าหัวไม่รอดเข้าไปในบ่วงได้เนี่ยมันจะไม่ได้เกิดมันไม่ได้พ้นจากเต่าเห็นไหมเพราะมันเป็นเต่าอยู่กี่ร้อยปีอย่างนี้ใช่ไหมโยมเป็นพันปีมันมารอดบ่วงไม่ได้มันก็ต้องเป็นเต่าอยู่งั้นนี่เป็นอุปมาอุปไมยนะเป็นอุปมาอุปไมยที่เปรียบเทียบให้ฟังเพราะคนก็เช่นเดียวกันเกิดมาจริงในการเกิดของคนเนี่ยแต่ส่วนที่ช่วงที่ทำบารมีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพอมันจะมาพบพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเกิดมาเป็นมนุษย์ยากแล้วแต่ยากยิ่งกว่าก็คือถ้าได้เกิดแบบพบพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่ามีบุญเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่บุญยิ่งกว่าที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบพุทธศาสนาเนี่ยนี่คือบุญยิ่งกว่าเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเอาแค่ดังที่พระเจ้าตรัสนะการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากแบบนั้นเลยนะเพราะการที่เราเกิดมาในหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาเนี่ยบางชาติเนี่ยเราอาจจะเกิดมากาลยุคก็ได้ในกาลยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาเนี่ยเพราะมันสร้างบารมีมาด้วยภพนี่แหละเพราะบางทีเราทำกุศลมาแบบที่เราไม่รู้ตัวเพราะยุคที่ไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยบางทีเรามีจิตที่อ่อนน้อมเองไปสงสารตามธรรมชาติของมันเองไปสงสารไอ้นู่นไอ้นี่สัตว์นู่นสัตว์นี่คนนั้นคนนี้แล้วทำบุญไว้เพราะฉะนั้นแต่ละชาติเนี่ยตอนที่ไม่มีบวรพุทธศาสนามันไม่มีแบบนี้ไม่มีการที่จะต้องมาถือศีลมีการมาทำสมาธิมาเจริญปัญญาแบบนี้ไม่มีถ้ากาลยุคไม่มีบอน

ศาสนาเพราะมันทำแบบธรรมชาติมันมีเป็นแบบธรรมชาติเพราะก่อนที่จะมีพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้แหละจริงจริงมีเรื่องด้วยเนี่ยที่พระองค์ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็อยู่ในจริงจริงมันอยู่ในพุทธประวัตินั่นแหละนะก็มีก็กล่าวถึงว่าคนเนี่ยจริงๆมันเป็นเทวดาลงมาเป็นเทวดาลงมานะครั้งต้นที่มาอยู่ในตอนที่โลกมันยังไม่เย็นตัวมากนะมันก็คือตามที่เรารู้ในวิทยาศาสตร์โลกหลุดมาจากดวงอาทิตย์นะแล้วมันก็ยังเป็นลูกไฟแล้วมันก็ค่อยๆเย็นตัวลงนะก็กลายเป็นของเหลวใช่ไหมของเหลว

แล้วมันก็ค่อยๆเอียงตัวลงก็กลายเป็นของเหลวใช่ไหมของเหลวแล้วก็ในที่สุดมันจะกลายเป็นดินในที่สุดเนี่ยแต่ยังไม่เป็นพระองค์ว่าเทวดาลงมาเที่ยวเทวดาเหาะลงมาแล้วก็มาเที่ยวโลกที่มันโลกที่มันจะเกิดใหม่เนี่ยแล้วก็มาเห็นไอ้ของเหลวที่มันจะเป็นดินเนี่ยเขาเรียกง้วนดินเนี่ยใช่ไหมง้วนดินพอเทวดามาเห็นก็เห็นเป็นง้วนดินแล้วก็มีกลิ่นด้วยมีกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่ชวนกินชวนกินเทวดาก็เลยกินดินกินง้วนดินเนี่ยอาจจะเป็นดินที่เหลวๆอยู่นะพอกินเข้าไปแล้วติดใจก็ในที่สุดก็กินดินกินจนกินง้วนดินไม่พอต่อไปมันเป็นกระบี่ดินมันเริ่มแข็งนะเป็นกระบี่ดินก็กินอยู่กินจนในที่สุดเหาะไม่ได้ตัวหนักเลยมันก็เลยกลายเป็นมนุษย์เราเนี่ยเพราะนั้นเหตุมันเป็นอย่างนี้นะจึงมีมนุษย์ขึ้นเพราะนั้นจริงๆพวกเราเป็นพวกเทวดามาก็อาตมาก็ฟังเรื่องนี้มาหลายครั้งนะครับมันทุกอย่างในโลกนี้มีเหตุปัจจัยหมดนะที่พระองค์ที่บอกว่าพระองค์ตรัสรู้ปัจจัยการนี่แหละไหมเพราะเรื่องของปัจจัยการเนี่ยมันก็คือเรื่องเหตุปัจจัยนี่เองเพราะฉะนั้นแต่เป็นเหตุปัจจัยที่พระองค์บอกว่ามันเกิดมาเป็นต้องเกิดมาเป็นต้องเกิดมาเป็นเราเนี่ยแล้วก็ต้องมีทุกข์นี่แหละนี่เองสิ่งที่ต้องเกิดเห็นไหมโยมเพราะว่ามันเกิดมาตั้งแต่เรายังไม่มีขันห้าไหมมันเป็นเทวดาที่มีกายทิพย์แต่ต่อมามันก็ต้องมามีเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่เทวดามากินมุ้งง้วนดินนั่นแหละนั่นก็เป็นเหตุที่จะต้องมีมนุษย์เกิดขึ้นนั่นเองนะเพราะมีมนุษย์มีสัตว์เกิดขึ้นในโลกนี่แหละจริงๆสัตว์ก็ถ้าเราว่าไปแล้วเนี่ยสัตว์ก็คือมนุษย์ที่ทำกรรมเห็นไหมว่าทำกรรมจริงๆตอนที่เทวดาเป็นมนุษย์เนี่ยนะเขาบอกว่ามันเกิดโลภโกรธหลงขึ้นหลังจากที่นะพอมีดินแล้วเนี่ยพอมันเหาะไม่ได้ต้องมาอยู่ในพื้นโลกแล้วโลกเย็นตัวโดนจนเป็นดินแล้วเนี่ยมันมีต้นข้าวเกิดขึ้นข้าวเนี่ยที่เป็นอาหารเนี่ยก้นข้าวสมัยนั้นสมัยแรกๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เมล็ดเนี่ยนะพอโผล่มาแล้วกินได้เลยไม่มีเปลือกไม่เป็นข้าวเปลือกเลยต้นข้าวเลยนะพอมันออกผลมาเนี่ยกินได้เลยเป็นเม็ดข้าวที่กินได้เลยแล้วมันความโลภเริ่มเกิดแล้วพอมนุษย์ยุคแรกๆที่มาจากเทวดาเนี่ยพอมันมาเห็นข้าวก็กินจะกินง้วนดินกินไม่ได้แล้วใช่ไหมดินมันกลายเป็นดินไปแล้วมันแข็งไปแล้วกินไม่ได้ก็ทีนี้มันมีพืชเกิดขึ้นนี่แหละมีต้นข้าวเกิดขึ้นก็มากินข้าวเลยเพราะข้าวเกิดมาแล้วมีเมล็ดออกมาก็กินเลยกินพอกินแล้วต้นหนึ่งอาจถ้าเป็นสมัยนี้ต้นหนึ่งมันก็เป็นรวงใช่ไหมในรวงนึงอาจจะกินไม่อิ่มแรกๆมันอาจจะกินอิ่มนะเพราะมันมีวิวัฒนาการใช่ไหมเพราะมันมีวิวัฒนาการให้ตัวอาจจะสมัยก่อนอาจจะโตไม่ใหญ่เป็นเทวดาอาจจะกายทิพย์ยังไม่สมบูรณ์ในกายหยาบของเราเนี่ยมันก็เลยกินน้อยๆก็ไม่กินมากแต่พออยู่เป็นนานๆมันต้องเริ่มกินมากไอ้กินมากเนี่ยเห็นไหมโยมก็กลายเป็นเริ่มมีกิเลสเข้ามาแล้วพอเริ่มกินมากกินจากต้นเดียวไม่พอต้องกินหลายต้นแล้วทีนี้พอกินหลายต้นนะต่อมาก็เริ่มมีกิเลสเข้ามาเริ่มอยากสะสมว่าบางทีรอไอ้ข้าวที่ออกมาแล้วกลัวไม่พอความกลัวเห็นไหมเกิดหลงขึ้นมาแล้วเริ่มหลงแล้วกลัวไม่พอพอกลัวไม่พอก็เลยทีนี้พอเห็นต้นข้าวที่เกิดมาก็คิดไปว่าต้นข้าวต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นอาหารของเราโลภแล้วโลภแล้วพอโลภก็เลยมีการจับจองแล้วใช่ไหมนี่ตรงนี้ของฉันตรงนี้ของฉันแต่ละคนก็จับจองนี่ไง

เกิดจากหลงเกิดจากโลภแล้วทีนี้พอไอ้โลภนี่แหละพอไปจับจองกลายเป็นของตัวเองคิดว่านี่เป็นของตัวเองใช่ไหมมาแล้วเนี่ยมาทั้งโลภทั้งหลงนะพอเป็นของตัวเองนี่ใครจะมาเอาไม่ได้โกรธมาแล้วเพราะนั้นเป็นของเราใครอย่ามายุ่งนะของคนอื่นเราก็จะไม่ยุ่งใช่ไหมเพราะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้พอทีนี้พอมีเหตุอีกนะบางคนก็อาจจะจับจองไว้น้อยนะพอถึงเวลาปุ๊บไอ้ตรงที่ตัวเองมีอยู่มันเกิดตายบ้างไม่ออกผลบ้างอะไรเงี้ยไม่มีขอไม่มีกินบ้างทีนี้ก็ต้องไปเที่ยวหาไปเที่ยวหาที่ไม่ใช่ของตนใช่ไหมนี่ไงก็กลายเป็นบางทีต้องไปเอาของคนอื่นไปลักไปขโมยก็ได้ไปเอาตอนที่เขาไม่อยู่ตอนที่เขาไม่เห็นก็กลายเป็นนี่ไงจะกลายเป็นกรรมขึ้นมานะมีกิเลสนี่แหละเห็นไหมมันเกิดจากกิเลสเพราะฉะนั้นทำกรรมไปแล้วอย่างที่กล่าวมันก็ต้องรับกรรมเพราะฉะนั้นเคยเอาอะไรใครของใครมาก็มันก็ต้องถูกคนอื่นเขาเอาเหมือนกันบางทีไอ้คนที่ถูกเอาก็มาเอาคืนแบบนั้นบางทีไอ้คนที่เป็นเจ้าของจะมาคืนก็อาจจะล้มหายตายจากแต่กรรมมันยังอยู่เหตุมันยังอยู่เพราะนั้นก็กลายเป็นมีคนอื่นที่อยากมาอยากได้ของเราของที่เราเป็นของเราอีกก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไปลักต้นข้าวเขามันก็ถูกลักต้นข้าวบอกแล้วว่าจะถูกลักจากไอ้คนที่เราไปลักมาหรือว่าอาจจะมาจากคนอื่นก็ได้นี่เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มันมีเหตุนะมันก็เลยต้องโดนทำเช่นนั้นนะมันเป็นผลก็อย่างบางทีเราจะตายนะบางทีเอ๊ะทำไมบางทีเราไปฆ่าสัตว์นะแต่ว่าไอสัตว์นั้นมันตายไปแล้วแหละมันเป็นเจ้ากรรมในเวรเราใช่ไหมแต่บางทีไอสิ่งที่เราไปฆ่ามันนะมันเกิดว่ามันไม่ได้มาฆ่าเราด้วยตัวมันเองเพราะมันตายมันเกิดกลายเป็นโรคขึ้นมาแทนเป็นโรคมาฆ่าเราใช่ไหมก็มีเห็นไหมโยมอาตมาก็ต้องยกตัวเองกันแหละก็อาตมาเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยเห็นไหมเพราะอาตมาไปเด็ดถางมังปอแล้วก็เอาหญ้าใส่จับมันบินตอนที่เป็นเด็กๆเล่นแบบเล่นทักษะเด็กแต่มันเป็นกรรมพอ13ปีเนี่ยอาตมาเป็นโรคลำไส้อักเสบโรคลำไส้อักเสบนี่แรกๆก็ปวดท้องปวดท้องอาเจียนเป็นเลือดแล้วเลือดสดๆนะต่อมากลายเป็นเลือดแบบเลือดไก่ที่เขามาทำกับข้าวแบบนั้นเลยแล้วใครก็โดนท้องเราไม่ได้เจ็บเห็นไหมนี่ไงกรรมนะเป็นโรคลำไส้อักเสบนะก็มานึกถึงตอนที่เราเด็ดถางปอเอาหญ้าที่มันเห็นไหมพอหลังจากนั้นหายจริงๆที่หายได้เพราะมีเหตุปัจจัยอีกนั่นแหละเรามีกุศลมาเกื้อหนุนนั่นแหละเพราะเรานี่ไงพระเจ้าให้ทำกุศลเพราะมันจะเกื้อหนุนได้มันก็หายได้นะพอหายมาอาตมาก็มาเป็นมะเร็งลำไส้นะเมื่อปี68นี่แหละที่ผ่านมาแต่ก็มีเหตุปัจจัยอีกนะก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ไปเจอมันครับตอนที่ตรวจร่างกายเขาบอกว่าเป็นโรคลิ้นจางพอโรคลิ้นจางก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลก็เลยไปเช็คว่ามันเลือดจางเพราะอะไรก็ถามสาเหตุถามไปถามมาเอาก็เข้าไปดูในลำไส้สองกล้องไปเจอมะเร็งไม่อยู่แต่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นระยะเริ่มต้นหมอเองก็บอกว่ามันเป็นเนื้อร้ายนะหมอบอกเป็นเนื้อร้ายอยู่ในลำไส้ตัดเลยนะหมอบอกตัดนะตัดยาวเลยนะบอกนะบอกตัดเลยหมอตัดเลยนั่นก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนี่อยู่พอตัดออกไปแล้วนี่อาตมาก็ครบมาเมื่อปีนี้69ก็ครบปีเมื่อตอนเมษายนนะก็ไปส่องใหม่ตอนที่ตัดไปแล้วก็ไปทุก3เดือนหมอก็นัดทุก3เดือนก็ไป
ไปดูว่ามันมีอีกไหมนะอาการมันผิดปกติตรงไหนหรือไม่อย่างไรก็ทุก3เดือนไปพอมาถึงปีเนี้ยเมษาที่ผ่านเนี่ยก็ไม่ได้ซักไม่ได้อะไรเหมือนทุกครั้งส่องเลยส่องเหมือนเดิมส่องใหม่พอส่องครั้งนี้ก็ไม่เจอแล้วแล้วก็ตัดไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกีโมไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพราะมันเป็นแค่ระยะเริ่มต้นนี่เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะก็แต่ว่าคนเราเนี่ยมันมีวิบากที่ถึงที่สุดทำให้เราจะต้องตายนั่นแหละที่จะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยที่จะต้องแตกดับมันมีเหตุทุกคนอยู่แต่เหตุอะไรเท่านั้นเองเพราะเราจะรู้ทุกคนแหละเวลาที่เราจะตายเราก็จะรู้ว่าเราตายเพราะเหตุอะไรอย่างพุทธเจ้าก็ปรินิพพานด้วยสุกรมัทวะใช่ไหมของนายจุนทะเนี่ยนั่นคือเหตุปัจจัยของพระองค์แล้วพระองค์ก็บอกว่าไม่ให้ภิกษุทั้งหลายไปลงไปก็เรียกอะไรไปถือโทษโกรธในจุนทะนะเพราะพระองค์ตรัสว่านี่เป็นอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์ที่จะต้องสวรรคตนะที่ต้องปรินิพพานใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมเพราะในจุนท้าเนี่ยอาจจะอย่างที่อาตมากล่าวมันเป็นแค่มีเหตุที่จะต้องมีกุกรวัฏวะนำมาให้พระเจ้าเนี่ยแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วที่พวกเราต้องพระพุทธเจ้าต้องปรินิพพานก็นะอาจจะเป็นเพราะสุกรนะมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับพระเจ้าก็ได้หรือว่าบางทีตัวสุกรก็เป็นแค่เหตุปัจจัยก็ได้เพราะอย่างที่กล่าวแล้วเพราะพระเจ้าเป็นโรคอะไรโลภะทิกะอะไรอาตมาอาจจะจำผิดโรคที่พระเจ้าเป็นนะก็อย่างที่กล่าวแล้วบางทีอาจจะเป็นเพราะเหตุปัจจัยอย่างอื่นแล้วก็ทำให้มีสุกรที่มีพิษนี่แหละนะมีพิษที่เวลาเรากินอะไรเข้าไปแบบสิ่งที่มันมีพิษทำให้ระบบเราเสียเราต้องตายนะก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆอาจจะเป็นกรรมมาจากอย่างอื่นแต่พระองค์ก็ไม่ได้บอกนะแต่มันก็เรียกว่ามีเหตุปัจจัยมาจากสิ่งนี้นะสุกรมัทวะนี่อันนี้เป็นเรื่องของกรรมนะโยมแต่ว่าถ้าสิ่งใดที่เราอยากรู้แล้วจะให้รู้ว่ามันนี่คือเรื่องของกรรมก็พอพุทธเจ้าก็บอกว่าบางทีไม่ต้องไปรู้มันทั้งหมดก็ได้เพราะถ้ารู้ทั้งหมดเลยนะมันตามรู้ได้หมดนะมันมีเหตุที่จะตามรู้ได้หมดเลยแต่บางทีไม่มีคนมาบอกให้เนี่ยบางทีมันก็ยากเพราะสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของอจินไตยเพราะบางสิ่งเนี่ยไม่ต้องไปรู้มันทั้งหมดหรอกเราไปตามรู้หาเหตุมาทั้งหมดไม่ต้องให้รู้อย่างเดียวก็ได้รู้อย่างตอนที่เราเป็นนะว่าเราเป็นอะไรมันมีเหตุปัจจัยถ้ารู้ตรงนั้นพอนะว่าเหตุปัจจัยที่มันทำให้เราเป็นไปในที่เรียกว่าปัจจุบันนั่นแหละนะเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของปัจจุบันนะหรือว่าเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้จะเป็นเรื่องไม่ต้องไปสาวเราเรื่องให้มากนะก็สรุปออกมาได้ว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะมันมีเหตุปัจจัยก็รู้แค่นี้ก็พอเพราะอะไรถ้าเข้าไปรู้มันไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นวิปลาสมันจะเป็นโรคคิดมากโรคฟุ้งซ่านมันจะกลายเป็นบ้าได้เพราะทุกเรื่องที่มันไม่ต้องไปกวนติดตามไปต้องรู้มันก็เรียกว่าพระองค์ตรัสว่ามันเป็นอจินไตยวันอย่างเรื่องเทวดาเมื่อกี้ที่เรามาบอกก่อนที่เราจะมาเป็นเราเป็นเทวดาแล้วเทวดามาจากไหนไม่ต้องรู้ว่าพระองค์ไม่บอกพระองค์ไม่ได้บอกว่าเทวดามาจากไหนแต่จริงๆถ้าเรารู้ในชีวิตเราเนี่ยเราก็จะรู้จากธรรมพุทธเจ้าอีกใช่ไหมว่าจริงๆอ่ะเทวดามันก็มาจากเราเนี่ยเราที่รักษาศีลบริสุทธิ์แล้วมีฮิริโอตตปะใช่ไหมแล้วมันจะเกิดเป็นเหตุปัจจัยเป็นที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาวันเราก็รู้ได้รู้แบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
พราะยังไงถ้าเกิดไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภพไหนเห็นไหมโยมเป็นเทวดาก็ดีเป็นคนก็ดีเป็นพรหมยังเป็นพรหมก็ยังเยือนว่าแต่เกิดเลยนะนั่นคือเหตุปัจจัยทั้งหมดที่มันต้องเกิดอะแต่สรุปนะที่เรารู้กันเลยก็คือถ้าเราไม่มีทุกข์เราจะไม่เกิดนั่นเองเพราะไอ้ภพที่ว่าวิบากที่ว่าเนี่ยก็บอกแล้วมันมาจากตัณหาเนี่ยว่าสุขมันก็มาจากตัณหามันมาจากความอยากได้ไม่อยากได้นั่นแหละนะทุกข์ก็เช่นเดียวกันแต่พอไอ้สุขกับทุกข์มันดับแต่ที่ทุกข์แน่ๆเห็นไหมทำไมต้องเกิดมาแล้วถ้าเป็นทุกข์ในอริยสัจ 4ก็เพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นแหละเพราะจะมารับบุญมารับบาปมันก็ต้องตายแต่ทุกข์ที่แน่ๆคือตายใช่ไหมแก่เจ็บตายเกิดก็ตายเกิดก็ทุกข์แล้วเพราะพอเกิดเนี่ยมันก็เสื่อมเลยเป็นไตรลักษณ์อีกเห็นไหมมันมีร่างกายมีจิตใจเนี่ยมันเสื่อมทั้งสองอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสองอย่างเลยมันเกิดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่เองที่ทำไมทุกจึงเป็นข้อหนึ่งในอริยสัจสี่ทำไมไม่บอกสุขอ่ะทำไมบอกสุขกับทุกข์ในข้อหนึ่งเนี่ยเห็นไหมโยมทำไมเอาแต่ทุกอย่างเดียวเพราะทุกแน่ๆคือนี่แหละแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องของกายอีกนะจริงๆคำว่าทุกข์ของกายเนี่ยมันเป็นทุกข์ตามอนิจจังนั่นเองอนิจจังเนี่ยมันความไม่เที่ยงของร่างกายเรามันทำให้ไอ้ตัวแก่ตัวเจ็บนั่นแหละมันเป็นทุกข์ของกายแต่ถามว่ากายมันรู้ไหมกายไม่มีตัวเราตัวรู้นะจริงๆตัวกายไม่มีตัวรู้แต่ตัวใจมันมีตัวรู้เห็นไหมวิญญาณเป็นตัวรู้วิญญาณกับจิตเนี่ยทำงานเพราะตัววิญญาณกับจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้เนี่ยแต่จิตมันจะรู้ในเรื่องของผลของการทำงานขั้นต้นของวิญญาณวิญญาณเข้าไปรู้อะไรวิญญาณมันแค่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตเนี่ยมันรู้ต่อมันรู้จากผลของสิ่งที่วิญญาณเข้าไปรู้วิญญาณแค่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เคยรู้ว่ามันไปเกิดที่นั่นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่พอเกิดแล้วนี่แหละมันเป็นจิตเลยนะเพราะตามันไปเห็นรูปมันเห็นด้วยจิตวิญญาณมันแค่ไปอยู่ที่ตาแต่พอตัวเห็นรูปมันคือจิตเห็นไหมโยมวิญญาณมันไปข้ามจากตาไปหารูปไม่ใช่วิญญาณไปเกิดแค่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแต่ตัวที่ทำงานแล้วรู้อีกตัวหนึ่งนั่นคือจิตจิตก็ตาเห็นรูปนั่นแหละนั่นคือจิตมาเป็นลังเลยโยมน่าจะมากินมดอาตมาขอเวลาแป๊บนึงปัดนิดนึง

ก็ตามที่เรารู้แหละกรรมฐานเพราะฉะนั้นกรรมฐานนั่นแหละคืออุเบกขาหรือว่าเฉยๆเพราะฉะนั้นนี่คือเห็นทางหนทางที่มีการละเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีละมันละต้อง3ระดับอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นกิเลสนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นตัณหานี่แหละคือกิเลสกิเลสความอยากจริงๆก็มันเป็นเรื่องของโลภอยากได้ของเขาโลภอยากได้แล้วก็ไม่อยากได้นี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องของโกรธไม่อยากได้แล้วก็หลงในกามคุณ5เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือโลภโกรธหลงเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นกิเลสตัณหาก็เป็นกิเลสแล้วตัวที่จะต่อมาเมื่อมีอุปทานเร่งที่จะให้สําเร็จในความอยากได้ไม่อยากได้ในกามคุณ5นั้นมันจึงมีภพมีตัณหามีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะฉะนั้นมันจะสำเร็จได้ด้วยความอยากได้ไม่อยากได้ในกามคุณ5ในสุขในทุกข์ของเวทนาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันทำยังไงก็ต้องทำภพนี่คือตัวเร่งหรืออย่างเพราะไอ้ตัวยึดตัวเร่งเนี่ยมันจะทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นสำเร็จเนี่ยต้องทำภพภพคืออะไรภพคือกรรมเพราะฉะนั้นกรรมทำให้สำเร็จได้2อย่างกรรมทำได้2อย่างที่เรารู้นั่นแหละคือบุญกับบาปแหละตามชาวบ้านตามภาษาชาวบ้านตามภาษาทางบาลีก็กุศลกับอกุศลนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ทำได้2อย่างให้มันสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะทำให้สำเร็จเนี่ยมันไม่เวลาที่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของขันธ์5ที่เป็นไปมันจะไม่คำนึงใช่ไหมถึงกุศลและอกุศลบุญหรือบาปไม่รู้จะทำให้มันสำเร็จบางคนอยากได้ในสุขที่ตัวเองเห็นในเวทนาว่าอยากได้นั่นคนสัตว์สิ่งของนี่แหละเอาสมมติสัตว์ก็ได้สมมติอยากได้ลูกอะไรดีลูกลิงสมมติอยากได้ลูกลิงตัวหนึ่งมันน่ารักเสร็จแล้วก็จะเอามาให้สำเร็จด้วยอุปทานอยากได้นิกรรมคุณ5เนี่ยมันอยากได้ในลูกลิงเนี่ยทำยังไงมันมากับแม่มันน่ะกอดอกคอแม่มันแน่นเลยเนี่ยทำไงอยากได้นะเพราะมันอยากได้เห็นมั้ยตัวอยากได้เนี่ยเป็นตัณหาใช่มั้ยทีนี้พอมันจะเอามาให้สำเร็จในอุปทานตัวเร่งอุปทานจะเพราะมันจะทำให้สำเร็จให้ได้มันจะทำภพเนี่ยพอทำภพปั๊บก็ถ้าไปเอามาจากแม่มันดีๆแม่ไม่ให้หรอกแม่มันจะกัดเอาด้วยทำไงมันก็ต้องฆ่าแม่มันนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันมีอยู่จริงแล้วก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยนะมันก็ไปฆ่าลิงฆ่าแม่มันฆ่าแม่มันแล้วก็เอาลูกมันมาเห็นไหมนี่คือทำให้สำเร็จในความอยากได้ในสุขแต่สุขแล้วน่ะมันทำมาด้วยทุกข์นะเพราะไอ้ที่ไปฆ่าแม่มันสร้างทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเจตนาที่ไปฆ่าเอาลูกเนี่ยอยากได้ลูกอยากได้ความสุขที่ตัวเองเห็นว่าสุขในเวทนาแต่จริงๆมันเป็นทุกข์ไปแล้วเพราะนั้นสุขไม่มีอยู่จริงเพราะในโลกนี้ไม่สุขไม่มีอยู่จริงสุขที่เกิดจากตัณหาด้วยไม่มีอยู่จริงเห็นไหมโยมว่าสุขที่เจอมิตรสุขที่พึ่งพาวัตถุก็นั่นแหละมันจะประหยัดได้ตัวลิงตัวลูกลิงข้าแม่มันมาเพราะฉะนั้นนี่คือภพใช่ไหมมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพและพอมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะฉะนั้นทำภพทำกรรมไปแล้วเนี่ยมันต้องรับผลแห่งภพรับผลในการกระทำเพราะฆ่าลูกลิงไปแล้วฆ่าแม่ลิงไปแล้วต่อไปตัวเองจะต้องถูกฆ่านะเพราะฉะนั้นกรรมอันนี้อาจจะเห็นในปัจจุบันแล้วชาตินี้ก็ได้หรืออาจจะเห็นในอนาคตชาติก็ได้แล้วแต่นะบางทีไอ้ผลจากการฆ่าลิงนั่นแหละฆ่าแม่ลิงนั่นแหละตัวเองอาจจะถูกฆ่าในชาตินี้ก็ได้นะเป็นไปได้ทั้งหมดนะอันนี้เล่าให้ฟังนะหรือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อุปมาอุปไมยด้วยเป็นเรื่องที่มันเป็นจริงตามธรรมของเจ้าเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทำกรรมใดต้องรับผลแห่งกรรมนั้นตามที่เราท่องในบทพิจารณาสังขารเพราะฉะนั้นมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ได้ตามนั้นหมดเลยนะอาตมาชอบพูดเรื่องอาตมาพ่ออาตมาพิสูจน์ก็อาตมาเป็นเด็กไป
เล่นแมลงปอเด็ดหางมันเด็ดหางมันหางมันยาวๆเด็ดหางมันแล้วเอาหญ้าทิ่มมันเข้าไปหญ้าที่มี3แฉกนะเด็ดหญ้ามาที่มี3แฉกทิ่มเข้าไปแล้วก็จับโยนมันเล่นนะตอนเป็นเด็กที่รู้เลี้ยงสาครึ่งนึงไม่รู้เลี้ยงสาก็ครึ่งนึง 3-4 ขวบประมาณนั้นนั่นเราก็เล่นอยู่อย่างนั้นโดยที่เราไม่รู้ว่านี่มันคือกรรมนะอายุ13ปีตอนเรียนอยู่ในสมัยนั้นม.1 เนี่ยนะเป็นโรคลำไส้อักเสบนอนโรงพยาบาล7วันอยู่ตัวผอมเหลือแต่กระดูกเดินได้รับประทานอาหารไม่ได้ปวดถ่ายอาเจียนออกมาเป็นเลือดริ่มๆเหมือนเลือดไก่ด้วยที่เขาทำกับข้าวนะตอนแรกออกเป็นเลือดสดๆนะออกเป็นเลือดสดๆมาก่อนแล้วก็ทีหลังก็เป็นเลือดแบบนั้นเลยอายุ13ปีนะ

นอนโรงพยาบาลหมอบอกว่าลำไส้อักเสบพอบอกว่าลำไส้อักเสบนึกถึงแมลงปอเลยนี่ไงผลทางกรรมตอนทำกรรมฐานบวชครั้งแรกที่วัดสัมพันธวงศ์มาปฏิบัติที่วัดเทพพิทักษ์ปุณารามกลางดงโคราชมาปฏิบัติครั้งแรกเลยนะ4คืน3วัน3วัน4 3 3 3เออ4วัน3คืนนะคืนที่3เนี่ยเห็นเลยนะเห็นเลยว่าเรานั่งอยู่เหล็กทิ่มก้นเราเลยมีเหล็กแหลมมาทิ่มก้นเราเลยนะนั่งอยู่สุดท้ายเมื่อปีที่แล้วนี่แหละ68อาตมาเป็นโรคเลือดจางไปตรวจที่โรงพยาบาลสงฆ์กล่องส่องด้วยกล้องกล้องที่ส่องลงไปทางปากกับทางทวารไปพบว่ามีมะเร็งอยู่ในลำไส้เห็นไหมโยมกรรมหรือยังเห็นกรรมหรือยังนะนี่แหละนะพบที่เราทำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปรากฏในปัจจุบันชาติเลยจะมาเจอในปัจจุบันชาตินี่เลยหมอบอกว่าตัดเลยตัดเลยตอนแรกยังไม่บอกว่าเป็นมะเร็งจารมาเห็นเขาให้ดูที่จอเวลาที่เขาให้เราเกินกล้องที่ลงไปทางปากก็ให้ดูที่จอคอมพิวเตอร์เราก็เห็นแล้วว่าอ๋อนี่มันมะเร็งก้อนมะเร็งเรารู้เลยเพราะเราศึกษามาเราเรียนมาตอนเรียนเราเห็นนี่คือก้อนมะเร็งหมอบอกว่า 3.5 เซนที่มันเป็นอยู่แต่บอกเป็นเนื้อร้ายหมอบอกว่าผ่าตัดเลยไหมอาตมาคิดอย่างเดียวมันคือเรื่องของเหตุปัจจัยบอกตัดไปเลยหมอตัดไปนะ 3.5 เซนตัดไป 21.5 เซนหมอบอกว่าถอนรากถอนโคนเอาไม่เหลือก็บอกหมอบอกว่าไม่ต้องกลัวลำไส้เรายาวก็เชื่อตามหมอตัดไปเลยนะอาตมาคิดอย่างเดียวเราเนี่ยอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยอยู่ที่กรรมตายก็ตายไม่ตายก็อยู่ต่อไม่ตายเราก็ทำกุศลของเราต่อก็แบบนี้นะเพราะตอนนี้เราก็ต้องแก้กรรมแล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็ตัดไปหมอพอตัดเสร็จสองสัปดาห์ก็ตรวจผลเสร็จก็มาให้เอาผลมาให้ตมาดูภาษาอังกฤษสองใบเลยทำไงดีแปลไม่ถูกไปให้ Google ให้พี่ Google แปลพี่ Google ก็แปลหมดเลยก็ตามนั้นก็เป็นลำไส้ในระยะเป็นมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มต้นอยู่ก็ในที่สุดก็เอาออกไปแล้วก็หมอก็นัดทุก3เดือนตรวจมีอะไรผิดปกติอีกไหมก็ในระยะ3เดือน3เดือน3เดือนนี่ก็เดือนนี้แหละเดี๋ยวตมาจะต้องไปครบ1ปีจะต้องไปส่องใหม่ว่ามันมีอีกไหมมีใหม่หมอจะเอายังไงก็เรื่องหมอก็อันนี้ก็เรียกว่านี่คือพบเห็นไหมเป็นเรื่องของพบเพราะพบมีจริงแล้วก็ให้ผลได้จริงด้วยเห็นไหมโยมนะถึงแม้ว่าไอ้แมลงปอมันจะมาทำให้เราเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่มันมีเรื่องอื่นที่ทำให้รู้ว่าเนี่ยมันไปเกิดที่เดียวกับที่เราทำแมลงปอนั่นเองก็คือเราอนุมานว่าเราแทงก้นแมลงปอนี่ไงเราเป็นโรคลำไส้ที่มันเป็นอวัยวะที่ต่อไปถึงทวารใช่ไหมเพราะเราไปเด็ดทวารมันเราก็เลยเป็นโรคที่ทวารเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นก็ยกตัวอย่างของตัวเองนี่แหละมาก็รู้เห็นตามความจริงนะก็แต่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่ต้องไปฉีดเคมีไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นนะเพราะไม่ใช่ระยะ2 3 4อะไรเนี่ยนะก็อันนี้ก็ไม่ได้โคตัวเองนะแต่ถือว่ามันเป็นกุศลที่เราเคยมีนะมันจึงได้รู้ก่อนรู้ในระยะเริ่มต้นแล้วก็รักษาได้นะประมาณนี้นะแต่ก็ต่อนะโยมตัดลำไส้แล้วต่อด้วยนะอาตมาจะต่อมาอยู่ข้างในนี่แหละนะก็นี่คือตัวอย่างของพบที่ทำในเรื่องของกุศลและกุศลเพราะมันจะให้สำเร็จด้วยกุศลและกุศลเพราะอาตมาอยากเล่นแมงปอนะมันไม่คิดถึงว่าเราไปสร้างพบที่เป็นอกุศลเข้าแล้วเห็นหรือยังนะเพราะก็บอกแล้วมันจะทำให้สำเร็จในอุปทานที่มันจะทำให้สำเร็จเนี่ยมันมาทำพบนี่แหละเพราะ
นี่ไงมันไม่คำนึงถึงกุศลและกุศลนี่คือถ้าไม่รู้ธรรมแต่เมื่อมารู้ธรรมแล้วนะแล้วถ้าพิสูจน์ทำได้ด้วยนะอย่างอาตมาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยก็คือแต่มันรู้สายก็ไม่เป็นไรแต่ก็นะก็ถือว่าที่ทำไปนั่นแหละมันเป็นอกุศลเพราะเราก็อย่าทำเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงธรรมเรามารู้ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเราโชคดีพระเจ้าจึงให้เรามีศีลเพราะไอ้ศีลตัวนี้แหละศีลนี่แหละมาเป็นตัวเรียกเป็นตัวละก็ได้เพราะมันคือต้องละเวลาละกิเลสละเหี้ยแห่งทุกข์ละตัณหาเนี่ยมันต้องละสามระดับแบบนี้นะแล้วศีลก็เป็นองค์มรรคด้วยเพราะมันละด้วยมรรคทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ละการทำภพด้วยศีลมีศีลมากำกับเอ๋ไม่โยมเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้มีศีลมากำกับนะแล้วก็เราเกิดในบวรพุทธศาสนาตามที่กล่าวลงมีชื่อในพิเศษบ้านตั้งแต่โตมาตั้งแต่เด็กมาเนี่ยพ่อแม่ก็สอนหมดเลยเข้าวัดส่วนใหญ่ก็เข้าวัดแหละอาตมาก็เข้าวัดตั้งแต่เด็กเข้าไปตอนเป็นเด็กก็ไปเที่ยววิ่งเล่นในวัดนั่นแหละไปชอบซื้อขนมซื้อของในวัดนั่นคือเราได้ไปสัมผัสในวิถีพุทธของเราใช่ไหมนั่นคือก็ตามที่กล่าวมันเป็นเรื่องของบารมีที่เราเคยมีมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปถ้ามันเห็นไหมว่าบารมีเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเคยทำเราจึงได้มารับผลของมันอีกนะอย่างโยมเนี่ยโยมเคยบวชมาทั้งนั้นแหละนะโยมเคยบวชมาตอนนี้โยมก็มาต่อมันด้วยเห็นไหมมันเป็นเรื่องของวิบากเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บังเอิญไม่มีความบังเอิญในชาติเพราะว่าเราเกิดมาไม่บังเอิญเลยเรามาเกิดมาเพราะผลของกรรมเพราะกรรมดีที่เราทำมาก็เป็นในเรื่องของกรรมดีกรรมไม่ดีก็มีเห็นไหมก็อย่างที่อาตมายกตัวอย่างเพราะฉะนั้นแต่ได้มาบวชนี่แหละถึงได้มารู้ได้มาเห็นได้ประพฤติปฏิบัตินะเพราะเราเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเราพิสูจน์กรรมได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานเห็นไหมเพราะอาตมารู้ด้วยกรรมฐานเพราะเราก็จะรู้ด้วยกรรมฐานได้ด้วยนะแล้วก็จะรู้ตามเมื่อกี้นี่แหละตามปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสุขมันจะมีจริงทุกข์มันจะมีจริงด้วยนะกลับมาที่ปฏิจจสมุปบาทใหม่เพราะฉะนั้นมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพนะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเมื่อกี้บอกไปแล้ววันชาติที่เราเกิดมาเห็นไหมเนี่ยที่เราเกิดมาปัจจุบันเนี่ยมารับผลของมันทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะฉะนั้นในประสบการณ์ที่โยมผ่านมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดเนี่ยโยมมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วหลายเรื่องด้วยแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปหมดแล้วด้วยใช่ไหมโยมแล้วมันก็จะมีต่อไปอีกนะมันจะมีต่อไปจนกว่าเราจะตายแล้วยังไม่หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดับเมื่อไหร่นั่นแหละก็คือดับในชาติเนี่ยนะมันก็จะมีให้โยมเห็นต่อไปจนถึงตอนดับนั่นแหละเพราะตอนดับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกิดมาแล้วทำไมต้องตายก็จริงๆตายเป็นทุกข์ใช่ไหมมันทุกข์มันเป็นอกุศลนั่นแหละเราก็ทำอกุศลมาเพราะเราจะตายด้วยอะไรจะตายด้วยโรคภัยหรือว่าจะตายด้วยอุบัติเหตุทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองหมดแล้วเพราะฉะนั้นให้รู้แบบนี้ถ้ารู้แบบนี้ก็ถึงแม้จะตายแบบไหนก็ให้รู้ตามความเป็นจริงด้วยสมาธิทิปัญญาชอบนะนี่พูดถึงมากอีกด้วยนะมันถ้ามีปัญญาชอบรู้ธรรมพุทธเจ้าแบบนี้แหละเราต้องให้อภัยทานนะเพราะอะไรเรื่องของไตรสิกขาเนี่ยเรื่องของทานเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ทานเนี่ยเป็นเรื่องกิจที่อ่อนน้อมที่จะรักษาศีลได้เพราะมีต้องมีทานเป็นไตรสิกขาแล้วทานเนี่ยสำคัญไหมมีทั้งอมิตรทานมีทั้งธรรมทานมีทั้งอภัยทานเพราะตัวอภัยทานสำคัญเรื่องนี้เกี่ยวกับอภัยทานเพราะนั้นวิบากเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั่นเลยสรุปให้ง่ายๆเลยเพราะมันเป็นเรื่องของที่สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเพราะเราจะต้องถ้าเป็นเรื่องของกุศลเราทำให้มันยิ่งขึ้นไปพระเจ้าบอกให้ในชาติเนี้ยเกิดมาในชาติเนี้ยไม่รู้จะชาติไหนละถ้าพบพระพุทธศาสนาพระองค์บอกว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญเห็นไหมเพราะถ้าเป็นเรื่องกุศลพระองค์สอนไว้หมดแล้วถ้าเป็นความสุขที่ได้รับเราเกิดขึ้นมานั้นให้ทำกุศลต่อนั่นเองก็อยู่ในบุญกิริยาทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุ3วัตถุ10นั่นแหละซึ่งมีทานเป็นข้อแรกนะเพราะฉะนั้นทานก็ตังที่กล่าวนั้นทานมีทั้ง3ทานมีอมิตรทานมีธรรมทานมีอภัยทานนะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราต้องอภัยทานนะอภัยทานนี่สำคัญเข้าเรื่องวิบากของเราเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น
สุขเราทำต่อด้วยบุญก็คือทานศีลภาวนาแล้วก็มีเรื่องของอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือเกื้อกูลในแบ่งเฉลี่ยบุญอนุโมทนาบุญรับฟังธรรมเป็นฐานให้ธรรมเป็นฐานและทำความเห็นให้ตรงนี่คือบุญกิจวัตถุสิบเพราะโยมทำไปเลยนั่นในเรื่องของบุญกิจทำเลยถ้าเรามีกุศลแล้วเพราะฉะนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดหรือแบ่งเฉลี่ยบุญก็ได้ให้เห็นคนทุกข์ได้ยากเป็นพรหมวิหารสี่เนี่ยให้เลยให้ได้นะเมตตาให้เขาพ้นทุกข์กรุณาให้เขามีความสุขเมตตาให้เขามีความสุขกรุณาให้เขาพ้นทุกข์สลับกันนิดนึงนะแล้วก็มีพอยินดีใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาก็มาเวขาเวขาคือปล่อยวางแต่ปล่อยวางแบบมีปัญญาใช่ไหมเมื่อกี้ท่านอาจารย์ตีบอกไปแล้วจริงๆเวขาก็เป็นบารมีด้วยนะเพราะบารมีเนี่ยคือความสำเร็จนะเราต้องทำในกุศล10อย่างมาในเรื่องของทานเหมือนเดิมเลยทานศีลเนกขัมมะนี่เรามาดูเนกขัมมะอยู่ในบารมีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอาทิฐานะเมตตาอุเบกขาเมื่อกี้อาตมาพูดถึงอุเบกขาไปในเวทนาอุเบกขาทำไมสูงสุดในบารมีนี่ไงทำให้จิตเป็นสมาธิละตัณหาได้ทำให้จิตมีปัญญาด้วยสมาธิที่มีอุเบกขามันจะขึ้นไปวิปัสสนารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยเวทนาที่เป็นเวขานี่แหละตั้งแต่จิตเป็นสมาธิแล้วก็ยกขึ้นเจริญปัญญาด้วยและรู้ไปจนถึงอารมณ์เนี้ยนะอารมณ์เวทนาที่เป็นอารมณ์เฉยๆจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวด้วยสติรู้อยู่เพียงลงความไม่มีความคิดอื่นใดรบกวนเนี่ยทำให้หลุดถึงพระนิพพานเห็นไหมโยมเพราะบารมีที่มันสูงสุดคือเวขาเพราะมันทำให้ถึงนิพพานนะโยมเพราะนั้นกลับมาที่ปฏิจจสมุปบาทอีกเพราะเวลาเกิดมาแล้วเกิดเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นเห็นไหมเมื่อกี้พูดไปแล้วนะว่าทุกข์กับทุกข์ตลอดนั่นแหละก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกข์กายคือแก่เจ็บตายเนี่ยแล้วเพราะนั้นไอ้สุขนี่แหละมันมีสุขที่ต้องไม่แก่เจ็บตายไหมล่ะไม่มีเพราะสุขเนี่ยบอกแล้วว่าสุขไม่เที่ยงสุขไม่แท้สุขเป็นอนิจจังนั่นแหละจริงๆทุกมันก็เป็นอนิจจังแต่มันมีทุกที่สุดแห่งทุกก็คือมันต้องตายนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะสุขมันเหมือนกับทุกมันเหมือนกับเป็นทุกที่เราหนีไม่ได้หนีไม่พ้นนะแต่สุขเนี่ยเหมือนมันหนีเราได้เห็นไหมโยมมันดับได้มันไม่อยู่ตลอดไปแต่ทุกข์เหมือนกับมันก็ไม่ตลอดไปแต่มันทำให้เราตายได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นยังสรุปว่าพระองค์จึงสรุปว่าในชีวิตเราเนี่ยเกิดมาพระองค์มองให้เห็นทุกข์ใช่ไหมแต่สุขเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนกับถ้าเป็นหนังก็เป็นแค่ตัวประกอบแต่ตัวประกอบนี่ก็สำคัญเพราะมันพระองค์ให้ทำละบาปมันเป็นบุญเนี่ยบุญก็คือสุขเพราะสุขมันในช่วงแรกมันมาจากตัณหาก็จริงแต่ถ้ามันไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนในตัณหาเนี่ยนะเวลาที่เรามีสิ่งไปกำกับเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ดีๆนั่นเองนะเป็นสิ่งที่ดีๆจริงๆพรหมวิหาร4มันก็มาในเรื่องความอยากใช่ไหมที่มันมีเกิดมาจากตัณหาการทำงานของขันธ์5ทำงานนะที่ไปสงสารเขาอยากเมตตาเขาอยากกรุณาเขาเนี่ยอยากมุทิตาเวขาเขาก็แล้วแต่นี่เกิดจากการปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะแต่เป็นการปรุงแต่งที่ถ้ามีศีลไปกำกับแล้วเนี่ยมันจะรู้ว่าบาปแล้วไม่ทำเพราะมันเป็นกุศลแล้วพอกุศลแบบนี้แหละไอ้การที่ไม่ทำร้ายไม่ทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยในที่สุดมันจะกลายเป็นเรื่องของบารมีที่ทำบารมีเป็นเรื่องของความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเดินในอริยมรรคมันจึงจะสำเร็จได้เพราะกุศลเห็นไหมโยมนะถึงแม้ว่าจะมาจากตัณหาก็แล้วแต่แต่ในที่สุดมันจะดับตัณหาในสังโยชน์นั่นแหละในตอนที่เรายกวิปัสสนากรรมฐานตอนที่มีปัญญานั่นแหละมันจะดับได้ในตอนนั้นเพราะในเรื่องของส
ุขนะที่ว่ามันมีอยู่ในตัณหาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานของศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นมันอยู่ในเรื่องของฐานเพราะฉะนั้นตามที่กล่าวไว้

แล้วว่ามันเป็นพรหมวิหารสี่นะเพราะมันพื้นฐานของศีลนั่นเองเพราะถ้าเรามีจิตใจที่อ่อนน้อมเนี่ยมีความเมตตากรุณามุตตาเบียดขาเนี่ยจะรักษาศีลได้นะเพราะเห็นไหมบารมีมันจึงเริ่มจากทานแล้วก็มาศีลนะจึงทานแล้วถึงจะมาศีลเพราะมีพรหมวิหารสี่แล้วจำรักษาศีลได้แล้วถึงจะดำริออกจากกามนี่เป็นมรรคองค์ที่สองด้วยเห็นไหมดำริออกจากกามสัมมาสังกัปปะเนี่ยโยมมันบวชได้เพราะโยมต้องรู้ว่าเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนั่นแหละเพราะเกิดมาแล้วมันมีทุกข์อะทุกข์กายทุกข์ใจหนีไม่พ้นนะทุกข์ในอริยสัจ4วันนี้ข้อทุกข์นี่เองที่มันอยู่ในชาติว่าเราเกิดมาเมื่อไหร่ทุกข์2อย่างนี่แหละไม่โยมทุกข์2อย่างนี้เลยนะเพราะสุขที่มันไม่เที่ยงน่ะมันก็กลายเป็นทุกข์นั่นเองเพราะสุขมันแปรปรวนเราไปยึดเมื่อกี้เนี่ยที่ไปเอาลิงมาเราไปยึดมันไปยึดลูกลิงอยากได้มันแต่พอมันแปรปรวนใช่มั้ยมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกอย่างในโลกนี้นะคนสัตว์สิ่งของนี่ไม่เที่ยงหมดเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่ลูกลิงมันไม่เป็นลูกลิงแล้วมันอายุมากขึ้นในที่สุดตอนมันแก่ด้วยเอาตอนแก่เลยเห็นง่ายพอแก่ปุ๊บขนมันร่วงมันหลุดมันเป็นโรคอะไรอ่ะโรคขี้เลื้อนอะไรก็เป็นได้นะหมาแมวลิงอะไรเป็นได้หมดนะคนไม่รักษาเนี่ยมันก็ขนร่วงขนหลุดนะมันก็ไม่สวยนั่นแหละพอมันแปรปรวนแบบนี้เราก็ไม่ชอบมันเห็นไหมว่าสุขที่อยากได้มาตั้งแต่แรกเราไปฆ่าแม่มันด้วยนะพอมาถึงเวลาหนึ่งมันก็แปรปรวนแล้วก็เราเห็นแบบนั้นเราก็ไม่ชอบมันนะมันแก่มันถ่ายเลี่ยราดเราก็ไม่ชอบมันแล้วใช่ไหมเห็นไหมโยมเพราะนี่คือสุขที่ไม่จริงสุขที่มันพึ่งพาวัตถุเจออมิตรเขาเรียกว่าสุขเจออมิตรเพราะนั้นเกิดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นเห็นไหมโยมเพราะนั้นมันทุกอะไรก็ทุกสองอย่างนั่นแหละที่กล่าวไว้แล้วทุกกายกับทุกใจเพราะนั้นพระเจ้าก็กล่าวถึงทุกใหญ่ก็คือแก่เจ็บตายจริงๆมันแก่เกิดแก่ตายมันเป็นทุกข์ที่พระองค์ตรัสแต่ว่าไอ้เจ็บเนี่ยมันเป็นทุกข์จรจริงๆทุกข์มันมีทั้ง10อย่างอีกถ้าอยากรู้ไปศึกษาทุกข์มีทั้ง10อย่างที่แต่ว่าเป็นทุกข์รอบยอดในอริยสัจ4ก็คือทุกข์กายกับทุกข์ใจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่แตกออกไป10อย่างเนี่ยแล้ว2อย่างนี่แหละมันก็เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นเห็นมั้ยว่า12ประการนี้พระเจ้าภาวนารู้ปฏิจจสมุปบาทนี้ก่อนแล้วจึงพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทแล้วทำไงมันจะดับทุกข์ได้นี่เองเป็นถึงพระองค์ถึงได้ความเพียรเป็นอริยสัจ4ขึ้นมาจึงได้ดำริหรือว่าคิดนั่นแหละทำให้เป็นอริยสัจ4ขึ้นมาทุกพระองค์ก็เป็นอย่างนี้หมดมันก็เอาทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท12ประการมาเป็นทุกข์เห็นไหมมาเป็นทุกในอริยสัจ4ข้อแรกเลยนะว่าเราเกิดมาทุกคนต้องเป็นทุกข์หมดแล้วก็เราไปยึดมันอุปทานกันทั้ง5เป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์เนี่ยเพราะรูปนามกายใจเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเรานี่คือทุกข์นะทุกข์ที่เราไปยึดนะแล้วจริงๆมันยึดตัวเองก็ไม่พอถ้ามีการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ไปยึดคนอื่นอีกยึดสัตว์อื่นสิ่งอื่นในโลกก็ยึดหมดอ่ะอิฐหินดินทรายนะและธาตุน้ำอากาศเราไปยึดมาหมดบ้านช่องแล้วไปเอามาเป็นของเราหมดไปยึดนะเพราะฉะนั้นนี่แหละมันถึงทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดใดๆในโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ธรรมพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ยึดถ้าไม่ยึดเมื่อไหร่ก็ชาติสิ้นตัณหาดับก็คือนี่แหละตัณหาดับก็คือมันไม่อยากในกามคุณ5ใช่มั้ยเพราะมันรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่มั้ยโยมมันก็ไม่อยากพอไม่อยากปุ๊บนี่คือตัณหาดับแต่การตัณหาดับเนี่ยก็ต้องละนะต้องละจริงๆมันละ3ระดับเนี่ยละพร้อมกันด้วยนะละด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยละด้วยสมาธิเมื่อกี้ที่กล่าวไว้แล้วว่าทำจิตให้เป็นเวขาแล้วปัญญาเมื่อกี้เนี่ยยกขึ้นจากจิตที่เป็นเวขาที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิแล้วด้วยนะยกขึ้นไปเจริญปัญญามันจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็พระองค์ให้เราพิจารณาว่าใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละจริงๆเรารู้มาตั้งแต่ก่อนแล้วรู้ด้วยสัจญาณ
กำลังจะกล่าวด้วยรอบ3อาการ12อีกนะเพราะว่าจริงๆเราจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้มันต้องรู้แบบนี้แหละรู้3รอบนะรอบ3อาการ12เพราะว่าพระองค์กล่าวว่ารอบ3อาการ12เป็นหัวใจของอริยสัจนะเพราะมันมีอะไรรอบ3อาการ12เนี่ยเพราะมีสมถะและวิปัสสนาเห็นมั้ยมีสมถะก็คือมีสมาธิกับปัญญามีสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกันนะพระองค์ถึงก็ตัดว่ารู้ก่อนภิกษุทั้งหลายญาณก็ญาณทัศนะตามความเป็นจริงมีวนรอบ3อาการ12ของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นไหมโยมวันรอบ3อาการ12บอกแล้วว่าเป็นหัวใจนะเพราะมีสมถะวิปัสสนาเห็นหรือยังนะจริงๆมีศีลเป็นพื้นศีลนี่ก็แต่ศีลเนี่ยไม่ได้กล่าวอยู่ในรอบ3อาการ12แต่เป็นพื้นเพราะรอบ3อาการ12เนี่ยไปรู้ด้วยสมาธิกับปัญญาเพราะถ้าก็กล่าวโดยสรุปว่ารอบ3อาการ12เนี่ยต้องรู้เห็นด้วยความแจ้งชัดเนี่ยรู้เห็นแบบแจ่มแจ้งฮะรู้เห็นแบบแจ่มแจ้งในอริยสัจ4คือมีวน3รอบก็คือรอบ1คืออะไรคือสัจญาณใช่มั้ยรอบ2คืออะไรรอบ2คือกิจญาณรอบ3คือกตญาณเพราะฉะนั้นรู้แบบนี้นะต้องเข้าไปดูว่าสัจญาณในรอบ1มันคืออะไรเนี่ยสัจญาณรอบ1คืออะไรก็คือจริงๆด้วยสัจญาณก็คือต้องรู้ว่าอริยสัจ4ทั้ง4ข้อเนี่ยมันคืออะไรอริยสัจ4ทั้ง4ข้อในรอบหนึ่งเนี่ยรู้ว่ามันเป็นสัจญาณเนี่ยรู้ว่ามันคืออะไรมันก็ต้องรู้ว่าทุกข์มันคือทุกข์รวบยอดในอริยสัจ4นั่นแหละนะก็คือทุกข์กายทุกข์กายคืออะไรก็คือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย4อย่างแล้วทุกข์ใจล่ะทุกข์ใจก็คือความคับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจความพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอยากได้สิ่งใดไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นทุกข์ใจนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ในอริยสัจ4รอบที่1ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็รูปนามกายใจเราเข้าไปยึดนะอุปทานขันธ์นั้น5เป็นทุกข์นะก็คือรูปนามกายใจเราเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเรานี่คือคำสรุปของทุกข์ในสัจญาณในรอบ1ใช่มั้ยนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ในสัจญาณข้อแรกนะข้อทุกข์ต่อมาข้อที่2สมุทัยคืออะไรสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละวันทุกในข้อหนึ่งมันเกิดเพราะเหตุก็ขยายออกมาว่ามันหมายถึงตัณหาเห็นไหมตัณหาความทะเยอทะยานแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกเห็นไหมตัวยึดนี่สำคัญนะอุปทานมันจึงทำให้มีทุกนั่นเองเพราะนั้นสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกนั่นเองสรุปง่ายๆต่อมานิโรธคืออะไรนิโรธคือการดับทุกข์ใช่ไหมดับแบบไหนล่ะมีคำขยายมีความหมายการดับทุกข์ก็คือดับสนิทแห่งตัณหานี่กล่าวไปถึงสมุทัยเลยไหมดับสนิทแห่งตัณหาหรือว่าความหลุดพ้นแห่งใจที่ไม่กำเริบให้กลับเป็นทุกข์อีกเห็นไหมโยมนี่คือความหมายของนิโรธเพราะนิโรธจึงต้องดับสนิทนะเพราะดับสนิทแบบไหนก็ลงไปดูที่เหตุแห่งทุกข์ใหม่เมื่อกี้นี้ที่พูดมานะแต่อันนี้เป็นเรื่องของสัจญาที่ควรเข้าไปรู้ด้วยเหมือนกันนะเพราะ
มีตัณหาเป็นตัวกลางนั่นเองเหตุแห่งทุกข์นี่แหละเป็นตัวกลางเห็นไหมโยมเพราะมีตัณหาแล้วมันทำให้เกิดภพเมื่อกี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นการละเนี่ยละทุกข์เนี่ยมันต้องละพระพุทธเจ้าบอกให้ละตัวตัณหาเป็นตัวกลางแต่ว่าตัวตัณหาเนี่ยมันจะทำให้เกิดทุกข์ได้ก็มันไปสร้างภพนั่นไงเพราะมีตัณหาแล้วในระหว่างทุกข์กับสมุทัยเนี่ยมันไม่มีตัณหาให้เราเห็นใช่ไหมในอริยสัจสี่แต่ไม่มีไปมีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยละให้มันดับสนิทในตัณหาแบบนิโรธเนี่ยก็คือต้องไปละไอ้ตัวที่มันมีผลไปจากตัณหานั่นเองก็คือต้องไปละภพเห็นไหมละการทำภพนั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่การละเนี่ยจริงๆมันไปอยู่ในข้อกิจญาณที่อาตมาพูดนำมาก่อนแต่ให้เรารู้นะวันดับสนิทกำลังอธิบายนิโรธเท่านั้นเองวันดับสนิทตัณหาแบบนิโรธเนี่ยมันดับสนิทได้ไงเพราะมันมีทำไมต้องดับสนิทนี่แหละนะเพราะมันมีสามระดับที่จะต้องละนั่นแหละนะเพราะมันต้องไปละการทำภพนั่นเองละก็คือละไม่ให้เกิดอกุศลนั่นแหละละบาปนั่นเองละบาปมันเป็นบุญที่กล่าวว่าเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยวันเราต้องไปละการทำภพละในขั้นที่หนึ่งละด้วยศีลตามที่กล่าวนะอันนี้เป็นเรื่องของกิจญาณที่เดี๋ยวกำลังจะพูดต่อแต่ว่านะกำลังพูดถึงนิโรธมันก็เลยลงมาแล้วก็ในขั้นที่สองก็คือดับสนิทแห่งตัณหาก็คือต้องมาละตัณหาเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละเป็นขั้นที่สองเป็นกิเลสระดับกลางเขาเรียกกิเลสระดับกลางแล้วก็ที่มันทำให้เกิดตัณหาขึ้นมานี่แหละจะจะมาพูดตั้งแต่ขั้นต้นไอ้ตัวที่ทำให้เกิดตัณหาเนี่ยก็คือขันห้าเรานี่แหละเรามีขันห้านี่เองมีขันห้ามันจึงมีกายกับใจใช่ไหมที่มันทำให้เกิดตัณหาจากหกช่องทางเมื่อกี้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่ไปผัสสะไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยไม่โยมมันจึงทำให้มีตัณหาเพราะก่อนที่จะไปตัณหามีเวทนาใช่ไหมเพราะมันจะดับขันห้าเนี่ยให้ไม่ให้มีก็คือมันจะต้องไปดับตัวที่ทำให้มีขันห้านั่นเองก็คือต้องไปดับอวิชชาเขาเรียกว่ากิเลสระดับละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละโยมเราต้องดับถึงสามระดับมันถึงจะเป็นนิโรธนะเพราะฉะนั้นนิโรธคือดับนะดับตัณหาความดับนะดับตัณหาก็สาธยายมานะก็หมดแล้วนะในนิโรธก็ว่าในเรื่องของมรรคคืออะไรก็มรรคคือหนทางแห่งความดับทุกข์หนทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ก็ได้นะก็นี่คือหนทางแห่งความดับทุกข์คือมรรคคือหนทางแห่งความดับทุกข์มรรคมีอะไรบ้างก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นไหมที่เราท่องในสมจักขปวัตนสูตรวันว่าเช้าใครมาทีหลังนี่ไม่ได้ท่องถ้าใครมาตั้งแต่เมื่อวานจะได้ท่องว่าเช้าจริงในปฏิจจในธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยมันบอกไว้หมดเลยนะรอบสามรอบหนึ่งรอบสองรอบสามมีหมดเลยแต่มันเป็นเรื่องของบทที่เอามาท่องแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจมันจริงๆอาตมาตั้งใจจะมาอธิบายธรรมจักรปวัตนสูตรนี่แหละแต่ก็ต้องปูพื้นฐานว่าปูพื้นฐานมันก็ชั่วโมงครึ่งไปแล้วมันก็เวลาที่เหลือแล้วก็สรุปก็เหมือนก็เอามาสรุปให้ฟังนะวันก็ยังพูดอยู่ในเนื้อของมันในเนื้อของธรรมจักรปวัตนสูตรเพราะมันกล่าวถึงอริยสัจ4นี่แหละแล้วเมื่อกี้อาตมาที่เกริ่นไว้เพราะว่ามันเป็นไม่ในธรรมจักรปวัตนสูตรมีรอบ3กับ12เพราะว่าถ้าเรารู้ต้องรู้ให้แจ้งแบบนี้นะเค้าเรียกว่าแจ้งในอริยสัจ4เนี่ยต้องรู้ให้แจ้งต้องรู้เหตุรู้ผลนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ารู้เหตุมันถึงจะเข้าไปทำให้มันเกิดผลแล้วได้ผลด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ก่อนใน3รอบเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นรอบ3กับ12หูจ้าเนี่ยมันสำคัญเพราะฉะนั้นพอถึงมรรคผลทางความดับทุกข์นะก็นี่คืออริยสัจทั้ง4ข้อในสัจญาณในรอบหนึ่งต้องมารู้ว่าคืออะไรนั่นเองสรุปเอาสรุปนะไม่ได้พูดรายละเอียดเพราะทุกข์ก็คือ
ทุกกายทุกใจทุกรูปยอดของอริยสัจ4แล้วก็อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกตัวสรุปก็คือขันธ์5เราไปยึดขันธ์5ก็คือรูปนามกายใจเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเรายึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะก็นี่คือทุกข์ที่สรุปในสัจจญาณสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นะก็เมื่อกี้ขยายไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันมีตัณหาก็คือตัณหา3นั่นเองกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วก็นิโรธก็คือดับสนิทแห่งตัณหาเมื่อกี้บอกไปหมดแล้วความหลุดพ้นแห่งใจที่เข้าที่ไม่กำเริบให้เป็นทุกข์อีกแล้วก็มรรคก็คือหนทางแห่งความดับทุกข์ก็มีมรรค8ข้อมรรคมีองค์8นะต่อมาในรอบ2เรามารู้รอบ2เพราะรู้รอบ1แล้วเนี่ยจริงๆพอรู้รอบ1มันถึงจะเป็นสมาธิฐิปัญญาชอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรารู้แล้วว่าทุกข์มันคืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรเพราะฉะนั้นในความรู้นั่นแหละเราจะรู้แล้วว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดมันมีเหตุทำให้เกิดแล้วก็มีตัวดับได้ก็ดับที่เหตุนั่นแหละพุทธเจ้าตรัสแล้วทำทั้งหลายพระองค์พิจารณาที่เหตุและความดับแห่งธรรมนั้นใช่ไหมนี่คืออริยสัจ4ด้วยนะเพราะที่ปฏิที่พระสารีบุตรเนี่ยเรียกว่าอุปติสสะได้รับฟังธรรมจากพระสัจฉิแล้วเป็นโสดาบันเนี่ยก็นี่คืออริยสัจ4นะที่พระสัจฉิแสดงแสดงแบบเมื่อกี้เนี่ยที่อาตมาพูดทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระองค์แสดงเหตุและความดับแห่งธรรมนั้นนี่แหละพระสัจฉิพูดธรรมนี้ให้กับอุปติสสะหรือว่าพระสารีบุตรให้ฟังแล้วอุปติสสะเนี่ยบรรลุโสดาบันเลยแล้วอุปติสสะเนี่ยนะไปพูดให้กับโลกิตะหรือว่าพระโมคคัลลานะทำให้เป็นโสดาบันได้เหมือนกันเห็นไหมโยมเพราะอันนี้แหละนะแต่ว่าเป็นวริสากับโกริตะเนี่ยก็เรียกว่ามีบารมีสูงทำบารมีแล้วเกิดพร้อมพระเจ้าด้วยแล้วยังเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสาวกอกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายเบื้องขวาถ้าเรียงตามดับนะพระนุบริสาเป็นเบื้องซ้ายเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลละเป็นเบื้องขวาพระโกริตะหรือว่าพระโมคคัลลานะเป็นเบื้องขวาแล้วก็อันนี้แหละนะเรียกว่าเป็นบารมีที่ทำมานะเกิดพร้อมพระพุทธเจ้านะแล้วก็จริงๆมันมีเหตุปัจจัยมาเพราะอธิษฐานนั่นแหละอธิษฐานในบารมีนะอธิษฐานขอเป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานั่นแหละเพราะเห็นตัวอย่างจากพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็อันนี้เล่าให้รู้พื้นนะเพราะจริงๆทำทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุทั้งนั้นแหละนะแต่บางทีบางเหตุเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้ลึกก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้รู้ปัจจุบันเข้าไว้นะเพราะบางทีรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ต้นหายไปเหตุไปจะให้มันถึงกึ๋นซึ่งจริงๆพระเจ้าบอกไม่ต้องไปรู้มันเป็นอจินไตยถ้าบางคนอยากจะรู้มากอย่าบุญบ้าตามที่กล่าวรู้อยากรู้แบบนั้นมันเป็นเรื่องตัณหาอีกนะเพราะฉะนั้นอยากรู้มากเกินไปนะก็ทำให้จิตวิปลาสเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรู้มันแต่ให้รู้ว่าทำทั้งหลายมีเหตุแล้วก็มีปัจจัยมีเหตุที่จะไม่เกิดและปัจจัยแห่งความดับเพราะฉะนั้นเรามาดูรอบ2เมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยมันจึงมีสมาสังกปรใช่ไหมดำริออกจากกามนี่เป็นเรื่องของบารมีอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโยมมีสมาธิโยมถึงได้มาสมาสังกปรเห็นไหมเพราะฉะนั้นโยมออกมาบวชเป็นเนกขัมมะเนี่ยมันมาด้วยสมาสังกปรนะดำริออกจากกามใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหานั่นแหละมันมีกามตัณหาอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นดำริออกจากกามก็คือไม่อยากได้สิ่งใดในโลกนั่นแหละนะที่เรียกว่าชาติสิ้นตอนเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเรามาด้วยสัมมาสังกัปปะดำริออกจากกามนะเพราะไอ้ความอยากได้ในกามนั่นแหละมันถึงได้มีภวะตัณหากับวิภวะตัณหานั่นเห็นไหมโยมวันจึงได้เกิดตัณหาขึ้นมาแล้วในเรื่องของตัณหาเนี่ยกล่าวตามธรรมมุจจาก็คือมันมาจากกามนี่เพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะจึงดำริออกจากกามไม่เอาสิ่งใดๆในโลกนั่นแหละมันถึงจะ
ไม่มีตัณหาเห็นไหมโยมเพราะนั้นชาติสิ้นตัณหาดับตามที่กล่าวเพราะนั้นอะไรก็ช่างไงตอนชาติสิ้นตัณหาดับเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยอะไรก็ช่างเพราะมันไม่อยากในตัณหาทั้งหมดเลยทั้งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเพราะนั้นมาก็ช่างไม่มาก็ช่างจะไปก็ช่างเห็นไหมเพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเพราะนั้นเราจะมองโลกมันแบบนี้เพราะเวลาที่เราทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพุทธเจ้าให้พิจารณาใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเพราะนั้นเห็นแบบนี้นะแล้วไอ้โลกเนี้ยถ้าว่าไปแล้วก็จริงๆถ้าเราไม่มีทุกข์เนี่ยเราจะไม่เกิดเนี่ยนะมันก็ไม่มาเห็นโลกนี้ทีนี้เราต้องมาเกิดเนี่ยเราจึงมาเห็นโลกนี้ใช่ไหมเพราะอยู่ๆถ้าเราพิจารณานะแล้วอยู่ๆทำไมนะเมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนทำไมเราไม่มาอยู่ในโลกนี้นี่จะเป็นจินไตแล้วนะเมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนใช่ไหม

เมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนทำไมเราไม่มาอยู่ในโลกนี้นี่จะเป็นญาจีนไตแล้วนะเมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องมาอยู่บนโลกโลกที่มีแต่ความแปรปรวนอย่างที่กล่าวทำไมทุกอย่างแปรปรวนหมดเลยนะถึงในขณะปัจจุบันนี้มันก็แปรปรวนเนี่ยลมพัดอยู่เงี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาตมาพูดจบปุ๊บเป็นอดีตทันทีดับทันทีเพราะฉะนั้นนี่แหละเราเห็นธรรมกุเจ้านะว่ามันเป็นอย่างนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามีกรรมเรามีวิบากเรามีภพที่ทำไว้มันจึงต้องมาเกิดอ้าวมาถึงกิจญาณดีกว่าเพราะฉะนั้นเรามีสัมมาสังกัปโปแล้วเนี่ยนะดำริออกจากกามนะเพราะเราเห็นอริยสัจ4ในรอบแรกแล้วในสัจญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้ในรอบแรกแล้วเขาเรียกว่าต้องตระหนักด้วยนะพอเห็นว่าเราต้องเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมันต้องตระหนักด้วยการแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นตอนที่พระองค์เสด็จประพาสต้นใช่ไหมออกไปเที่ยวนั่นแหละขอพระเจ้าสุโธนะออกไปเที่ยวนอกเมืองอายุ29แล้วด้วยนะอยู่ในปราสาท3หลังแล้วอยู่ในแต่ในกามพระองค์ก็เบื่อหน่ายขอออกมาเสด็จพระพาสต้นออกมาเที่ยวกับนายชนะเนี่ยไปในสวนใช่ไหมก็ไปเจอเทวทูตทั้ง4มาจากไหนอยู่เทวดาแปลงกายไม่เห็นเทวทูตทั้ง4เห็นอะไรบ้างคนแก่คนเจ็บคนตายและอะไรบ้างอะไรอย่างอยู่สมณะแก่เจ็บตายกับสมณะนี่แหละเป็นเครื่องที่พระองค์พอเห็นแก่เจ็บตายเนี่ยพระองค์ก็โหเห็นเลยนะว่ามันเป็นทุกข์เพราะถามนายชนะว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไหมพระเจ้าบอกเป็นหมดอะให้แก่เจ็บตายที่เห็นไม่มีใครหนีพ้นเป็นหมดเลยพระองค์ก็ว่าโอ้ตระหนักนะนี่คือความตระหนักในคำว่าตระหนักเนี่ยพระองค์ก็ชื่อโอ้เพราะนี่คือทุกข์นั่นเองว่าทุกข์พอตระหนักแบบนี้มันไอ้คำว่าตระหนักเนี่ยมันจะต้องหาทางแก้ไขเพราะนั้นพระองค์ก็อยู่ในใจก่อนอยู่ในใจพอเห็นว่าแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์แล้วพอเห็นเทวทูตอย่างที่4คือสมณะเนี่ยมันไม่เหมือนกับไอ้แก่เจ็บตายไม่เหมือนกับคนทั่วไปมันเป็นคนที่สุขขุมใช่ไหมเป็นคนที่สุขขุมเยือกเย็นดูแล้วนะเขาเรียกว่ามีปัญญามีสตินะก็พระองค์เห็นก็โอ้นี่ไงหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้ต้องทำให้เป็นเหมือนสมณะเนี่ยต้องมีสติต้องมีการรอบรู้เข้าไปรู้ถึงเหตุถึงปัจจัยตามที่พระองค์จะได้ภาวนาแล้วรู้ต่อมานั่นมันก็สมณะเป็นเหตุให้พระองค์ได้พิจารณาแล้วว่าจะต้องออกบวชใช่ไหมเพราะพระองค์ตัดสินใจออกบวชเพราะเห็นเทวทูตทั้ง4เห็นเหตุมันก่อนแล้วไปเห็นสมุทัยก็ได้หรือว่าไปเห็นนิโรธก็ได้ตามที่พระองค์เห็นก่อนในเบื้องต้นว่ามันจะต้องหาทางไม่ให้ทุกข์ให้ได้นั่นก็คือต้องไม่เกิดต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายใช่ไหมเพราะจะต้องพิมพ์แบบนั้นนะเพราะนี่แหละเป็นสิ่งที่ที่พระองค์ก็มาเรียบเรียงให้เป็นทุกข์ในอริยสัจ4ในอริยสัจ4รอบที่1นี่แหละนะที่นี่แหละที่พระองค์ดำริเนี่ยที่เรียกว่าตระหนักนี่แหละดำริออกจากกามเหมือนพวกเราเนี่ยในสมาสังกัปโปเนี่ยเพราะเราก็เห็นนี่เห็นตามพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นแบบนี้มาพระเจ้าเห็นแบบนี้เห็นเทวทูตทั้ง4แบบนี้เห็นทุกมันเป็นแบบนี้แล้วพระองค์ก็ทำให้เป็นรูปธรรมเลยก็เป็นอริยสัจ4ออกมาให้เราได้รู้นั่นเองแต่ว่าเรารู้แล้วเราก็เห็นในมโนภาพได้แล้วก็เราก็เห็นจากสิ่งทั่วไปในโลกเนี่ยเห็นจากคนอื่นคนที่เขาแก่ที่เจ็บที่ตายนะเพราะนี่คือเรื่องของความตระหนักมันจะอยู่ในความคิดที่เป็นปัญญาที่จะทำให้ทุกข์ดับตัวเองใช่ไหมวันพระองค์ทุกพระองค์พิจารณาหรือว่าดำริว่าทุกข์มันจะดับแบบไหนเพราะฉะนั้นดับแบบสมณะก็คือต้องไปบำเพ็ญเพียรให้มันรู้นะก็เลยออกบวชเห็นไหมโยมเราเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามาในสัมมาสังกัปโปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้ในสัมมาทิฏฐิในสัจญาณเมื่อกี้แล้วเพราะเรามาในรอบนี้รอบที่สองเป็นเรื่องของกิจญาณนะเพราะฉะนั้นมีปัญญาในรอบที่หนึ่งจึงมามีรอบ

สองวันรอบสองที่กิจญาณที่ว่านี้ถามว่ากิจญาณคือรู้แล้วว่าสัจญาณเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นจะทำยังไงกับอริยสัจทั้งสี่ข้อนี่คือกิจญาณทำยังไงกับอริยสัจทั้งสี่ข้อที่จะทำให้ทุกข์มันดับนั่นแหละนี่คือเหตุใหญ่ๆนะทำไมทุกข์จะดับยังไงเพราะพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าแผนที่ที่หลวงพ่อสนองบอกพระองค์ปูทางมีเขียนเพียนที่ไว้ให้เราแล้วมันเราต้องเข้ามารู้ในธรรมของพระองค์นั่นนี่ก็คือรอบสองของพระองค์นี่แหละมันคืออะไรแล้วรอบสองก็ทำอย่างไรกับอริยสัจทั้งสี่ข้อเพราะในข้อทุกข์เนี่ยพระองค์ให้ทำอย่างไรก็คือต้องเข้าไปรู้รอบมันข้อทุกข์เนี่ยต้องเข้าไปรู้รอบมันเอาไปรู้ให้รู้รอบด้วยเขาเรียกเข้าไปรู้รอบทุกข์การเข้าไปรู้รอบทุกข์ว่าจะบอกขันธ์ห้าเมื่อกี้พูดไปแล้วเข้าไปรู้ว่าร่างกายจริงๆอาตมาจำข้อความตรงนี้ไม่ได้รูปนามขอโทษจำได้รูปนามกายใจเนี่ยมันเป็นเราเป็นของเรานั่นเข้าไปรู้รอบแบบนี้ว่าตามที่เราเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันรูปนามกายใจเนี่ยมันเป็นเราเป็นของเราอันนี้คือทำอย่างไรนะต้องเข้าไปรู้ว่าการที่เราไปยึดแต่ว่าการที่เราเข้าไปยึดว่าร่างกายของเรามันเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไปรู้พระองค์ให้รู้ในประสบการณ์เรื่องของทุกเนี่ยเราถ้าไปรู้ประสบการณ์ของทุกที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจที่จะสั่งหรือว่าบังคับได้วันนี้คือรอบสองที่ต้องเข้าไปรู้มันเข้าไปรอบรู้ทุกนั่นเองนะวันนี้คือทุกที่ต้องทำอย่างไรมันต้องเข้าไปรู้มันว่าร่างกายของเราเนี่ยร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่เรานั่นเองไม่ใช่ของเรานะแต่เราไปเห็นว่ามันเป็นเราเป็นของเรานะต้องเข้าไปรู้รอบมันว่ามันไม่ใช่เรานะบวกกับประสบการณ์เมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ต่อมาในเรื่องของสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรกับข้อสมุทัยพระองค์บอกว่ามันต้องละในรอบสองเนี่ยก็คือต้องละเมื่อกี้อาจารย์ตีพูดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นละแบบไหนเมื่อกี้อาตมาก็อธิบายไปแล้วแต่ว่าเราต้องมาละมันละก็คือละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นเองคือละความอยากได้ในกามคุณ5ความอยากในกามคุณ5ความอยากได้ในกามคุณ5และความไม่อยากได้ในกามคุณ5นี่คือละตัณหาเห็นไหมโยมว่าต้องมาละมันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าละแบบไหนก็คือต้องละให้มีอุเบกขาเพราะต้องทำกรรมฐานที่ไม่ชัวร์มันต้องทำกรรมฐานทำกรรมฐานที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นสมถะเนี่ยที่เป็นหัวใจในอริยสัจสี่สามรอบมันต้องมละด้วยสมถะหรือว่าทำจิตให้เป็นสมาธิมันบอกแล้วว่าทำจิตให้เป็นสมาธิมันก็คือต้องทำให้มีเวทนาที่เป็นเวขาสุขไม่เอาทุกข์ไม่เอานี่คือมัชฌิมาด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่เราท่องอยู่ในธรรมจักรกับวันสูตรเมื่อเช้าเพราะฉะนั้นการเข้าไปผัวพันกับไอ้กามทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็คือไปในเรื่องของตัณหานี่เห็นไหมเมื่อเช้าที่เราท่องนะ
วันทำจิตให้เป็นเวทขาเป็นเวทนาที่เป็นเวทขาด้วยกรรมฐานเพราะกรรมฐานทั้ง40อย่างเนี่ยก็คืออุเบกขาทั้งหมดมีอะไรบ้างนะอภุสมีกสิณ10นะ10อย่างแล้วนะแล้วก็อสุภะ10อนุสติ10 30แล้วพรหมวิหาร4มั้ย34รูปฌาน4 38อาหารเลยปฏิกูลสัญญา39อีกอันหนึ่งคือธาตุวัฏฐานวัฏก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นนี่คือกรรมฐาน40เพราะฉะนั้นกรรมฐาน40ที่พุทธเจ้าให้ทำเนี่ยมันทำในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นกรรมฐานทำทั้ง4ท่าแล้วก็ทำใน2ขั้นเหมือนกันหมดเพราะทำแบบไหนก็คือละนี่คือตัวละนะก็คือต้องละด้วยกรรมฐานเนี่ยต้องทำกรรมฐานเพราะจะทำจิตให้เป็นสมาธิทำให้เป็นอุเบกขาในเวทนาก็ต้องไปด้วยกรรมฐานใช่ไหมเพราะกรรมฐานที่เราใช้ได้ทุกคนเลยเพราะพวกเรามี6จริตใช่ไหมมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธจริตวิตกจริตแล้วก็ศรัทธาจริตพุทธศรัทธาวิตกโอเคแล้วนี่คือ6จริตใน6จริตเนี่ยใช้อานาปานสติทำได้ทำได้หมดเลยนะเพราะใน6จริตเนี่ยใช้อานาปานสติก็คือดูลมหายใจเข้าออกในอนุสติ10เนี่ยอานาปานสติอยู่ในอนุสติ10เพราะลมหายใจมีทุกคนเนี่ยไม่อยู่เพราะแต่ละจริตนะไม่ว่าจริตไหนก็แต่มีลมหายใจทั้งนั้นหายใจเข้าออกเหมือนกันหมดเพราะเราก็ใช้ลมหายใจในอานาปานสติแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยอานาปานสติด้วยเพราะนี่แหละเราก็มาใช้กรรมฐานยอดฮิตกรรมฐานที่ทำได้สำเร็จด้วยนะก็เอามาปฏิบัติกันนะเพราะนั่นคือวิธีการที่จะมาละเห็นไหมละนะแต่กระละเนี่ยยังไม่ดับสนิทถูกไหมละให้จิตเป็นสมาธิแล้วมีเวทนาที่เป็นเวทขาแล้วนะแต่ยังไม่ดับในนิโรธเริ่มดับในนิโรธต้องละตัวสุดท้ายอีกในขั้นที่3จริงๆขั้นที่1มันคือศีลนะแต่ว่าอาจารย์มากล่าวข้ามมาแล้ววันพอไปละตัวสุดท้ายมันก็ต้องไปละตัณหานั่นเองละตัวที่ทำให้เกิดตัณหาก็คือทำให้เกิดขันธ์5ก็คืออวิชชามันต้องไปละอวิชชาตัวต้นละอวิชชาก็ต้องยกขึ้นเจริญปัญญาในสมถะแล้วไปวิปัสสนาก็คือยกสมถะให้เป็นวิปัสสนาเพราะจิตเป็นสมาธิเมื่อไหร่ยกขึ้นเจริญปัญญาเพราะการที่จะละในขั้นเนี้ยตามที่กล่าวไว้แล้วพิจารณาใดๆในโลกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะพิจารณาเราก่อนเพราะพิจารณาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเห็นคนทั้งโลกเลยเห็นคนทั้งโลกได้มันก็เห็นสัตว์ทั้งโลกด้วยนะเพราะสัตว์ก็มีขันธ์5เพราะเห็นสัตว์ได้ทีนี้มันจะเห็นสิ่งต่างๆในโลกได้อีกสิ่งที่มีชีวิตไม่มีวิญญาณคลองต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันก็เหมือนกันมันแปรปรวนเหมือนกันไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณคลองอิฐหินดินทรายและธาตุน้ำอากาศทั้งหลายในโลกเนี่ยมันก็เป็นนิจังทุกขังหน้าตามันแปรปรวนมันไม่เที่ยงอาตมาชอบอธิบายหินเพราะมันง่ายจะทุกอื่นก็เป็นเหมือนกันหินก้อนใหญ่เป็นหินก้อนเล็กนะมันดับใช่ไหมดับจากหินก้อนเล็กเป็นหินก้อนใหญ่เป็นหินก้อนเล็กหินก้อนเล็กเป็นทรายดับจากเล็กมาเป็นทรายดับจากทรายเป็นดินเนี่ยดับจากดินเป็นฝุ่นละอองเนี่ยเห็นไหมโยมลอยอยู่ในอากาศก็ได้ตกมาที่พื้นก็ได้ว่าโดนลมเห็นไหมมันไม่มีอะไรเที่ยงอิฐหินดินทรายแร่ธาตุน้ำอากาศใช่ไหมแร่ธาตุก็อยู่ในดินมันก็แปรปรวนเนี่ยก็เป็นได้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกแดดออกเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดตัวโยมเพราะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเพราะเราจะมองเห็นว่านี่ไงใดๆโลกรู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันยึดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราไปเห็นโทษเห็นภัยในขันธ์5เราด้วยนะที่ตามที่กล่าวแล้วว่า
ขันธ์5เป็นทุกข์เนี่ยนะว่ารูปขันธ์เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แบบไหนก็มันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาตามที่กล่าวมันแปรปรวนเป็นทุกข์อยู่ในตัวบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจเลยใจมันก็ตามที่กล่าวแล้วเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็เกิดดับในตัวยานที่ไปทำงานก่อนเนี่ยไปรู้ดับนู่นดับนี่ดับนะมันรู้เห็นอะไรมันก็ดับด้วยดับจากที่มันอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเพราะในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะร่างกายเรามันเกิดดับมันนั่นมันเราบังคับไม่ได้ไม่อยู่สิ่งใดบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรานะมันจะเห็นอย่างนี้แล้วมันเห็นด้วยลมสมาธิตอนที่ยกขึ้นนั่นแหละมันก็จะเบื่อหน่ายในนิพพิทาด้วยมันจะละสังโยชน์มันเป็นสมาสังกปรมันเป็นสมาธิฐิกับสมาสังกปรไอ้ตัวสมาธิฐินี่เองที่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราที่เป็นนิพพิทาเนี่ยมันเห็นด้วยสมาธิฐิแต่จริงๆมันประกอบด้วยสมาสตินะเพราะสมาสติเป็นเอกานัยมรรคพระเจ้าตรัสว่ามีสมาธิฐิเมื่อไหร่มันเริ่มมาจากสมาสติวันนั้นตัวสมาสตินี่แหละที่เข้าไปชี้นาว่าใดๆในโลกรูปเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นไหมเพราะมันเป็นเรื่องของสติเราเรียกรู้เป็นสมาสติวันไปรู้แบบนี้แล้วก็ตามที่กล่าวแล้วมันเห็นใดๆในโลกรูปเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็ไม่อยากได้เห็นไหมนี่คือชาติสิ้นตัณหาดับที่อาตมาพูดค้างไว้ตอนที่เรื่องของตัณหาเพราะไอ้ตัณหาเนี่ยมันไม่สิ้นไงชาติไม่สิ้นตัณหาไม่ดับแต่ถ้าพิจารณาแบบนี้แล้วเราเห็นว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็จะชาติสิ้นนั่นแหละชาติสิ้นตัณหาครับก็คือไม่อยากได้อะไรเพราะอยากได้แล้วมันแปรปรวนนะเพราะฉะนั้นตามที่กล่าวอะไรก็มาก็ช่างอะไรจะไปก็ช่างเป็นตามเหตุตามปัจจัยเพราะรู้ว่าเป็นกรรมด้วยเป็นรู้ว่าเป็นวิบากด้วยเห็นประโยชน์เรารู้แบบนี้นะพอรู้แบบนี้ปุ๊บก็เนี่ยมันจะเห็นตามความจริงด้วยปัญญามันเห็นมาทั้งสมถะที่ทำจิตเป็นจะเป็นสมาธิเดินในองค์ฌานมีทุกเกิดและทุกดับให้เห็นอีกเห็นไหมทุกเนี่ยมันเกิดตอนที่วิตกวิจารณ์นะที่ไปเห็นปวดเมื่อยที่ไปเห็นฟุ้งซ่านในนิวรณ์ห้าแล้วทุกสองอย่างเนี่ยจะดับไปจริงมันเกิดในวิตกวิจารณ์จากจิตที่วิตกเนี่ยตอนจริงมันไม่เกิดหรอกวิตกเนี่ยมันตั้งใจทำเริ่มแรกทำด้วยมันจะไม่เห็นเวทนาจะไม่ปวดไม่เมื่อยจะไม่คิดฟุ้งซ่านแต่พอมันเริ่มเข้าไปวิจารณ์นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตผ่อนคลายผ่อนคลายจากวิตกเนี่ยมันไปองค์ฌานที่สองนะการเป็นการจะทำให้จิตสมาธิอยู่ในสมถะกรรมฐานเนี่ยแต่จริงมันเดินในองค์มรรคอีก3องค์นะก็นี่รู้แล้วเป็นธรรมที่มันประกอบกันที่จริงๆถ้าเราอยากรู้แจ้งเนี่ยมันต้องเข้าใจทั้งหมดเลยเข้าใจธรรมด้วยเพราะมันจะจับตรงไหนเรารู้หมดนะมันมาด้วยอะไรเรารู้หมดมาด้วยกายเวทนาจิตธรรมเราก็รู้นะเพราะอันนี้แหละเวลาที่มันผ่อนคลายนี่แหละคือการที่จิตมันผ่อนคลายเนี่ยก็คือจิตมันเกิดดับใช่ไหมแม้กระทั่งเกิดดับอยู่ในกรรมฐานเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยมันเกิดดับแต่ว่าเกิดดับนับไม่ถ้วนเลยนะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วอยู่ที่ลมหายใจได้เนี่ยนี่เรียกว่ามันยังเกิดดับอยู่ในตอนวิตกเนี่ยมันเกิดดับแบบมีสัมมาสติที่ไประลึกรู้มันอยู่ได้นะด้วยจิตที่มันเกิดดับแบบนั้นแหละเกิดจะทีไม่ทีไม่รู้แต่มันยังอยู่ที่ลมหายใจได้แต่ถ้ามันผ่อนคลายเมื่อไหร่บางทีมันจะปล่อยไว้ให้เป็นหน้าที่ของสัญญาใช่ไหมสัญญาความจำได้ไม่รู้ให้รู้ว่าเออมันดูลมหายใจเข้าออกนะหรือแต่ว่าไอ้จิตเองเนี่ยมันเริ่มไม่ทีก็ได้มันเริ่มที่จะนะวางตัวแบบสบายๆแล้วงี้นะบางทีมันก็ไปเกิดดับที่อื่นใช่ไหมเราจึงเห็นว่าเราไปเห็นเวทนาที่กายไปปวดไปเมื่อยนั่นแหละเพราะมันเกิดดับจากลมหายใจเราเนี่ยเกิดดับจากกรรมฐานไปเกิดที่กายเพราะนี่คือสมาธินะกายเวทนาจิตธรรมมันไปเห็นที่กายไปเห็นเวทนาใช่ไหมทั้งกายทั้งเวทนาเลยเวทนาที่มันปวดมันเมื่อยแล้วมันเป็นทุกข์ในเวทนามันไปเห็นทุกข์นั่นแหละพอเห็นทุกข์แบบนี้นะหรือบางทีพอเห็นเนี่ยมันเห็นด้วยจิตอีกใช่ไหมไอ้จิตที่เห็นทุกเนี่ยก็ไปปรุงแต่งอีกไปมีสังขารปรุงแต่งไปนิวรณ์ห้าอีกไปไม่ชอบไปเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นทุกแล้วมันเห็นปวดเมื่อยแล้วมันไม่ชอบเนี่ยเห็นไหมว่าใจมันทำงานให้เป็นนิวรณ์ห้าด้วยเห็นไหมโยมว่านี่คือสุขได้ทุกทั้งกายทั้งใจเลยที่เห็นพงให้แก้ด้วยกรรมฐานใช่ไหมเพราะฉะนั้น
กิจยานในรอบการละของสมุทัยเนี่ยมันต้องกลับไปที่กรรมฐานไปดูลมหายใจนี่แหละเป็นตัวแก้นะอย่างน้อยก็มันยังเห็นอยู่ใช่ไหมกลับมาที่กรรมฐานเนี่ยใจจิตมันเกิดดับเร็วมากมันมาเกิดที่นี่เสร็จแล้วมันยังไปเกิดที่นี่อีกด้วยเกิดนี่ทีเกิดนี่ทีเกิดนี่ทีเกิดนี่ทีมันจะเกิดอยู่อย่างนี้อยู่เรานับไม่ทันหรอกนับไม่ทวนแต่ถ้าเรากลับมาที่กรรมฐานมันก็ห้าสิบห้าสิบอยู่มันยังแบ่งกันได้นะบางทีมันก็ทนอยู่ได้ถ้าแต่ถ้าไม่แก้ไปอยู่ที่นี่อย่างเดียวจะถามว่าทำได้ไหมทำได้ด้วยนะเพราะไอ้ตัวเนี้ยเกิดดับวันมันเกิดให้เราเห็นแล้วว่ามันอยู่ที่เนี้ยมันเกิดเพราะใจเพราะไอ้วิญญาณเนี่ยหรือว่าจิตเนี่ยมันไปเกิดที่นี่เกิดดับเกิดดับอยู่นะในขณะที่มันเกิดดับมันไปเห็นทุกข์เนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนับไม่ถ้วนนับมันถี่นับไม่ถ้วนหรอกจะมันยังอยู่ที่เนี่ยคนถ้าอยู่ที่นี่ถ้าเรียกมาที่ลมหายใจมันก็กลับไปอีกเรียกมากลับอีกอ่ะมันดื้อมันอยู่ที่นี่แล้วทำไงสู้ก็ได้สู้เลยสู้ก็ได้นะนี่มีวิธีการสู้เลยอันนี้ต้องทำให้มากทำให้เจริญอันนี้ไปถึงข้อมรรคด้วยยังพูดไม่ถึงมรรคเลยแต่ว่าสู้กับมันสู้ก็ได้แล้วสู้จนเหงื่อแตกเหงื่อแตนนั่นแหละแต่ต้องสู้แล้วให้มันอยู่ในกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกายพร้อมจิตพร้อมอ่ะก็คือต้องนิ่งให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีอาการอย่างที่กล่าวก็อาจจะเหงื่อแตกเหงื่อแตนก็ได้แต่ถ้าสู้แล้วนิ่งอยู่แบบนี้เนี่ยต่อไปมันจะเห็นไอ้จิตที่มันทำงานเกิดดับนี่มันจะดับให้ดูมันจะดับให้ดูอยู่ดับแล้วไปไหนอ่ะดับแล้วมันจะไปเห็นปิติจากการดับจะไปเห็นปิติปิติคือความอิ่มใจเพราะนั้นปิติเกิดเมื่อไหร่ทุกดับวันนั้นเพราะไอ้ที่เราเห็นอยู่นะไอ้ที่มันปวดเมื่อยเพราะเห็นจากจิตใช่ไหมเห็นจากใจไอ้ใจที่มีการปรุงแต่งแล้วด้วยมาจากเวทนาสัญญาสังขารแล้วด้วยจิตกับใจตะสิกเราเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมันดับปุ๊บดับทั้งสองอย่างเลยดับทั้งสองอย่างจะไปเห็นปิตินั่นแหละเห็นได้ปิตินะอันนี้เรียกว่าเป็นสมถะญาณิกเห็นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือว่าเห็นฌานเห็นแต่ละฌานเห็นวิตกก็เห็นวิจารก็เห็นปิติก็เห็นพอเห็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ไปสนใจวิตกวิจารแล้วถ้าปิติเกิดนะนั่นแหละคือทุกข์ดับแล้วพอทุกข์ดับปุ๊บตัวนี้แหละเราจะเห็นปัญญามอัศจรรย์ทั้งหลายแหละนะอัศจรรย์ที่ถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่เจอบางทีพอเห็นความเย็นซาบซ่านบรรยากาศเนี่ยเหงื่อไหลเหงื่อย้อยเนี่ยบางทีไอ้เหงื่อนั่นแหละกลายเป็นน้ำแข็งเลยในความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยนะวันนี้ก็มีคนถามในรายการธรรมะสว่างใจอธิบายมาเลยว่ามันเป็นยังไงอาจจะว่าอาตมาเพิ่งเรียบเรียงคำถามจะไปถามอาจารย์กิตพรุ่งนี้ให้ไปป้อนอาจารย์กิตให้ตอบนะเพราะฉะนั้นก็มีคนทำได้แบบนั้นคนทำได้นะโยมก็เขียนมาแบบนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมุจ้าเนี่ยทำไปแล้วเห็นเหมือนกันหมดเพราะเป็นธรรมเดียวกันธรรมที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าให้ปฏิบัติเพราะถ้าทำไปได้ตามที่พุทธเจ้าสอนมันก็จะเห็นเหมือนกันนั่นแหละเพราะปิติห้าอย่างที่พุทธเจ้ากำหนดไว้อะมันเห็นได้ครั้งห้าก็ได้หรือไม่ถึงห้าก็ได้จะเห็นแล้วก็รู้ว่ามันอยู่ในห้าอย่างนั่นแหละแต่เย็นกายเย็นจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบถ้าคนเห็นแล้วก็โอ้โหจากไอ้ที่เหงื่อแตกเหงื่อแตนเนี่ยนะร้อนเนี่ยนะโอ้โหมันเย็นสบายเย็นเป็นน้ำแข็งนะแต่ในความเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันก็คือคำว่าสบายอยู่สบายอันนี้แหละการจะเห็นว่าทุกข์ดับแล้วพอปิติดับมันก็จะเห็นว่าสุขมีสุขเกิดพอไอ้ทุกข์มันดับไปนั่นแหละสุขมันก็เกิดสุขเกิดก็สุขกายสุขใจอ่ะแต่ในสุดสุขก็ดับอีกนี่ไงเราจะเห็นการเกิดดับเรียกว่าเห็นนะอันนี้จังทุกขังหน้าตาแล้วยังเห็นเวทนาอีกด้วยเวทนาที่เป็นสุขโลดครั้งแรกที่เป็นวิตกวิจารณ์เป็นทุกข์แล้วปิติเกิดมันดับเพราะเห็นเวทนาที่เป็นทุกข์ดับแล้วสุขก็เหมือนกันพอสุขเกิดขึ้นแล้วมันจะดับด้วยเอกอรคตาเกิดองค์ฌานที่ห้าองค์ฌานที่ห้าเกิดปุ๊บก็เป็นอุเบกขานี่เวทนา3ตัวเห็นหมดเลยนะวันสุขก็ดับมีเวทนาที่อยู่เพราะฉะนั้นเวทนาที่อยู่เราจะเห็นยังไงก็เห็นว่าไอ้ทุกข์กับสุขที่มันเกิดไปแล้วดับไปแล้วเนี่ยไม่มีแล้วมันมีแต่เฉยๆเห็นมั้ยว่าอุเบกขามันคือเฉยๆสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เราเห็นว่ามันเฉยแล้วมันเห็นจริงๆด้วยเห็นว่าเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะมันอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะทุกข์มันก็ดับสุขมันก็ดับ
พราะถ้าเราไม่กำหนดเวลานะเราได้นั่งได้ทั้งคืนดั้งนั่งยืนได้ทั้งคืนหรือว่าเดินก็ได้ถ้าเราเดินอยู่นะมันก็ทำได้ทั้งคืน

หรือว่าใครจะนอนแต่นอนต้องไม่หลับมันก็นอนได้ทั้งคืนนะเพราะฉะนั้นอยู่เดินนั่งนอนในอิริยาบถที่เราทำทั้งหมดเนี่ยกรรมฐานทั้ง4อย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนกันครับเดินจงกรมก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ได้แล้วถ้าไม่กำหนดเนี่ยอยู่ข้ามคืนข้ามวันก็ทำได้กรรมฐานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีพระรูปหนึ่งอ่ะอยู่ในป่ายืนจนโปกขึ้นขาอยู่มีคนหาเห็ดไปเจอเข้าผมไปเจอเข้าไปทักท่านโปกขึ้นขาโหโยไม่น่ามาถามไม่น่ามามาบอกอาตมาเลยมาทักอาตมากรรมฐานรูปอยู่เลยเห็นไหมเห็นไหมโยเพราะฉะนั้นนี่ไงเราก็ทำได้เพราะฉะนั้นเราทำได้นะงั้นเราต้องพิสูจน์เองวันนี้คือการละเพราะฉะนั้นสมุทัยต้องละแล้วก็นิโรธก็ต้องทำให้มันแจ้งนิโรธทางธรรมไม่แจ้งมาถ้าใครท่องธรรมจักรมาเช้านิโรธต้องทำให้แจ้งแจ้งแบบไหนก็คือแจ้งว่ามันดับ3ขั้นตามที่กล่าวทำให้แจ้งดับ3ขั้นก็คือดับแบบหยาบกลางละเอียดนะตามที่กล่าวดับภพดับตัณหาดับอวิชชาเห็นไหมต่อมาในมรรคทำไงมรรคต้องทำให้มากทำให้เจริญเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำครั้งเดียวไม่ได้ไม่มีทางต้องทำหลายๆครั้งแต่ถ้ามันเดินไปได้นะครั้งเดียวก็เกินพอถ้ามันเดินไปได้นะถ้ามันเดินไปสุดจิตเป็นสมาธิได้ยกขึ้นเจริญปัญญาขึ้นไปได้แล้วเห็นด้วยอารมณ์สมาธิเป็นวิปัสสนากรรมฐานเห็นได้ใดโลกรู้เป็นนิจจังคู่ขังหน้าตาเห็นตามความจริงเห็นแบบเมื่อกี้เนี่ยเห็นที่มันจะลงไปรวบรวมเอาสมถะขึ้นมาว่านี่ไงมันเห็นเวทนาสุขทุกข์แล้วก็เวขาเห็นจริงๆแล้วมันก็มีอารมณ์ที่เป็นสมาธิจริงๆด้วยที่สนับสนุนในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานที่รู้เห็นตามความเป็นจริงรู้แล้วนิพพิทาได้ด้วยเบื่อหน่ายในขันธ์5ไม่อยากได้ขันธ์5แล้วก็เป็นวิราคะหลุดพ้นได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายกำหนัดก่อนแล้วหลุดพ้นคลายกำหนัดก็คือไม่ยึดแล้วไม่ยึดว่าขันธ์5เป็นของเราเพราะมันเห็นว่าเป็นทุกข์แบบนั้นเป็นนิจังทุกขังอนัตตานี่แหละคือหนทางนะที่มันจะทำให้มากทำให้เจริญแล้วมันจะเป็นสมถะกับวิปัสสนานะที่ทำให้เป็นไปหรือว่าให้เป็นไปตามสมาธิให้เป็นไปตามสมมาสังกโปนะวันดำริออกจามจริงๆดำริออกจามมันก็เป็นจิตญาณนี่แหละนะก็คือต้องทำในรอบสองแล้วก็ถ้าทำได้แล้วเนี่ยจบแล้วมันถึงจะเห็นรอบสามเขาเรียกว่ากตญาณใช่ไหมกตญาณนี่ก็รู้ว่ากิจที่ทำในกิจยานนั่นแหละที่ย่อลงมาเหลือกิจที่ได้ทำเนี่ยทำสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วแบบไหนก็คือในรอบสามเนี่ยต้องรู้ว่าทุกเนี่ยมันเข้าไปรู้รอบสมบูรณ์แล้วก็โดยไม่ยึดมั่นแล้วก็คือนั่นแหละชาติสิ้นตัณหาดับกามมันดับเนี่ยไม่ยึดมั่นแล้วโดยสิ้นเชิงด้วยใช่ไหมโดยสิ้นเชิงเลยก็คือไม่เอาในตัณหาเลยนั่นแหละนะก็คือจะเห็นกตญาณแบบนี้เมื่อกิจญาณทั้ง4ข้อทำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะรู้เลยว่าการรู้รอบทุกเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ยึดมั่นแล้วโดยสิ้นเชิงนะในเรื่องของสมุทัยในสมุทัยเมื่อถึงรอบ3เป็นกตญาณแล้วก็จะรู้ว่าละได้โดยสิ้นเชิงไม่กลับมาเป็นทุกข์อีกแล้วละตัณหาเนี่ยต้องพูดถึงตัณหาด้วยละตัณหาได้โดยสิ้นเชิงไม่กลับมาเป็นทุกข์อีกแล้วเนี่ยเห็นมั้ยแล้วก็ในนิโรธก็จะเห็นว่ามันแจ้งชัดประจักษ์แก่ใจแล้วนิโรธเนี่ยจะเห็นว่ามันแจ้งชัดประจักษ์แก่ใจแล้วก็คือเห็นว่า
ทุกข์ทั้งสามระดับมันดับหมดแล้วกิเลสนะกิเลสสามระดับดับหมดแล้วศีลรักษาสมบูรณ์สมาธิทำได้วิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงแล้วแต่ขั้นเนี้ยมันละสังโยชน์ได้10ข้อแล้วนะในขั้นเนี้ยนะก็คือนั่นแหละเพราะดับสนิทแห่งตัณหามันต้องยกวิปัสสนาขึ้นมาแล้วก็เป็นโสดาบันเป็นสกทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วนะนั่นแหละมันจะกล่าวไว้อีกนะว่าจะเห็นว่ากิจญาณจะเห็นว่าโทษเอาทั้ง4ข้อก่อนดังนั้นแจ้งชัดกระจัดแก่ใจแล้วในเรื่องของนิโรธมรรคก็คือเห็นว่ามันทำจนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนี่มรรคเนี่ยทำจนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนี่แหละมันจึงจะเห็นว่าเมื่อทำสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็จะทำให้มีความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็จะรู้ว่าชาติสิ้นชาติสิ้นก็รู้ว่ากิจที่ทำเนี่ยทำสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแล้วรู้ว่าการประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรทำเพื่อความหลุดพ้นแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนั่นแหละถึงจะรู้ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์รู้แบบนี้แหละถึงแม้ว่าไม่มีพุทธเจ้ามาปฏิญญาณว่าเราเป็นพระอรหันต์แต่พระองค์ตรัสว่าบุคคลจะรู้ได้ด้วยตนเองหมายความว่าจะรู้ตั้งแต่เป็นโสดาบันเป็นสกทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์จะรู้ตัวเองหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะรู้แบบไหนก็อย่างโสดาบันเนี่ยก็รู้ว่าไม่กลัวตายจะตายแล้วก็เป็นนิพพานนะก็แล้วก็จะเป็นวิราคะด้วยนะคลายกำหนัดนะแล้วก็วิสุทธิด้วยหมดจดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็มาหมดจดแล้วก็มาสงบมานิพพานนั่นแหละก็เดินไปในสังโยชน์นั่นเองเพราะนั้นจะเดินไปในสุดาวันสกัดทานนะครับพระอรหันต์นั่นแหละก็เดินไปคู่กับปรมัตถปฏิปทาที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยธรรมของพระริยเจ้าวันนี้นี่คือเห็นกตญาณนะที่กล่าวไปแล้วแล้วกตญาณก็รู้ว่ากิจญาณทำเรียบร้อยแล้วนั่นเองนี่คือรอบสามการ12โยมที่ทำไปแล้วมันจะสำเร็จทุกดับก็คือชาติสิ้นตัณหาดับนั่นแหละตัณหานั่นแหละมันทำให้เกิดทุกข์เห็นหรือยังโยมเพราะนั้นสมุทัยนั่นเหตุแห่งทุกข์ชาติสิ้นคือไม่เกิดอีกตัณหาดับนะตัณหาดับเพราะเหตุแห่งทุกข์ไม่มีนะเพราะนั้นทำเป็นอโหสิกรรมเพราะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่มีขันธ์ห้าต้องรับวิบากเห็นไหมเพราะนั้นถ้าไม่เกิดอีกมันจะมีวิบากมาให้รับได้ยังไงมันไม่มีขันธ์ห้าแล้วก็ไม่มีขันธ์ห้าที่จะมาทำภพใหม่เพราะจริงๆเราพิจารณาว่าภพเนี่ยมันเกิดจากวิบากนั่นแหละเพราะในชาติเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยกรรมมันเป็นตัวทำให้เราเป็นไปใช่ไหมมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่ไม่ได้บังเอิญบอกแล้วเพราะไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาพบเห็นอะไรแบบไหนเนี่ยนั่นแหละคือกรรมทั้งหมดเลยเรามาพบกับเจ้ากรรมนายเวรบ้างมาพบกับกัลยาณมิตรบ้างเพราะถ้าอันไหนเป็นกัลยาณมิตรน่ะนั่นคือสุขอะไรที่เป็นศัตรูคู่ฆาตนั่นแหละทุกอะไรที่ไม่ใช่ทั้งกัลยาณมิตรไม่ใช่ทั้งศัตรูคู่ฆาตนั่นแหละเฉยๆเพราะฉะนั้นนี่แหละเราจะพบเห็นหมดแหละวันนี้เรื่องการรู้รอบทุกในกิจญาณเราจะรู้อยู่แบบนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ไงวันพอมาสรุปขมวดท้ายเนี่ยเราจะเห็นได้หมดถ้ารู้ในอริยสัจทั้ง4รอบมันจะเข้าใจหมดเลยวันเข้าใจหรือว่าแจ้งในอริยสัจ4วันนี้เนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องรู้ในอริยสัจ4ให้ไปอยู่ผมเพราะนั้นแจ้งชัดกระจัดประจักษ์แก่ใจในนิโรธนะก็นี่แหละโยมดับสนิทแห่งตัณหาเพราะนี่แหละนะก็จะเห็นได้อย่างที่กล่าวใน3รอบของอริยสัจ4นะเพราะหลวงที่เราท่องธรรมจักรกับปวัณสูตรเนี่ยมันก็แค่ท่องเนี่ยแต่ถ้าต้องมารับฟังแบบพิสดารฟังแบบพิสดารก็คือเขาเรียกว่าแจกแจงคำแจกแจงแบบปฏิจจสมุปบาท
สิ่งใดเกิดต้องมีอีกสิ่งหนึ่งตามมาเพราะฉะนั้นที่พูดไปมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมันจะ

0: ไปรู้เห็นในสิ่งที่ทำที่เข้ามาประกอบกับการอธิบายมันมีที่มาที่ไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็เอาตามที่เราจะเข้าใจแต่จริงๆถ้าจะเข้าใจได้เนี่ยก็ต้องผ่านในรอบสองนี่แหละก็คือทำสมถะให้ได้ทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าเป็นสมาธิได้ถึงจะวิปัสสนาได้แต่จิตที่เดินไปในองค์ฌานที่จิตจะเป็นสมาธิในสมถะกรรมฐานเนี่ยนี่สำคัญสุดนะโยมสำคัญสุดเลยเพราะนี่แหละเป็นการพิสูจน์เป็นการพิสูจน์เลยมันจะเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคในตอนทำสมาธินี่แหละเห็นเลยนะก็บอกแล้วว่าเห็นทุกเลยไหมเห็นทุกในแยกสัตว์สี่เลยเริ่มทำตั้งแต่วิตกวิจารณ์เห็นเลยมีทุกจริงทุกที่ต้องฟันฝ่าด้วยบางทีสู้นะไม่ได้สู้แบบวันสองวันนะบางทีสู้เป็นเดือนเป็นปีบางคน
1: สองอสุรกายต้องทันสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิจกูฏเพื่อเที่ยวบิณฑบาตพร้อมด้วยพระภิกษุจำนวนมากได้พบเห็นเปรตสองตนนอนอยู่บริเวณเชิงเขาแห่งนั้นตนที่หนึ่งชื่ออหิเปรตศีรษะคล้ายศีรษะมนุษย์ร่างที่เหลือคล้ายร่างของงูยาวถึง25โยชน์มีเปลวไฟลุกโชนลามจากศีรษะไปถึงหางลามจากหางไปถึงศีรษะลุกลามจากกลางตัวออกไปทั้งสองข้างถึงศีรษะและหางลุกลามจากศีรษะและหางไปรวมลงตรงกลางลำตัวตนที่สองชื่อกากะเปรตร่างกายคล้ายกาใหญ่โตมากลิ้นยาวประมาณ5โยชน์ศีรษะใหญ่ประมาณ5โยชน์ร่างกายสูงประมาณ25โยชน์สัตว์ทั้งสองตนต้องทนทุกข์ทรมานท่ามกลางเปลวไฟอันร้อนระอุตลอดเวลาแม้ดิ้นรนทุรนทุรายก็ไม่สามารถหลุดรอดไปได้ร่างขยับเคลื่อนไปถึงที่ใดไฟก็ลุกไหม้ไปถึงที่นั่นได้ยินเสียงร้องโหยหวนชวนขนลุกไปได้ไกลถึง30โยชน์สัตว์ทั้งสองตนได้ทำกรรมชั่วไว้มีเรื่องเล่าดังนี้กรรมเก่าของกากับเรศครั้นพระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตเช่นนั้นแล้วจึงถามว่าเจ้าทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมาทนทุกข์เช่นนี้เปรตได้บอกพระเถระว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ากลืนกินพัตตาหารที่เขานำมาถวายพระสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่แล้วก็ได้เล่ารายละเอียดให้พระเถระฟังดังนี้ท่านผู้เจริญในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวกัสสปะภิกษุจำนวนมากเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านครั้นชาวบ้านเห็นเข้าก็เกิดศรัทธาได้อาราธนาให้นั่งณสถานที่ที่เหมาะสมปรนนิบัติจัดอาหารทุกอย่างถวายใส่ในบาตรจนเต็มทุกรูปและกำลังนั่งฟังธรรมกันอยู่ขณะนั้นกาตัวหนึ่งจับอยู่ที่หลังคาศาลาแห่งนั้นพอดีได้เห็นอาหารอยู่ในบาตรมีอุบาสกคนหนึ่งถือไว้จึงโฉบลงไปคาบกินอาหารในบาตรเต็มปากและกลืนลงไปถึงสามคำบาปกรรมเพียงเท่านี้เมื่อกาตัวนั้นสิ้นชีวิตแล้วต้องถูกไฟไหม้ในนรกอเวจีสิ้นกาลและนานแสนนานและเศษผลกรรมนั้นทำให้กลับมาเกิดเป็นกากะเปรตรับทุกขเวทนาอันแสนสาหัสณเชิงเขาคิจกูฏกาตัวนั้นคือข้าพเจ้าเองท่านผู้เจริญกากะเปรตบอกพระเถระอีกด้วยท่าทางหนึ่ง

0: เหมือนหมดแรงกายและสิ้นกำลังใจที่จะต่อสู้กับวิบากกรรมต่อไปกรรมเก่าของอหิเปรตในอดีตการนานมาแล้วประชาชนอาศัยอยู่กรุงพาราณสีร่วมกันสร้างบรรณศาลาไว้รับรองพระปัจเจกพุทธเจ้าณใกล้ริมฝั่งแม่น้ำพระปัจเจกพุทธเจ้าอาศัยอยู่ในบรรณศาลาแห่งนั้นเที่ยวบิณฑบาตในเมืองเป็นประจำโดยจัดเตรียมเครื่องสักการะบูชาพากันไปสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเช้าและเย็นบุรุษชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งอาศัยที่บริเวณนั้นประกอบอาชีพกสิกรรมปลูกข้าวเลี้ยงชีวิตเมื่อหมู่ชนเป็นอันมากมาสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องมีการเหยียบย่ำนาข้าวของเขาไปบ้างครั้นชาวนาร้องห้ามว่า
1: ขอพวกท่านจะเหยียบนาข้าวของข้าพเจ้า
0: ก็ไม่สามารถจะห้ามได้เนื่องจากฝูงชนมากมายแออัดยัดเยียดทั้งเข้าทั้งออกตลอดวันต่อมาชาวนาจึงเกิดความคิดว่า
1: ถ้าบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีผู้คนก็คงไม่เหยียบย่ำนาข้าวของเราแน่
0: ครั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตชาวนาได้โอกาสจึงไปทำลายทุบตีข้าวของภาชนะของใช้ต่างๆภายในบรรณศาลาและใช้ไฟเผาบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าครั้นเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้เช่นนั้นก็หลีกปลีกตัวไปที่อื่นมหาชนครั้นทราบเหตุนั้นต่างก็รีบมาดูและถามกันและกันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของพวกเราไปที่ไหนเสียเล่าแล้วใครอุตริมาเผาบรรณศาลาของท่านเลวจริงชาวนาก็ยืนอยู่ในท่ามกลางมหาชนนั้นด้วยและพูดด้วยเสียงอันดังชัดเจนท่าทางมั่นใจในผลงานของตัวเองว่า
1: ข้าพเจ้าเองเป็นคนเผาบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะผู้คนจำนวนมากทำให้นาข้าวของเราเสียหาย
0: เพียงเท่านั้นเองโดยไม่ต้องมีใครสั่งใครชาวนาก็ถูกประชาทันรุมลงโทษด้วยอาวุธเท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นจนทนพิษบาดแผลและความเจ็บปวดไม่ไหวสิ้นชีวิตณที่นั้นนั่นเองครั้นชาวนาตายแล้วก็ไปเกิดในมหานรกอเวจีถูกไฟเผาไหม้นานระยะประมาณแผ่นดินในเมืองมนุษย์สูงหนาขึ้นประมาณหนึ่งโยชน์แล้วจึงเกิดเป็นอหิเปรตรับเศษผลของกรรมที่ทำไว้ต่อไปอีกจะเห็นได้ว่าบาปกรรมที่คนก่อขึ้นมีลักษณะเป็นเหมือนน้ำนมที่เพิ่งถูกรีดออกมาใหม่ๆยังไม่แปรสภาพไปบาปกรรมที่ทำแล้วยังไม่ให้ผลยังสงบนิ่งเป็นประหนึ่งว่าไม่มีผลเสียอะไรแต่ครั้นบาปกรรมนั้นส่งผลให้เมื่อใดเมื่อนั้นผู้ทำย่อมได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเฉดเช่นเปรตทั้งสองตนดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความสุขสงบร่มเย็นแก่ตนเองอยากให้ชีวิตรอดปลอดภัยจากความทุกข์ทรมานในนรกต้องหยุดการทำบาปทั้งปวงโดยเด็ดขาด

รู้จักตัวเองการพิจารณาตัวเองต้องอาศัยความรู้สึกรู้อยู่ที่ตัวเองเห็นอยู่ที่ตัวเองมีสติน้อมเข้ามาภายในอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ระลึกรู้จักตัวเองนั่งอยู่อย่างใดก็ทำความรู้จักตัวเองนั่งอย่างนั้นกายหนักกายเบาก็รู้ใจหนักใจเบาก็รู้เป็นสุขใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบใจยังไม่สงบก็รู้คิดนึกอะไรก็มีสติภาวนาพุทโธไว้ที่ความคิดนึกจิตของเราก็จะมารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายเราร้อนใจเราก็จะสงบเย็นลงที่ความคิดเย็นลงที่ใจพยายามมีสติรู้สึกกายใจของเราพยายามภาวนาจนลมของเราสั้นยาวหยาบละเอียดอย่างไรก็รู้อยู่ทุกลมทุกขณะการทำสติไว้ที่ปลายจมูกทำให้เรามีโอกาสสัมผัสถึงความสงบได้อยู่ตลอดเวลาพยายามบริกรรมพยายามภาวนาให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกของเราน้อมเห็นในกายในใจของเราจิตของเราก็มีโอกาสที่จะสงบลงได้ตลอดเวลาความสงบชั่วแวบเดียวเป็นยอดบุญเป็นยอดของความสุขสงบถือว่าเราได้เข้าถึงการปฏิบัติบูชาแล้วจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: เราน้อมจิตกำหนดดูรูปกายมีรูปกายนั่งสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณากายและทำความรู้สึกไว้ในกายให้ชัดเจนเมื่อเราน้อมจิตเพ่งดูเอาความรู้สึกของรูปกายให้ปรากฏถ้าตัวงอก็นั่งให้ตรงศีรษะถ้าเราก้มหน้าหรือหงายหลังเราทำความรู้สึกให้ศีรษะตรงใบหน้าตรงริมฝีปากที่เรามิ้มไม่น่าไม่นั่งอ้าปากอันนี้ลักษณะอยู่ในองค์ของสมาธิเมื่อเราน้อมจิตดูกายเอาความรู้สึกของกายให้ปรากฏชัดเจนเมื่อเราประคองจิตกำหนดดูรูปกายชัดเจนก็รู้ไม่ชัดเจนก็รู้เมื่อชัดเจนทำความรู้สึกว่าสติเราดีขึ้นหรือจิตเราเลื่อนลอยไหลออกไปเราก็ทำความรู้สติเรายังไม่ค่อยทันรูปกายเมื่อเราพิจารณาในส่วนรูปกำหนดทันก็รู้กำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้แล้วก็น้อมจิตมาตั้งความรู้สึกไว้ที่ใบหน้าของตนเองตั้งอยู่ในศูนย์กลางหว่างคิ้วประคองจิตตั้งเมื่อเราตั้งอยู่ใบหน้าความรู้สึกใบหน้าชัดเจนก็ทำความรู้ใบหน้าไม่ชัดเจนเราก็ทำความรู้ทำความรู้ที่เราน้อมจิตมาตั้งเมื่อชัดเจนเราก็ทำความรู้แล้วประคองจิตเลื่อนมาตั้งไว้ที่ปลายจมูกแล้วกำหนดทำลมเบาๆประคองจิตตั้งความรู้สึกที่ปลายจมูกทั้งสองข้างเป็นอารมณ์ประคองจิตดูลมลมผ่านหายใจเข้าลมผ่านหายใจออกประคองจิตดูลมไว้ให้ชัดเจนแล้วเราจะกำหนดเป็นพุทธานุสติลมหายใจเข้าโพธิ์ลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโท หายใจเข้าโพธหายใจออกโทวางใจสบายๆปล่อยวางความคิดความนึกประคองจิตให้คิดอยู่ในองค์ภาวนาเป็นอารมณ์เราพลางจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในองค์ภาวนาจิตเราไหลออกไปคิดเราก็ทำความรู้สอนใจว่าขณะนี้นั่งสมาธิทำใจให้สงบเรื่องราวปัญหาต่างๆเอาไว้ก่อนให้จิตมาตั้งอยู่ในองค์บริกรรมภาวนานี่เราสอนใจเพราะใจเราคิดทั้งวันทั้งคืนคิดแล้วไม่สบายใจเราพลากใจเราให้มาตั้งอยู่ในองค์ภาวนารักษาความสงบให้เกิดขึ้นนี่เราติเตียนใจสอนใจพลากใจให้มาอยู่กับองค์บริกรรมให้มากขึ้นนี่ขณะเรากำหนดดูลมหายใจเข้าขณะดูลมหายใจออกเราให้มีสติตัวสัมปชัญญะตัวสติตัวระลึก

รู้ระลึกรู้ในขณะหายใจเข้าในขณะหายใจออกตัวสัมปชัญญะคือความรู้สึกอารมณ์จิตเรานิ่งอยู่กับลมเข้าจิตเรานิ่งอยู่กับลมออกกระแสลมผ่านหายใจเข้าไปกระแสลมผ่านหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวกระแสลมสั้นก็รู้ว่าสั้นกระแสลมเบาก็รู้ว่าเบากระแสลมละเอียดก็รู้ละเอียดกระแสลมว่างก็รู้ว่าว่างกระแสลมมีความรู้สึกเบาแล้วก็โปร่งใสอาการที่เกิดขึ้นมีสติระลึกรู้ระลึกรู้สัมปชัญญะก็มีความรู้สึกในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์อย่างนี้ให้เป็นอารมณ์เรียกว่าใจเรามีภาวนาเป็นที่ตั้งภาวนาก็ตั้งไว้ในใจกระแสจิตเราก็ไม่ไหลออกมีภาวนาเป็นอารมณ์ทำให้นิวรณ์ไม่กวนใจมีองค์ภาวนาเป็นหนึ่งขึ้นทำให้จิตใจเราเกิดความรู้สึกในอารมณ์ชัดเจนขึ้นเมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบที่เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษาความสงบให้ตั้งอยู่นานๆเมื่อเรามีสติพิจารณาดูธรรมอารมณ์ที่มากระทบใจเพราะใจเรานี้มีสภาวะอารมณ์กระทบอยู่ตลอดเวลาแต่จิตเราไม่เห็นอารมณ์นี้ที่เรามาสงบจิตใจตนเองให้จิตเราจะได้เห็นอารมณ์อารมณ์มากระทบเราก็รู้อารมณ์ไม่พอใจกระทบก็รู้อารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์เฉยอาการที่มากระทบเรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกเป็นอารมณ์ขึ้นถ้าเจริญสติทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆทำให้จิตใจของตนเองได้อบรมทำให้จิตเราจะได้เกิดปัญญางั้นจิตเรานี้เป็นธาตุอารมณ์ไหลไปตามกระแสอารมณ์แต่ที่เรามาสงบจิตใจนี่เราไม่ปล่อยจิตไปตามกระแสอารมณ์ไม่เป็นธาตุอารมณ์เรายกจิตเราให้เหนืออารมณ์อาจิตของตนเองเนี่ยดูอารมณ์ดูอารมณ์พิจารณาอารมณ์และอารมณ์เพราะสภาวะอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะสภาวะอารมณ์เกิดขึ้นทางใจสภาวะอารมณ์เกิดขึ้นทางกายนี้เราโอปนายิโกน้อมจิตมาดูสภาวะอารมณ์ถึงเราไม่มีอารมณ์กรรมฐานแต่เราใช้ปัญญาใช้ปัญญาน้อมจิตมาเพ่งดูกายอาการ32มีอะไร

อารมณ์ที่ไหลมาตามอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลเข้ามาสู่จิตมีอารมณ์อะไรที่เข้ามากระทบจิตเนี่ยเราก็น้อมจิตพิจารณาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้จะได้เกิดปัญญานี่ถ้าเรากำหนดไปภาวนาไปใจเราเริ่มสงบจิตเราอยู่กับลมเข้าจิตเราอยู่กับลมออกหายใจเข้าหายใจออกใจเราเริ่มสงบขึ้นสงบขึ้นเราก็ต้องทำสติรู้ตามเห็นตาม

เราก็ต้องทำสติรู้ตามเห็นตามไปถ้าเราไม่ทำสติรู้ตามเห็นตามจิตเราก็เพลินจิตเราก็เผลอใจดวงหนึ่งนึกว่าพุทโธอีกดวงหนึ่งก็ไหลออกอีกดวงหนึ่งก็เคลิบเคลิ้มอีกดวงหนึ่งก็เพลินใจนึกว่าพุทโธแต่ไม่มีความรู้สึกใจเคลิ้มใจเพลินความรู้สึกยังไม่มีเราสังเกตดูให้สังเกตดูสภาวะอารมณ์ถ้าคนไหนนั่งโยกคนไหนนั่งสับคนไหนนั่งหมอบนั่งกลมมากเนี่ยขาดความรู้สึกขาดตัวสัมปชัญญะขาดสติถ้ามีลักษณะอย่างนี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นักข้าวจิตเราก็เคยชินเราไม่ข้ามตัวถิ่นนิมิทะตัวนี้ได้เรามาตกอยู่ในกระแสอารมณ์นิวรณ์และธรรมไม่ข้ามนิวรณ์นิวรณ์เข้าขมผีจิตใจเราแต่เราไม่มีปัญญาแก้เราไม่มีปัญญาที่รู้ทันแล้วการปฏิบัติก็แก้อารมณ์นี่เองเขาเรียกว่าเพียรทางใจไม่ได้เพียรทางกายกายเป็นเครื่องอาศัยจิตอาศัยกายเพียรทางจิตใจเพื่อให้เกิดปัญญาญาณเพราะรูปกายนี้เป็นมหาภูตโลกโลกที่อาศัยอุปาทายโลกคือสภาพจิตที่อาศัยโลกนี่เราอาศัยจิตพิจารณาโลกถ้าสภาวะโลกปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าทำให้เรารู้จักสภาวะความเป็นจริงในจิตเราเนี่ยมันหลงโลกหลงโลกเมาโลกเมาในโลกหลงเสียงเมาในเสียงเราอาศัยโลกพิจารณาโลกจิตเราจะได้เกิดปัญญานี่เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นแต่ถ้าเราไม่ใช้พิจารณาทำให้จิตเราเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นั้นเราพยายามน้อมจิตมาพิจารณารูปกายไว้ถ้าจิตเรามันคอยจะเพลินคอยจะเคลิ้มคอยจะซึมเราใช้วิตกวิจารพิจารณารูปกายพิจารณาอารมณ์เป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจทำให้เราจะได้ละนิวรณ์เพราะนิวรณ์นี้เป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้จิตเราข้ามนิวรณ์ไปได้เพราะนิวรณ์นี้เป็นเครื่องหุ้มห่อเราเผลอไม่ได้เผลอนิวรณ์เข้าแทรกเผลอนิวรณ์เข้าแทรกสังเกตดูใจใจพอเริ่มง่วงความง่วงเข้ากวนใจเราก็พยายามหาอุบายแก้เมื่อเราแก้ไปสติเราก็จะดีขึ้นหรือใจเราก็จะคิดมากคิดอารมณ์เก่าๆคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเรา

เราเคยขัดใจคนโน้นคนนี้เราก็เอามาคิดเป็นอารมณ์เมื่อเราคิดมากขึ้นความฟุ้งซ่านมันก็เกิดพอเลิกจากฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านสองอารมณ์เนี่ยเป็นตัวปฏิปักษ์ไม่ให้กระแสจิตตั้งอยู่ในองค์ภาวนาไม่ให้กระแสจิตเราตั้งอยู่ในความสงบอยู่ในความดับนี่เราต้องอาศัยมีเพียรมีมันละนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาให้เกิดขึ้นทำลายนิวรณ์ให้ดับนิวรณ์ห้าตัวตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นเราก็ทำลายหาวิธีละและให้จิตเราอยู่กับรูปธรรมนามธรรมตั้งอยู่ในองค์ภาวนาให้จิตเรามาตั้งอยู่เมื่อจิตเราตั้งอยู่ในฝ่ายโลกฝ่ายธรรมฝ่ายสงบนิวรณ์ก็ไม่กวนใจได้สัมผัสภาวนาใจสัมผัสความสงบทำให้จิตเราเปิดความปลื้มปิติในอารมณ์ใจอยากภาวนาใจอยากสงบใจอยากทำสมาธิใจอยากทำความเพียรใจเรามีอารมณ์อันนี้เกิดขึ้นก็เรียกว่าใจเป็นกุศลเกิดขึ้นนั่งภาวนาก็ไม่อยากเลิกถ้าเรามีอารมณ์นี้เกิดขึ้นก็เรียกว่าธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเราพยายามรักษาอารมณ์อันนี้ให้ตั้งอยู่นานถ้าเราพยายามรักษากุศลอันนี้ตั้งอยู่นานขึ้นฝ่ายอกุศลมันก็ดับความง่วงก็จะดับไปความฟุ้งซ่านก็จะดับความหงุดหงิดความท้อแท้ท้อถอยความหดหู่อยากหลับอยากนอนความเกลียดค้านกระแสอารมณ์นี้ได้ดับไปนี่ถ้าจิตเราไม่ฝึกหัดภาวนากระแสฝ่ายอกุศลนี่ก็ปิดบังมีแต่ความเกลียดกานไม่อยากภาวนาไม่อยากทำสมาธิมีแต่ความปวดเมื่อยเกลียดกานกระแสอารมณ์นี่มันเป็นฝ่ายอกุศลนี่เรามาพิจารณาใจเราอารมณ์ฝ่ายอกุศลเรามากหรือฝ่ายกุศลมากนี่ก็เรียกว่าธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลนี่สภาพจิตที่เราพยายามน้อมเข้ามาตั้งอยู่ในความสงบจิตเราเพ่งดูลมเข้าจิตเราเพ่งดูลมออกให้สภาพจิตเราเนี่ยเห็นกระแสอารมณ์เห็นกระแสจิตของตนเองไหลไปสู่อารมณ์บันไดเราจะได้หาวิธีแก้ถ้าเราหาวิธีแก้ทำให้สติมันก็ดีขึ้นพระอริยมรรคก็ดีขึ้นกระแสอารมณ์ไหลออกไปรู้ละกระแสอารมณ์เราไหลออกไปรู้ละถ้าเรารู้ทันอย่างนี้ก็เรียกว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นรู้อารมณ์ดับอารมณ์นี้ถ้ากระแสจิตเรากำหนดไม่ทัน
ไหลไปสู่อารมณ์เก่าๆเรื่องเก่าๆปรุงแต่งจนจบแต่จิตเรายังไม่รู้เลยอันนี้เขาเรียกว่าขาดสติขาดพระอริยมรรคฝ่ายอวิชชาทำลายมรรคนี่ก็มีมรรคโลภมรรคโกรธมรรคหลงมันก็มากขึ้นมรรคมากมรรคง่ายมรรคตัวนี้ทำลายจิตใจจิตใจก็เลยเป็นธาตุอวิชชาไปใจก็เศร้าหมองใจก็ขุ่นมัวใจก็ตกอยู่ในตัวปฏิฆะความหงุดหงิดใจน้อยใจเสียใจกระแสอารมณ์นี้ก็ปิดบังใจเราใจก็ไม่มีความสุขใจเราก็กระแสอารมณ์นี้เป็นเครื่องเผาจิตใจเราใจก็ห่อยเหี่ยวที่ใจห่อยเหี่ยวนี่ก็เรียกว่ากระแสธรรมะไม่ไหลเข้าไปกระแสเพลิงกิเลสเผาใจนั้นการภาวนาในสร้างธรรมะให้เกิดทำให้ใจเราจะได้มีความเบิกบานใจมีความปลื้มปิติในใจตนเองเราสังเกตดูใจที่อยู่กับลมเข้าใจที่อยู่กับลมออกเราประคองจิตรักษาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกกำหนดดูกระแสลมให้ลึกลึกลงประคองจิตรักษาอย่างนี้เป็นอารมณ์แล้วจิตเราจะเปลี่ยนอารมณ์ทำให้จิตเราจะมีความเริ่มปีติในอารมณ์ที่เกิดจากความสงบกระแสจิตเราจะมีความรู้สึกว่าโปร่งใสจิตมันจะอิ่มถ้าเรามีอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามมีสติประคองรักษาเอาไว้เราจะได้ละของเก่าๆออกไปของเก่าๆใจที่หงุดหงิดแม้แต่ใจเราก็หงุดหงิดใจตนเองพยายามประคองให้จิตมันนิ่งจิตมันไม่นิ่งจิตมันก็หงุดหงิดปวดขาจิตมันก็รำคาญปวดหลังปวดคอปวดแขนปวดฟันปวดเท้าในความปวดก็เป็นสภาวะธรรมเราน้อมจิตพิจารณาดูออกขาปวดเมื่อเราปวดเราก็อาศัยอิริยาบถเปลี่ยนไปให้จิตเราดูความปวดรู้ความปวดคลายจากความปวดและพิจารณาความปวดเปลี่ยนิยาบทความปวดดับไปก็โลที่เราให้พิจารณาอย่างนี้ถือว่าโลกกายเนี่ยเราดูไปโลกกายมันก็มีแต่เวทนานั่งนานมันก็ปวดเดินนานมันก็ปวดยืนนานก็ปวดนอนนานก็ปวดในใจมันนึกว่านอนเนี่ยสบายแต่ให้นอนเข้าจริงๆมันก็ปวดเพราะรูปกายเราเนี่ยจะหาความสุขนี่หายากนอนนานก็ปวดพลิกทางซ้ายไปเนาะเดี๋ยวก็ปวดพลิกทางขวาไปเดี๋ยวก็ปวดในขณะที่เรานั่งอยู่นี่ก็เหมือนกัน
มันก็มีแต่ความปวดในอุบายคำสอนพระเจ้าท่านให้กำหนดดูกายในกายดูเวทนาในเวทนาความปวดความเมื่อยความทุกข์ความสุขไม่ทุกข์ไม่สุขนี่มันเป็นสภาวะธรรมเราควรกำหนดรู้เป็นอารมณ์ว่าสิ่งอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับโลกกายเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับอันนี้จิตเราเนี่ยมันไปยึดมันไม่ดับเราสังเกตดูใจขณะปวดขาเราเปลี่ยนอิริยาบถไปแต่ความปวดมันดับแต่จิตมันยึดว่าขาปวดอยู่จิตมันไปยึดเป็นอารมณ์บางคนบอกว่านั่งไม่ได้ขาปวดนี่เราต้องใช้ขาใช้ตัวใช้รูปกายในอุบายคำสอนพุทธเจ้าได้ให้น้อมจิตมาพิจารณาดูเวทนาก็สักว่าเวทนากำหนดเวทนาเป็นอารมณ์เมื่อเรากำหนดเวทนาเป็นอารมณ์ให้เห็นโทษของเวทนาให้เห็นโทษของทุกข์เนี่ยเราน้อมจิตไปดูตัวสภาวะธรรมที่ปรากฏนี่จิตเราไม่ชอบไม่ชอบความปวดชอบสบายแต่เราก็ต้องอาศัยความปวดและความปวดที่เราอาศัยเพื่อให้จิตเราได้เห็นและให้จิตเรารู้จักที่ให้เห็นคือให้จิตเราเนี่ยเห็นความปวดเนี่ยมันปวดขาตรงไหนถ้ามันปวดขาจริงเราพากจิตมันนิ่งอยู่กับพุทโธเป็นอารมณ์ในเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ขึ้นใจเราเป็นหนึ่งใจมันสงบขึ้นความปวดที่เกิดที่ขามันดับเราจะเห็นว่ามันเกิดทางจิตจิตไปยึดเวทนาเป็นอารมณ์เพราะตัวเวทนาเนี่ยตัวจิตไปยึดเป็นอารมณ์ขึ้นจะเรียกว่าเวทนาจิตมาเสวยอารมณ์นี่ถ้าจิตมีภาวนาจิตเราสงบเราฝึกฝนอบรมทุกวันทุกวันเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนานอนภาวนาจิตเราอยู่กับธรรมะทำให้เวทนาไม่ค่อยกวนเราสังเกตคนที่นั่งนานๆเนี่ยเขาเรียกว่าจิตได้ฝึกฝนอบรมเอาไว้จิตมีภาวนาเวทนาไม่ค่อยกวนนี่คนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยนั่งเพียงประมาณสัก10นาทีเนี่ยจิตมาเสวยเวทนาเป็นอารมณ์แล้วก็ยึดเป็นอารมณ์นี่เราก็อาศัยจิตเราพิจารณาถึงมันปวดเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถไปทางซ้ายทางขวาเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเพราะยังเรายังทำใจไม่ได้เราก็ทำความรู้ไปเมื่อเราขยันภาวนาบ่อยๆขึ้นใจฝึกฝนอบรมบ่อยๆเดี๋ยวเวทนาก็คล้องชั่วขึ้นเองยิ่งจิตสงบจิตเรารวมตัวเป็นเอกคตาลมขึ้นจิตมันละรูปกาย
ิตมาอยู่กับภาวนาจิตมาอยู่กับความสงบและอารมณ์รูปกายนั่งนี่เบากายก็เบาจิตก็เบากายก็ว่างจิตก็ว่างมีความรู้สึกเรานั่งอยู่กับพื้นดูมันไม่ถูกพื้นมันเบาลักษณะนี้เขาเรียกว่าจิตเราอยู่ความสงบละอารมณ์รูปกายไปเนี่ยเวทนาไม่กวนใจเนี่ยจิตมาเสวยสุขเวทนาอยู่กับอารมณ์สุขจิตมาสัมผัสอารมณ์สุขเวทนาขึ้นทำให้จิตเนี่ยปลื้มปิติในอารมณ์ปิติซาบซ่านปิติขนพองปิติน้ำตาไหลลักษณะกระแสอารมณ์นี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของปิตินี้จิตมีภาวนาสงบมากขึ้นมากขึ้นพลังปิติมันจะมากขึ้นเนี่ยจิตมาเสวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเนี่ยจิตถ้าไม่มีความสงบจิตที่ยังไม่มีภาวนาเป็นที่ตั้งพลิกแล้วพลิกอีกพลิกทางขวาก็ปวดพลิกทางซ้ายก็ปวดใจก็หงุดหงิดหงุดหงิดอารมณ์ที่มันกวนนี่เราก็ต้องต่อสู้กันอย่างเนี้ยอารมณ์หงุดหงิดมันกวนนี่เราก็ดูหงุดหงิดมันหงุดหงิดที่ไหนที่ใจหรือเราพิจารณาอารมณ์ให้จิตเราได้เห็นอารมณ์พิจารณาตัวหงุดหงิดที่มันเกิดเราพยายามจะให้จิตมันนิ่งอยู่กับพุทโธก็ไม่นิ่งไหลไปเรื่องโน้เรื่องนี้ไหลไปถึงลูกไหลไปถึงหลานนึกไหลไปถึงสามีภรรยาจิตมันคอยไหลเนี่ยเป็นอาตีตาลมกระแสอารมณ์นี้มันก็มากวนกวนใจเราด้วยภาวนาหลายวันหลายเดือนหลายปีอารมณ์นี้ก็อดโผล่มาไม่ได้นี่เราก็อาศัยมีสติรู้ว่ามันเกิดก็รู้มันเกิดอุบายคำสอนที่พุทธเจ้าให้กำหนดรู้ทั้งฝ่ายกุศลก็มีฝ่ายอกุศลก็มีฝ่ายอัพยากฤตก็มีฝ่ายอกุศลที่ใจเราฟุ้งซ่านนี่อารมณ์เก่าๆมันไหลไหลๆเข้ามาในฝ่ายอกุศลนี่เราก็กำหนดดูให้ดูฝ่ายอกุศลมันเกิดแล้วก็ละฝ่ายอกุศลไปฝ่ายอกุศลเกิดมาใจไม่สบายใจมันเป็นทุกข์คิดขึ้นมาคิดขึ้นมาใจมันก็ไม่สบายแล้วก็เพียรละให้จิตเรามันรู้จักก็เรียกว่ารู้จักเหตุเหตุของอารมณ์ที่เกิดความไม่สบายใจแล้วก็ละอารมณ์ที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นและให้จิตมันมาอยู่กับพุทโธลมเข้าลมออกขึ้นนะสร้างพุทโธให้เกิดขึ้นในใจนั่งก็มีพุทโธเป็นอารมณ์เดินก็มีพุทโธเป็นอารมณ์ยืนก็มีพุทโธเป็นอารมณ์นอนก็มีพุทโธเป็นอารมณ์กระแสความสงบนี่ไหลเข้าไปสู่จิตจิตมันจะชุ่มฉ่ำด้วยน้ำพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไหลก็ไปสู่จิตของตนเอง

เมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมทำบ่อยๆทุกวันเป็นนิจสิทธิ์ทำให้จิตเราจะได้เปลี่ยนอารมณ์เพราะจิตใจเราที่โกรธมักโกรธเนี่ยมันเกิดอารมณ์บ่อยๆเรามีภาวนาบ่อยๆขึ้นเนี่ยเราตัดกระแสอารมณ์ขึ้นให้ใจจะได้เกิดความสงบใจได้เกิดเมตตาเมื่อความสงบเกิดขึ้นตัวอารมณ์เมตตาจะเกิดนึกสงสารร่างกายตนเองต้องเป็นธาตุของขันธ์ 5เป็นธาตุแห่งตัณหาความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดในใจเราเป็นธาตุครับนี่เราพรากจิตให้เป็นธาตุพระพุทธเจ้าเราพรากจิตให้เป็นธาตุพระธรรมเจ้าเราเป็นพรากจิตให้เป็นธาตุพระอริยสงฆ์เจ้าที่เราพรากจิตให้เป็นธาตุพุทธเจ้ากุศลสร้างตัวรู้เนี่ยนั่งโลยืนโลนอนโลเดินโลเอาความโลมาเป็นอารมณ์ความไม่โลมันได้ดับเช่นขณะนี้เรานั่งอยู่อจิตดูรูปกายโลว่ารูปนั่งโลลมเข้าโลลมออกอารมณ์อะไรมากระทบก็โลโลโลมาเป็นอารมณ์ดีก็โลไม่ดีก็โลเอาความรู้มาเป็นที่ตั้งขึ้นเนี่ยเราสร้างคุณของพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกของพุทธเจ้าปฏิบัติตามตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัตินี่เราสร้างความสงบให้เกิดปัญญาพิจารณารูปกายปรากฏพิจารณาอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์ละอารมณ์หรืออารมณ์กรรมฐานปรากฏเกิดขึ้นนี่เป็นธาตุคุณของพระธรรมเจ้าใจขยันหมั่นเพียรรักษาศีลขยันหมั่นเพียรภาวนาใจที่เราตั้งใจนี้เป็นใจประสงค์ถ้าใจเราไม่หลงโลภโกรธหลงขึ้นเราก็เป็นธาตุคุณของพระรัตนตรัยนี่เราถือว่าเราสร้างปัญญาให้เกิดเป็นธาตุรับใช้พระพุทธประจำพระสงฆ์นี่ถ้าเราไม่พลาดจิตให้มาสร้างภาวนาให้เกิดให้เมขึ้นเราเป็นธาตุของเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ไปมันก็เผากายเผาใจใจมันก็เครียดในอารมณ์ทุกวันปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นขัดใจกันทะเลาะกันวิวาทกันสามีนอกใจภรรยานอกใจโลกว่ายากสอนยากกระแสอารมณ์ก็มาลมเผาใจใจแล้วก็เครียดนะอารมณ์ทุกวันทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าเพลิงมันเผาเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องดับในจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าจิตเราอยู่กับความดับเมื่อเราดับถี่ขึ้นถี่ขึ้นกระแสแห่งความเล่าร้อนมันก็ดับไปความเย็นก็เกิดใจมันก็เย็นมากขึ้นใจเมื่อเย็นก็เกิดขึ้นใจมันก็สบายใจมันก็เกิดความสุขนี่เป็นอุบาย
ที่เราจะพรากจิตของตนเองให้มีความสงบให้มีธรรมะเกิดขึ้นในใจใจเราได้เกิดความสุขขึ้นนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจกายนี่เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นเองกายก็สุขเพียงประเดี๋ยวเดียวเป็นของจอมปลอมไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงต้องอาศัยนิรามิสุขสุขอิงธรรมะสุขอิงความสงบเป็นความสุขที่แท้จริงนี่ความสุขที่อาศัยจะเกิดจะโลกจะมีเงินปิงทองนี่เพื่อความสะดวกสบายชั่วขณะหนึ่งและยิ่งเราอายุมากขึ้นมากขึ้นกายมันก็มีทุกข์มากขึ้นร่างกายเรานี่มันเป็นสมุฏฐานของทุกข์พออายุมากโรคภัยไข้เจ็บมันก็มากโรคทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายทางใจโรคาพยาธิที่มันเบียดเบียนรูปกายเราอยู่ลมทำให้รูปกายนี่มันมีแต่เรื่องทุกข์นี่เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้จิตมันก็เห็นโทษขึ้นจิตเราก็ดำริออกจากรูปกายเห็นว่ารูปกายเป็นอาศัยชั่วคราวเดี๋ยวเราต้องทิ้งโลกไปในจิตเราก็ขนขวายหาธรรมะเป็นที่พึ่งใจยังไม่มีสมาธิใจยังไม่มีความสงบจิตของเราก็ขนขวายในถ้าจิตเรามีสมาธิจิตเรามีความสงบจิตเรามีธรรมะปรากฏเกิดขึ้นจิตมันก็จะภูมิใจดีใจใจมันภูมิใจตนเองใจมันเริ่มปิติตนเองว่าใจมีสรณะที่พึ่งมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งทางใจมีธรรมะเป็นเพื่อนใจนั่งอยู่คนเดียวแต่มีธรรมะเป็นเพื่อนนี้ถ้าเราไม่พยายามสร้างความสงบสร้างสมาธิให้เกิดถ้าเรียกว่าจิตเราหลงอยู่ในป่าลกชัดอยู่ในความมืดเพราะจิตเรายังอยู่ในป่าลกชัดอยู่หาทางออกไม่ได้เพราะป่านั้นมันมืดเมื่อเราจะหาทางออกทางไหนนี่เป็นอุบายเปรียบเทียบกระแสจิตเราที่หลงอารมณ์หลงโลภเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เรียกว่าหลงอยู่ในป่ารกชัดหาทางออกไม่ได้แต่กระแสแห่งธรรมะพุทธเจ้าเราเป็นกระแสแห่งธรรมที่ส่องดูสัตว์โลกให้เกิดแสงสว่างชี้หนทางทางออกให้นี่ถ้าเราไปพบแสงสว่างแห่งความมืดใจมันจะภูมิใจดีใจโล่งใจว่าเราได้มีเพื่อนมีความอบอุ่นและหาทางออกจากป่ารกชัดได้ทำให้จิตเรามันจะมีความดีใจใจที่เราพยายามจะสร้างธรรมะให้เกิดเนี่ยถ้าคนไหนมีธรรมะเกิดก็เรียกว่ามีแสงประทีปเกิดขึ้นมีแนวทางออกถ้าคนไหนยังไม่มีความสงบไม่มีสมาธิเหมือนคนเราที่หลงอยู่ในป่าลกชัดอยู่ในความมืด

หลงอารมณ์อารมณ์บันไดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์บันไดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่กระแสจิตเราจะเป็นอย่างเนี้ยนี่เราก็อาศัยเจริญภาวนาพิจารณาไม่ให้จิตเรามาหลงแม้แต่กายเราก็เมากายหลงกายตกแต่งกายแต่งผมแต่งหน้าแต่งตาจิตที่เราหลงกายนี้ยังหลงนี่ที่เรามาสงบใจเนี่ยให้จิตนำได้ไม่หลงกายไม่เมาในกายนี่คนเราเมาเหล้าเมายาเมาของเสพติดมึนเมาเนี่ยแต่มันรู้จักสั่งแต่เมากายไม่สั่งเพราะสภาวะอารมณ์มันพยายามตกแต่งแต่งแล้วแต่งอีกนี่กายแต่งยิ่งแต่งก็ยิ่งเกิดความไม่งามเพราะกายมันแก่มากขึ้นมากขึ้นยิ่งแต่งมันก็ยิ่งแก่เป็นพระเจ้าเราให้แต่งใจเอาธรรมะมาแต่งใจหล่อหลอมใจให้จิตใจของตนเองนี่เอาธรรมะเป็นเครื่องหล่อหลอมให้จิตมันอยู่ในความสงบให้ความสงบเนี่ยเป็นเครื่องสัมผัสจิตใจในกระแสจิตเราจะได้อาศัยความสงบเป็นอุบายที่จะละกระแสอารมณ์ความเล่าร้อนพอร้อนภายในร้อนภายนอกในร้อนภายนอกก็มีพัดลมเปิดก็เป็นเครื่องแก้ร้อนภายในเพลิงกิเลสมันเผาเราก็เปิดธรรมะสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นเป็นเครื่องแก้ใจใจได้เย็นงั้นช่วงที่เราสงบใจมาพยายามน้อมจิตพิจารณาดูสภาวะอารมณ์ใจสงบเราก็รู้ใจไม่สงบเราก็รู้ที่เรานั่งสมาธิมาใจไม่สงบเลยเราก็รู้ใจสงบใจมีปีติใจมีอารมณ์กรรมฐานใจโอภาสใจมีเกิดโอภาสแสงสว่างเราก็ทำความรู้มาพิจารณาดูเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น้อมจิตมาพิจารณารูปกายว่าเรานั่งสมาธิอยู่ในท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วเรานั่งสมาธิเปลี่ยนอิริยาบถครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเราก็ทำความรู้เมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถสามเที่ยวสี่เที่ยวมาพิจารณารูปกายวางมือวางเท้าอยู่ในท่าเดิมก็รู้พิจารณารูปกายตัวตรงศีรษะตรงวันนี้เรานั่งสมาธิตัวตรงศีรษะตรงรูปกายอยู่ในท่าเดิมสติเราดีขึ้นเราพิจารณารูปกายตัวงอตัวก้มศีรษะเอนพิจารณาดูว่าอ๋อสติเรายังไม่ทันรูปกายเรายังเผลออยู่เราก็ทำความรู้ทำความรู้สึกตัว

ึกอารมณ์แล้วก็น้อมจิตตั้งความรู้สึกรูปกายรู้สึกอารมณ์ให้ชัดเจนน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกวางที่เข่าขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายน้อมจิตทำความรู้สึกมือทั้งสองข้างแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือเป็นดอกบัวตมนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบใจทำกายให้สงบกายเป็นบุญทำใจให้สงบทำใจให้เป็นบุญอำนาจผลบุญผลกุศลอันนี้ให้เรามีความสุขกายสุขใจมีโลภาพยาธิโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขอให้อันตรธานไปรามนาจผลบุญผลกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญในวันนี้แผ่ไปให้บุพการีคือคุณบิดาคุณมารดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้มีประการคุณรามนาจผลบุญผลกุศลอันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่ไหนมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปน้อมจิตแผ่เมตตาและมาทำความรู้สึกที่มือทั้งสองข้างยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะคลายออกจากสมาธิภาวนาแล้วก็ตั้งใจแผ่เมตตาว่าพร้อมๆกัน

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณะเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปฐพีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

แสวงหาความสงบที่ตัวเราคนที่แสวงหาบาปมันมีมากคนที่จะแสวงหาบุญกุศลมีน้อยคนที่ทำตามใจตัวเองมันมีมากแต่คนที่จะหักห้ามใจมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีน้อยคนเราที่จะใจดีไม่โกรธไม่พยาบาทใครเลยหายากขนาดหัดทำใจแล้วยังเอาดีไม่ค่อยได้เลยเพราะใจเนี่ยมันคอยส่งไปอยู่กับคนนู้นคนนี้ไม่พอใจคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดวันธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่คุ้มครองพวกเราแต่พวกเราจะต้องน้อมเข้ามาภาวนาน้อมเข้ามาปฏิบัติให้จิตใจรู้สึกสงบบ้างเริ่มต้นเราก็ต้องทำสมถภาวนาก่อนภาวนาให้มีพุทโธไว้ในใจมีพุทลมเข้าโธลมออกมีสติควบคุมตนเองให้รู้ตัวเองเห็นตนเองไว้ก่อนเมื่อเราสามารถจะควบคุมใจของเราได้มันก็จะพบความสงบที่ตัวเราเมื่อมีสติควบคุมอยู่ที่ตัวเราจิตใจมันก็จะไม่ร้อนรนชีวิตก็จะพบความสงบเยือกเย็นจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้

ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนอบน้อมคณะสงฆ์พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์พระครูสมุไพรินทร์สิริพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเพื่อนสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้อ้าวก็ขอเจริญในศีลในธรรมในความขยันกับนักบวชผู้มีศรัทธาตั้งมั่นผู้หวังความสงบหวังความพ้นทุกข์เมื่อกี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มาสอนสมาธิแล้ว

ความพ้นทุกข์เมื่อกี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มาสอนสมาธิแล้วนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเห็นอะไรมั่งอยู่เล่าให้ฟังหน่อยเห็นอะไรมั่งที่นั่งสมาธิภาวนาเห็นเจ้าของไหมถ้าไม่เห็นเจ้าของนี่ก็ในศูนย์คะแนนไม่ผ่านทำไมมันจะไม่เห็นเนาะนั่งหลับตานี่แหละมันยิ่งเห็นยิ่งเห็นมากเห็นชัดยิ่งกว่าเราลืมตาจริงไหมล่ะไปเรียนหนังสือก็เหมือนกันไปสอบก็เหมือนกันถ้าไม่หลับตาถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยไม่ผ่านเหมือนกันนะถูกไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็นั่งหลับตานะไม่ได้นั่งลืมตาฉะนั้นโยมก็ต้องเห็นสินั่งหลับตาภาวนาไม่เห็นลมเข้าก็เห็นลมออกไม่เห็นความคิดก็เห็นความนึกเพราะมันจะต้องคิดต้องนึกอยู่มันต้องรู้แต่คิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้คิดถึงบ้านก็รู้คิดถึงที่นอนก็รู้คิดถึงกิ๊กก๊อกก็รู้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็แสดงว่าภาวนาแล้วก็ไม่เห็นเต็มตนเองไม่เห็นลมเข้าไม่เห็นลมออกไม่ได้นึกพุทโธก็เลยไม่มีผู้รู้ก็เลยไม่รู้เจ้าของการภาวนาก็เพื่ออะไรเพื่อให้มันจิตสงบจิตสงบแล้วมันก็ค่อยรู้ขึ้นไปก็รู้ในจิตของเราเนี่ยรู้บาปรู้บุญคนถ้าไม่มานั่งหลับตาภาวนาก็ไม่รู้จักบาปบุญก็จะรู้อยู่แต่ตัวหนังสือเนี่ยไปทำบุญกับบาปถึงจะ70-80ปีก็ดีถ้าไม่มาภาวนานะนั่งหลับตาก็ไม่รู้ใจเจ้าของไม่รู้จักจิตเจ้าของไม่รู้เท่าทันอารมณ์อยากพูดก็พูดอยากด่าก็ด่าด่าลูกด่าล้านด่าเพื่อนบ้านสารพัดด่านี่เขาเรียกว่าคนโหดร้ายคนขี้โกรธการมาภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราสงบสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีเริ่มต้นก็จากทานนั่นแหละเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ยกทานนั้นขึ้นมาก่อนถ้าคนไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละก็มันก็ยังเป็นคนหยาบอยู่อะไรมันหยาบจิตใจมันหยาบเห็นไหมทั้งที่เรามีอยู่แต่เราก็สละไม่ได้สลึงหนึ่ง50สตางค์บาทหนึ่ง เห็นเขาขอทานอยู่หรือทำอะไรตัวเด็กเราก็ให้ไปนะอันนี้ทานด้วยวัตถุให้ไปเถอะคนตาบอดคนพิกลพิการให้ไปพวกเรานั้นแหละสิ่งเขาจะเป็นปุ๋ยให้เราเป็นปุ๋ยอย่างดีให้เราเลยเห็นไหมเราปลูกแตงโมก็ดีปลูกทุเรียนปลูกอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้มูลสัตว์ไม่ใช่เหรอฮะก็ของปฏิกูลนั่นแหละเอาไปใส่ในหลุมแต่เวลามันเป็นลูกเป็นผลมาเป็นยังไงล่ะหวานไม่แตงโมไม่เห็นมันเหม็นมันมนนะนั่นแหละอย่าไปบ้านเรือนเรามันจะสะอาดก็เพราะอะไรผ้าขี้ริ้วอย่าไปดูถูกใช่ไหมใครเราเอาเสื้อผ้างามๆมาถูบ้านมีไหมก็ผ้าขี้ริ้วนั่นแหละบ้านมันถึงสะอาดเด็กโยมกวาดอยู่นี่เห็นไหมสะอาดเพราะอะไรไม้กวาดอย่าไปดูถูก

นั่นแหละการให้ทานมันก็เหมือนใส่ปุ๋ยให้เราให้อะไรก็แล้วแต่หรือให้อย่างละเอียดก็คือให้อภัยทานคนนั้นเขาว่าเราคนนี้เขาด่าเราเขาติเราเราก็ไม่โกรธเขาให้อภัยเขาพอเขาด่าเขาว่าเขาติมันก็ไม่ถูกเรานี่อันนี้คือใช้ปัญญานะถ้าไม่ใช้ปัญญามึงว่ากูไม่ยอมมีโอกาสกูจะเอาคืนมันก็เลยมีแต่กูกับมึงนั่นแหละการมาปฏิบัตินี่ต้องให้มันฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์เจ้าของคนเรามันเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะความคิดไม่ได้เป็นทุกข์เพราะเงินหรอกไม่มีเงินเรามาอยู่ที่นี่กินฟรีนอนฟรีปฏิบัติฟรีหลวงพ่อท่านบอกเอาบุญฟรีๆอีกแต่พอโยมมาอยู่ปุ๊บพอมาทำวัดเช้าจิตไปถึงบ้านแล้วอยากจะกลับแล้วก็เป็นอย่างนั้นกันเราต้องทำหน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์เวลาเขามาเนี่ยไม่ทำข้อวัดเวลามาก็มาพร้อมกันมาประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันพระพุทธเจ้าท่านวางตรงนี้ไว้นะวางวินัยไว้แต่โยมไม่ทำงั้นทีกูมาก่อนกูกลับก่อนบางทีกูมาทีหลังกูก็แอบกลับวิธีกลับของกูมึงไม่รู้หรอกกูแกล้งจะไปเข้าห้องน้ำเวลากูก็ออกโน่นสบายวันนะตอนแรกตอนออกจากนี้ไปคิดว่าจะไปนอนนะพอไปนอนปั๊บถึงหมอนปั๊บหยิบไอ้นั้นมาเขี่ยเลยไม่ได้ไปนอนเลยก็หยิบมาเขี่ยคิดกูมันจะไปยังไงมันอยู่ไหนตอนนี้ปึ๊บเขี่ยดูพวกนี้ตายไปเป็นไก่จริงๆมันไก่คิดไหมมันเขี่ยหาอาหารเขี่ยให้ลูกเขี่ยอะไรเดี๋ยวนี้สังคมของเราเริ่มคายออกเริ่มแบ่งเขตบางทีคนเฒ่าคนแก่ไม่รู้จัก เดินไปสนามบินว่าเลขนั้นอันนี้มันเครื่องนั้นมันจะขึ้นตรงไหนตรงไหนมองไปไหนก็มีแต่คนก้มหน้าเขี่ยก็เลยไม่กล้าถามความเป็นญาติเป็นมิตรมันก็เลยห่างกันก็สังเกตดูไหมคนไหนเขี่ยนี่ไม่ได้มองอะไรเลยบางทีเดินชนพระก็มีอาตมาต้องรีบหลบก็เพราะอะไรเพราะมันมัวแต่เขี่ยมันดูแต่เขี่ยอาตมานี่ใช้เหมือนกันแต่ห้าเครื่องร้อยไม่ต้องเขี่ยโทรถึงไหนโตอินเดียก็โทรมาก็รับได้จะไปเขี่ยมันทำไมเขี่ยจนไม่ไปโรงเรียนคนยุคนี้สมัยนี้เขี่ยจนทะเลาะวิวาทวัตถุเจริญขึ้นจิตใจของคนมันก็หยาบความเป็นญาติก็ห่างเหินเอารัดเอาเปรียบสารพัดอย่างตัวนี้แล้วมันจะทำลายคนเพราะอะไรเพราะใช้ไม่เป็นที่จริงมันมีประโยชน์ไม่มีถ้าเปรียบมันก็เหมือนดาบสองคมใช้เป็นมันก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นมันก็เป็นโทษถ้านักธุรกิจเขาเขี่ยเขาได้เงินเป็นแสนเป็นล้านไอเราเขี่ยนี่มีแต่หมดเงินหมดแล้วก็ยังขอต่างแม่ไปเติมเงินอีกนักศึกษาอินเดียนี่นะขณะเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานขี่จักรยานกันเป็นแถวเด็กวัย17-18นี่แหละของเราลองซื้อจักรยานให้ทีมันไม่ไปโรงเรียนเลยทำมาอายเพื่อนพอพ่อแม่ซื้อให้เราไปอยู่หลอกเดือนหนึ่งโรงเรียนเดือนสองเดือนสามก็เลยไปนอกรั้วโรงเรียนมีไว้เลยลูกโยม
มันต้องอยู่ที่พ่อที่แม่นะการอบรมสั่งสอนเราจะไปโทษเด็กต้องโทษตัวเราเราเป็นต้นเหตุเราเป็นต้นเป็นหลุมบางคนก็สอนลูกก็ไม่เป็นก็มีไม่เหมือนครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านจะสอนชี้ให้นำทำให้ดูแล้วก็ไม่ได้จี้นั่งประชุมกันอย่างนี้ท่านจะพูดมาพูดมันตรงจริตจิตใจเราเราก็ไปแก้ไขตรงไหนมันไม่ดีเราก็เอาออกไปแก้ไขจิตใจเจ้าของเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหานี่พอเชื่อฟังของครูบาอาจารย์เพราะศีลเรามีอยู่แล้ววินัยมีอยู่แล้วธรรมะคำสอนของพระเจ้าก็วางไว้ครูบาอาจารย์ก็เอามาสอนลูกศิษย์เห็นไหมหลวงปู่มั่นท่านองค์เดียวได้ช่วยศาสนาได้มากขนาดไหนถ้าไม่มีหลวงปู่เสาปู่มั่นปู่ชาเนี่ยศาสนาของเรามันคงหมดไปตั้งแต่นานถึงขาลงแต่นานแล้วหลวงปู่ชาเนี่ยเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝรั่งมังค่าเขาก็มาบวชทั้งที่ท่านก็พูดภาษาฝรั่งไม่ได้สักตัวนะแต่ท่านก็เอาธรรมะนี่แหละสอนธรรมะมันเป็นของธรรมชาติบอกเอาพริกให้ฝรั่งกินมันก็เผ็ดเหมือนเราเนี่ยเอาของหวานเนี่ยมันกินมันก็หวานเอาเกลือให้มันกินมันก็เค็มเหมือนกันเนี่ยท่านพูดอย่างเงี้ยเอาน้ำร้อนเนี่ยมันกินมันก็ร้อนเหมือนกันนั่นแหละนี่ท่านสอนอย่างเงี้ยสอนธรรมเอาธรรมชาติมาสอนพอเขาก็ยอมรับก็เหมือนกับเรานี่แหละไอ้ที่มาบวชมาปฏิบัตินี่ทำอะไรไม่ได้บางทีก็ทำตามข้อวัดเขานี่นะเขาทำยังไงล่ะตื่นขึ้นมาตีสามครึ่งก็ตีละครั้งแล้วก็เตรียมตัวลุกมาทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนาแล้วก็ออกสมาธิแผ่เมตตาต่อไปก็ปัดกวาดแล้วก็จับไม่กวาดใช่ไหมนี่แหละเวลาเขาเดินจงกรมเราก็มาเดินทำอย่างนี้แหละก็ให้ทำเหมือนเราได้ปฏิบัติเต็มที่บุญมันอยู่กับอันนี้แหละอยู่กับเสกิยวัตรนี่แหละบางคนนี่ไม่กวาดแล้วก็ยังทิ้งให้เพื่อนอีกเขามีเขาเรียกว่าคนมักง่ายสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอยู่ท่านจะสอนด้วยการกระทำถ้าคนรุ่นเก่าจะเห็นจะรู้ท่านเดินไปไหนท่านจะหยิบหลอดอะไรแม้แต่ฝาขวดแต่ที่เราแกะออกพลาสติกน้อยๆเปลือกลูกอมเนี่ยท่านจะหยิบอันนี้สอนด้วยการกระทำดีกว่าคำพูดบางอย่างเราก็ลองทำดูเพราะอยู่บ้านเรามันไม่มีวินัยแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งเงินเพราะมาอยู่นี่มันเป็นเวลาแต่มาอย่างเรามาตื่นมาทำวัดตีสามครึ่งเวลาปัดกวาดก็บ่ายสามโมงครึ่งเขาก็สัญญาณระฆังแล้วก็มาทำกิจวัตรปัดกวาดเนี่ยบุญมันอยู่กับอันนี้แหละอยู่กับเสกิยวัตรแล้วก็อยู่กับคนรอบข้างเนี่ยอยู่กับหน่วยงานอยู่กับสังคมอยู่กับบ้านเรือนเหล่านั้นเนี่ยสวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนรกก็อยู่ตรงนั้นนะคนเราก็มันเป็นคนอยู่มันคนไม่เหมือนกันนี่เรามาภาวนาให้จิตสงบยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนามันรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดนึกแล้วก็ปล่อยวางความคิดความนึกสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปพอเรารู้เท่ารู้ทันจิตปุ๊บจิตก้าวสู่ไปความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่อยากท
ทำบาปทำกรรมแม้แต่อยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นก็ไม่กล้าเกรงกลัวต่อบาปจะอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำยังมองซ้ายมองขวายังกลัวเทวดาจะเห็นนั่นคิดมันละเอียดจังเลยเออยังคนรู้อยู่หรอกว่ามันมิดชิดอยู่แต่กลัวเทวดาจะเห็นนั่นมันมีความละอายต่อใจตนเองถ้ายังเป็นคนเนี่ยมันไม่กลัวหรอกมันไม่เกรงหรอกเห็นไหมที่เดินเข้ามาบางทีนุ่งน้อยห่มน้อยปล่อยมาลุงตุงหลังแต่ก่อนเนี่ยเพ้นแต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้กลับเป็นคนไทยชาวพุทธหรอกมาต้องประนุ่งผ้าถุงเข้าในโบสถ์นุ่งผ้าถุงขึ้นไปกราบบนเรือนไทยจริงไหมหรอระวังนะอันนี้ก็อาจจะมีเนี่ยก็รู้อยู่ว่าจะแต่งตัวมาบวชรู้ว่าจะมาบวชสองวันสามวันก็นุ่งกางเกงขาดขาดนุ่งกระโปรงสั้นๆทั้งที่เสื้อผ้าอาภรณ์แต่นี่โลหนึ่งละไม่ถึง300อย่าทำอย่างนั้นนะเราเป็นชาวพุทธบอกลูกบอกหลานเราก็ต้องทำให้เขาดูแต่ก่อนเป็นมีแต่ฝรั่งตอนนี้มันมีแต่คนไทยอายเขาฝรั่งเขารู้แล้วเขารู้ประเพณีของเรารู้ขนบธรรมเนียมของเราเขาก็ปฏิบัติไปวัดไปวาเขาจะนุ่งเรียบร้อยเราก็ต้องอย่าทำอย่างนั้นช่วยกันเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ฝากไว้ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีสมัยก่อนตอนนี้มันไม่มีหรอกครับภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกับโยมนี่แหละคือช่วยกันช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราพอเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราอยู่บ้านนะมันคนละ3ตู้นู่นเห็นไหมหาชุดหนึ่งชุดงามๆชุดไหมไม่กี่ตังหรอกผ้าฝ้ายอะไรงามๆผ้าหมี่เอาไว้มานุ่งนุ่งมาทำบุญเอาไว้นุ่งมาวัดแต่ถ้าเราออกนอกวัดจะไปห้างไปบิ๊กไปอะไรภูเขาเทเลเชิญตามสบายอันนั้นไม่มีใครว่าจะนุ่งลมห่มแดดก็แล้วแต่โยมทำไมสมัยก่อนหลวงปู่ปัญญาเพิ่นพูดนะเวลาเพิ่นงานศพงานไหนเพิ่นจะเทศก่อนเพิ่นก็ว่าให้ผู้ใหญ่นั่นแหละบางทีก็ข้าราชการยังอยู่ในเครื่องแบบเพิ่นก็บอกว่าก็รู้อยู่ว่าจะมาวัดก็แต่งให้มันรัดให้มันงามหน่อยหลวงปู่ขอสักชุดหนึ่งเสื้อผ้าโยมเยอะแยะอยู่ที่บ้านขอชุดหนึ่งชุดไหมชุดงามๆไว้นุ่งมาวัดเพิ่นบอกอันนี้นุ่งน้อยห่มน้อยผ่าหน้าผ่าหลังหลวงปู่ท่านบอกทำให้พระหนุ่มเน้นน้อยสึกหมดท่านบอกแต่หลวงปู่ไม่เป็นไรแก่แล้วท่านว่าก็นั่นแหละเราก็ต้องช่วยกันอาตมานานๆมาก็เห็นบ่อยเหมือนกันไอ้เข้ามาเนี่ยถึงไม่มาบวชแล้วก็มาเนี่ยเลยแต่ที่อื่นเนี่ยมันมีอยู่ตามวัดอื่นวัดที่เขาไปอะไรไปจุดธูปไหว้พระสันติอุสันอะไรอันนั้นเนี่ยมันมีอยู่แต่ของเราเนี่ยมันเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็ช่วยกันอาตมาก็จะพูดอยู่อย่างนี้แหละเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็เทศเรื่องอื่นไปหมดเลยแล้วก็มาเอาตามใบตามเปลือกตามกระพีมันเนี่ยเพราะเราบางทียังปฏิบัติตามพระก็ไม่เป็นพูดกับพระก็ยังไม่เป็นบางคนตามธรรมะสว่างใจอาตมาเหมือนกันเนี่ยก็ต้องระวังช่วยกันไม่อย่างนั้นศาสนาของเรามันก็เดี๋ยวนี้มันถึงขาลงแล้วมันหมดพันเริ่มหมดพันหมดหน่อแล้วแต่

ก่อน40ปี50ปีก่อนพระสงฆ์องค์เนรในเต็มวัดไม่ว่าวัดไหนบ้านไหนแต่ยุคนี้สมัยนี้มันหมดพันเข้าใจไหมนอพันเหล่ากอก็คือสามเณรเนี่ยแหละเห็นไหมบางทีวัดสังฆทานเนี่ยมาประชุมกันสมัยก่อน300กว่ารูปพระมีเณรอยู่รูปเดียวเรื่องนี้ก็หายากละหมดเพราะอะไรล่ะ14ปี15ปีมันก็มีลูกแล้วทั้ง2คนน่ะนี่แหละไอ้ที่เราก่อของเราเนี่ยมันก็เลยไม่มีเนนแล้วก็หมดรุ่นหลวงปู่หลวงตาไหมตามบ้านนอกหลวงปู่หลวงตามรณภาพไปเหลือแต่ศาลากับต้นมะม่วงต้นมะพร้าวอยู่กับวัดกับนกพิราบเต็มไปเห็นไหมนี่แหละมันถึงขาลงพระก็น้อยลงน้อยลงเห็นไหมบวชทุกวันนี้ก็บวชถ่ายรูปเก็บวัน15วันเพราะอะไรเพราะหน้าที่การงานบังคับผู้ที่จะมาเป็นเนนสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นเหล่ากอเขาก็อย่างที่เห็นบางทีลูกโยมเนี่ยนะเห็นไหม15ปี16ปีมันก็มีครอบครัวแล้วบางคนโดยมากก็จะมากจะเยอะการจะเป็นผัวเป็นเมียกันในยุคนี้มันง่ายตามที่สังเกตดูแต่การที่จะเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยทีมันยากยากไหมล่ะมันไม่ยากเลยมันเอาไปทิ้งตามทั้งขยะเอาไปห่อไปทำเหมือนของเล่นเลยเหมือนของอย่างอื่นเป็นบาปเป็นกรรมนะอย่างนี้เวลาเรามาปฏิบัติธรรมไม่พอจิตสงบจิตรวมถ้าเราทำผิดอะไรไว้ในจิตใจมันจะผุดขึ้นมาให้เราเห็นบาปกรรมอะไรก็แล้วแต่นิดๆหน่อยๆถ้าจิตเรามาสงบนั่งมันจะเห็นมันจะผุดขึ้นมาอุปมาเหมือนน้ำใสๆมันปราศจากคลื่นลมนี่คลื่นลมไม่มีนิ่งเราจะมองเห็นลึกๆคำต่อว่าพ่อเถียงแม่อะไรไว้หรือทำบาปทำกรรมอะไรมันจะเห็นแล้วก็ไม่ไปต้องตกใจมันจะไปเห็นบาปก่อนถ้าเราไม่เห็นเงื่อนเราจะแก้ออกไหมถ้าไม่เห็นบาปเราจะละบาปได้ไหมถ้าไม่เห็นทุกข์อยู่ไหมเราก็จะเห็นธรรมไหมล่ะนั่นแหละบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจกินยาไปมันแท้งมันอะไรออกมาทำที่เขาเคยเป็นกันแล้วมาผู้หญิงจะมาติดอยู่ตรงนี้จะไม่ข้ามอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงองค์คุริมานบ้างสิเห็นไหมฆ่าคนมาเท่าไหร่จะเป็นพันอยู่แล้วพอเจอธรรมะคำสอนของพระเจ้าลืมเรื่องฆ่าคนเห็นไหมไอเรานี่ปึ๊บพอจิตสงบรวมแล้วก็จะไปเห็นสิ่งเหล่านี้อารมณ์ตรงนี้มันจะจรอสัญญาอันนี้มันผุดขึ้นมาให้เราเห็นเราก็เลยตกใจแล้วก็กลัวเป็นบาปกลัวเป็นกรรมเลยไม่ข้ามอารมณ์นี่เป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์ถึงจะนั่งสมาธิระดับแต่เป็นทุกข์อยู่ภายในคือเราไม่ใช้ปัญญาสอนจิตมันเป็นอดีตไปแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้เจตนาผ่านไปแล้วเราเอาปัจจุบันเนี่ยที่เราก็ไม่ได้สอนจิตก็เลยมีแต่คิดให้มันเป็นทุกข์จะเป็นอย่างนั้นคนเราก็เลยเป็นทุกข์เพราะความคิดเป็นสุขเพราะความคิดสังเกตดูเถอะถ้าคิดดีเนี่ยมันก็เพลินอารมณ์บางทีเดินไปคนเดียวถ้าเป็นผู้ชายก็ผิวปากถ้าเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นก็ร้องเพลงที่ตนชอบถ้าคิดไม่ดีเอาแล้วเดินไปก็เตะนู่นเตะหน้าไม่บอกบุญหรอกนั่นแหละก็เพราะอะไรเพราะความคิดเจ้าของเนี่ยมันทำให้เจ้าของเป็นสุขเป็นทุกข์คือเรารู้ไม่ทัน

รู้ไม่เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันจิตที่มันคิดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขท่านก็ไม่ให้ยึดทุกข์ก็ไม่ให้ยึดเฉยท่านก็ไม่ให้ยึดท่านให้มีพุทโธมีผู้รู้รู้เท่าทันความคิดความนึกแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ไม่ให้มันคิดได้มันไม่ได้จิตมันก็เป็นธรรมชาติที่จะคิดจะนึกขอให้เรารู้โอ้อันนี้คิดอดีตเรารู้แล้วมันก็ดับหมายโอ้อันนี้คิดอนาคตรู้แล้วมันก็ดับคิดถึงคนนั้นคนนี้ปุ๊บเราอย่าไปปรุงแต่งมันก็มีแต่เกิดกับดับเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆถ้ามันคิดปุ๊บนี่คือมันเกิดพอรู้ปั๊บมีสติรู้ปั๊บนี่คือดับลักษณะเราจุดเทียนขีดไม่ขีดปุ๊บขีดไม่ขีดปุ๊บนี่มันเกิดแล้วพอเราดับปุ๊บมันก็ดับลักษณะนั้นแหละแต่จิตนี่มันเร็วกว่าไอ้นี่อีกเร็วมากจิตไม่มีอันไหนที่จะเร็วเท่าลูกปืนกว่าจังชากว่าจิตไวกว่าแสงแรงกว่าเสียงเชื่อไหมว่าลูกปืนเนี่ยช้ากว่าจิตเชื่อไหมฮะเชื่อไหมโยมเชื่อให้ห้าคะแนนลูกปืนกว่าจะยิงไปถึงยิงสกัดอะไรกว่าจะถึงมันไปวู้กว่าจะไปถึงจิตเนี่ยลองคิดปุ๊บไปถึงที่นอนเจ้าของที่อยู่บ้านแป๊บมันไปถึงเลยเคยไปอยู่สหรัฐเนี่ยหรือประเทศไหนก็นึกปั๊บถึงแล้วเห็นไหมมันเร็วมากฉะนั้นถ้าเราไม่มาฝึกเนี่ยสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนภาวนาจิตสงบเนี่ยปุ๊บมันจะรู้ไม่รู้เท่าทันจิตนั่นแหละมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะความคิดนี่แหละเป็นสุขกับความคิดพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้คิดท่านให้รู้รู้เท่าทันความคิดพอเรารู้มากๆรู้ว่ากูเบื่อบางทีมานั่งภาวนาบางคนมาใหม่เนี่ยโอ้ยไม่อยากนั่งหรอกนั่งแล้วมันคิดว่าอ้าวไม่คิดมันก็คนหมดลมนั่นแหละแม้แต่นอนหลับมันก็ยังฝันมันคิดก็ดูมันคิดสิคิดดีแล้วก็ดูมันคิดไม่ดีก็ดูมันดูไปดูมามันก็เบื่อดูบ่อยๆดูไปภาวนาไปดูไปพอจิตมาแนบอยู่กับกายปุ๊บมันเบื่อระดับเบื่อความคิดละเลือกเบื่อเหมือนกับโยมที่ชอบหนังโอ้ชอบจังเลยหนังเรื่องนี้องบากคงไม่บากก็แล้วแต่เอามาฉายดู 4-5 ครั้งโอ้เบื่อหนังเรื่องนี้ไม่อยากดูแล้วน่ะเพลงอันนี้กูชอบจังเลยโอ้กูชอบเปิดให้มันฟังทีใส่หูมันเดินไปไหนก็ฟังก็เอาไปมาเบื่อน่ะเห็นไหมล่ะแต่เราก็ไม่เท่ารู้เท่าทันจิตมันคิดก็ดูมันคิดแต่เราอย่าไปปรุงไปแต่งมันเหมือนเราดูข่าวนี่เห็นไหมเขาจะฆ่ากันเขาจะข่าวอะไรรถชนอะไรเราก็ดูเฉยๆเราไม่สามารถจะไปปรุงไปแต่งอะไรได้อันนี้ดูมันไปดูไปนะคือเพื่อให้มีตัวรู้นั่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรารู้อย่างนี้เราจิตใจเรามันก็เบิกบานสงบเย็นอาตมาสอนนี่ไม่ได้ให้สอนให้สงบเอาโยมนั่งหลับตาดูความคิดเจ้าของนะบางครั้งนะบางครั้งก็เอาโยมนับลมนับถอยหลังตั้งแต่100นับลงมาอย่างนี้ได้ผลเหมือนกันนะได้ผลนะนี่นะไอ้พวกที่ไม่สงบนี่แหละนับเลยตั้งแต่10099 98นับในใจ97 96 95 94 93 92 91 89มาเนี่ยนะพ่อใหญ่ทายกลุงหมัดบนกองในที่โพดอยู่เรือนไทยทุกวันก็ให้นับลมเนี่ยขนาดอยู่บนรถอันนี้สอนอยู่บนรถอันนี้รถมันวิ่งก็เอาโยม
ตั้งสตินับลมนะผมบอกมันก็ให้นับอย่างนี้แหละไม่ถึง50เลยนั่งเบาะอยู่ข้างๆกันลุกลงมากราบแล้วกราบอีกโอ้โหพระคุณเจ้าโอ้ผมมาอยู่วัดนี้ก็นานแล้วไม่เคยได้สมาธิเลยถามแกได้เลยอันนี้พอนับนี่ยังไม่ถึงกลับมาถึง150นี่ปุ๊บคิดมันรวมโอ้ขนลุกขนผองด้วยเห็นไหมล่ะสามเณรก็เหมือนกันบอกกันอย่างสิจะให้มันเป็นพูดลมเก้าโทรมันก็โทรได้สามโทรเท่านั้นเวลามันก็โกรธกอกกเป็นยานอนหลับเหมือนกันลองเอานับดูนะเวลาเพิ่นเวลานั่งสมาธิอยู่ผู้เดียวก็ดีอยู่อะไรก็ดีหรือนั่งไปกับรถก็อะไรกันนับถอยหลังลงมาคืออะไรคือมันกลัวมันจะหลงนะสติมันจะประคองกับคิดเหมือนเขานับเงินในธนาคารเนี่ยเมื่ออาตมายังโอ้พวกนี้มันต้องมาเก่งแท้มันนับอยู่ในปากมันยังคุยกับเราอยู่ไอเรานับ1,000นี่ก็ยังหลงก็เลยถึงไม่อยากได้เงินเลยเอาบาทเดียวพอแล้วรวยกว่าเศรษฐีแล้วเห็นไหมโยมยังได้กินด้วยก็เพราะบาทเดียวเนี่ยใช่ไหมเลี้ยงโยมได้ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ฮะนั่นแหละมันต้องเอาหลายๆอย่างแต่บางทีเราก็ลองพุทโธดูพุทโธมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เอาอย่างใหม่ทุกอย่างมันอยู่กับนี่แหละบางทีก็นั่งเห็นกายที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยก็ดูกายเอาจิตมาดูกายเจ้าของวางมือวางอะไรนั่งอยู่เนี่ยค่อยๆดูไปเห็นกายที่นั่งอยู่รู้จิตที่คิดนึกไปเห็นลมที่เข้าออกเอาอยู่เงี้ยละ3อย่างเหมือนอุปมาเหมือนอาหาร3อย่างเนี่ยโยมต้องชอบในรสอาหารรสหนึ่งนั่นนั่นแหละมันต้องเอาอะไรอย่างการภาวนามันเป็นอุบายล่อจิตทั้งนั้นแหละเหมือนเราเสียบเจือล่อปลานั่นเอาปลาบึกเสียบปลามันก็ยังไม่ติดเอาหมูยอเสียบมันยังเอาหอยแครงเสียบเอาโอ้มันชอบไอ้นี่วะน่ะเขาหน้าเราก็เสียบตัวนี้เข้าไปดิกิจของเราเหมือนกันขนั่งเขาหน้าเราจะภาวนาตัวนี้แหละมันทำให้กิจเราสงบรวมเป็นสมาธินั่นอาตมาเนี่ยท่านเข้าปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรก่อนดูกายนี่แหละก่อนดูกายภายนอกปุ๊บดูกายชัดแล้วก็เข้าไปดูจิตพอดูจิตนี่ก็เอากิตไว้ข้างในน่ะปึ๊บมันก็ไม่เห็นกายตัวนี้กายก็หายแล้วก็เห็นแต่จิตสว่างสงบอยู่ข้างในนั่นแหละบางทีเราบางคนถนัดพุทโธแล้วก็เอาพุทโธพุทโธพุทโธถ้าพุทโธมันหายไปแล้วพอลมละเอียดลมละเอียดพุทโธหายแล้วก็ปล่อยมันหายไปเองหรอกโยมก็อาจจะมีเนี่ยพูดที่ไหนตอนลมละเอียดละเอียดแล้วนึกพุทโธพุทโธมันละเอียดลมละเอียดปุ๊บพุทโธมันจะหลุดไปเองหายไปเองทีนี้คนผู้ฝึกใหม่นี่ก็ไปคว้าเอาพุทโธอีกเอามานึกอีกวันบางคนก็ลมละเอียดเข้าพอปล่อยพุทโธลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเหมือนมันจะไม่หายใจกลัวใจจะขาดกลัวเจ้าของจะตายก็สูดลมอีกมันก็เลยไม่สงบสักทีเพราะน้ำมันจะนิ่งแล้วก็เอามือไปคนเด็กมันจะนอนแล้วก็ไปแย่มันมันก็เลยตื่นมาร้องอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปโทษเด็กแล้วก็ไปโทษเจ้าของว่าไม่สงบพุทโธพุทโธไปลมมันละเอียดพุทโธจะหายแล้วก็ปล่อยวางพุทโธเอาไว้มาดูลมลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ภาวนาก็ได้ดูลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเป็นเอกคตาลมปุ๊บลมหายหมดพละไป2อย่างเห็นไหมแต่ก่อนเราแบกหนักๆเอา2อย่างทิ้งไปแล้วมาดูอะไรก็ดูจิตไปเลยโอ้ดูจิตที่สบายจังเลยเหมือนเดินตูเป่าทีมันไม่ได้แบกพละอะไรไม่ได้ภาวนาเลยอะไรพอคิดเนี่ยมันสงบเนี่ยมันจะสว่างตัวเบา
จิตที่เบาตัวเบาบางคนว่าเหมือนจะลอยขึ้นบางคนก็ขนลุกขนพองสะท้านไปตัวแล้วก็ดูอาการมันดูเฉยๆจิตมันไปพักผ่อนบางคนเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยมันจะมีแต่สัญญาอารมณ์เอาไม่อยู่แล้วก็ตามดูเลยปล่อยมันไปคิดตามดูมันไปมันจะคิดเห็นหมดเนี่ยตั้งแต่อดีตมาจำความได้คิดเห็นหมดปล่อยมันไปคิดปล่อยไปปล่อยไปพอคิดไปไปไปมันจะหมดมันเป็นสัญญาที่เราทำไว้นะอดีตมาพอมันหมดแล้วปุ๊บจิตจะกลับมาจิตกลับมาแล้วก็ภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจไม่เกินนาทีสองนาทีนะจิตจะรวมวูบเลยบางคนโอ้ตอนภาวนาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่สงบก็คือเราจิตมันยังมีกำลังอยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วก็ไม่ปล่อยไปเหมือนเราดึงบัวดึงควายเนี่ยดึงมันเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องปล่อยเชือกมันเลยปล่อยไปมันก็จะไปกินยาพอกินยาอิ่มมันก็นอนเฉยแล้วก็ไปจูงเอาตอนนี้นั่นแหละจิตพอมันไปคิดไปนึกว่าสัญญาเก่าๆพอมันหมดมันจะกลับกลับมามันก็เหมือนเราออกไปทำงานโอ้เมื่อยจังเลยพอเข้ามานั่งแค่ตรงนี้ลมดีจังเลยปุ๊บเห็นหลังลงโกนกอกๆเลยนะนั่นแหละหลับคิดก็เหมือนกันพอปาปุ๊บมันจะมาผักเลยกำหนดบางทีแป๊บเดียวนั่นแหละรวมวูบเลยแล้วก็ตั้งสติไว้ตั้งสติประคองไว้ถ้าเราไม่มีสติแล้วก็ปล่อยจิตไปมันก็จะเป็นนิวรณ์มันก็จะซึมเข้ามาซึมเข้ามาเหมือนเราเอาอะไรยาสลบมาหล่อๆแล้วมันก็จะทำให้ห่วงตั้งสติไว้ประคองจิตแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงเนี่ยจากจิตของเราที่มันปล่อยวางอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบของจิตไม่มีทำไมแล้วเราจะไม่เจอก็ยังบอกว่านั่งเราเห็นอะไรบ้างไหมก็ยังเห็นความสงบไหมเห็นจิตเจ้าของไหมเห็นความคิดไหมมันต้องเห็นทุกอย่างอย่างมันปวดตั้งนานๆมันปวดเมื่อยแล้วก็ต้องมาเห็นมันอีกพอเห็นตรงมันปวดมันก็เริ่มไม่ใช่มันปวดทีเดียวหรอกมันจะค่อยๆจากเย็นๆแล้วก็มาเป็นชาชาแล้วก็ค่อยร้อนร้อนแล้วมันก็ปวดระอุพอตอนนี้เรารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันมันปุ๊บแล้วก็เอาจิตไปเกาะไว้ตรงเนี้ยตรงว่ามันปวดเนี่ยที่มันก็ยังไม่ปวดโอ้ยปวดปวดมันก็เลยปวดปวดทั้งกายปวดทั้งจิตเหมือนเราไปจับไฟเนี่ยโอ้ยร้อนร้อนแล้วไม่ปล่อยมือมันก็ร้อนอยู่อย่างนั้นจับน้ำแข็งก็เย็นเย็นเย็นแล้วไม่ปล่อยมือมันก็เย็นทีนี้ปล่อยอะไรเราเอาจิตไปกำหนดรู้ทุกก่อนอ๋อมันทุกข์มันอยู่ตรงนี้ขานี่แล้วก็แยกจิตออกจากกายนี่ออกจากนี้มาอยู่จิตก็อยู่ส่วนนี้ปอดก็อยู่ส่วนนี้เห็นมั้ยนั่นแหละมันก็เลยปล่อยวางตรงนี้แล้วมันก็ไม่ปวดแล้วมันผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมมันพอเราปวดหน่อยๆแล้วก็จะโอ๊ยนั่งแล้วก็ปวดแล้วก็เมื่อยไม่สงบก็จะอ้างต่ออย่างนี้แหละอ้างเปลือกๆอยู่ตรงนี้แหละกินข้าวคำเดียวแล้วอิ่มมีไหมนั่งอยู่ดีแหละอาบน้ำครั้งเดียวเอาไหมแต่พระทำได้นะ15วันอาบทีเอาจริงอันนี้ในพระพุทธเจ้าท่านก็สอนในวินัยให้ภิกษุอาบน้ำหย่อนกว่าครึ่งเดือนก็ไปเดินธรรมยาตานี่แหละอินเดียเนี่ยพอบ่ายสี่โมงมาเนี่ยมันก็เย็นเนี่ยกว่าจะถึงที่พักก็สองทุ่มมันหนาวยิ่งกว่าอะไรโยมใครไปอาบที่ถ้าไม่แข็งตายนะก็อาศัยน้ำอุ่นที่มีเขาต้มน้ำอุ่นมันก็ผ้าเราเพิ่มหน่อยก็ผ้าซุกน้ำอุ่นปีบแล้วก็เช็ดตัว
15 วันถึงได้พักแล้วก็สงบ

มกันโอ้ก็เลยยอมรับพระพุทธเจ้าให้ภิกษุอาบน้ำได้ก่อนกว่ากึ่งเดือนสมัยพุทธกาลเนี่ยเดินทีละ500ทีละ1,000ลูกเห็นไหมก็คงจะเดินอย่างนี้แหละกว่าจะถึงที่พักเนี่ยพอบ่าย3โมง4โมงเนี่ยมันเริ่มเย็นแล้ว6โมงเนี่ยเย็นหนาวมากนั่นแหละแต่อยู่บ้านเราไม่ได้หรอกไม่อาบแค่วันหนึ่งสองวันเป็นไงมีเรื่องเลยไม่ผัวก็เมียนั่นแหละเราต้องลงมาพิจารณาที่ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราเนี่ยมันสะอาดเราเป็นนักปฏิบัติเราอย่าไปพูดปลายเหตุเห็นไหมบางคนก็โอ้เสื้อสกปรกจังเลยเสื้อกางเกงเสื้อผ้าสกปรกนี่คือไปเอาไปเหตุถ้านักปฏิบัติอย่างเราเนี่ยนะผู้มีศีลมีธรรมทรงศีลเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกมาโอ้โหร่างกายของเราเนี่ยมันสกปรกจริงๆโสโครกปฏิกูลจริงๆเสื้อผ้าเราซักใหม่ๆเลยใส่วันเดียวเนี่ยมันดำแล้วสกปรกนี่มันจะพูดกลับกันอย่างเงี้ยพูดให้มันเห็นตามความเป็นจริงธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไอ้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกบวชกุลบุตรกุลธิดาเหมือนเราก็เห็นไหมแค่บวชศีล8เพิ่นก็ยังสอนในเกสาโลมานาคาทันตาตะจูนี่พระพุทธเจ้านี่ท่านให้เห็นด้วยตาเนื้อนี่ไงให้เห็นด้วยตาเนื้อก่อนถ้าเราไปอินเดียนั่นเนี่ยมันจะเห็นชัดมาก เล็บกดสกปรกหัวเหือนี่ไม่เคยสระเคยอะไรเลยมันโอ้ยขนเขินเด็บสกปรกมากนั่นแหละท่านก็เลยให้เห็นตรงเนี่ยเขาไม่สระไม่อะไรเนี่ยอยู่กับดินอยู่กับขี้วัวขี้ควายไปอะไรมันเพิ่นก็เลยเอาตรงนี้แหละมาเป็นปัญจกรรมฐานในเวลาเราบวชนั่นไอของเราเนี่ยปุ๊บพออะไรมันสะบ่อยล้างบ่อยมันก็เลยไม่เห็นความจริงที่มันปรากฏขึ้นกับร่างกายของเราแต่ที่จริงเนี่ยถ้ารู้จักพิจารณาเนี่ยมาจะกินข้าวก็ดีเห็นไหมเพิ่นก็พิจารณาอาบน้ำสงน้ำม้วนน้ำลายแปรงฟันทุกอย่างนะมันมีแต่ของปฏิกูลที่จริงมันไม่ได้มีอะไรดีอะไรอยู่ในธาตุขันธ์ของเราแต่กิจมันก็ไม่ยอมเห็นไหมมันต้องอาศัยฝึกสมาธิฝึกให้มันชำนิชำนาญเข้าออกสมาธิเป็นให้มันรู้เท่ารู้ทันอารมณ์รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดนึกแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูสังขารร่างกายเท่านั้นยังไปดูศพผ่าศพแล้วก็เห็นม้าตายเห็นอะไรแล้วก็เห็นมันก็เลยว่าเป็นธรรมดาก็จริงอยู่การเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ที่ยังไม่เกิดที่ยังไม่ตายนี่สิมันไม่เป็นธรรมดาเลยเชื่อไหมตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยมีลมเนี่ยไม่เป็นธรรมดาเลยดูจิตเราทีนาทีหนึ่งมันคิดเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงมันคิดเท่าไหร่บางทีคิดเป็นบาปบางทีคิดเป็นบุญบางทีคิดโกรธบางทีคิดพยาบาทอาฆาตโมหะราคะโทสะอะไรสารพัดอย่างอันนี้ที่จิตไม่ได้ฝึกมันจะคิดเป็นนั่นมันน่านี่แหละถึงว่ามันไม่เป็นธรรมดาอย่างเรามานั่งอยู่งี้เห็นไหมคิดแล้วก็คิดง่วงนอนบางคิดถึงบ้านคิดถึงกังวลไปทุกอย่างนั่นแหละคนถึงบอกให้ฝึกสติยังไงสติปัฏฐานสี่เนี่ยอยู่บ้านก็ได้โยมยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอะไรก็ให้มันจิตก็อยู่กับการทำกวาดเนี่ยก็กวาดให้อยู่อย่างนี้ซักผ้าก็ให้จิตเราอยู่กับซักผ้าทำกับข้าวอยู่ทูบ้านอยู่เขียนหนังสืออยู่ก็ให้จิตหรือเดินไปไหนมาไหนนี่เอาเดินไปกับกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยนึกในใจฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะรู้เองไม่ต้องพูดก็รู้
ม้แต่จะเหยียบก้อนหินอะไรนะรู้หมดนี่คือรู้ละเอียดทั้งรู้ทั้งเห็นมันอันนี้เราเวลานั่งนิ่งเวลานั่งนี่ใสเวลาไปใส่รองเท้าก็สึกสากสึกสากกล้าไปหลุดหมดขาดรั่วหมดสติปัฏฐาน4นี่เป็นแก่นธรรมฝึกอย่างอาตมาพูดนะกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยบางทีเราเดินอยู่ต้นเท่าต้นแก่เราก็ไม่รู้ว่าขาซ้ายกับมือขวามันจะสลับกันอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ขาซ้ายนี่มันจะไปกับมือขวาแต่ครับวันนี้ขาขวามันจะไปกับมือซ้ายเอาสังเกตดูให้คนอื่นเดินให้ดูก็ได้นั่นแหละเราก็ไม่รู้เนี่ยมันธรรมะมันอยู่กับตัวเราเนี่ยนะลองเอาไปทำดูเดินไปไหนมาไหนนี่แหละอันนี้เมื่อจะไม่จะมาเดินจงกรมโยกย่างเหยียบหยุดยืนหนออันนี้มันก็ใช่เราฝึกช้าๆนี่เราต้องไปจากช้าๆก่อนเพราะจิตเรามันเร็วพอต่อไปเรารีบแล้วก็เห็นไหมกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจใช้เพราะกายเรามันไหวถ้าเราสติมาดูใจเรามันจะรู้รู้เท่ารู้ทันมันจะคิดจะนึกอะไรปุ๊บเหมือนรถเบรกดีๆเหยียบทีเดียวหัวคว่ำเลยนั่นเรียกว่าสติเป็นสัมปชัญญะปัพพะแม้แต่จะคิดก็ลองรู้ก่อนมันที่จะออกมาเป็นเสียงนะก่อนจะคิดก่อนก็อาศัยฝึกอย่างนี้แหละจะนอนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างนี้นี่แหละเป็นสนามแข่งเป็นสนามฝึกนี่คือลานธรรมเนี่ยแข่งกับนั่นแหละแข่งกับใจเจ้าของวิธีฝึกหลวงพ่อท่านก็บอกท่านก็สอนให้หนูมาสวดมนต์มาเดินจงกรมมั่งภาวนาอยู่นี่แหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ปฏิบัติจิตนี่แหละนะทุกอย่างปฏิบัติจิตครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาชำนิชำนาญเห็นไหมท่านไม่ได้ไปนั่งสมาธิกับโยมหรอกไม่ได้ไปนั่งหลับตาเพราะท่านเดินอยู่ไหนจิตก็เป็นสมาธินั่งเดินไปไหนเห็นอะไรก็เป็นวิปัสสนาเห็นได้ยินเสียงท่านก็สักแต่ว่าเสียงท่านดูไปอยู่ญาติโยมดูอะไรไปท่านก็ไม่ได้ไปปรุงไปแต่งตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเห็นไหมถ้าเป็นจิตวิสุทธิเทพวิสุทธิธรรมท่านจะเห็นเราเดินไปเป็นโครงกระดูกเห็นไหมนั่นแหละถ้าผู้มันยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่มันก่อนนั่นมันก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้แหละเป็นเหยื่ออันโอชะของกิเลสคนเราแย่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็อันเดียวนี่แหละเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์บ้านแตกแสแหลกขาดช่อราดบังหลวงเอารัดเอาเปรียบก็เพราะอันนี้แหละก็เพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ผู้มากมากในสิ่งเหล่านี้นะก็เหมือนรถติดลมยิ่งดิ้นยิ่งมีมากนึกว่ามันจะพอนั่นแหละก็เหมือนรถลึงเครื่องเท่าไหร่ก็ยิ่งจมลงติดลมติดทรายนั่นดังนั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องให้มันรู้เท่ารู้จริงถ้าเราไม่รู้เท่าทุกข์รู้สุขรู้การเกิดการดับ
ของมันนี่มันก็หาทางออกยากเหมือนกันเหมือนเราเดินในป่าไม่มีไฟฉายนั่นเนี่ยฉะนั้นสมาธินี่ถึงเป็นแสงสว่างสองทางแค่กิจสงบหน่อยเดียวนะมันก็เกิดสว่างเป็นแสงสว่างสองทางให้เราเดินออกจากซอยออกจากป่าไปสู่ถนนใหญ่แต่พอไปสู่ถนนใหญ่เห็นไหมบางทีเราก็จะเห็นรถมันวิ่งไปวิ่งมารถหลายๆยี่ห้อหลายๆสีเหมือนกับความคิดของเราเนี่ยเห็นไหมสารพัดที่มันจะคิดแต่เอาได้สักอย่างไหมคิดอยากได้นู่นคิดอยากได้นี่คิดอยากเป็นนู่นคิดอยากเป็นนี่มันเป็นได้ไหมมันได้ตามมันคิดไหมก็เหมือนเราไปเดินไปถึงถนนใหญ่ไปเห็นรถก็รู้สึกว่าแต่ชอบโอ้โหรถเบนซ์คันนั้นสวยรถอันนั้นสวยมากอะไรได้ไหมมันก็ไม่ได้มันเปรียบอย่างนั้นนะเปรียบเป็นวัตถุบางคนเห็นไหมฝันว่าได้เงินโอ้ได้เงินมาเอามาวางไว้ข้างหมอนพรุ่งนี้กูจะไปเที่ยวจะไปซื้อของพอตื่นมาอ้าวกูฝันเนี่ยว่ะแต่เวลาฝันว่าเขาฆ่าเขาฝันไม่ดีอะไรเป็นทุกข์เห็นไหมต้องไปหาพระสะเดาะเคาะต่อชะตาบูชาโชคเขกระโหลกม้วนน้ำหมากสันติวกอกตอกตอกตอกแล้วไปอ่านดูไอ้นั่นใบนะมันกลับไม่ดีนี่ก็เลยเป็นทุกข์อีกดูสิความดีมันอยู่ที่เราดิไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองเห็นไหมจอดรถนี่แล้วก็จอดให้มันถูกกฎระเบียบกฎหมายจราจรของเขาใครก็จะไปลอกรถหรือใครก็จะไปเขียนใบสั่งใช่ไหมขับรถก็รู้ทางเอกทางโทแล้วก็ไปของเราเนี่ยเขาไม่ได้จับหรอกทะเบียนเธอขาดแล้วก็ไปต่อไปอะไรเนี่ยเขาไม่จับหรอกศีลธรรมก็เหมือนกันเรามีศีลมีธรรมเนี่ยปุ๊บมันมั่นใจมั่นใจตนเองมั่นใจกับผู้อื่นผู้อื่นพอเห็นมีศีลมีธรรมอาการสำรวมเขาก็อยากมาหาอยากมาคุยแล้วมันสนุกมันคุยแล้วมันสุขใจนั่นแหละมันไม่สนุกหรอกมันมีปิติดีใจเหมือนกับพ่อแม่เรามีศีลมีธรรมเห็นไหมลูกนี่ก็อยากไปคุยไปสอนเหมือนพ่อหลวงรอเก่าของเราสมเด็จย่าอยู่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยต้องไปทานเสวยพระกหารอยู่ทุกวันจะเว้นก็เฉพาะวันพระดูสิพ่อหลวงของเราสุดยอดประเสริฐที่สุดในโลกวันนั้นแหละที่วันในหลวงไม่ไปเพราะอะไรเพราะไปกินข้าวไม่ได้ถือศีลอุโบสถถ้าวันธรรมดาก็จะไปเสวยพระกหารกับสมเด็จย่าพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูอาตมาอ่านไปดูไปเนี่ยโอ้ขนลุกขนพองปิติแล้วก็เลยนึกมาหาตัวเองกูก็พอใช้ได้หรอกไม่เคยทำให้พ่อให้แม่ลำบากเท่าไหร่หรอกถึงกูจะเกเรอยู่จรจัดอยู่กูก็ไม่พ่อแม่กูเสียเงินหรอกเออก็เลยภูมิใจแต่แล้วพอออกมาบวชนี่เพื่อแม่ก็เหมือนโปรดแม่ได้ก็ดีใจโปรดแม่ได้หรือได้ให้ไปยังอาการสงบปิติดีใจนั่นแหละแม้แต่ลูกของโยมก็เหมือนกันพอลูกไปบวชนี่ปุ๊บโอ้กิจเกาะชายพระเหลืองล่ะพอจะนอนปุ๊บโอ้พรุ่งนี้จะทำอะไรเนาะอาหารกับข้าวอะไรเนาะไปหาป้าลูกชายคิดแต่เรื่องอยู่นั่นเรื่องอื่นไม่คิดหรอกคิดแต่เรื่องพระลูกชายอยากมาวัดอยากมาเห็นนั่นแหละพ่อแม่จะมีความสุขมากในชีวิตหนึ่งในเมื่อเห็นลูกชายบวชเป็นพระนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดถึงจะบวชน้อยขนาดมาเป็นพระขาวอยู่นี่ยังไป
อวดหมู่เลยโอ้ลูกดิฉันจะไปบวชที่วัดสังฆทานตอนนี้ไปเป็นพระขาวอยู่ยังไปอวดสรรพคุณของลูกแล้วดีใจพอวันบวชจริงๆโอ้ยน้ำตาไหลเลยอยู่ในโบสถ์เห็นไหมนี่แหละคือความสุขในชีวิตนี้ของพ่อแม่ก็คือเห็นลูกชายบวชถ้าผู้หญิงก็รับปริญญานิดเดียวหน่อยเดียวก็จางเพราะอีกหน่อยมันแต่งงานก็ไปอยู่กับสามีก่อนแต่พระลูกชายนี่เพื่อบวชแล้วก็ถ่ายรูปติดเอาไว้ข้างบ้าน10ปีเพื่อนไปหมู่ไปนี่ลูกชายที่ฉันบวชให้ฉันแล้วนะเห็นไหมปีติดีใจเชื่อไหมไม่เชื่อก็ลองเอาลูกชายโยมมาบวชดูนั่นแหละชีวิตหนึ่งนี่เราเขาว่าเกาะชายพระเหลืองลูกไม่ใช่แบบแม่ตายพ่อตายแล้วก็ไปบวชจูงพ่อจูงแม่อันนั้นมันงมงายเป็นประเพณีที่งมงายไปทั่วทำลายพระพุทธศาสนาเห็นไหมไอ้ที่บวชนี่ยังเมาอยู่เลยพอแค่เอาไปเบียนศพขึ้นเมนนะปุ๊บยังไม่ได้เผาแม่มันเลยเวลาสึกแล้วก็กินเหล้าต่อแล้วบอกว่าบวชจูงแม่จูงเจ้าของนรกฉะนั้นเราต้องทำเองให้ทานเองมารักษาเองมาปฏิบัติเราเองอย่างนี้แหละถ้าเราทำไว้มากๆก็เหมือนเรามีเงินฝากธนาคารไม่ต้องไปขอลูกไม่ต้องไปขอใครแล้วแม่มีเงินฝากไปธนาคารแล้ว200,000ก็พอแล้วศพกูไม่ขอใครแต่ถ้าพี่บุญแล้วปุ๊บเราทำบุญไว้เยอะให้ทานไว้เยอะปฏิบัติธรรมไว้เยอะรักษาศีลไว้เยอะจิตมันจะมีพลังถึงจะตายก็ไม่ยอมไม่กลัวที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะนั่งสมาธิอดทนอดหลับอดนอนอดทนปวดโดยทำไมเอาไว้ใช้ตอนที่เราจะหมดลมครั้งสุดท้ายนั่นแหละจะไม่มีใครช่วยเราได้เลยหมอก็ช่วยไม่ได้แม้แต่หมอเองก็ช่วยหมอไม่ได้ภรรยาไปดูสามีสมมุติว่าสามีป่วยอย่างเงี้ยก็ช่วยกันไม่ได้ก็ให้กำลังใจกันนิดหน่อยแต่พ่อแม่ไปก็ยังไม่เท่าภรรยาสามีนะถ้าสามีไปดูหรือภรรยาไปดูนี่จะดีกว่าพ่อแม่ไปดูพ่อแม่นี่อาจจะ50บางทีนะแล้วภรรยาสามีอาจจะ70หรือเป็น100นะในที่สุดในเมื่อมันอาการมันหนักแล้วมันจะหมดจริงๆแล้วลมครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็อาศัยอะไรนึกอะไรก็นึกถึงบุญนึกถึงบุญที่เราทำที่เราสร้างบุญจะไปช่วยตอนนั้นเนี่ยช่วยประคับประคองจิตเราไม่ให้ดิ้นไม่ให้รนไม่ให้มีเวทนาให้พลังใจของเราถึงจะตายก็ยอมจิตมันจะดีมันจะนึกถึงบุญนะจิตเกาะบุญถ้าทำแต่บาปแต่กรรมในจิตเขาจะไปเกาะตรงนั้นเหมือนมันฉุดลงเลยนะมันไม่มีที่พึ่งมันไม่มีที่เกาะ อย่างน้อยๆมันว่ายน้ำไปอย่างเงี้ยพอมันเรายังมีไม้พอได้อาศัยประคับประคองไปนั่นแหละสังเกตไหมเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าโยมก็ดีหลวงปู่หลวงตาก็ดีเวลาท่านจะแตกกายทำลายขันจะตายนี่จะไม่มีอาการที่แบบดิ้นรนค้างอื้อแล้วก็ร้องโครนค้างไม่มีว่าทุกข์มันมีไหมเวทนามีไหมมีแล้วก็อาศัยที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเคยข้ามเนี่ยข้ามเวทนาอันเนี้ยแล้วก็รู้จักแยกกายแยกจิตมันทุกข์มันอยู่ที่กายแยกออกมาทีมาดูอยู่กับจิตอยู่กับลมเราอยู่กับจิตมันเลยอยู่คนละส่วนเลยกายกับจิตพอหมดลมปุ๊บไปเนี่ยเห็นมั้ยจิตก็สว่างไปเลยนะมีสุคติเป็นที่หวังถ้าจิตเรายังกังวลนู่นกังวลนี่ห่วงนู่นนี่เมื่อหมดลมปุ๊บเป็นทุกขติเลย

มืดตึ๊บเลยเป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติวิญญาณล่องลอยคอยบุญเวลานั้นก็ไปเห็นศาลพระภูมิอยู่ตรงเออกูมีที่อยู่แล้วเว้ยเลยไปหลบอยู่ตรงนั้นนะพอไปหลบอยู่ตรงนั้นเจ้าของบ้านก็เอากล้วยหอมไปน้ำส้มไปตั้งไปตรงศาลนั่นแหละเออสบายแล้วไปกูไม่ไปไหนหรอกกูได้ที่อยู่แล้วพอเจ้าของไปต่างจังหวัดหิวเลยทีนี้หิวกล้วยหิวน้ำส้มหิวผลไม้กลับมานี่กูจะทำให้มันเก็บท้องเก็บไส้เลยเป็นอย่างนั้นนะพอไปเลี้ยงผีต้องเลี้ยงพระนะเออก็เหมือน

ต้องเลี้ยงพระนะเออก็เหมือนบ้านล้างบ้านอะไรเห็นไหมคนจรจัดเขาก็จะไปอยู่หมู่โจรหมู่ขโมยเขาก็จะไปอยู่นั่นแหละหรือสัตว์เดรัจฉานมันก็ไปอยู่อันนี้ก็เหมือนกันจะให้เทวดาเขาไปอยู่ก็ไปอยู่อะไรเขามีวิมานเขาเนี่ยเขาจะไปอยู่ทำไมทำไมเออเขาไม่มาใกล้มนุษย์หรอกเขาบอกเหม็นสาบเทวดาก่อนจะไปเป็นเทวดาเขาก็เป็นแบบเรานี่แหละมานั่งทรมานอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทรมานกายเรานะมันทรมานกิเลสเราต้องมองอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นทรมานกิเลสเหมือนพระท่านไปอยู่ตามป่าท่านอดหลับอดนอนอดอาหารนี่ไม่ได้ใช้ทรมานกายทรมานกิเลสจิตก็อยู่กับธรรมถือธรรมเป็นใหญ่ที่พระพุทธพระธรรมเป็นสรณะที่พึงเอาธรรมเป็นใหญ่เห็นไหมทำไมมันอยู่ได้ล่ะอดอาหารมันก็ไม่ตายหรอกเก็บวัน15วันไอเราถ้าได้ไม่ได้มาฝึกอีกวันหนึ่งมันก็หิวแล้วสองวันเนี่ยกูตายแน่ก็บอกนั่นมันล้วนอยู่กับที่จิตนะอยากนี่มันเป็นกิเลสทุกอย่างอยากอะไรก็แล้วแต่เอาอยากนอนเนี่ยเอาไหมอยากนอนกับง่วงนอนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยใช้จ่ายกับใช้สอยก็ไม่เหมือนกันอยากกินเห็นไหมคำว่าอยากนี่มันเป็นกิเลสอยากกินข้าวจังได้โอ้ยอยากกินข้าวอยากกินข้าวพอไปเปิดตู้ดูสิมีแต่ข้าวอยู่แต่ไม่มีกับหรือกับหรืออาหารที่ไม่ถูกใจโอ้ยกูไม่อยากน่ะเห็นไหมเออแต่ถ้าหิวที่บัดนี้หิวนี่คือธาตุมันต้องการโอ้ข้าวแห้งๆก็จะโอ้ยหมดหม้อข้าวแห้งๆตักมาน้ำปลาใส่เข้าไปหมดสองจานสามจานอันนี้หิวนี่ธาตุมันต้องการถ้าอยากมันเป็นกิเลสถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแห้งสามน้ำสองออกมาทั้งไอศกรีมอีกออกมาไม่เห็นสับปะรดเห็นมะม่วงอยากอีกเห็นไหมกินไปด้วยความอยากท้องนี่ถ้ามันพูดได้มันจะยอมบอกว่ายกธงขาวยอมแล้วบางคนเป็นเบาหวานอยู่ก็ตายช่างมันกูอยากพอกินไปเป็นจริงๆอีกเบาหวานขึ้นเนี่ยต้องหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะโยมอยู่แถวๆที่อยู่นะวันหน้าก็เลยแกล้งๆเดี๋ยวกูจะซื้อแตงโมในฝากไปให้เราหน่อยมันชอบลูกมาเล่าให้ฟังก็มาวัดเนี่ยเวลาก็พาแม่ไปโรงพยาบาลมันกินแตงโมทั้งที่รู้นี่แหละเขาว่ากินด้วยความอยากมันก็เลยเป็นเบาหวานความดันโรคอ้วนโรคสมพัฒน์อย่างกินอาหารเนี่ยเรานี่แหละเป็นหมอคนแรกกันนะไอหมออยู่โรงพยาบาลมันหมอปลายเหตุยายเรารู้ว่าอันนี้อาหารอันนี้มันแสลงธาตุเราก็เว้นไปที่เลือกได้ทุกอย่างเราก็เว้นไปเราอย่าไปกินตามอยากแล้วธาตุขันเรามันก็จะดีสุขภาพจะดีไอ้หมออยู่โรงพยาบาลมันปลายเหตุเพราะเราไม่ได้เป็นหมอให้เราเองหมอตานี่เราก็ดูที่มันสกปรกไหมมันสะอาดไหมเนี่ยหมอตาดูหมอจมูกนี่เอาไหมดมดูสิมันเสียอย่างมันบูดหรือยังเห็นไหมโอ้ยมันบูดแล้วกินไม่ได้ทิ้งไปยังไม่มั่นใจเอาหมอลิ้นแตะดูก่อนเออเสียแล้วกินนานทุกอย่างเราเป็นหมอให้เราก่อนเวลานอนเวลาพักผ่อนอะไรก็ดีนอนก็จะไปนอนบนฟูกหมอนก็ให้มันใหญ่ๆแล้วมันตัวนั้นแหละมันไปทำให้เราเกิดเส้นเกิดไอเป็นโรคเป็นอะไรทุกอย่างต้องเชื่อ

ระพุทธเจ้าเห็นไหมที่ห้ามพระไม่ให้นอนบนฟูกนอนที่หมอนเตียงโยมนี่ก็นอนไม่ได้ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปอย่าไปซื้อเอาอันใหญ่ๆนะก็นอนกับเสื่อนกับพื้นน่ะดีละพยายามนอนราบไปมันนวดหลังหมอนนี่ก็ให้มันสูงก็แค่3นิ้วเนี่ยนอนราบไปเวลาตะแคงก็เหยียดขาตรงๆเลยมันจะนวดแบบเด็กเห็นไหมพ่อแม่เนี่ยไม่ให้ขามันโค้งโค้งอะไรนั่นเวลาเนี่ยมันก็จะจับชิดชิดรีดกันเวลาเอานอนบนตักป้อนข้าวแม่ก็จะจับจมูกเนี่ยก็รีดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปตกแต่งเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกเอออย่างนี้ต้องไปทำจมูกทำอะไรนั่นคนโบราณก็จะทำนั่นถ้าดัดหัวเด็กเนี่ยบางทีจะให้มันนอนข้างเดียวมันก็จะเบี้ยวหัวจะไม่งามเห็นไหมเพิ่นก็จะดูอย่างนั้นนะเออธรรมดาแต่ก็บุญนั่นแหละแต่งมาแต่อันนี้เราก็มาดัดแปลงหน่อยเหมือนเราซื้อรถตู้มามันต้องมาทำเบาะตกแต่งภายในเอาเองนะไม่ได้มันสำเร็จฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันสวยมันงามจริงๆเนี่ยเราเอาศีลเอาธรรมนี่แต่งแต่งไว้แต่เดียวนี่แหละหาเอาอยู่กับคนนี่แหละบุญบาปคนนั้นเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไปคบคนนี่เขาดีเราก็คบให้อภัยเขาบางครั้งบางคาบางทีเขามาติมาอะไรเราก็ไปโกรธเขามีนะพอเขายอนหน่อยหน้าบานพอเขาติหน่อยหน้าตูมหน้าบูดเขาเออมีใครเขาจะไปยกยอกันป่านนั้นภรรยาสามีเหมือนกันแล้วก็ยกไอ้สามีแล้วเหมือนกันเออคุณนี่หล่อนะฉันถึงมาอยู่คุณเออคุณก็สวยนะที่ผมก็ถึงมาอยู่กับคุณเอาไปเอามามันจะให้ยออยู่เรื่อยอยู่แล้วมันเบื่อทันทีมันโอ้ยมึงก็แค่นั้นแหละนะมึงก็เหมือนกันเอาไปมามันก็เริ่มมีมึงมีกูก็อยู่กันไม่มีความสุขแม่เนี่ยเป็นทั้งไปทั้งภรรยาเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนใช่ไหมหลวงพ่อท่านจะเทศอยู่เรื่อยถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วมีศีลเสมอกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ยอมรับไปไหนมาไหนก็ไว้ใจกันเขาไม่ไประแวงกันถ้าบอกว่าไปฉันจะไปทำบุญนะพ่อมึงนะไปผมไม่ได้ไปนะก็บอกถ้าเดี๋ยวเอาบุญมาฝากด้วยนะเปิดเขาจะพูดกันอย่างเงี้ยคนไม่ศีลถ้าคนไม่ศีลกูเป็นคนหามามึงเอาไปให้พระยัดหาหมดอันนี้ก็มีนะต้องระวังท่านไม่ได้ยัดหาท่านยัดข้าวจำไว้ไม่อย่างนั้นพระเจ้าว่าฉันเด้อโยมก็ฉันเนี่ยมาบวชในฉันแหละเรียกฉันถ้าอยู่ทั้งโลกเขาก็ทั้งครอบครัวมีศีลมีธรรมเขาก็มารับประทานอาหารด้วยการรับประทานอาหารนี่อันนี้สวยงามมากรับประทานอาหารมากินข้าวเหนือกันนี่ก็ให้3คะแนนนั่นเองมารับประทานอาหารใน5คะแนนเต็มถ้าแบบว่ามึงไม่แดกเลยขออภัยนะได้0มึงไม่ยัดหาเลยอันนี้ก็เวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเขาจะสอนธรรมเราเรื่อยแหละคารวะจะอยู่บางทีมันก็ด่ากันไม่ด่าผัวก็ด่าเมียไม่ด่าเมียก็ลูกกันแหละกลางคืนมึงไปเที่ยวกลางวันมึงก็นอนไม่ตื่นไม่อะไรมึงจะนอนเอาบ้านเอาเมืองยัดหายัดหงมึงโอ้สอนธรรมดีอ้าวแล้วก็สักแต่ว่าเสียงนั่นแหละให้มันรู้ทันรู้เท่าก็ยังว่าคนก็ถึงได้บอกว่าหาเอาอยู่กับคนในสวรรค์ไม่ต้องไปหาเอาตามวัดเก้าวัดหรอก
หาเอาอยู่นับกับวัดกับคนนี่แหละหาเอาอยู่กับที่ทำงานกับสังคมนี่แหละเห็นไหมเขาทำโรงงานอุตสาหกรรมเขาเอามาขายคนนี่แหละเขาก็เลยรวยเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้ไปขายเทวดาหรอกใช่ไหมมันทำไอโฟนมาไม่ได้ไปขายเทวดาหรอกเห็นมันก็รวยรวยแล้วก็ยังไม่พออีกยังไปทำอะไรขึ้นมาอีกนี่แหละก็ว่าวิ่งตามวัตถุมันวิ่งตามก็ไม่ทันหรอกก็คนมันทำขึ้นมันผลิตขึ้นมันอะไรขึ้นถ้าเราให้มันทันจิตเราทีให้รู้เท่าทันจิตเราเนี่ยปุ๊บแล้วมันจะรู้จักพอไม่ว่ามึงจะออกมายี่ห้อไหนโฆษณาอะไรกูก็ไม่วิ่งตามเงิน5บาท10บาท100บาทก็เป็นของเรารวยกว่าเศรษฐีเพราะมันอยู่ในกระเป๋าเราเศรษฐีเขารวยเขาก็เงินของเก่าอยู่ธนาคารซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เรากินไหมทั้งถ้วยสู้พระก็ยังไม่ได้ก็ยังบอกมีบาทเดียวยังแบ่งโยมกินอิ่มทุกเช้าเชื่อไหมบาทเดียวนี่รวยพระพุทธเจ้ามอบให้ไปไหนมาไหนเป็นนาของเราเป็นสวนของเราไม่ต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องไปก่อไฟเลยมันสำเร็จแล้วนะใครเราเอากบใครเอากบติบใส่บาตรแต่เขาก็แกล้งนะหลวงปู่ทองรัตน์สมัยแต่ก่อนพวกญาติโยมเนี่ยมันนอนไม่ตื่นทันทีเวลาท่านออกไปบิณฑบาตท่านก็บอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่มีฟืนบ่ท่านบอกไปบิณฑบาตท่านก็แบกฟืนไปในบ้านแล้วก็บอกอ้าวหลวงพ่อนี่ทำไมถึงทำอย่างนั้นเนี่ยอ้าวกูก็แบกฟืนมาให้สูตรนึ่งข้าวทีมึงไม่มีฟืนบอกมึงถึงไม่ได้ใส่บาตรทุกอย่างท่านทำแล้วก็ชาวบ้านไม่พอใจแล้วก็เอาค้อนตีตะปูอะไรใส่บาตรในท่านพอกลับไปถึงวัดท่านก็บอกพระเนนดีๆเขาคงคิดว่าเราไม่มีค้อนใช้ในวัดมั่งดีๆวันหน้ามาเขาก็เอากบหอบไปตรงกล้วยกบเป็นๆนึกว่าขนมไอ้อะไรหวานๆเหมือนข้าวหอมไปตรงกล้วยเขาใส่ในบาตรเลยท่านก็นึกว่าขนมเวลาฉันแล้วจะฉันขนมหน่อยแก้ไอ้นี่ออกกบมันก็เต้นกระยงปุ๊บไปท่านก็บอกโอ้เกือบเขาเอามึงใส่บาตรเนาะเกือบเขาเอามึงใส่หม้อนอกเป็นว่ามึงมีบุญหลายไปมึงก็บอกนั่นแหละมันไม่ได้โกรธได้อะไรจะลองเป็นยังไงมันก็ไม่ได้โกรธเลยเพราะอะไรเพราะกิจมันเป็นวิสุทธิเทพวิสุทธิธรรมแล้วก็เหมือนใบบัวเอาน้ำใสเทใส่มันก็ไม่ค้างน้ำขุ่นเทไปก็ไม่ติดเอาน้ำมันเครื่องเทลงไปที่ใบบัวก็ไม่เกาะนั่นแหละกิจพระถ้าจะเปรียบขึ้นสมัยพุทธกาลก็พระอรหันต์แต่ถ้าเราจะมาพูดยุคนี้ของเราว่าพระอรหันต์เขาก็จะไม่ยอมเชื่อก็เลยมาบอกว่าพระอริยสงฆ์นะพระอริยสงฆ์ก็คือหรือพระสุปฏิปันโนก็เหมือนพระอรหันต์นั่นบางคนเนี่ยชาวพุทธเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไปตั้งให้พระที่ท่านปฏิบัตินะเหมือนหลวงปู่ชาอย่างนี้บางทีหลวงปู่มั่นยังโอ้โหพระอาจารย์มั่นพระเจจิพระอาจารย์ชาพระเจจินะไม่น่าพูดเลยชาวพุทธคำนี้นะโง่ที่สุดเลยถ้าพระสุปฏิปันโนพระอริยสงฆ์นั่นถึงจะถูกต้องท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ยังสวดอยู่ไงสุปฏิปันโนพระเจจินี้มันก็อุปมาเหมือนเป็นย่อมย่อมกลุ่มกลุ่มพระแบบเรียนวิชาเดรัจฉานเห็นไหมเหมือนอะไรเหมือนบักเขาสักยันห้าแถวห้าแถวนั่นแหละหรือไปนั่งปกตรงไหนตรงไหน
หรือทำน้ำมนต์สรอเคาะต่อสตาบุตรอันนี้แหละเจจิจำไว้นะอย่าไปพูดแบบหลวงปู่ชาหรือหลวงพ่อสนองนี่โอ้พระเจจินะหลวงปู่สังวานถ้าพูดอย่างนี้เราไม่ใช่ลูกศิษย์วัดสังฆทานแน่อาจจะเป็นลูกศิษย์เซาลินก็ไม่รู้จำไว้ปฏิบัติไปก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ดูที่จิตเราเนี่ยดื่มกินคิดนึกคิดดีคิดไม่ดีดูที่จิตไอ้ที่เรามานั่งนี่เรามาฝึกอะไรฝึกให้ร่างกายมันเข้มแข็งถ้าเราข้ามเวทนาได้ฝึกให้จิตเรามันเข้มแข็งก็อย่างที่บอกแต่ก่อนอาตมาลองดูทีนั่งมันทั้งคืนเนี่ยไม่พลิกไม่ขยับนี่ก็ลองดูโอ้มันก็ข้ามได้มันก็ไม่เป็นอะไรพอเราข้ามเวทนาได้แล้วจิตไม่ไปเกาะไปอะไรแล้วมันก็ไม่มีกายมันก็มีแต่จิตแต่ก่อนอยู่ที่นี่อาตมาก็เคยทำอยู่ที่นี่แหละไม่รู้ปีไหนก็ตั้งแต่นั่งให้กรรมฐานเนี่ยขึ้นมาก็ขัดสมาธิเลยนั่งให้กรรมฐานชั่วโมงหนึ่งตั้งแต่สามทุ่มแล้วก็เทศต่อจนเขาตีระฆังตีสามครึ่งค่อยออกก็เลยบอกโยมเอาเปรียบอาตมาเดี๋ยวก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็ไปเดินเดี๋ยวก็มานั่งอาตมานี่ตั้งแต่ขึ้นมานี่เพิ่งจะขยับขาออกเลยนี่เพิ่งจะลงเลยนี่เขาก็มานับสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ยังเป็นขาอยู่อย่างเก่าพอเราข้ามตอนนี้เราจิตกับกายมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันแยกกันมันก็เลยมีแต่จิตกายมันก็อยู่ส่วนกายเห็นไหมล่ะไอ้นี่เพราะไอ้ที่เราขยับเรื่อยยกแย่งเราไม่ทันเราไม่ทันจิตไม่ทันอารมณ์นิดหน่อยแล้วก็ขยับนี่ก็นะเหมือนฝึกพระอยู่ตรงนวกะนี่แต่ก่อนพระใหม่เข้าคอร์สพอยืนชั่วโมงหนึ่งสิบนาทีแล้วก็ยกขึ้นแล้วนี่ก็ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปกินน้ำปฏิบัติจริงๆคงไม่ถึง15 นาที20 นาทีแล้วแต่บางคนบางอะไรเขาก็ยืนอย่างนั้นอาตมาก็เลยลุกยืนหันหลังให้เขายืนไม่สอนแล้วเดี๋ยวกูจะยืนให้ดูก็ยืนอยู่กับพื้นนั่นแหละนาฬิกาก็อยู่ข้างหน้า2 ชั่วโมงจะไปไหนก็ช่างเขาจะไปห้องน้ำไปอะไรก็ยืนพอครบ2 ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆขยับออกแล้วก็ไปนั่งมันเป็นยังไงล่ะผมก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหม2 ชั่วโมงนะขามันก็ยังเป็นขาหนูมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรแล้วพวกท่านยืนทำไมละ10 นาทีก็ขยั่งแล้วก็ขยับแล้วก็ไปมันก็ขาด้วยกันก็ยืนอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ขาคนนู้นเป็นเด็กขาคนนี้เป็นเนื้อเป็นหนังก็ไม่มีนี่แหละคืออะไรล่ะจิตนะจิตเป็นใหญ่ความแข็งแกร่งมันเหมือนกันเหมือนนักมวยก็เหมือนกันตีดีชกดีกว่าไอ้คนนั้นแต่โดนหน่อยเดียวเพิ่มใจเขาเรียกใจประสิวนอนเลยทั้งทีมันก็ไม่เก็บถึงจะน็อกหรอกอย่างเงี้ยไอ้เรานี่เหมือนกันนะครับมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้มีสัจจะก่อนจะนั่งนี่ปุ๊บตั้งสัจจะเลยขันตินี่เรามีอยู่แล้วตั้งสัจจะเลยอันนี้ดีมากเลยที่เราอดอาหารได้ก็ตั้งสัจจะนี่ขึ้นไว้2 ชั่วโมงนี่จะไม่ขยับหรือ3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงจะไม่ขยับถ้าฝึกอย่างนี้ได้ถ้าเราผ่านนี่เรามันจะทำให้เราภูมิใจนั่งข้าวหน้าอยู่นะยังไงก็ไม่กลัวทำให้เราภูมิใจพอเราฝึกข้ามเวทนาแล้วรู้ว่าโอ้ทุกข์มันอยู่กับกาย
ถ้าเราไม่เอากิจไปเกี่ยวข้องเนี่ยปุ๊บมันก็อยู่คนละส่วนพอมันข้ามมาแล้วปุ๊บขาก็อยู่เฉยเหมือนมันไม่มีขาเนี่ยไม่รู้สึกหรอกอันนี้เวลาเดินอะไรก็เดินทั้งคืนมันจะไปต่อสู้กับกิเลสเนี่ยดีมากเลยเวลาเดินสองชั่วโมงสามชั่วโมงพอแล้วมันบอกกูเดี๋ยวจะตื่นไปทำวัดไม่ทันเพราะมันปัญญากับธรรมมันกำลังสู้กันแล้วก็บอกถ้ามึงง่วงไปนอนก่อนไปขึ้นไปนอนก่อนนอนไปกดก็กลางไว้ให้เราบอกกันเราก็เดินไปเจอไปเดินมาอีกแล้วมันก็พูดขึ้นพอละมั้งมันก็ว่าเดี๋ยวเอาอีกน้อยเราก็หลอกมันดีวันนี้เอาอีกน้อยเอาไปมามันกล้าขุดขึ้นมาต่อต้านเลยนี่โอ้นี่เนี่ยมันดับไปอย่างเงี้ยมันจะเพลิดเพลินหรือการถ้าปฏิบัติจริงๆเพลินเดินก็ดีนั่งก็ดีมันจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เราคิดขึ้นมาเองมันผุดขึ้นมาต่อสู้กันบางทีก็คือกิเลสกับธรรมนั่นแหละอันนี้เรานั่งพอมันยังไม่เห็นอะไรเห็นแต่ง่วงเห็นแต่ง่วงกับเห็นแต่ปวดกับรู้สึกว่าจะหิวก็เห็นอยู่สามอย่างเดี๋ยวกูจะรีบกลับไปนั่นกูซ่อนนมไว้นั่นกล่องนึงอย่างนี้ก็มีเลยไปแล้วก็กลัวเพื่อนเห็นแล้วเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนเอาใส่ผ้าบังผ้าสบายไปดูชุบอยู่ในห้องน้ำก็มีนี่แหละคนไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเองไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานไม่ซื่อต่อศีลธรรมไม่ซื่อสัตย์ตอบหมู่คณะไปก็เลยเป็นคนไม่ละอายถ้าไม่ละอายตนเองแล้วก็ไม่ละอายผู้อื่นทำได้ทุกอย่างมันก็บอกเนี่ยศีลห้าเห็นไหมอาตมาจะบอกเขาอย่างเงี้ยศีลห้ามีอะไรมั่งเขาก็จะว่าห้ามฆ่าสัตว์จะไปฆ่ามันทำไมสัตว์อาตมาบอกไม่ให้โหดร้ายมันก็เหมือนกันถ้าคนโหดร้ายมันฆ่าได้ทุกอย่างเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระก็ได้ไม่ให้โหดร้ายไม่ให้มือไวคนมือไวเป็นไงล่ะไปซื้อของในห้างบิ๊กซีอะไรไปก็เผลอก็หยิบใส่กระเป๋าไปตลาดก็เห็นอะไรปุ๊บไข่ลูกเดียวก็เอาเลยมีคนมือไวเราจะไปทำอย่างนั้นนะนักบวชคนใจง่ายเป็นยังไงล่ะยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมหญิงใจง่ายชายใจง่ายสมัยก่อน40ปี50ปีหลังไปโน้นไม่มีหรอกกระทอมกระเทยกระปอมกระทางไม่มีเดี๋ยวนี้เยอะมากแม้แต่พระยังเป็นเลยบางทีแต่ที่นี่ไม่มีหรอกตอนมาสมัครเป็นพระขาวนะปุ๊บแหมทำเดินเป็นนักกล้ามพอเห็นพระหน้าตาดีๆหน่อยสองสามวันสักบิดตูดสายไปสายมาสักเล่นหูเล่นตานี่แหละคือหญิงใจง่ายชายใจง่ายผิดลูกผิดเมียกันมันก็เลยกรรมอันนี้วิบากกรรมอันนี้มันก็เลยส่งผลมาให้เป็นได้ไหมทั้งที่เป็นพ่อแม่ก็ให้เกิดมาเป็นผู้ชายอยู่ก็ไม่เป็นพ่อแม่ให้เกิดมาเป็นผู้หญิงก็อยากเป็นโอ้น่ากลัวมากนะน่ากลัวมากมันผิดธรรมชาติเราอย่าไปทำงั้นนะอย่าไปเป็นคนใจง่ายพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราหาได้เมียเรามันไม่สวยยังไงมันก็เป็นเมียเราเป็นผัวกูไม่รอยังไงมันก็เป็นผัวกูคิดว่าเราเป็นสร้างบุญสร้างกรรมมาด้วยกันการเป็นผัวเป็นเมียแต่มันเป็นมาหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเป็นชาตินี่นะเห็นไหมทำไมเขาอยู่เมืองนอกนานกันมาได้เมียที่นี่คนที่นี่ไปได้ผัวที่นั่นไปนะ
ท่านเป็นกันมาหลายภพหลายชาติ

ลองมาพิจารณาดูที่คนหนึ่งอยู่อีสานคนหนึ่งภาคใต้ทำไมละมาเป็นผัวเป็นเมียกันมันต้องมีเหตุที่จะไปเจอไปพบกันไปถูกอกถูกใจกันก็ต้องได้แต่งการแต่งงานอยู่ด้วยกันก็ใครได้ผัวที่โหดร้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันนะโยมกินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันมีมาเมาแล้วก็มาทำร้ายครอบครัวตบตีลูกเมียเมียก็จะพูดดีเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมก็นึกว่ากรรมของเราแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะทำเขาแบบนั้นก็เหมือนกันเอากูจะยอมใช้กรรมไม่นานหรอกไม่ถึงร้อยปีหรอกกูก็ตายมึงก็ตายคิดอย่างนี้ซะแล้วชาติหน้ามันจะไม่เจอกันถ้าไปคิดว่ามึงไอ้สันดานชาติหน้ามึงไม่ได้เจอกูอีกหรอกนานเหมือนใส่กุญแจมือล็อกกันไปเลยขาชาติหน้าไปเจอกันอีกแล้วก็ไปบ่นไม่รู้กรรมอะไรกูเนาะกับมึงก็เพราะกรรมเนี่ยมึงบอกว่าชาติหน้าจะไม่ได้เจอกูอีกนี่แหละเราต้องหนีแหละเราต้องหนีออกมาบวชในคัมมะปฏิบัติธรรมปฏิถือศีลถือธรรมปฏิบัติธรรมแสงทางโค้งเลยอันนี้เขาไม่ได้เจอหรอกถ้าเราไปว่าให้เขาต่อนั่นไปมันจะต้องเจอกันดิเคยมีอยู่ที่นี่แหละนานมาแล้วแต่เขาแต่งงานกันแล้วพากันมาถือศีลเลยทั้งผู้หญิงผู้ชาย7 วันโอ้ประเสริฐที่สุดเลยก็เพิ่งจะนี่แหละเห็นคู่นี่แหละคู่อื่นว่าจะแต่งงานปุ๊บเขาไปอะไรกันเขาบอกไปฮันนีมูนนี่เหมือนอะไรก็ไม่รู้อันนี้มาถือศีลเห็นไหมมาปฏิบัติธรรมเขาเอาอะไรเขาเอามงคลเอาเลือกดีมงคลดีสวมไว้ในจิตใจเพราะลูกเกิดมาก็ลูกเทวดาที่ก็ไปเกิดเป็นผู้วาดนอนสอนง่ายถ้าลูกผีลูกเปรตมาเห็นไหมมันสอนยากมันหยาบเราก็ต้องปรารถนาเอาถ้าอยากได้ดีๆแล้วก็อธิษฐานได้ปรารถนาได้แล้วก็ทำจิตใจของเราให้มันละเอียดฝึกจิตให้มันละเอียดแล้วมันจะได้แต่ของดีๆของละเอียดแต่ถ้าจิตใจของเรามันยังหยาบๆก็คือมีแต่ความโกรธเป็นอารมณ์อยู่ความโลภความหลงนี่แหละจิตใจมันหยาบมันก็ถึงแสดงคำพูดออกมาเห็นไหมหยาบหยาบคล้ายๆฮะถึงไหนถึงใจง่ายแล้วเดี๋ยวหยิบพูดมั่วมาเลยพูดมั่วเป็นไงพูดมั่วเขาบอกบางอุ้มละตัวโหลดก็ว่าอีสานก็ว่าอย่าไปเสือหัวมันเด้ออีอันนี้บักอันนี้บางอุ้มละตัวหลดพอบางต้นไม้ละโกหกเลยอย่างเงี้ยแม้แต่เพื่อนด้วยกันมาด้วยกันก็ยังโกหกคนมันนิสัยมันมาอย่างนี้คนพูดมั่วพูดหาความจริงไม่มีมัวเมาคนมัวเมานี่ก็เมากายนี่แหละเมากายเมาเหล้าเมาอย่างอื่นมันยังมีเวลาสั่งนะแต่ถ้าเมากายนี่มันไม่ยอมวางนะโยมเห็นไหม70 ปียังไปตึงหน้าอยู่80 ปีก็ยังย้อมผมตึงหน้าอยู่จะเอาให้มันสาวสาวอยู่นี่เขาบอกเมากายไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องปล่อยมันไปเป็นธรรมชาติเห็นไหมดูพระเทพดิเห็นไหมท่านแต่งไหมงามไปไหนไม่ใช่คนไหว้ผมท่านก็ปล่อยขาวไปธรรมชาติไอ้เรานี่เพื่อพอขาวมาเส้น2 เส้นเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยพอสิวขึ้น2 ตุ่มเป็นทุกข์อีกแล้วกูไม่ไปโรงเรียนอายหมู่ไอ้เรานี่ขนาด30-40นี่ระวัง40ไปเศษๆไปหัวขาวนี่อ้าวอายเพื่อนเขาอะไรบอกลูกไปซื้อยาย้อมมาให้มันไม่ไปอ้าวโกรธลูกอีกตีลูกอีกเพราะไอ้ผมขาวเอง
ไม่ยอมรับมันก็ยังบอกอีกจากดำเป็นขาวเนี่ยเห็นไหมเรายอมไหมจากดำเป็นขาวมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเออจริงไหมล่ะเออจากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นอันนี้ก็จริงอีกสายตานี่วัยรุ่นนี่ก็มองเห็นไกลไม่ต้องใส่แว่นจากยาวๆมาก็ค่อยเริ่มจะใส่แว่นตามนั่นเห็นไหมมันสั้นจากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นจากมันดีๆมันก็เริ่มโยกเริ่มคอนเริ่มแขนแต่ตรงนี้ไม่โยกไม่คอนหรอกแต่นี่เป็นแฟชั่นของวัยรุ่นพากันไปเอาตะกั่วมาใส่ปากไปเวลาเขากินออกมาในหน้ากลัวมากเลยอาตมายังไม่อยากมองเลยกลัวยิ่งกว่ากลัวผีผีหนึ่งยังเป็นเพื่อนกันไอ้ที่หน้าตากูดีแต่ยิ้มออกมาโอ้เอาอะไรไปใส่ไว้ก็ไม่รู้ถ้าใส่แบบปันยางแบบนักมวยยังพอว่านกันศอกเนาะนั่นแหละบางทีฟันเรามันงามไปแล้วพ่อแม่ตกแต่งบุญกรรมเราตกแต่งดีแล้วเราก็ไปดัดแปลงคิดว่าจะให้มันสวยมันงามเกินไปมันก็เลยดูแล้วมันก็เหมือนไอ้กางเกงขาดนี่อาตมาก็นุ่งมาก่อนกางเกงขาบานอะไรนุ่งมาก่อนรองเท้าบูทใส่สเตอร์นุ่งมาก่อนหมดเลแบนใส่มาก่อนหมดบอกจ็อกกี้ขี่บิบากมาหมดก็เลยมันเบื่อนี่แหละถึงเลยมานุ่งชุดเนี่ยแล้วก็ทรงผมนี่ไม่ได้เปลี่ยนทั้งทีเลย20กว่าปีแล้วฮิตมากเลยโยมแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวเรื่อยแล้วก็ซอยแล้วก็ยาวแล้วก็นุ่นกันที่แถมนักฟุตบอลค่าตัวบักร้อยล้านมันยังมาเรียนแบบทรงภูมิภาคอย่างนี้ทรงนี้มาตรฐานที่สุด15วันโกนทีโยมทำได้ไหมทั้งที่ของมันเกิดได้แล้วก็แพงแล้วก็หวงก็ต้องหวงดูแลมันจะเป็นไปตามสภาพถ้าเราไม่ดูแลมันก็เป็นของปฏิกูลสกปรกเหงื่อใครไหลเนี่ยมันเกิดผมนี่มันตัวดูดเหงื่อขนมันดูดเหงื่อดูดของปฏิกูลที่เราขบฉันเคี้ยวไปนี่แหละมาติดกับเสื้อผ้าอาภรณ์ข้างหลังมันไม่ได้มีอะไรดีเลยต้องหลับตาดูนะมันถึงจะเห็นถ้ามาดูภาพมันก็เห็นแต่อยู่ภาพมันอะไรต้องหลับตาดูเจ้าของเหมือนพระที่ตึกสก่อนปฏิบัติกันอยู่ป่าช้าปฏิบัติกันเข่งพระลูกนี้ท่านก็เข้าห้องน้ำเข้าทีละ 2-3 ชั่วโมงท่านทำไมไม่ออกมาแต่ที่เข้าไปอะไรพอไปถามท่านก็บอกผมไปนั่งพิจารณาอสุภะท่านพูดบางทีเนี่ยพิจารณาเท่าไหร่มันก็ยังไม่นี่ท่านก็บอกเอามือนี่แหละเข้าไปเอามือนี่จับมันมาดมอยู่กับจมูกนี่เพิ่นท่านบอกโอ้มีหน้าเนาะท่านคือจึงเข้าไปทีละ3ชั่วโมงก็ไม่ออกมามันไม่อยากกิจเนี่ยมันไม่อยากยอมเลยกูจะเอาให้มึงยอมป่านนั้นมันก็ยังไม่ยอมเลยมันต้องเห็นด้วยปัญญาถ้าอย่างนี้มันก็ทำไปตามกิเลสอีกเหมือนกันคิดว่าอยากจะออกให้มันออกง่ายๆอยากให้มันหลุดง่ายๆมันต้องใช้ปัญญาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็สำเร็จด้วยปัญญาแต่นั่นถึงจะบรรลุธรรมได้ก็ปัญญาเนี่ยพันธุ์เทพบอกว่าศีลสมาธิปัญญาสามอย่างเนี่ยอย่างโยมนี่มีคองเรือนมีภาระมากท่านก็บอกให้ทานศีลภาวนามันก็เหมือนกันให้ทานก็ให้อภัยนี่แหละไม่ต้องว่าให้ทุกอย่างให้อภัยนี่ประเสริฐที่สุดโดยมากคนจะไม่ให้อภัยกันเห็นไหม
รถติดไฟแดงหน่อย

ไอ้พอมันเขียวหน่อยไอ้คนนี้ก็เลยก้มหยิบหวีหน่อยหนึ่งเท่านั้นไอ้คนหลังนี่ก็บีบแต่ไล่แต่ปั๊บปั๊บพอแซงไปมองหน้าให้อะไรเขาก็ไม่รู้น่ากลัวมากคนไทยเราเดี๋ยวนี้นะอันตรายมากเลยโยมอาตมายังกลัวเลยมันหยาบจิตเขามันหยาบเพราะวัตถุมันเจริญเกินจิตใจของคนมันหยาบถ้าวัตถุเจริญและจิตใจของคนมันเจริญขึ้นพร้อมกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันคู่กันดีเหมือนกับนั่นแหละเราต้องพยายามทำให้มันถูกนะถูกตามถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องตามศีลธรรมไม่จำเป็นไม่อะไรแล้วก็ไม่ต้องไปต่อว่าต่อเถียงเขาให้กับภัยเข้าไปยอมโบราณเพื่อนต้องบอกแพ้เป็นพระใช่ไหมชนะเป็นมารเราต้องยอมเขาดีกว่าถ้าไม่ยอมแล้วมันก็ผูกขาดอาฆาตพยาบาทกันเนาะจำไว้เอาไปท่องข้อหนึ่งไม่ให้โหดร้ายไม่ให้มือไวไม่ให้ใจง่ายกลัวจะเป็นกระทางกระป้อมระวังดีๆพวกมีกิ๊กๆก็ก๊อกแก๊กๆระวังไม่ให้ใจง่ายไม่ให้พูดมั่วไม่ให้มัวเมาไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้เต้นดิสโก้ไม่ให้โชว์เขาอ่อนไม่ให้นอนเปิดแอร์นี่คือนักบวชจำไว้ แล้วมาวัดมาวาแล้วรู้ว่าจะมาบวชมาอะไรนุ่งให้เรียบร้อยไม่ใช่นุ่งจิ้มจิ้มมานุ่งงี้มาทั้งทีรู้ว่าจะมาบวชพอเรียกเพิ่นก็บอกเรื่อยบอกเรื่อยอะไรเนี่ยเราอายฝรั่งเขาตอนนี้ฝรั่งเขามาวัดมาอะไรเขาแต่งตัวเรียบร้อยคนไทยเรากลับมานุ่งผ้าสิ้นเองจะขึ้นโบสถ์เขาก็ให้นุ่งผ้าสิ้นขึ้นเรือนไทยก็ให้นุ่งอายไหมล่ะเราชาวพุทธฮะเดี๋ยวจะเป็นแบบหลวงปู่ปัญญาบอกทำให้พระหนุ่มนี้น้อยศึกหมดระวังดีๆพระยิ่งหายากอยู่ นะก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะไอ้บัวเขาอ่อนนี่แหละบัวเขาอ่อนมันซ่อนเขาใต้เงาเสื้อเนี่ยร้ายกว่าเสือเนื้อกว่าสิงกระทิงป่ามันเที่ยวมาให้เราเห็นอยู่เป็นนิดใครหลงผิดคิดว่าดีมีศรัทธาหลงมายาทับเขาอ่อนนอนระถวยจิตมอดม้วยมืดสนิทเพราะพิษโคขาดพุทโธโทตัวกูรู้ไม่ทันช่วยด้วยนั่นแหละระวังบัวเขาอ่อนนี่ต้องระวังช่วยกันประคับประคองศาสนาของเรา หลายกาดมากก็คือสตรีเพศเราเนี่ยนะเห็นไหมพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นพระองค์ไปแล้วจะให้ปฏิบัติยังไงกับสตรีเพศพระพุทธองค์บอกว่าไม่เห็นนั่นแหละดีดูสิไม่เห็นนั่นแหละดีพระอานนท์ก็ถามต่อถ้าหากจะเห็นถ้าหากมีเหตุที่จะต้องเห็นต้องเจอพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างไม่ควรพูดดูสิกับผู้หญิงนี่ล่ะไม่ควรพูดพระอนุนก็ถามต่อถ้าหากมีเหตุที่จะต้องพูดพระพุทธเจ้าก็บอกต้องตั้งสติก่อนดูสิตั้งสติแล้วก็ให้พูดไม่เกินหกคำเพื่อนถึงให้ห้ามอย่างนี้แหละเห็นไหมฉะนั้นเราก็ต้องบอกลูกบอกหลานเวลาไปวัดไปวาไปทำบุญในชุดงามๆไปประเทศลาวบางเนี่ยไปอย่างนุ่งศีลงามงามไปโรงเรียนเนี่ยนุ่งศีลอันนี้นุ่งศีลงามขน้อยขน้อยปูไปใส่นอกขน้อยงามเห็นอย่างนั้นแล้วก็โอ้ยชื่นใจของเฮานี่ต้องแก้ไขกันบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนเวลาเพื่อนจะมาบวชมาต้องแต่ง

วให้มิดชิดนะเรียบร้อยนะไม่ใช่นุ่งขาดขาดจิบจิบอะไรมากเขายังบอกอีกเหมือนอสรพิษลีดก้าข้าไม่หวั่นช้างตกมันประจันหน้าข้าไม่หนีแต่ข้ากลัววัวเขาอ่อนมาราวีมันขวิดทีกีวรขาดบาดกระเด็นเห็นไหมกระเด็นไหมแต่ตามที่โยมเคยเห็นเห็นไหมมีแต่บิ๊กๆเท่านั้นเลยยังกระเด็นเลยเอาบาดไปทำรังไก่เลยก็ช่วยกันพูดไปพูดมาก็จะเที่ยงคืนถ้าไม่พูดอย่างนี้โยมก็ไม่อยู่เชื่อไหมกลับไปกินนมกล่องหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้พอพูดอย่างนี้เลยลืมนมกล่องเลยกลับไปนี่กูไม่กินแล้วกูกลัวกูบาปกูจะเอาไว้กินพรุ่งนี้เช้าก็ยังบาปอีกพอตีละสามตีสามครึ่งตีละครั้งลุกกินก็ยังบาปอีกต้องให้หกโมงนะกินนะก็ต้องพูดอย่างนี้แหละก็เป็นปกิณกะธรรมพูดไปหลายๆอย่างบอกไปหลายๆอย่างแม่โยมก็อาจจะได้คำไหนที่มันตรงจริตจิตใจหรือตรงไหนที่พอจะเอาไปบอกต่อๆกันก็ช่วยกันจะลงพระพุทธศาสนาของเรายุคนี้มันขาลงอันนี้อย่างที่บอกเนนมันก็ไม่มีนี่มันหมดพันนะนี่มันไม่มีหลวงปู่หลวงตาก็ตายไปหมดแล้วพระหนุ่มๆ นี่ก็ยังยืนอยู่เหมือนยืนอยู่ขาเดียวบนตอไม้จะตกแก่หรือไม่ตกแก่แต่เพราะอะไรล่ะก็เพราะบอกอโลนี่แหละฮัลโหลโยมพรุ่งนี้เอาแมกนัมมาอาตมาหน่อยนะไม่รู้อะไรแมกนัมได้ยินแต่เขาว่าไม่ต้องเอาอะไรมาหรอกให้ทำบุญใส่บาตรมีเวลาก็ใส่บาตรใส่พกนั่นแหละช่วยกันแล้วก็ต้องดูมั่งนะไอ้เวลาพระบิณฑบาตใส่บาตรพระของกินของปลอมมันก็มีแล้วก็ต้องใช้ปัญญาหน่อยกันจะให้ทานก็มันมีปัญญาหน่อยมองมันก็มองง่ายอยู่หรอกของกินของปลอมก็มองที่รูปแบบของเรานี่แหละบางทีพระท่านจะเดินไปหน้าวัดมันยังไม่อรุณมันยังไม่แจ้งโยมก็ถืออาหารมาลูกจะใส่บาตรท่านก็มองอ้าวใบไม้ก็ยังไม่เห็นใบอ่อนใบแก่ลายมือก็ไม่เห็นท่านก็ไม่เปิดบาตรให้พอไม่เปิดบาตรให้ก็มาด่าพระในใจระวังดีๆมันเป็นโทษตัวเป็นบาปเราก็เรานั่นแหละเป็นบาปท่านก็เป็นเหมือนกันถ้าท่านรับแต่บางที่ก็กูกลัวกูจะไม่ได้กูไปตั้งแต่ตีสี่ครึ่งอันนี้ก็มีแถมยังสามโมงครึ่งก็ยังไม่กลับวัดพระพุทธเจ้าท่านให้บินเสมอปากขอบบาตรในวินัยแต่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหมือนของเราอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าจะไปบินอย่างนั้นโยมผู้นั่งคอยอยู่เนี่ยเหมือนลูกนกคอยแม่แล้วก็เลยหิวเลยอดเลยใช่ไหมก็ต้องบินมาแล้วก็เอาไปรวมกันเห็นไหมไม่ได้เป็นของใครแล้วก็ชื่อเขาบอกกันแล้วสังฆทานได้อะไรมาก็เข้าคังหมดวันพระทีไรพระจะเอาอะไรไม่มีสบู่ไม่มีของใช้ก็ไปเบิกนั่นแหละพระก็มีอะไรยังมากก็สบู่ก้อนหนึ่งมันก็ถูอยู่เป็นเกือบครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งสบู่นูกแก้วก้อนหนึ่งเนี่ยโอ้อเนกประสงค์สระหัวได้ล้างบาทได้ถูตัวได้เวลาเป็นหวัดคัดจมูกเอามาดมลองนะโยมหน่อยไม่ต้องไปดมอายาตลอดนะดอกไอ้นี่หายเนี่ยสบู่นูกแก้วแล้วก็หอมนานถ้าคนไหนทาอย่างนี้ผัวรักไม่ออกจากบ้านมันไปใช้แต่สบู่รักหรือว่าจะให้ผัวรักมันเลยเกลียดเลยหอมอยู่ไม่เกินชั่วโมงแล้วก็เป็นเหม็นเลยตรง
ลูกแก้วเนี่ยมันของแท้ของดั้งเดิมตั้งแต่นู่นสมัยสุโขทัยอยุธยาก็ไม่ใช้ของเก่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นหน่อยกินของเก่าๆเนี่ยมันดีของเก่าๆอะไรโบราณเพิ่นแต่แกงส้มตำน้ำพริกกะปิฝักบุ้งปักกระเฉดตำร่องขนมก็ไอ้ปลากิมบัวลอยต้มถั่วดำอย่างนั้นน่ะของเก่าเดี๋ยวนี้ก็กินแต่ของบักซีดาอย่าพูดไปพูดมาก็ตีละครั้งก็ได้เลยตีละครั้งตีสามครึ่งเอาไหมโยมแต่ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่วันอันนี้เนาะถ้าเป็นวันเสาร์ก็เพราะว่าก็ต้องพูดอย่างเงี้ยสอดแทรกถามมั่งเพราะการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็บอกก็สอนหลายหลายอย่างก็อาตมาเข้าใจพวกนั้นที่กลับไปก่อนนั่นปุ๊บที่ว่าฝนไม่ตกก็กลับถ้าเขาได้นั่งอยู่ก่อนนี่จะเอาหนักก็นี่เอาให้หายง่วงเลยเอาให้บทโอ้ยเกือบเป็นกูกลับไปไม่งั้นกูไม่ได้เหรียญทองเลยกูกลับไปก็เหรียญทองแดงนะมันฮะนั่นแหละเราปฏิบัติธรรมแล้วก็หวังความพ้นทุกข์อย่างน้อยๆก็ให้มันสุขใจสบายใจนะในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยก็ถือว่าดีละไม่ผิดต่อศีลต่อธรรมไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละพูดจาดีวจีไพเราะสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมไปค้าขายเนี่ยไม่ต้องไปเอานั่งกวักนั่งอยู่อย่างนี้หรอกไม่เห็นกวักใครเขาไม่ไปซื้อสักทีหรอกแผ่เมตตาให้เขาบางคนขายของตามถนนหนทางในปุ๊บชอบโบกอย่างนี้โบกอย่างนี้คนไทยครับพอรถเขาเหมือนจะจอดหน่อยพอเขาไม่จอดก็ยกเท้าใส่มันก็เลยปิดกั้นเจ้าของเลยไม่ได้ขายไม่ได้สักบาทเลยทั้งวันสู้คนที่เขานั่งอย่างนี้นั่งลืมตาภาวนาไปแผ่เมตตารถทุกคันไปก็ขอให้เขาเดินทางตลอดปลอดภัยถึงที่หมายปลายทางถึงครอบถึงครัวถึงพ่อถึงแม่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกคันเทอญอธิษฐานจิตอยู่เนี่ยเวลานั้นเหมือนจะจอดร้านตรงนั้นปุ๊บแล้วเอาไปมาก็มาจอดแต่เรามาจอดแต่เราเห็นไหมอันนี้ลูกศิษย์มาบอกโอ้โหผมทำอย่างลูกพ่อบอกอัศจรรย์มากได้ผลเหมือนจะจอดของเขาก็มาจอดของผมพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างไรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกใช่ไหมขายของดีก็นี่พูดจาดีวจีไพเราะสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมสงเคราะห์ด้วยหมู่ญาติก็เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรก็น้ำใสใบยอต้นอ้อแล้วค่อยกอไผ่ตรงกับสมเด็จย่าเลี้ยงพระมหากษัตริย์ของเราเหมือนบอกกล่าวเราจะใช้แต่พ่อเดชเลี้ยงด่าเขาพอเขาลูกจะไปไหนมาไหนปุ๊บยังไม่ได้ถามมึงไปไหนมาตะคอกใส่เลยพอไปเอามามันก็เบื่อพ่อพ่อแม่มันก็บอกไปกับเพื่อนวันหน้าเขาว่าใหม่อีกมึงไปไหนมาไปกับพี่อาทิตย์หน้าพอมันมามึงไปกับใครมั้งไปกับผัวสมน้ำหน้าพ่อแม่งูฮะเอาไปปฏิบัติอาจจะที่บอกนะเดินก็เดินไปไหนมาไหนลองฝึกดิกายไว้ใจเฉยกายไว้ตั้งสติดูใจเรากายนี่มันจะไหวมันจะเคลื่อนไหวไปถ้าเราไม่กำหนดอย่างนี้ไหมกายก็ไหวเราจิตก็ไปถึงว่าจะเดินไปนอนแล้วจิตไปก่อนอยากจะกลับบ้านจิตก็ไปถึงบ้านก่อนมันก็เลยอยู่กับไม่อยู่กับปัจจุบันนี่การฝึกจิตต้องฝึกอยู่กับปัจจุบันกวาดแล้วก็อยู่เนี่ยช้าเร็วแล้วก็อยู่ล้างจานช้าเร็วซักผ้าอะไรเพิ่งเพิ่งไปกำหนดใหม่ต่อไปมันก็ละเอียดเข้าก็เหมือนเราบวกลบคูณหารมันผิดแล้วก็บวกใหม่ลบใหม่คูณใหม่บวกใหม่เอาไปมาปุ๊บ
เมื่อมันถูกต้องแล้วมันเหลือแต่ศูนย์จะเอาอะไรเรามาบวกเอาไปมาจิตของเรามันรู้เท่ารู้ทันมันก็เลยมีแต่จิตเดียวกายเดียวอยู่เป็นสุขเลยตอนนี้อยู่วัดก็เป็นสุขอยู่บ้านก็เป็นสุขอยู่กับเพื่อนก็สุขอยู่กับคนพาลก็เป็นสุขอยู่กับคนดีก็ยิ่งดียิ่งเย็นนี่เขาเรียกว่ามีธรรมครองใจนะน้อมเอาธรรมเนี่ยไปไว้ในใจเอาพระมาห้อยไว้ก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ก็ยังดีอยู่ยังยกเอาพระมาไหว้ต้องน้อมเอาธรรมไปไว้ข้างในเรามีธรรมครองใจมันก็ทำให้เราเย็นทำให้เราสงบไม่อยากว่าใครไม่อยากผิดใครไม่อยากผิดต่อสิ่งต่อธรรมผิดต่อคนไม่เมื่อเคยด่าผัวก็ไม่อยากด่ามันแล้วให้อภัยมันเอาไปเอามาปุ๊บเขาก็ตายด้วยเพราะความดีเห็นไหมน้ำร้อนปะเป็นน้ำเย็นปะตายตายด้วยความดีพูดดีๆพูดหวานๆจบเลยแหละผัวไม่กล้าว่าแล้วมันละอายต่อๆไปพยายามอย่าเราจะเป็นไม้แห้งถ้าผัวเป็นไฟถ้าเราเป็นไม้แห้งมันก็จะไหม้กันอยู่ทุกเช้าทุกเย็นไหม้ไม่ถึงตัวแล้วก็ไหม้ไปถึงลูกถึงหลานเขาเป็นไฟแล้วก็เป็นน้ำสิไฟไหม้ป่าไปไหม้ป่าไปเจอคลองน้ำดับเองตบมือข้างเดียวมันไม่ดังโบราณหรอกอันนี้พอมันเขาว่าหน่อยปุ๊บเราก็ตอบโต้คืนเหมือนชกมวยไทยไม่ได้ชกมวยไทยเนี่ยเวลาเขาเตะมาก็เตะสวนต่อยมาก็ต่อยได้อันนี้จำไว้ลองเป็นน้ำดูนะคนไหนที่ตอบโต้สามีเก่งๆนะถามว่านี่เราเวลามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เพื่อพอกลับไปเนี่ยหัวก็กินเหล้าถอนอยู่เมียกลับไปเพื่อตอนแรกว่าจะเอาปุ๋นไปฝากสามีพอเห็นสามีนั่งถอนเหล้าอยู่ปุ๊บเข้าเปิดประตูบ้านนี่แหละตะคอกเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้สันดานพอกูไม่อยู่เนี่ยมึงเอาอีกแล้วกินใหญ่เลยนะหัวก็เลยเอ้ยเมียกูไปปฏิบัติธรรมสงสัยจะเพี้ยนเลยเว้ยจำชื่อผัวไม่ได้ทำไมกูจะจำไม่ได้ไอ้สันดานยังย้ำไปอีกทีหัวก็เลยตะคอกเอ้ยกูสันติเว้ยมีระวังดีๆแถวเด็กต้องระวังเราต้องไปเห็นอย่างนั้นโอ้พออย่างพี่หรือไม่พอเดี๋ยวจะเอามาให้อีกสักแบนโอ้เมียกูไปปฏิบัติธรรมใจดีเว้ยใจดีพอเขาหน้าก็ทำอีกบอกไปเขาจะไปนอนมือไก่นะเพราะจะคิดเลยละอายละอายใจเจ้าของพอละอายความละอายแต่มันจะแก้เขาได้ถ้าไปบอกมันไม่ได้ดอกความละอายของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นการกระทำของเราจำไว้นะต้องคุณสันติจะเอาอีกไหมจ้าเอาโคกตาสิงหรือเอาโคกตาช้างบอกนี่เขาจะบอกโอ้เมียกูไปปฏิบัติธรรมนี่โอ้ใจดีมากเลยธรรมดามันมีแต่ปล่อยแต่ด่าแต่ปล่อยจำไว้นะเราต้องให้อภัยกันเราเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอยู่ด้วยกันไม่นานแล้วก็ตายจากกันถ้าคนไหนได้คู่ดีภรรยาดีสามีดีก็เป็นบุญที่เราสร้างร่วมกันมาให้อภัยกันมาตลอดนั่นแหละเราอย่าไปตุกไปเที่ยวเถียงกันมันไม่จบหรอกถ้างั้นเราจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะลูกเต้ามันก็เห็นพ่อแม่ทะเลาะวิวาทกันเขาก็อยู่ไม่ได้อย่างที่เราก็เห็นเนี่ยมันอยู่บ้านแล้วมันไม่สนุกมันไม่สงบมีแต่พ่อแม่ทะเลาะวิวาทกันนะมันก็อยากหนีไปอยู่กับเพื่อนก็ไปด้วยกันไปติดเหล้าติดยาติดอะไรเสพเพไปจอดจัดไปก็อย่าไปโทษลูกก็โทษเราเนี่ยต้นเหตุมันอยู่ที่เราถ้าเราไม่ไปแต่งงานมันก็ไม่มีลูกมาให้เราลำบากนี่ในเราก็ต้องยอมรับกรรมถ้าใครยังไม่แต่งอยู่นี่แล้วมาบวชที่นี่ไปโกนหัวเป็นแม่ชีหมดดีไหมเนาะเอาพอดีเราพูดไปพูดมาเที่ยงคืนแล้วโยมก็หายง่วงแล้วกลับไปนี่จะได้ภาวนา
เวลานอนแล้วก็ภาวนาดูอาการการนอนของเรานอนภาวนาไปดูลมหายใจเข้า

ให้ใจออกไม่ให้จิตมันไปอยู่ที่อื่นแล้วมันก็จะหลับจิตก็จะหลับกายก็พักผ่อนนอนแค่2ชั่วโมง3มันจะอิ่มคนที่เรานอนแล้วก็มือกายหน้าผากแล้วก็คิดจิตมันก็ท่องเที่ยวเห็นมั้ยนอนทั้งคืนตื่นมามันก็ยังซึมยังง่วงยังอะไรกายมันพักผ่อนอยู่แต่จิตมันท่องเที่ยวฝันโน่นฝันนี่ไปโน่นมานี่สังเกตดูถ้าเรานอนภาวนาไปให้มันหลับจนลมหายใจเราหลับอยู่กับพุทโธใช่มั้ยตื่นมาเนี่ยมันก็ปี้กระเป๋า 2-3 ชั่วโมงลองเอาไปฝึกถ้าเราฝึกเรามันจะถึงจะยอมรับจิตเรามันถึงจะยอมรับเราถึงจะเชื่อแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอยู่เห็นมั้ยเพิ่นบอกให้เอาไปปฏิบัติอย่างงั้นนี่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็เหมือนทําอาหารแล้วก็ยกไปให้โยมก็นั่งดูนั่นมาคราวไหนมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้กินไม่ได้อิ่มบางทีมันก็เลยไม่รู้รู้รสรู้เรื่องการปฏิบัติของเรานั่นเนี่ยทุกอย่างมันธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราอาการกาย32อย่างดูกายดูจิตดูรูปดูเวทนาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเรานั่งก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีมันทำไมใครจะไม่รู้จิตของเราไหมไปนั่งอยู่นี่มันกระเพื่อมนิดเดียวเราก็รู้คิดอะไรเราก็รู้ใครเราก็จะมารู้เท่าเราเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็แก้ที่แก้ไขเจ้าของแก้ทีนิดแก้ทีหน่อยไปนั่นแหละมันไม่ได้ยากนะแต่เราไปคิดให้มันยากเองมันปวดมันเมื่อยมันไม่สงบมันโอ้ยก่อนทำอยู่ตรงนี้เลยมันเจ็บก็เป็นธรรมะมันปวดก็เป็นธรรมะมันหิวก็เป็นธรรมะอิ่มมันก็เป็นธรรมะหิวมันก็เป็นธรรมะมันอยู่กันเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าพูดว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเห็นไหมเราหิวข้าวกินอิ่มเหมือนมันจะไม่อยากเหมือนไม่อิ่มเหมือนมันจะไม่อยากอะไรพออีกหน่อยอีกหน่อยหน่อยกินมามันก็หิวแล้วนั่นเนี่ยคือมันเป็นอนิจจังแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับจิตเข้ากับสังขารร่างกายรู้อยู่สังขารมันตัวปรุงแต่งสังขารคือตัวปรุงแต่งจิตจิตไปรับรู้ไปเสวยอารมณ์แล้วก็พาเราไปตามความคิดความนึกของเราคิดไม่ดีมันก็ไปของมันคนฆ่าตัวเองตายกินยาตายโดดตึกตายก็เพราะอะไรตัวเกจสิกมันปรุงแต่งจิตเรารู้ไม่ทันเห็นไหมก็ต้องไปโดดตึกตายโดดน้ำตายธรรมดาเนี่ยใครเขาจะไปกล้าทำเหมือนกันนั่นแหละก็เพราะไอ้จิตเจ้าของเนี่ยที่เรารู้ไม่ทันของมันนะต้องให้รู้เท่ารู้ทันให้รู้ทันแล้วก็ให้อภัยแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็จะอยู่แบบมีความสุขไม่ต้องไปมีเงินมีทองไม่ต้องไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวอะไรไปตรงไหนตรงไหนมันก็เห็นหมดแล้วเห็นตามข่าวตามอะไรเห็นทั้งดีทั้งไม่ดีเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างเงี้ยในโลกใบนี้มันก็มีมืดมีแจ้งมีสว่างแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจิตใจของเรามันรู้ธรรมเห็นธรรมมันสว่างมันสงบแล้วนั่นแหละมันก็มีแต่แจ้งมีแต่สว่างอยู่ในใจเราเนี่ยอนุโมทนาบุญเนาะก้าวก็ท้ายนี่ก็คงควรแก่เวลาก็อาตมาก็มาปรารภมาพูดคุยหรือเป็นเพื่อนพูดคุยให้กำลังใจกับญาติโยมผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของหลวงพ่อสนองของเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเราเป็นศิษย์มีครูอยู่กับครูบาอาจารย์มานานเราก็เดินตามท่านตามคำสอนของท่านที่ท่านนำ เราประพฤติปฏิบัติให้สถานที่ของเราได้มานั่งมาสวดมนต์มาภาวนานี่ก็เพราะอะไรก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสร้างขึ้นฉะนั้นเรามีเวลามีโอกาสก็พากันมาให้ทานรักษาศีลบวชประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้เท่าทันจิตของเจ้าของให้รู้เท่าทันบาปทันบุญแล้วก็สิ่งไหนมันไม่ดีแล้วเราก็เอาออกไปจิตใจของเรา

อันไหนรู้อยู่อันไหนมันไม่ดีเราก็ออกไปอันไหนมันดีเราก็เอาใส่ไว้ของสกปรกเราก็ไม่เอาของมันบูดมันเน่าแล้วก็ทิ้งไปเอาแต่ของดีๆไว้ในจิตในใจก็คือเอาศีลเอาธรรมนั่นแหละนะขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดมุทนาสาธุ

ออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การนั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นของการฝึกจิตของเราการฝึกจิตของเรานั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นในการทำสติระลึกรู้กายตัวเอง ระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือเข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระคัสสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อที่ใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัวระลึกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเอง เมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราเคยดูตัวเองในเงากระจกเราก็จำใบหน้าของเรา ถ้ายังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้เพราะนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจเพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบจิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึกแต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดเราก็พิจารณากายเราก็ได้เกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ครอบไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้เพราะคิดอดีตมันก็เศร้าหมองกังวลเป็นห่วงอนาคตก็พุ่งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี่ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเราก็พยายามให้ความคิดของเรานี้อย่าไปไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมหายใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมหายใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายให้สบายนั่งให้สบายทำใจให้สบายอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่แล้วมาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรแล้วก็กลับมาระลึกรู้ตรงนี้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกศาผมนะถ้าจิตไม่สงบเราก็นึกทีเดียวว่าเกศาผมเกศาผมนึกถึงผมเส้นเดียวก็ได้หรือศีรษะทั้งศีรษะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เพื่อเจริญสมถกรรมฐานเกศาผมระลึกเห็นเส้นผมตัวเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวหรือทั้งศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกสาผมเกสาผมเกสาผมหรือพุทลมเข้าโทลมออกเลยเข้าพิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกสาเกสาถ้านึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็ระลึกเห็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้านึกไม่ได้ก็ทันนักขาเล็บนักขาเล็บถึงนึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกสาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาทันทันตาฟันทันตาฟันฟันอยู่ในปากเราเป็นซี่ซี่ไปก็พิจารณาฟันในปากเราที่หลุดไปแล้วก็รู้พี่หลุดที่อยู่ก็พิจารณาฟันในปากเรา ทันตาฟันทันตาฟันย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เดียวแหละทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันจนกว่าใจเขาจะสงบเมื่อสงบเราก็จะรู้ความจริงว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจชีวิตจริงขึ้นมาจากการภาวนานี่เอง

พยายามตั้งสติรู้กายหนักรู้กายเบาก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองสุขทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง

พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอาการสงบอยู่ถ้าทันตาฟันไม่สงบเราก็เอาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มกายตัวเองเป็นหนังพื้นเดียวมันสัตว์อื่นพิจารณาทางปลายผมเป็นปลายเท้าก็ตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราเราก็จิตเราก็จะสงบอยู่กับพิจารณากายของเราตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายของเราในหนังของเรา

พยายามรู้กายใจนั่งอย่างไรก็รู้อย่างนั้นไม่ไปจิตไปคิดกายเองก็เกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะทันตาฟันทันตาฟันพยายามรู้เห็นร่างกายของเราฟันของเรา

พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่ถ้าไม่สงบถ้าไม่ก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนโคลนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องปล่อยมันข้ามไปเกสาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระวิจารณังก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโรมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโรมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นระลึกผมขนเล็บผนังเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวินอยู่ฝั่งก็ดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ทุกลมให้ใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

พยายามรู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้ผมรู้คนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังให้รู้ร่างกายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูกรู้ร่างกายของเราเข้าไปในกายของเราคือกายภายในกายก็จะต้องรู้อย่างนี้

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมก็เล็บกันหนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไป2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้

พยายามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

พยายามระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ผมโคเล็บผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเรามองเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

พยายามให้ดูกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

พยายามประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมนี้มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็พยายามยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสปิติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจได้ดีก็เกิดสินสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้กระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตไปตลอดเวลา

พยายามดูพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

อะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

พยายามตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้คิดคิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตพวกนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่ปฏิบัติมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวสตาขึ้นมาให้มันคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้ครูคิดอะไรก็กลับมาต้นใหม่ทำอย่างนี้เพื่อให้ไปเรื่องสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวแล้วกลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมก็ได้หรือจะโลมาโลมาขนโลมาขนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าขนเป็นยังไงขนทิวขนตาขนจมูกขนทั่วตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามอย่าให้จิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วันเดียวก็เอากลับมาแค่วันเดียวก็กลับมาพุทโธธัมโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวะไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

เราจะสำรวจดูจิตเราอยู่เรื่อยว่าจิตเราคิดอะไรนั่งสมาธินี่คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องอดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเหล่านี้มันจะคิดได้ทั้งวันแล้วก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเราต้องสว่างลงปลงสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

เราจะปวดเมื่อยไงเราก็ต้องทนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หรือเกสาเกสาเกสาแล้วมันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเองนักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฝันทันตาฝันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็มาคิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่หรือคิดหนอหรือเกสาผมหรือโลมาโคนมาก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

พยายามตื่นขึ้นระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบเราก็จะได้มีความเพียรใจไว้ในตรงนี้

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั่นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามระลึกรู้ให้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวยธัมโมสว่างสวยสังโฆสว่างสวยหรือเกสาผมสว่างสวยอยู่ที่เส้นผมเรื่องเราปฏิบัติเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

คือพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาเกสาเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

ิจารณาให้ชัดลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับวงลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

คือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะลึกใกล้ใกล้ก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปลึกได้ง่ายมากเกศาผมก็ลึกเห็นเส้นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนลามาขนก็จิตมารวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความวุ่นวายท้อถอยความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์จะชวนเราไปทำโน่นตรงนี้เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันแล้วก็ไม่เชื่อมัน

ทีแรกก็เกสาเกสาเกสาโลมาโลมานาขานาขาตันตาตันตาตะโจตะโจตันตานาขานาขาโลมาเกสาเกสาก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นโอเคผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโรมาขนขนทั่วตัวอยู่เวนฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนขนคุ้มขนพิจารณาเห็นตามความจริงก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไปพิจารณาเกศาผมโรมาขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แคะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ทันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ๆไปฟันนี้เราก็พิจารณาฟันนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองเราพิจารณาว่าหนังเนี่ยทะเลาะชำแหละออกเนี่ยให้เหลือแต่ร่างกายเนื้อแดงๆเนี่ยหนังก็ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการพิจารณาตามความจริงว่าตาโจหนังความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาไปตามความจริง

พิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเจลน้ำลายน้ำมันสังขารไขข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำส่วนอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลและอนิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันโลภโกรธหลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

พิจารณากายของเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำระร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยจนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเส้นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งเป็นคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา แต่จริงๆเราก็มาสายทองพ่อทองแม่เราเกิดที่สุดเราก็ต้องทิ้งคืนโลกนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ดูจิตของเราได้เราก็เป็นจิตตานุปัสสนาได้พิจารณาให้ความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาไป

ตื่นขึ้นแล้วรู้เห็นกายของเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วเราก็รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นกายเราก็หมดไปเพราะไม่มีกายเราเพียงแต่อาศัยข้าวน้ำท่อแม่เกิดมาเป็นเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วไม่ถึงร้อยปีเราก็คืนเป็นอดีตไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพราะเรารู้ก่อนแล้วว่าร่างกายของเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

สว่างเราก็รู้ว่าสว่างมืดเราก็รู้ว่ามืดสงบเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อจิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสมรมมาแต่ชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นประจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ที่ตกกังวลอะไรก็รู้

พิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็ดูตรงนั้น

การจะรักนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ท่านใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัตย์ที่ฐานตามใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีเราจะสำเร็จที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

0: าม
1: า
0: อิมินาสกาเรนะ
1: ธั
0: มมังอภิปูชยามะ

0: ตุสยามะ
1: อิมินาสการณะ
0: อิมินาสการณะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: สวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สังฆังนมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ามะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังกัจฉามิ
0: พุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: สังฆังสระนังกัจฉามิ
0: สังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิสิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีติฆาปะทังสมาติยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีติฆาปะทังสมาติยามิ
1: อดินนาทานาเวรมณีติฆาปะทัง

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังวิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 447 47 04-408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ว่าใจเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะเห็นความรู้สึกของเราทุกอย่างที่มันปรากฏกับสมาธิถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมทำสมาธิเราจะไม่ทราบเลยใจเราเป็นอย่างไรเมื่อเราสะใจของเราแล้วเราก็น้อมไปพิจารณาคนอื่นได้ว่าก็คงคิดเหมือนเรามีความคิดนึกทุกอย่างทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งอดีตอนาคตก็เอามาคิดวิธีนี้ถ้าเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เลยว่าเราคิดถึงขั้นนี้แต่พอเรามาสงบเราก็รู้เลยว่าใจเราคิดนึกอยู่ตลอดเวลาเว้นอยู่หลับเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ภาวนาเราจะไม่รู้เลยว่าความคิดมีเนี่ยเพราะไม่คิดอะไรมากมายแต่บางคนก็รู้ทันทีบางคนก็ไม่รู้เรื่องของตัวเองบางคนก็หลงแต่การที่ฝึกจิตตัวเองเพื่อให้รู้สิ่งอันเนี้ยเป็นการสร้างสติสร้างสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นถ้าหาไม่แล้วบางคนก็หลงคนที่หลงนั้นไม่รู้จักอารมณ์จิตตัวเองเลยไม่รู้เลยว่าคิดอะไรดีใจไม่รู้เสียใจไม่รู้คิดถึงใครไม่รู้เป็นห่วงใครก็ไม่รู้แล้วมันก็ไปตามความคิดจึงกลายเป็นคนหลงทำให้เกิดอารมณ์เราร้อนขัดเคืองฟุ้งซ่านโกรธไม่รู้ตัวโลภไม่รู้ตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นเลยถึงว่าไม่รู้ฐานใจตัวเองเพราะขาดสมาธิขาดสติแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วเราก็รู้เรื่องอย่างนี้ก็มีสติทันมีการควบคุมจิตตัวเองไม่มาคิดอะไรมากมายคิดเราก็ภาวนาไว้คิดแล้วก็ภาวนาไว้การที่ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์มากๆจะทำให้จิตของเราเกิดความสบายใจเกิดปล่อยวางได้มากขึ้นการศึกษาจิตก็จำเป็นต้องศึกษาไปแนวนี้เพราะว่าจิตเนี้ยมีอิทธิพลมากอิทธิพลทุกอย่างทั้งเรื่องเป็นทุกข์ก็ดีเป็นสุขก็ดีพอเราคิดถึงใครขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยเร่าร้อนทันทีจะเป็นความพอใจและไม่พอใจหรือถ้าเราทำใจสงบไม่ได้เสียใจอะไรมากๆเนี่ยทำให้เราตีนอ่อนมืออ่อนทันทีนี่ก็เป็นอิทธิพลของความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความคิดก็ถ้าเราไม่ได้ฝึกเราก็ไม่สามารถจะแก้ความรู้สึกอันนี้ได้ก็คงปล่อยไปตามความทุกข์ทุกข์อะไรก็มันก็เกิดเข้ามาเรื่อยไปไม่สามารถจะมีเครื่องแก้ได้เลยฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมนั้นมันธรรมโอสถเป็นยาแก้หัวใจเป็นโรงพยาบาลอย่างดีเป็นหมออย่างดีการศึกษาจิตในพุทธเจ้าก็ศึกษามาแล้วจนจบจิตพวกเราที่ยังเป็นมัตตะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะเราศึกษาจิตไม่จบเพราะยังหลงจิตอยู่ยังไม่รู้ว่าจะจับจุดพิจารณาอย่างไรทำอย่างไรที่จะเข้าไปอยู่ที่จะเข้าไปรู้ให้ถึงธรรมอันนั้นเพราะเรายังอยู่ในวัฏฏะคือความสงสัยลังเลไม่แน่ใจเพราะจิตไม่มีตัวมีตนก็เลยไม่รู้ว่าจะมองดูอย่างไรจะจับมาดูอย่างไรเคยว่าฆ่าจิตไม่ตายจิตนั้นมีความโลภโกรธหลงอยู่ในนั้นอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถจะไปจับมาดูมาฆ่าหรือมาบีบคั้นให้มันหมดไปได้อย่างไรแต่เมื่อไม่มีตัวตนเราก็ต้องใช้วิธีด้วยการจับจิตของเราโดยแบบไม่มีตัวตนก็คือใช้การภาวนาเอาจิตเข้าไปไว้ตรงใดตรงหนึ่งให้จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจของเราจดจ่ออยู่เป็นหนึ่งมันก็ปรากฏความคิดขึ้นมา
คิดไปเรื่องโน้นเราก็ตั้งสติคิดไปเรื่องนี้เราก็รู้สติว่าเราคิดอะไรพอเรารู้ทันนะเข้ามันก็รวมเป็นใจว่างใจว่างใจสว่างนั่นคือตัวรู้ทันจิตทำให้เกิดปัญญาญาณขึ้นมาทำให้รอบรู้เท่าทันจิตตัวเองเกิดความสุขสงบขึ้นมาอันนี้เรียกว่าปฏิบัติจิตตัวเองเข้าไปถึงธรรมที่พระองค์พุทธเจ้าท่านรู้ก็รู้เรื่องวาระจิตของพระองค์รู้เรื่องความปรุงแต่งคิดนึกแล้วก็ละความปรุงแต่งคิดนึกที่ท่านบอกว่านิโรธสัตว์นิโรธแปลว่าดับความรู้สึกตัวเองทุกอย่างเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่ยึดถือถือตัวตนไม่มีแต่ว่ามันปรากฏพระองค์ก็รู้จนถึงจิตจนถึงความดับมันก็ไม่สร้างทุกข์ให้กับจิตบุคคลที่มีความดับคนที่ทุกข์ทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่มีความดับไม่ได้แล้วก็ปัญญาไม่ถึงไม่รู้เท่าทันมันละเอียดอ่อนจะมองไม่เห็นสภาวะสิ่งพวกนี้แต่พวกปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยที่ยึดหลักยึดเหนี่ยวพิจารณาภาวนาเอาอานาปานุสติเนี่ยเป็นหลักจะไม่หลงทางอนาปานุสติเนี่ยจะทำให้จิตของเราไม่หลงเหมือนกับเรานั่งอย่างเงี้ยถ้าเราภาวนาได้เราดูลมหายใจของเราเรื่อยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จะไม่มีการเผลอตัวจะไม่หลับแต่ถ้าเราภาวนาไปลืมลมหายใจลืมภาวนาเราหลับเมื่อไหร่ไม่รู้เลยแต่พอเราได้สติภาวนาต่อมันก็ตื่นขึ้นอีกเราจะรู้ทันทีว่าถ้าเราจะยึดหลักภาวนาอนาปานุสติเนี่ยจะไม่มีการหลับจะตื่นขึ้นมาถ้าจะง่วงเหงาห้องนอนก็สามารถที่จะภาวนาข้ามไปได้พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติอย่างนี้อานาปานุสติกำหนดจิตลมละเอียดแล้วกำหนดจิตเหลือแต่จิตดวงเดียวผ่านไปจากลมผ่านไปจากการพิจารณากายอาการ32ก็ไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นปฏิบัติที่กายใจเรานี่เองเห็นก็เห็นเรื่องของกายใจรู้ก็รู้เรื่องของกายใจสงบก็สงบที่กายใจพิจารณาก็พิจารณาที่กายใจเรานี่เองกายอาการ32เองเป็นเครื่องพิจารณาไม่ได้ไปพิจารณาที่คนอื่นการปฏิบัติจึงไม่ใช่เป็นของยากอะไรความคิดนึกเป็นความคิดนึกที่เป็นทุกข์ทรมานใจเนี่ยสิของยากพอคิดไปแล้วมันดับไม่ได้เป็นของยากแก้ไขไม่ได้แต่ที่จริงภาวนานี่เป็นเรื่องง่ายๆแต่ต้องทำให้ชำนิชำนาญอย่างเริ่มต้นพุทธเจ้าสอนเนี่ยความจริงเรื่องกรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเองเลยพุทธเจ้าให้พระโมคคัลลาสารีบุตรพระอานนท์สอนว่าผู้มาบวชเนี่ยให้ดูตัวเองบางคนศึกษาไปทั่วหมดเลยศึกษาตำรับตำราศึกษาศาสนาโน้นศาสนานี้แทบล้มแทบตายไม่เคยรู้จักตัวเองพอมาถึงพระพุทธเจ้าจะบอกดูตัวเองดูตัวเองง่ายคนน้อมเข้ามาเห็นตัวเองหรือว่าตัวเองนั่งอย่างไรเดินอย่างไรกินอย่างไรคิดนึกอย่างไรเห็นตัวเองนั่นบรรลุเลยอย่างเช่นพาหิยะเนี่ยเห็นตัวเองพอเห็นตัวเองเท่านั้นสงบเป็นสติสมาธิทันทีเหมือนอย่างที่พวกเรานั่งกรรมฐานเนี่ยพอเราเห็นหน้าตัวเองเนี่ยโอ้สงบทันทีเราเห็นลมหายใจโอ้ใจนี่สบายทันทีพอเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่สบายทันทีพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ดูตัวเองเนี่ยง่ายดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังกรรมฐานคือการดูนั่นเอง
ม่ใช่หลับหูหลับตาไม่ดูอะไรคือการดูหลับตาจะดูทางในบางคนก็เข้าใจว่ากรรมฐานนั่งหลับหูหลับตาไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรที่ไหนกรรมฐานเนี่ยดูเพื่อให้เห็นให้เห็นความละเอียดอ่อนดูวิญญาณดูถึงวิญญาณไม่ใช่ดูนอกวิญญาณถ้าคนไม่นั่งสมาธินี่ไม่รู้เรื่องวิญญาณแต่การนั่งสมาธินี่ศึกษาเรื่องวิญญาณแล้วก็จะรู้เรื่องวิญญาณเกิดวิญญาณดับวิญญาณปฏิสนธิถ้าเรารู้เรื่องนี้เราก็หายสงสัยใครจะเรียนยังไงก็ไม่เท่ากับการเรียนรู้เรื่องวิญญาณดับทุกวิญญาณก็รู้เรื่องของกายใจนี่เองฉะนั้นพุทธศาสนาธรรมะตามหลักพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ที่พระพุทธเจ้าสอนในสอนเรื่องดูกายใจนี่เองสอนดูคนนี่เองคนให้ทั่วในตัวเรานี่เองดูกายดูใจดูผมดูคนดูเล็บดูฟันดูหนังพิจารณาผมขนเล็บควันหนังพิจารณาความคิดนึกของเราเป็นสุขเป็นทุกข์สงบหรือไม่สงบก็รู้เรื่องของกายใจนี่เองที่คนเราไปศึกษาข้างนอกมากๆจึงได้แต่ความวุ่นวายเพราะไม่เคยดูกายใจตัวเองไปเห็นผมคนโน้นสวยเป็นขนคนโน้นสวยเห็นปรุงแต่งไปเรื่องสวยงามเห็นเล็บเห็นขนเห็นหนังคนโน้นสวยคนนี้สวยใจมันก็เลยไม่สงบพอมาดูตัวเราเราก็หลงว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ดูตัวเองคือดูแต่ไม่ได้พิจารณาตัวเองให้แจ้งชัดจิตมันก็เลยฟุ้งซ่านไม่สงบเรียนรู้กรรมฐานก็คือเรียนรู้เรื่องของตัวเองตามความเป็นจริงแล้วก็ไปรู้เรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแยกกายแยกใจตัวเองการที่เราเรียนรู้

แยกกายแยกใจแล้วทำให้จิตเราสบายไม่คล่องไม่เป็นวิตกกังวลจึงว่าเราจึงต้องมาคิดถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเลยเราก็คงไม่เป็นสุขพอเราคิดแล้วมันก็เรื่องราวต่างๆมันก็ปล่อยวางได้ดีใจเสียใจมันก็ปลงได้เพราะเราคิดเข้าถึงวิธีปฏิบัติเรื่องของการปฏิบัติมันก็ไม่มีนอกจากเรื่องพิจารณาตัวเองถ้าเรามาดูเรื่องอย่างนี้ก็ไม่ยากอะไรก็ไม่ใช่ของลำบากอะไรแต่พอเราเห็นเรื่องของตัวเราเราก็สงบมีความรู้เกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นควบคุมใจตัวเองได้ก็เป็นของดีที่สุดมันปวดเมื่อยอย่างไรแล้วก็พิจารณาเป็นอารมณ์เวทนานี่ถ้าเรารู้มันก็เป็นตัวสติสมาธิในเวทนานั้นถ้าใจปวดเมื่อยเราก็เป็นทุกข์ปวดเมื่อยเราก็พิจารณาอันนั้นมันก็ทำให้เราเกิดปัญญาได้คิดนึกอะไรเราก็พิจารณาความคิดนึกอันนั้นอย่าไปทอดทิ้งอย่าไปท้อถอยความคิดนึกของเรามันก็เกิดปัญญาเกิดสมาธิได้ถ้าไม่สงบเราก็พิจารณาความไม่สงบนั่นแหละว่ามันเป็นไงจึงไม่สงบภาวนาไปกับความไม่สงบนั่นแหละนะเข้าแล้วเข้ามันก็สงบไปเองอย่าไปหนีความไม่สงบแต่อย่าไปกลัวความไม่สงบแล้วก็ต้องต่อสู้กับความไม่สงบเนี่ยผลที่สุดในความไม่สงบจะกลายเป็นความสงบขึ้นมาเองเราอย่าไปกลัวจิตใจของเราที่มันต้องนึกแต่เราต้องต่อสู้อารมณ์นั้น นี่เรียกว่าหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติสติหลักปฏิบัติทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเขาเรียกว่าพิจารณาไปตามสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายพิจารณาอะไรกายของเรามีอาการ32กายนั่งแล้วก็เอาความรู้สึกมาไว้ที่กายนั่งกายเดินก็เอาความรู้สึกไว้ที่เคลื่อนไหวในการก้าวไปก้าวมากายนอนก็พิจารณาอาการนอนของกายกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายกินกายเดินกายนั่งกายนอนเอาจิตจับไว้กับกายความรู้สึกก็ตามไปกับกายตลอดเวลาหลับตาลืมตาโยกโครงจิตก็อยู่กับกายจิตก็เป็นสติสมาธิติดต่อไปนานๆสติติดต่อไปนานๆก็เป็นสมาธิขึ้นมาทันทีตรงที่เป็นสมาธิเนี่ยเราจึงรู้ว่าอานิสงส์ของการทำความรู้กับกายเนี่ยทำให้จิตของเราสงบเมื่อเห็นกายมากๆขึ้นมาก็เห็นทุกข์ของกายเห็นทุกข์ของใจจิตก็เกิดขึ้นเวลาเราคิดอะไรก็ทันจิตตัวเองเรียกว่ารู้จิตเห็นจิตจิตมีเวทนาสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เรียกว่ารู้สุขรู้ทุกข์เรียกว่ามีเวทนาเวทนาได้มีทั้งภายในภายนอกเวทนาภายนอกก็คือกาย กายเป็นสุขกายเป็นทุกข์กายร้อนกายหิวกายกระหายปวดเมื่อยเนี่ยเวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนาภายในจิตเป็นสุขก็สุขเวทนาจิตเป็นทุกข์ก็ทุกขเวทนาจิตวางเฉยก็เป็นอุเบกขาเวทนาพระองค์ท่านพิจารณาหมดเลยถ้าเราจะศึกษาให้เกิดปัญญาก็พิจารณาอย่างนี้ปฏิบัติจึงจะเกิดปัญญาเห็นเวทนาภายในบ้างเห็นเวทนาภายนอกบ้างเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้สักอย่างเดียวเสียงก็ดีรูปก็ดีความคิดนึกก็ดีก็มีเรื่องเกิดดับๆอยู่ในจิตของเราเมื่อพิ
พิจารณามากๆก็รู้จิตเห็นจิตมากขึ้นรู้จิตเห็นจิตรู้ธรรมเห็นธรรมมากขึ้นจิตภายในคิดเรื่องปรุงแต่งคิดนึกต่างๆเห็นจิตภายนอกก็ท่องเที่ยวไปเรื่องราวต่างๆเรียกว่ารู้ทันจิตตัวเองคิดไปถึงไหนก็รู้ถึงนั้นดับที่จิตเกิดที่จิตก็รู้จิตภายในก็เห็นธรรมธรรมที่เสื่อมไปบ้างธรรมที่เจริญบ้างเขาเรียกว่าธรรมอารมณ์ที่เกิดกระทบใจธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นในใจก็เกิดขึ้นเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นบุญเห็นบาปเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่เที่ยงพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตที่ได้รู้ได้เห็นปฏิบัติสติปัฏฐาน4ก็ทำให้เรารู้เรื่องมรรคองค์8รู้เรื่องคำสอนพุทธเจ้าว่ามีจริงพุทธศาสนาเนี่ยพอปฏิบัติเราจะเห็นอ๋อนี่เรื่องจริงพุทธเจ้าได้ผ่านพบสิ่งนี้จริงพุทธจึงได้สอนไว้พอเราปฏิบัติผ่านพบเราก็รู้ว่าอ๋อเป็นเรื่องจริงคือเราจะไม่เจอตัวไม่เจอองค์พระพุทธเจ้าแต่เราก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะธรรมอันนี้ปฏิบัติแล้วก็พบธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่มีจริงๆเพราะทำแล้วก็เกิดเทศนาขึ้นในใจเราไม่ใช่นั่งไม่รู้อะไรนั่งแล้วกลับรู้ยิ่งนั่งยิ่งรู้ยิ่งนั่งยิ่งเห็นยิ่งนั่งยิ่งเข้าใจยิ่งปฏิบัติยิ่งเพลิดเพลินมีความสุขสงบมันไม่ใช่เป็นคนเดิมเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เกิดความปีติพอใจที่ตนเองได้เข้ามาปฏิบัติเห็นมรรคเห็นผลในใจเรามีศรัทธาเชื่อมั่นแน่นอนไม่สงสัยการปฏิบัติธรรมก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองจะไปให้ใครมาบอกเราว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่เหมือนเราเห็นเองรู้เองเราไม่ต้องไปอยากรู้เห็นหรอกเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ขอให้เราทำใจดีอย่างเดียวก็รู้ไปเองเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกเรื่องนิพพานเรื่องชาติหน้าชาตินี้อะไรมันก็ค่อยๆซึมไปเองซึมโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับเราขุดบ่อนั่นแหละพอขุดไปเจอตาน้ำไม่ใช่จะเอาให้น้ำเต็มบ่อทีเดียวมันก็ค่อยซึมจนเต็มจิตที่เราฝึกฝนก็เหมือนกันแหละมันก็ค่อยซึมไม่ต่างอะไรกับคนที่รับมีดเนี่ยมันไม่ใช่รับทีเดียวแล้วคมค่อยถูไปมันก็คมกล้าไปเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีการฝึกเพราะจิตของคนเราเนี่ยละเอียดอ่อนต้องใช้สติใช้สมาธิเข้าไปพิจารณาเข้าไปส่องไปรู้ถ้าหยาบหยาบไม่รู้เรื่องเลยกินเดินนั่งนอนถ้าเราไม่กำหนดรู้ก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่รู้เรื่องธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเพราะมันหยาบเกินไป

พอเข้าถึงธรรมะธรรมะก็คุ้มครองเราช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้ความทุกข์ที่มีอยู่ในกายใจนี่ที่เคยตัดละอะไรไม่ได้มันก็ปลงละได้ทำให้ใจนี่เย็นสงบมากขึ้นแต่ถ้าเราทำครึ่งกลางมันก็ยังได้ความสุขครึ่งกลางมันก็ยังไม่ได้ 100% แต่ถ้าเราทำไม่ท้อถอยพยายามปฏิบัติไปมันจริงจังก็ได้ผลเต็มได้ 100% แล้วก็จะเห็นอนิสงส์ของการปฏิบัติธรรมทันทีว่าทำแล้วให้ความสุขกับตัวเองมากเลยเมื่อก่อนเราทำตรงอะไรไม่ได้ตัดอะไรไม่ได้จนนี้จิตใจมันดีขึ้นกว่าเดิมมากมายพิสูจน์ที่ตัวเองนี่เองจึงจะเชื่อคำสอนพระเจ้ามีจริงกายง่วงกายเมื่อยก็ไปเดินเดินก็เป็นสมาธิได้กลางเดือนนี้แล้วก็อุทิศให้กับตัวเองเรามาปฏิบัติธรรมอุทิศให้กับตัวเองเพราะว่าเวลาปฏิบัตินี้ที่จะทำให้มันเกิดความสุขสงบมันมีเวลาน้อยบางทีเราก็ไม่ค่อยทำคนเดียวทิ้งเราก็ไม่มีความเพียรอาศัยหมู่คณะช่วยกันคนโน้นก็ทำคนนี้ก็ทำเราก็เลยมีความเพียรถ้าทำคนเดียวเดี๋ยวเราก็นอนถ้ากลับไปที่นอนเดี๋ยวก็เขาหลับเกิดความขี้เกียจขึ้นมาแต่ถ้าอยู่นี้เราก็ไม่กล้านอนทำให้จิตเราตื่นได้เป็นอุบายส่วนหนึ่งที่ถ้าเรากลับไปกุฏิเดี๋ยวเราก็หลับนอนไปนอนมาหลับดีกว่าถ้าอยู่นี้ยังหลับก็อายเขาทนเราจนไปจนได้อาศัยคนโน้นมองหน่อยคนนี้มองหน่อยโอ้หลับไม่ได้ละพอจะหลับโอ้เขาอายุมากกว่าเราเขายังไม่หลับไอเราอายุนิดเดียวจะหลับก็เลยเป็นการวัดอายุขึ้นมาแต่เจอคนอายุมากเก่งกว่าก็เลยไม่กล้าหลับก็อาศัยกันอาศัยกำลังจิตส่งให้กันเรียกว่าพลังจิตส่งให้กันทำให้มีพลังไม่อยากหลับถ้านั่งคนเดียวหรือเดี๋ยวก็หลับดีกว่าโคนไม้นี่ก็เย็นดีเห็นไหมโยมคนนั่งในกรดมีใครนั่งได้ตลอดคืนไหมไปนั่งนอกเดี๋ยวก็นอนทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินดูพวกในกรดหลับแล้วนอนแล้วบางคนเพราะอะไรมันสบายความเพียรมันก็หมดวันนี้นอนแล้วก็จบกันพรุ่งนี้ยังมาทำใหม่ก็ตั้งต้นใหม่อีกก็ได้เนี่ยได้นี่ส่งพวกกันช่วยกันให้นั่งอยู่ได้เดินอยู่ได้ภาวนาอยู่ได้อาศัยทำความเพียรตลอดคืนไอ้ที่เวียนเทียนนี่ก็ต้องการให้เป็นเครื่องหนึ่งดึงรั้งทำกุศลให้เกิดตลอดคืนได้ถ้าไม่งั้นพวกเราก็แค่รอบเดียวเราก็เลิกกันกลับไปนอนก็พวกเรามานักนอนอยู่แล้วพวกนอนเก่งอยู่แล้วก็กลับไปก็ไปนอนเท่านั้นเอง ตนิยสัยนี่เนี่ยเที่ยงคืนเวียนครั้งหนึ่งตีสี่เวียนครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องผูกใจทำให้เรามีความเพียรมีอานิสงส์มากขึ้นจึงต้องมีการเวียนเป็นตอนๆ นะถ้าเวียนแค่ทีเดียวก็กลับไปนอนก็ไม่มีสมาธิแล้วความเพียรก็จบกันแค่นี้เองไอ้ที่คิดนึกจะถูกแล้วล่ะไอ้ที่เราคิดนึกจะถูกหรือตามดูไปเถอะดูความคิดนึกนั่นแหละ
ถ้าจิตที่เขาเรียกว่าบุญว่าบาปที่ว่าวิญญาณที่ว่าสวรรค์นรกนิพพานนะก็นั่นแหละจิตนั่นแหละถ้าเราไม่ดูจิตเลยเราก็ไม่เห็นอะไรเลยถ้าเรานั่งจะไม่ดูจิตจะให้มันสงบอย่างเดียวเราจะไม่รู้อะไรเลยบางคนเข้าใจผิดว่ามีแต่ความคิดนึกไม่ได้อะไรเลยนั่งไปก็มีแต่ความคิดนึกไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นเห็นอะไรแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละตัวพยานที่เรารู้เรื่องความคิดนึกนั่นแหละเอาจิตไปจดจ่อให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าคิดไปไหนคิดไปเรื่องถึงใครคิดอะไรให้ตามติดเหมือนกับคนตำรวจตามผู้ร้ายเนี่ยเห็นตัวแล้วไม่ยอมทิ้งจับผู้ร้ายจนได้จิตของเรานั่นแหละเราก็ตามดูความคิดของเราคิดอะไรก็ตามดูไปเถอะให้มันจบสิ้นให้ได้ถ้าเราไม่ตามดูเราจะไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นิพพานที่จิตเลยแต่คนไม่รู้เลยเลิกเลยพอนั่งคิดนอกคิดนี่เลิกดีกว่านอนดีกว่า

หาเมื่อยแล้วไม่เอากลัวจิตตัวเองคิดไม่หยุดแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละคือธรรมะเกิดแล้วการที่ตามดูจิตตัวเองได้จะใช้ได้แหละแต่ว่าคนเราไปกลัวเรื่องความคิดตัวเองเลยเลิกนึกว่าไม่สงบนึกว่านั่งแล้วไม่ได้อะไรนั่งได้แล้วถ้าคนไหนรู้ใจตัวเองนั้นใช้ได้ให้ตามดูใจตัวเองคิดนึกเรื่อยไปเลยทั้งวันทั้งคืนเป็นอยู่หลับตื่นขึ้นมาก็ตามดูจิตภาวนาเรื่อยๆพอจิตมันว่างตามดูนะเข้ามันว่างนั่นแหละเราจะรู้ทันทีเลยใครว่าตามจนจนอ่ะจิตจนจนพอจิตมันจนท่าของเราแล้วเนี่ยมันจะหยุดจะทำให้เรารู้เรื่องต่างๆของภายในจิตหมดฉะนั้นการนั่งดูจิตนี่คือถูกต้องเดินดูจิตนั่งดูจิตคิดนึกภาวนาเป็นไปอย่างนั้นไม่ต้องไปสงสัยแต่คนโดยมากถามว่าทำไมไม่นั่งบอกโอ้ฉันนั่งไม่สงบเพราะนั่งเลยมาคิดอยู่ตลอดเวลาหารู้ไหมว่าไอ้การคิดอยู่ตลอดเวลานั่นคือถูกต้องแล้วแต่เราไม่ตามดูเขาเองไม่พิจารณาเขาเองไม่จับเขาเองถ้าจับเขาได้เนี่ยมันก็จะสงบเราสังเกตสิเวลาลมเราหายใจมาเบาเนี่ยเวลาเรานั่งลมหายใจเรามาเบาเข้ามาเบาออกมาเบาเนี่ยเราจะรู้เลยจิตของเราเนี่ยสบายมีความสุขกว่าที่คิดที่หายใจหยาบๆที่หายใจแรงๆถอนหายใจเฮือกเฮือกอยู่เรื่อยโธ่ทรมานจิตไม่เป็นสุขเลยเพราะมันคิดหยาบๆแต่พอเรามานั่งภาวนาแล้วจิตเราละเอียดลมหายใจมันเบาเหมือนแทบจะไม่รู้ลมเราจะรู้เลยว่าจิตเราเนี่ยสบายนั่งสบายเดินสบายไม่ค่อยทุรนทุรายเวทนาปวดเมื่อยก็ไม่ค่อยมีก็เหมือนไม่มีเราจะรู้ทันทีว่าลมหายใจเบาๆเนี่ยจิตมันเกิดความสุขสงบนี่เป็นวิธีทำที่เรารู้ทุกตัวทันทีแค่ตอนนี้เราก็จะได้รับความสุขกันทุกครั้งไปที่เราภาวนาลองทำให้เกิดขึ้นมันก็ได้ผลทันที

ไอ้ที่เขานั่งเห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยก็ต้องเห็นจิตตัวเองก่อนนั่งไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เนี่ยแต่ที่จริงพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เห็นจิตตัวเองก่อนแล้วมันจึงจะหมดความสงสัยเราดูที่จิตให้มันรู้เรื่องสมาธิก่อนเนี่ยมันมีปัญญาเกิดขึ้นก็เข้าใจเองบางคนไม่เข้าใจนั่งแล้วก็อยากเห็นนรกเห็นสวรรค์จึงจะเชื่อแต่หารู้ไม่หรอกว่าเรายังไม่เข้าถึงวาระยังไม่เข้าถึงขั้นตอนมันก็ไม่เข้าใจอะไรพอเข้าถึงวาระถึงขั้นตอนมันก็สว่างเข้าใจได้เลยปัญหานี้ก็จบกัน

พูดเรื่องจิตใจรู้หรือเปล่ารู้ทุกคนหรือเปล่าใครสงสัยก็พูดถามนะฉันฟังท่านพูดมาตั้งนานฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันฉันดำไปดูในน้ำนะโยมฉันฟังท่านเทศมาตั้งนานฉันไม่รู้อะไรเลยมันฉันดำน้ำถ้าหาว่าโอ้ฟังเลยเข้าใจมันโผล่ออกมาจากมันคนดำน้ำแล้วโผล่ขึ้นมามันคนอยู่ในที่มืดแล้วออกมาที่สว่างโอ้เข้าใจไม่ใช่ควังแล้วมันเราลงดำไปในน้ำไม่เห็นอะไรเลยมีแต่มืดมนแต่พอฟังแล้วเข้าใจแสดงว่าเราก็มีธรรมะมีสติสมาธิที่เราฝึกให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราฟังรู้แล้วก็รู้เรื่องจิตเนี่ยพูดถึงเรื่องญาณเรื่องจิตถ้าคนมีสมาธิมีญาณมีความรู้ที่ผ่านปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนี้รู้จิตกับรู้กายเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามญาณ เขาเรียกว่าญาณปัญญาจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติที่ตรงตามธรรมเรียกว่าปฏิบัติไปตามองค์มรรค8เนี่ยคนที่จะมีญาณเกิดขึ้นเนี่ยที่ว่ารู้ว่าถูกหรือไม่ถูกคือว่าพอเราภาวนาไปแล้วเริ่มต้นก็จะเริ่มสงบก่อนพอจิตสงบมากเข้ามากเข้าก็พิจารณาสติตัวเองตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนพอเห็นพิจารณายืนเดินนั่งนอนก็รู้เรื่องความคิดตัวเองจับความคิดตัวเองได้ว่านี่ความคิดคิดไปโน่นก็รู้คิดไปนี่ก็รู้คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดว่าเอ๊ะมันยิ่งปฏิบัติมันยิ่งเห็นความคิดตัวเองภาวนาไปมันยิ่งเห็นความคิดมากขึ้นมากขึ้นมันจึงเห็นไปโน่นจึงแม้แต่อดีตตัวเองก็เห็นความคิดเก่าๆที่ตามมาหลายๆมันรู้ไปหมดเลยความคิดตัวเองเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยไม่เคยคิดเลยมันลืมไปหมดแล้วเรื่องเก่าๆเนี่ยแต่ทำไมมันมาปรากฏจนหมดสิ้นขณะนั้นเรียกว่ารู้นามรู้นามเกิดรู้นามดับแล้วก็รู้รูปอีกรู้ว่านี่คือกายกายไม่มีหน้าที่คิดนึกจิตมีหน้าที่คิดนึกก็เลยแยกกายกับใจเขาเรียกว่ามีญาณเกิดขึ้นแหละเกิดสมาธิขั้นหนึ่งสงบนั่นขั้นหนึ่งแล้วก็มีญาณรู้เรื่องรูปนามอีกขั้นหนึ่งโดยที่เราผ่านโดยไม่รู้ตัวพอทำไปจิตมันก็เริ่มปีติขึ้นพอเห็นอย่างนี้จิตก็สงบมากขึ้นก็เกิดปีติเกิดคนลุกคนชันเกิดน้ำตาไหลเกิดตัวเบากายเบาทิ้งเกิดพอลานั่งแล้วคันตรงโน้นคันตรงนี้เกิดสู้ซ่าขึ้นมาจิตมันก็เกิดปีติขึ้นมาเขาเรียกว่าธรรมะปีติอันนี้ก็เป็นญาณอีกขั้นหนึ่งพอเกิดความปีติอย่างมากเลยโดยที่เราไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอปีติไม่เคยมีความอิ่มใจถึงขั้นนี้เลยทำไปแล้วมันเกิดความอิ่มใจร่นพ้นเลยอันนี้เรียกว่าญาณเกิดขึ้นแหละผู้ปฏิบัติจะผ่าน พอทำไปปีติมันดับหายไปเลยปีติดับหายไปเหลือแต่ความสุขตัวเบาใจเบากินเดินนั่งนอนมันก็เป็นสุขเมื่อจิตมันเป็นสุขก็วางเฉยเป็นอุเบกขาขึ้นมาใครจะด่าใครจะว่ามันลืมโกรธเขาคนละที่เคยห่วงเคยเป็นกังวลเป็นทุกข์เป็นร้อนกลายเป็นวางเฉยไปหมดใครจะด่าใครจะว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากจะไปโต้ตอบเขาให้ญาณมันเกิดขึ้นกลายเป็นคนปกติขึ้นมาแต่ก่อนนี้เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ใครว่าไม่ได้อยากจะโต้ตอบทันทีแต่พอผ่านญาณพวกนี้แล้วจิตมันก็ปล่อยวางทำไปให้เราเบื่อหน่ายเรื่องความคิดนึกตัวเองไม่น่าคิดไม่น่านึกชักเบื่อหน่าย
เบื่อหน่ายสังคมเบื่อหน่ายหมู่คณะเบื่อหน่ายร่างกายเบื่อหน่ายไปหมดแม้แต่ความคิดตัวเองก็เรียกว่านิพพิทาญาณมันก็เกิดขึ้นเข้ามาก็เห็นความว่าโลกนี้มันไม่มีความสุขเลยมีแต่ทุกข์ไม่เที่ยงอะไรสักอย่างเดียวนี่ก็นิพพานเท่านั้นเองถ้าเราได้นิพพานนี้เกิดมีความปรารถนาอยากจะไปนิพพานเห็นว่านิพพานเท่านั้นที่เป็นแดนดับทุกข์จิตก็อยากจะไปนิพพานทันทีปฏิบัติตอนนี้ก็อยากจะเพื่อพ้นทุกข์เพื่อไปนิพพานเมื่ออยากเข้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาทำไปทำมาก็สามารถเข้าถึงธรรมจิตผู้ปฏิบัติก็เป็นไปอย่างนี้อันนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่ผ่านอารมณ์พวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องจิตใจตัวเองเข้าใจไหมงี้ฮะพูดงี้เข้าใจไหมใครทำผ่านก็รู้นะเรื่องสมาธิ

พอมันสงบแล้วก็จิตใจมันก็พอใจที่จะปฏิบัติถ้ามันรู้เรื่องของความสงบก็ไม่เบื่อหน่ายมันก็ยินดีในการภาวนาอยู่เรื่อยแต่ปฏิบัตินี่ทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งแล้วใจก็วุ่นวายเราต้องทำอยู่เรื่อยเลยทอดทิ้งไม่ได้ทอดทิ้งก็กลับเข้าของเก่าถ้าเราปฏิบัติอยู่เรื่อยมันก็เจริญขึ้นจิตใจก็ไม่ว้าวุ่นเราจะเห็นทันทีว่าโอ้ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะวุ่นวายทันทีอะไรๆก็จะมาตามมาหมดแต่พอเราได้ภาวนาแล้วมันก็รู้จักมันสบายขึ้นใจว้าวุ่นก็ไม่มีผลมันจะตามมาทันทีกับปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติเราก็เห็นว่าปฏิบัตินี้เท่านั้นที่จะทำให้ใจของเราเป็นสุขสงบอยู่ทุกวันถ้าเราขี้เกียจขี้คร้านไม่ชอบภาวนาก็เอาละความนี้ต่อไปนี้ก็มีแต่เรื่องวุ่นวายอย่างเดียวพอเรารู้งี้เราก็ทิ้งไม่ได้ต้องเอาเป็นที่พึ่งไว้ตลอดเวลาเรียกหัดเข้าสมาธิหัดออกสมาธิ

เคยฝันแปลกๆทำสมาธิบอกว่าไอ้ช้างเนี่ย ช้างมันมีช้างบ้านสมัยเก่าแต่ก็แปลกนะไอ้เรื่องสมัยเก่าทำไมเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้เหมือนเรื่องเดียวกันเหมือนก็เราปัจจุบันกับเก่าเนี่ยมันคนเดียวกันไอ้ลักษณะวัดไอ้ลักษณะบ้านมันก็เป็นทำด้วยดินวัดตะก่อนทำด้วยดินแต่ไอ้ตัวเราเนี่ยมันก็ตัวเรานี่เองไอ้ญาติโยมก็ญาติโยมเหมือนคนปัจจุบันนี่เองแต่ลักษณะบ้านเรือนนั้นมันเป็นของโบราณจนแล้วมันมีการแข่งช้างขึ้นมาแข่งช้างไอ้ญาติโยมก็เป็นคนวัดสังฆทานทายกก็ทายกสังฆทานเนี่ยแต่ในเหตุการณ์นั้นว่าแข่งช้างกันช้างเยอะเลยช้างตัวผู้ช้างตัวเมียวิ่งวนวัดกันก็แข่งช้างกันตัวนี้ไอ้ช้างตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นช้างตัวรุ่นตัวเล็กมันเกิดมีอะไรขึ้นมาเหมือนมีคนดึงรั้งช้างตัวนั้นเนี่ยจับดึงไปดึงมาคล้ายๆเหมือนว่ามันถึงวาระมันจะตายแต่เวลาตายปุ๊บไอ้วิญญาณไอ้สิ่งที่อยู่ในข้างในช้างน่ะมันแหวกออกมาเลยมันแหวกมากลายเป็นเด็กผู้หญิงออกมาจากช้างตัวนั้นช้างตัวเมียตัวเล็กออกมาจากมันแวบออกมาเป็นคนเอ๊ะมันดูไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนเป็นเรื่องแปลกแวบออกมากลายเป็นเด็กเวลามันออกมาจากช้างมันกลายมาเป็นคนพอช้างตัวนั้นมันคล้ายมันมีไอ้สิ่งหนึ่งมันล้างออกมาไอ้ช้างนั่นก็จะไม่ยอมไอ้คนนั่นก็จะไม่ยอมแต่พอออกมามันก็ออกมาเป็นคนเข้ามาอยู่กับพวกเราช้างบางทีบางตัวมันวิ่งทะลุข้างขวาเลยทะลุมันข้างขวากำแพงวัดน่ะกำแพงบ้านกำแพงวัดมันก็เป็นดินโบราณน่ะพอแข่งช้างเสร็จไอ้ช้างป่ามันก็มาอีกโอ้มากันเยอะแยะเลยเราเอ๊ช้างมาเยอะๆเราจะหนีไปไหนตอนนั้นรู้สึกว่าเราเหมือนเราเกิดมีความรู้อะไรขึ้นมาหัดเหาะเกิดมีพลังเหาะได้ตัวมันลอยได้เราก็ลองเหาะไปเหาะมาไม่เดินหรอกเพราะช้างมันมากันเยอะแล้วเราก็แต่ที่จริงพวกช้างพวกนั้นก็เหมือนว่ามันไม่มีในปัจจุบันแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเกิดขึ้นในวัดสังฆทานอะไรตามหมู่บ้านเนี่ยเราก็เหาะไปเหาะมาลอยไปลอยมาก็เลยเข้าป่าไปเราจะเหาะให้สูงก็ได้ให้ต่ำก็ได้ตัวเรานี่ลอยได้ก็ไปเจอตำถาแล้วก็จุดพักก็เจอพระองค์หนึ่งเท่านั้นก็อายุสัก40-50แล้วท่านไปเดินมาก็มาอาศัยตรงนั้นก็เจอกันก็คุยกันเราเอ้ยเหาะได้เราก็เที่ยวสิเนาะเราก็เหาะเที่ยวสิคันนี้ไปได้แล้วไม่ต้องขึ้นรถเลยคันนี้ไปเที่ยวไปในป่าเพราะป่านี่ไม่มีทางคนเดินเลยเหาะไปในป่าพอไปเจอป่านั้นมีสารพัดสัตว์เลยแต่ในป่าลึกนั้นมันกลายเป็นเหมือนมีคนไปอยู่มีพวกฤาษีอยู่ฤาษีเนี่ยย่อตัวให้เล็กเหมือนตัวนิดเดียวเดินจงกรมกันฤาษีเนี่ยเดินจงกรมกันไปเดินจงกรมกันมา
เอ๊ะตัวฤาษีนี่ตัวเล็กๆแหละเดินจงกรมมันอยู่ในป่านะป่านั้นลึกมากเราไปไม่ให้ปรากฏตัวก็ไปแอบดูเพราะมันในป่าเนี่ยกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงแล้วก็ไปแอบดูก็เห็นพวกสัตว์พวกนี้เหมือนมีเจ้าของหมดเลยสัตว์อะไรแปลกๆเยอะแยะมาเลยมีตัวสัตว์บางตัวเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปบางตัวเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็นั่งพิงพอนั่งพิงแอบพลุขึ้นมาพระองค์ที่เราเจอเนี่ยโผล่ขึ้นมาเลยพระองค์นั้นโผล่ขึ้นมาเขาบอกเราก็เอ๊ะเราแอบคนแล้วไม่ให้ใครเจอท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าของในป่านี้พวกสัตว์พวกนี้ท่านก็เป็นผู้ควบคุมบอกท่านเป็นผู้ควบคุมท่านมาอยู่นานนี้แล้วงั้นเราก็เอ๊ะเราเมื่อกี้เราเจอพระองค์นี้นึกว่าท่านเป็นพระธรรมดาแสดงว่าท่านก็ต้องเป็นพระพิเศษที่ท่านจึงได้มาอยู่ในป่านี้ได้ท่านบอกอยากจะเรียนอะไรไหมจะแสดงให้ดูเราบอกอยากดูบอกเดี๋ยวจะให้วิชาท่านก็พามาที่หนึ่งท่านก็หุงข้าวทิพย์ให้เราหุงข้าวทิพย์ให้ดูคงจะหุงด้วยอภิญญาเนี่ยแล้วก็ท่านสวดภาษาอะไรเราจำไม่ได้ภาษาเราไม่เคยผ่านหูเลยสวดมันแบบเหมือนภาษาแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจำนึกว่าเราจะดูผ่านไปก่อนยังไม่เอาจริงที่ท่านให้วิชาเราเนี่ยเรายังนึกว่าเรายังไม่เอาจริงเพียงขอดูก่อนขอลองดูก่อนก็เลยไม่จดจำท่านก็พอหยิบข้าวเอาโน้นมาใส่ข้าวนี่หยิบข้าวนี้ใส่โน้นข้าวมันฟูออกมาเลยฟูออกมาสุกข้าวนั้นสุกออกมาพอสุกออกมาเดี๋ยวท่านก็หยิบอีกข้าวนั้นมาเหนียวมาเหมือนไอ้เรากวนน้ำตา

น่ะพอหยิบอีกทีข้าวนั้นออกมาเป็นแท่งเลยออกมาเป็นแท่งยาวเหมือนข้าวหลามนั่นแหละท่านบอกเนี่ยข้าวเนี่ยเป็นข้าวทิพย์ท่านก็ให้เรากินท่านให้เรากินท่านก็สอนวิธีหุงคล้ายๆเหมือนว่าเป็นวิธีของพวกสมาบัติพวกอะไรให้เรากินพอกินเลยท่านชักดาบออกมาเลยท่านดักดาบมาฟันเราเลยฟันปังปังฟันไม่เข้าหรอกพอกินข้าวทิพย์นั่นฟันไม่เข้าหรอกทีแรกเราเอามีดเถื่อตรงข้างหน้าเราเนี่ยเราคิดว่าเรียบร้อยแล้วงั้นมีขาวโชะเลยมีดสมัยเก่าโบราณมีดแบบมีดเหมือนมีดกษัตริย์กันเนี่ยฟันหัวไหล่แล้ว

ฟันหัวไหล่แล้วก็มาฟันตรงข้างหน้าเอามีดแทงข้างหน้าไม่เป็นไรเชือดตรงไหนก็ไม่เข้าบอกเอ้ยไอ้ข้าวนี่พิเศษดีเหมือนกันแล้วเราก็เลยไม่ได้จำคือท่านสอนให้แสดงให้ดูเรื่องการหุงข้าวทิพย์หุงข้าวด้วยเพนยาแบบประเภทที่ใช้แบบวิชาหุงให้ดูหยิบโน่นใส่นี่เดี๋ยวมันเป็นข้าวสุกมาได้โดยที่ไม่มีอะไรเลยเดียวพอออกมาเป็นท่อนเลยแต่ข้าวนั้นอร่อยมากเลยกินแล้วอร่อยแล้วที่จริงนั้นเราก็เลยไม่ได้อยู่ที่นั่นนานแล้วเลยกลับมานึกว่าเดี๋ยววันหลังกลับจะมาเรียนใหม่กลับมาวันหลังจะกลับมาเรียนใหม่วันนั้นไม่อยากจะดูเฉยๆเลยสว่างพอดีเลยไม่รู้จะกลับไปไงฝันประหลาดไอ้คนออกมาจากช้างจะได้ว่าไอ้คนวิญญาณคนเราเนี่ยนะมันมาเกิดเป็นลูกสาวชาวบ้านมันออกมาก็มีชุดเสื้อผ้ามาเสร็จเลยมีกระโปรงหลายๆใส่มาเสร็จเลยแต่มันออกมาจากช้างเพราะออกมามันเป็นรูปคนมาเลย ไปที่นั่นไม่ต้องเดินไปไม่ถึงเคาะไปถึงจะไปถึงเคาะนี่สนุกเคาะนี่สนุกใครเคยฝันเหาะไหมใครเคยฝันแบบนี้ไหมเนี่ยเคยไปเจออย่างนี้ไหมเนี่ยคนที่คนทำสมาธิในฝันแล้วจะเหาะได้จะเหาะเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วเมื่อก่อนเคยเหาะไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวภูเขาหิมาลัยตอนนั้นยังไม่ได้ไปอินเดียเหาะไปเที่ยวภูเขาหิมาลัยเอาไปเนี่ยโอ้ภูเขามันสวยมีต้นไม้สวยจริงๆมีวิมานเงินวิมานทองมีเป็นชั้นเป็นชั้นมีเทวดาเป็นชั้นเป็นชั้นให้มันจะจริงไม่จริงแต่เราไปเห็นมันก็สนุกดีเหมือนกันแต่ไปนี่ไหวนะแวบเดียวถึงอินเดียเลยแป๊บเดียวไปถึงอินเดียไปเห็นภูเขาหิมาลัยเห็นพวกวิมานอะไรต่ออะไรเป็นชั้นชั้นไวจิตคนนี่ไวแต่เราไปดูจริงๆไม่เห็นมีเลยมีแต่ต้นไม้เราลองไปดูจริงมันจะมีไหมมันก็มีแต่ภูเขาถ้าเราไม่เคยเราไม่เคยนะจิตมันไปพอเข้าสมาธิจิตมันจะไปเที่ยวมันจะเหาะไปเที่ยวทั่วมันไปน้อยโดนน้อยสารพัดจะไปพอเราจิตปล่อยวางพอสงบปุ๊บมันก็มีกายอีกกายหนึ่งก็เรียกว่ากายทิพย์มันจะออกจากร่างทันทีเหาะไปเลยไปเที่ยวทั่วมันแล้วมันพวกนี้มันไปแบบว่าเอาไม่อยู่หรอกมันไปเรื่อยๆพอกลับเข้ามาแล้วจึงจะรู้ตัวจึงจะเลิกเที่ยวพอปล่อยจิตไปเนี่ยมันไปเลยเหมือนมีอีกกายหนึ่งพอเข้าสมาธิงานปุ๊บมันจะไปทันทีจะเหาะเรื่อยๆไปไหนต่อไหนเราจะนึกไปไหนมันก็ไปพวกนี้คณิกะสมาธิขั้นต้นพอเราจิตมันรวมปุ๊บมันจะไปเที่ยวแต่มันไปแบบว่าไม่แจ่มไม่แจ้งอะไรแล้วก็ไปเห็นโน่นเห็นนี่ไปงั้นเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่พอกลับมาเห็นตัวเองมันจึงจะสงบจึงจะสว่างจึงจะรู้เรื่องของจิตใจจึงจะมีสติปัญญาพอปล่อยไปมันจะเป็นอย่างนั้นแหละไอ้ที่เราเรียกว่ามโนยิทธิไปเห็นนรกสวรรค์อะไรก็เป็นอย่างนี้พอไปสักเคยพี่จะไปเรื่อยเนี่ยจะไปปล่อยบางคนนั่งไม่ไปแล้วเพราะนอน